0: ป็นเขตปกครองนะครับก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับการอนุมัติโดยPolice Bureauแล้วนะครับคณะกรรมการเมืองนะครับหลังจากที่กรมการเมืองนะครับหรือว่าคณะกรรมการเมืองเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดบักหนีที่ขอความเห็นชอบในการยกระดับจังหวัดนะครับให้เป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางโดยข้อสรุปนี้นะครับกำหนดให้เมืองแห่งนี้เนี่ยพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวเมืองอัจฉริยะเมืองสมัยใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมสำคัญของเวียดนามเหนือนะครับโดยทางเศรษฐกิจนะครับทางPolice Bureauเนี่ยก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาบักหนิงเนี่ยนะครับต้องดำเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการวางเป้าให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับมุ่งเน้นไปที่เซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศและภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับระบบรางนะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่องความสมดุลนะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นะครับเขามีเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง Centrally Governed Cities เนี่ยมีฮานอยไฮฟองเวดานังตงไนโฮจิมินเกินเธอนะครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกรมการเมืองก็เห็นชอบในการจัดตั้งนครกวางหนิงขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยขยับในเรื่องของระบบบริหารประเทศเนี่ยยกใหญ่มาทีนึงแล้วนะคือนอกจากจะมีการพัฒนาเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการลดนะฮะเรียกว่าลดจังหวัดคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีจังหวัดเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามจะลดสตรีมไลน์นะครับให้การบริหารจัดการมีความธรรมะทะแมงมากขึ้นนะครับลดความคือลีนอะลีนระบบบริหารของเขาอะซึ่งอันเนี้ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับคือเขาไปจัดการเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยในขณะที่การงานส่วนของทีมของเราเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวเฉาคุณลิซ่าได้ติดตามไหมฮะเพิ่งจะมีการเรื่องสอบเรื่องโกงผลสอบเนี่ยนะครับมันก็นะอาจเป็นไงก็แล้วแต่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับชาวกทมและชาวพัทยาอย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่านะครับเป็นการปกครองในลักษณะพิเศษนะครับกทมกับพัทยาเท่านั้นที่ได้เลือกนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ
1: นะคะก็จะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยยังคงมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะและรวดเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปนะคะที่มีการควบรวมแล้วก็มีการลดจำนวนจังหวัดเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็การหันไปสู่ดิจิทัลของเวียดนามด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เวียดนามพยายามผลักดันณตอนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศเลยที่หลายประเทศในแถบนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างนะคะทางบ้านนะ
0: ตอนนี้นี่หลายๆคนต้องหันมาดูเวียดนามนะไทยเราด้วยนะอาจจะต้องไปดูงานเวียดนามนะคุณลิซ่าก่อนนี้จะไปข่าวอื่นแล้วก็พูดคุยกับคุณกฤตนะครับมี breaking news เข้ามานะครับเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับแผ่นดินไหวขึ้นมา 7.1 นะฮะที่เวเนซุเอลาโอ้เช้าวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับจาก BBC ครับ Magnitude 7.1 earthquake rocked Venezuela as buildings shake in Caracas นะครับขนาด 7.1 นะครับแล้วก็ลึกไม่มากด้วยนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณ 13.2 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับส่งผลให้หลายๆเมืองนะครับในเมืองหลวงนะคือกรุงคาราการ์สเนี่ยตึกเช็คเลยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงประเทศข้างเคียงอย่างโคลอมเบียนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องไปติดตามนะครับมีการประกาศซึนามิด้วยนะครับใน British Virgin Islands นะครับแล้วก็ปาโตริโกครับเดี๋ยวต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะครับแผ่นดินไหวนะ3จุดติดกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แคลิฟอร์เนียเช้านี้นะครับที่อิวาเตะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนี่ยครับ30นาทีที่ผ่านมานี่เองที่เวเนซุเอลาครับ
1: โอ้นะคะฟังดูแล้วรู้สึกโลกเราเป็นอะไรนะทำไมถึงเป็นขณะนี้นะคะทำไมถึงรวนได้ขณะนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติแบบนี้ได้นะคะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเพิ่มเติมนะคะมาดูเรื่องของความคืบหน้าของเรือแล้วก็คนนะลูกเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์โมสค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีแผนนะคะปฏิบัติการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะลูกเรือก็เป็นโครงการใหญ่เลยนะคะลูกเรือมากกว่า 11,000 คนตอนนี้เนี่ยยังติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนะคะตอนนี้

0: เนี่ยทาง International Maritime Organization หรือ IMO นะคะก็เป็นองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก็มีการเปิดเผยแผนการใหญ่นะคะที่จะทำให้สามารถเดินเรือนะออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างปลอดภัยนะคะภายใต้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งประเทศอิหร่านโอมานสหรัฐอเมริการวมถึงรัฐชายฝั่งอื่นๆในภูมิภาคแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดินเรืออีกด้วยนะคะโดยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นถ้าจำได้ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เรือสินค้าจำนวนมากไม่สามารถเดินทางผ่านน่านน้ำแถบนี้ได้นะคะจนกลายเป็นการติดค้างครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทางด้านของArsenio Dominguez นะคะเป็นเลขาธิการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเขาระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางองค์กรได้รับหลักประกันด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ตรวจสอบเงื่อนไขในการเดินเรืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะรองรับปฏิบัติการอพยพในครั้งนี้นะคะสำหรับการเดินดำเนินการอพยพนะคะกองทัพเรือโอมานได้ออกแถลงการชี้แจงว่าเรือทั้งหมดเนี่ยจะทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นลำดับขั้นตอนไปนะคะโดยจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเดินเรือชั่วคราว2เส้นเนื่องจากเส้นทางเดินเรือเดิมเนี่ยที่เคยใช้ก่อนเกิดสงครามตามระบบการจัดการจราจรทางเรือนะคะหรือว่า Traffic Separation Scheme นั้นยังคงเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือในขณะนี้นะคะสาเหตุสำคัญก็คือมาจากการที่อิหร่านเนี่ยได้วางทุ่นระเบิดเอาไว้ในหลายส่วนของช่องแคบฮอร์มูซนะคะตามรายงานของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะก็เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนการอพยพจึงกำหนดให้เรือสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันนะคะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางชั่วคราวที่อยู่ทางตอนใต้และเหนือของระบบการจัดการจราจรทางเรือเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการติดต่อประสานงานไปยังแต่ละเรือนะคะแต่ละลำแล้วก็แจ้งคำสั่งในการออกเดินทางรวมถึงกำหนดวันที่แน่นอนในการล่องเรือผ่านช่องแคบได้นะคะซึ่งความคืบหน้าตรงนี้เนี่ยก็มาแน่นอนนะหลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลังจากที่มีการประกาศ MOU แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามีความคืบหน้านะเรื่องของการเดินเรือนะคะจำนวนจากบริษัทที่ชื่อว่า Kepler นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเรือนะคะเขาก็มีการประกาศออกมาว่าจำนวนเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เพิ่มขึ้นจาก32ลำในช่วงกลางเดือนมาเป็น93ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีกอย่างน้อย39ลำในวันจันทร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนสงครามนั้นยังถือว่าไม่ได้ 100% แน่นอนนะคะแต่ว่าก็มีความคืบหน้าแล้วก็หวังว่าการอพยพครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะจะสามารถช่วยลูกเรือนับหมื่นคนได้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ค่ะ
1: กราบนะก็เป็นหมื่นเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะที่ติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้อันตรายมากๆเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดอยู่กับที่นี่แหละค่ะ
1: ครับก็หวังว่าปฏิบัติการนี้นะครับจะสำเร็จโดยเร็วนะครับหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านสามารถจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วนะครับอะไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทางศรีลังกากันกับคุณกฤตครับ
2: คำว่าแป๊ะเชียฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษบ้างแต่คำถามสำคัญคือแบบนี้ยุติธรรมกับเด็กทุกคนจริงหรือแป๊ะเชี๊ยคือการจ่ายเงินนอกระบบเพื่อซื้อโอกาสหากเด็กเรียนเก่งแต่ทุนน้อยต้องแพ้ให้แก่คนที่มีเงินจ่ายนี่คือการทำลายความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางและเงินเหล่านี้มักไปถึงผู้มีอำนาจสำนักงานปปช.จึงต้องเข้าตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและเส้นทางการเงินปัญหานี้กำลังปลูกฝังความเชื่อผิดๆให้เด็กว่าเงินสำคัญกว่าความสามารถหากคุณถูกเรียกรับค่าแป๊ะเชี๊ยลองถามตัวเองว่าเราอยากให้ลูกโตในระบบแบบนี้จริงไหมการไม่ยอมรับคือจุดเริ่มต้นของระบบที่โปร่งใสหากพบเห็นความไม่ยุติธรรมแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟ

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤต
4: ค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
5: ครับไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆ
4: ไม่ใช่ครับอันนี้อยู่สิงคโปร์ครับ
5: เดาว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
4: อยู่สิงคโปร์ครับวันน
5: ี้อยู่สิงคโปร์แล้วผมคุยเรื่องศรีลังกาครับ
4: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันหนึ่งก็ต้องบินมาสิงคโปร์
5: โอ้ไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อนเลยนะฮะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องศรีลังกาก่อนอื่นต้องเอาชาซีลอนมาฝากนะ
5: แน่นอนครับ
2: ค่ะนะคะมีคำถามว่าอะไรคะในสัปดาห์นี
4: ้ครับผมคำถามคือประเทศศรีลังกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยเรา3เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
2: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือมาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ
4: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟ้าใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขานะมีที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่นะครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
5: ๆครับ
4: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุลขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับก็คือ1ก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับ
5: ซ
4: ึ่งทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินต

0: ประเทศนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้มันเกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100% นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตู้มออกไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาทางของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
1: ฟังแล้วดูดีใช่
0: ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขัดต่อทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบดี
1: ใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เลย
0: ข่าวใหญ่เลยใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิดวิกฤตของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตรึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและรูปเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปักษาก็เทเลยครับเทหน้าปากเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ย1ไม่80สตางค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันหักคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้สีราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จักรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนึงนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอเอาปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกว่าเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปักษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในช่วงตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่าย

ต่ซ้ายมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรอ่ะฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับอันนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมัน

0: อะไรอ่ะเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุรักษ์อากุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ IMF แล้วก็ฉีกไอ้เรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี่ก็ประกาศตูงออกมาว่า GDP เนี่ยเป็นบวกแล้ว 5.1 ละแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจีบกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศแล้ว 7,000 กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชปักษาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันทรีก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแล้วนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายๆนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับเพราะอย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดไงฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี่ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่คนรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุคของท่านราชปักษานะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุขกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มันเริ่มมองเห็นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าอีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายนะก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสิทธ
1: ิ์
0: ไปตามกันไปนะ
1: ครับถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤษขา
0: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยใน8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า

0: พื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรของเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกริชมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราส่งขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะในหลวงและพระราชินีเสด็จเยือนฝรั่งเศส28 มิถุนายนเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28 มิถุนายนถึง 2 กรกฎาคมฉลอง170 ปีสัมพันธ์ทางการทูตของ2 ประเทศส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ครับในขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมีภาพเป็นดอกกุหลาบนะครับคุณฟังครับภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569เมื่อวันที่24 มิถุนายนนะครับถ้าท่านใดฟังผ่านทาง Facebook นะครับก็จะเห็นภาพนะครับเป็นภาพกุหลาบนะครับชื่อสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตปมข้อสอบท้องถิ่นนะครับเป็นพาดหัวใหญ่หลายฉบับเลยเช้าวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะครับโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าพาดหัวข่าวในประเด็นที่ตกใจยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งยกเลิกแบบเหมาเข่งทั้งหมดแต่ว่าจะสั่งให้เป็นโมฆะเฉพาะผู้ที่พบพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือว่าแก้

0: ก้ไขข้อสอบจริงเท่านั้นโดยใช้แนวทางตามทฤษฎีผลไม้พิษหากบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งยวงนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าข้าราชการกลุ่มนี้เพิ่งจะบรรจุเข้าทำงานได้ไม่ถึงปีไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงระดับ49หรือ40ที่จะดึงกลับมาไม่ได้ดังนั้นหากพิสูจน์แล้วว่าโกงจริงต้องให้ออกโดยไม่มีข้อละเว้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานสำหรับความคืบหน้าด้านคดีครับและการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการแต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้อำนวยการรายหนึ่งในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีชื่อพัวพันกับข่าวแล้วนะครับนอกจากนี้ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดสำนวนและสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกับปปช.ได้ทันทีส่วนกรณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นคลิปเก่าที่กำลังให้ทางตำรวจตรวจสอบว่าเป็นคลิปเสียงจริงหรือว่าใช้ AI ยืนยันถ้าหากโยงไปถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยหรือใครก็ตามจะต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีคำว่าเกรงใจในขณะเดียวกันบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่ถูกพาดพิงในคดีนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายเอ็ดดิตขาวทองนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าช่วงที่ตนกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี68นั้นกระบวนการประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดสอบเป็นของอธิบดีคนเดิมและเมื่อตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสก็ได้เสนอให้มีการยกเลิกและเปิดประมูลใหม่ทันทีรวมถึงประสานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ดีเอสไอเข้ามาร่วมตรวจสอบในขณะนั้นแล้วยืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตามกรอบกฎหมายทุกประการด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ครับในฐานะหน่วยงานผู้จัดสอบก็มีการออกแถลงการด่วนระบุว่าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในมหาวิทยาลัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรกุลจันเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ก็ได้เดินทางลงพื้นที่มสว.เพื่อประสานขอข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการโดยปปช.ระบุว่าหากจำเป็นก็พร้อมจะใช้หมายสารเข้าดำเนินการเพื่อนำเอกสารหลักฐานไปใช้ประโยชน์ในการไต่สวนและลากตัวการใหญ่มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอนุทินสั่งฟันโกงสอบจวกขายชาติเอาผิดเฉพาะคนทุจริตชั่วกว่าคือข้าราชการผู้ใหญ่มท.ตั้งชุดสอบภายใน7วันปช.ยกคณะบุกมสว.ขอหลักฐานหาตัวการเตือนเดชอิฐอย่าเพิ่งร้อนตัวหลังโร่แจงไม่ได้เกี่ยวข้องครับ
1: ประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะขอไปที่ไทยโพสต์ค่ะเลาะทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมท.7วันสรุป2อดีตรัฐมนตรีช่วยปัดพลวันปัดพันคลิปสวยนายกถกปมทุจริตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งมหาไทยหาวิธียกเลิกผลสอบลดปัญหาฟันเฉพาะคนผิดไม่เหมาเข่งเอาออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วชี้ชั่วกว่าคนทุจริตก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปล่อยให้มีขบวนการลั่นกลไกเช่นนี้เป็นการขายชาติบอกคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวคลิปเก่า2อดีตรัฐมนตรีช่วยดาหน้าปัดไม่เกี่ยวข้องปลัดมท.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น7วันอันตรายรู้ผลใครเกี่ยวข้องพรรคประชาชนได้ทีรุมโยกระบอบน้ำเงินสถ.ผวาชะลอเรียกบรรจุข้าราชการ1กรกฎาคมนี้ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักเช่นกันนะคะอนุทินยั่วข้าราชการผู้ใหญ่ชั่วฟันโกงสอบสถ.ยกเลิกผลคนผิดทั้งหมดชะลอบรรจุรายงานตัว1กรกฎาคมสั่งไล่บี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคลิปเฉาอนุทินเต้นเรียกมท.และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงปปท.ถกด่วนปมร้อนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสั่งยกเลิกบรรจุตำแหน่งฉงนแม้ประกาศผลไปแล้วเหตุขาดคุณสมบัติฉุนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สุดชั่วเปิดทางขบวนการขายชาติ

0: จี้ขยายผลพิสูจน์คลิปสนทนาอ้างเก็บเงิน 350,000 บาทส่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยปลัดมท.เด้งรับตั้งสันติธรสางประเด็นเฉา7วันต้องรู้ผลรายงานนายกแจ้งใครมาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่โมฆะเหมาเข่งสั่งฝ่ายกฎหมายหอบหลักฐานแจ้งตำรวจดำเนินคดีปปช.ขอหมายศาลลุยค้นมสว.ประสานผู้บริหารส่งกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ยึดได้ในบริษัท3เมืองด้านมหาวิทยาลัยดังก้นร้อนร่อนแถลงการเป็นกลางทางวิชาการยันจัดสอบโปร่งใสผู้ว่างจ้างรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยสถ.สั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายน69ไม่ต้องมารายงานตัว1กรกฎาคมนี้มีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นพร้อมสั่งยกเลิกผลสอบคนผิดที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจยกกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องมั่นคงซึ่งตั้งอยู่ในโกดังแห่งหนึ่งซอยอมรา6ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเก็บหลักฐานนำไปเปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงกับหลักฐานที่ยึดได้ก่อนหน้านี้ในบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดย่านจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาติดตามช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกประชุมอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะครับในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วจึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมลงมติวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ต้องมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องครับขณะที่ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาครับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ส.ส.เข้ารับเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อเตรียมเปิดตัวประชุมสภานัดพิเศษพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวระหว่าง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนอกจากนี้ในวันนี้ที่ประชุมสภามีวาระเร่งด่วนในการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณประจำปีของบางหน่วยงานให้ตั้งเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ากระทรวงคมนาคมถูกหันงบประมาณลงมากที่สุดถึง 2,442 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 1,846 ล้านบาทขณะที่งบประมาณในส่วนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ถูกตัดลดลงไป314ล้านบาทแต่ไม่มีการแตะต้องงบประมาณในส่วนที่ใช้จัดรองรับส.ส.เช่นค่าอาหารกลางวันแต่อย่างใดครับทางด้านของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณได้ออกมาแสดงความขอบคุณสำนักงบประมาณที่สั่งตัดงบประมาณโครงการ THAI Travel Passport นะครับเฟส2วงเงิน900ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลหรือว่า DE ออกไปทั้งโครงการแต่ว่าอย่างไรก็ตามตนยังคงกังวลว่าอาจจะมีการสอดไส้โดยการนำเงินจากกองทุน DE มาจัดทำโครงการนี้ในภายหลังพร้อมกันนี้ได้มีการเรียกร้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวง DE ให้ออกมาชี้แจงและตอบคำถามต่อสังคมด้วยตัวเองไม่ใช่หลบอยู่หลังข้าราชการประจำและก็ปล่อยให้ข้าราชการออกมารับหน้าสื่อเป็นหนังหน้าไฟแทนยืนยันว่าการออกมาเปิดโปงในครั้งนี้ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศไม่ใช่เพราะบริษัทเครือข่ายของฝ่ายค้านเสียประโยชน์ตามที่ฝั่งรัฐบาลกล่าวหาในขณะที่ทางกระทรวงการคลังครับนายวินิจวิเศษสุวรรณโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าล่าสุดมียอดค่าใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทครับมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายวงเงินเต็มจำนวน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วกว่า 7.59 ล้านรายหรือคิดว่าคิดเป็นร้อยละ 29.15 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังฝากแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิที่คงเหลือในเดือนนี้ให้รีบนำไปใช้จ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน69ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับศาลรัฐธรรมนูญนัด9กรกฎาคมชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พยานหลักฐานเพียงพอวินิจฉัยเปิดร่างกฎหมายโอนงบ 10,000 ล้านคมนาคมถูกโอนสูงสุดกว่า 2,000 ล้านรองลงมามหาดไทย 1.8,000 ล้านรัฐสภาถูกโอนงบ 314 ล้านแต่ไม่แตะค่าข้าวสสสสไอซ์ขอบคุณสำนักงบหั่น900ล้านโครงการ TSAI Passportปี70กระทุ้งชัยชนกอย่าทำตัวเป็นไข่ในหินอันนี้เป็นพาดหัวข่าวจากแนวหน้าครับ
1: ส่วนคดีหลอกลงทุนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เปิดเผยกรณีการตรวจสอบการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในฐานความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550และจะได้ขยายผลดูความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนกรณีที่อธิบดีรับสอบสวนไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดดังกล่าวไว้ก่อนนั้นเนื่องโดยพบว่ามีการชักชวนเชิญชวนแนะนำการลงทุนเทรดซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ลงในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นการเข้าถึงคนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลงทุนเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ก็ระบุว่านายภาวุฒิพร้อมเข้าชี้แจงนายภาวุฒิพร้อมชี้แจงเท่าที่ได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะคะวันนี้ค่ะ25มิถุนายนก็จะมีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนดำเนินการคู่ขนานกันไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะ Forex คดีพิเศษภาวุฒิโต้แค่เทรดไอซ์ไม่กลัวเนวินอนุทินชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยด้านอธิบดี DSI รับ Forex เป็นคดีพิเศษภาวุฒิเคลื่อนไหวออนไลน์เป็นแค่นักเทรดปัดพ้นตัวภาพถ่ายและคลิปขณะที่หัวหน้าเท้งอุ้มลูกพักสถานะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยคดีจี้ DSI กางข้อกล่าวหาให้ชัดพร้อมลุยสู้คดี44ส.ส.นัดแรก30มิถุนายนด้านไอซ์รักชนกชื่นชมหั่น9,000 ล้านโครงการไทย AI Passport ทิ้งหวั่นไม่ถอนยวงสอดไส้เฟส2ลั่นท่ากลัวพ่อชัยชนกไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้ประเทศนี้ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่เรื่องของสวยมาเฟียภูเก็ตครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครอง

0: องสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยการประชุมพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มทุนมาเฟียต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตครับโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองและส.ส.จังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้คณะกรรมการยอมรับว่าปัญหามาเฟียและการเรียกรับผลประโยชน์แฝงผ่านบริษัทนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตเป็นเรื่องจริงจึงต้องเร่งตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของกรมการปกครองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนในขณะที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพขออภัยครับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพร้อมเปิดใจนะครับว่าตนเองได้ถูกสั่งย้ายอย่างไม่เป็นธรรมจากประเด็นดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์เรื่องของปจ1กิโลกรัมหรือว่าการรับส่วยจำนวน1ล้านบาทนายรุ่งเรืองยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยรับสลิปส่วยใดๆทั้งสิ้นพร้อมเปิดหลักฐานแชทไลน์ต่อสื่อมวลชนแฉกลับว่ามีกลุ่มคนจัดฉากหลอกลวงชาวบ้านร้องเรียนเรื่องใบอนุญาตก่อนจะแอบนำป้ายมาประท้วงขับไล่ตนเองเพื่อเป็นข้ออ้างในการสั่งย้ายซึ่งตนก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มคนจัดฉากดังกล่าวแล้วพร้อมกับลั่นวาจาท้าทายอธิบดีกรมการปกครองว่าหากผลสอบสวนพบว่าตนโกงจริงให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งจับได้เลยแต่ถ้าหากไม่ผิดต้องคืนความเป็นธรรมและคืนตำแหน่งให้ตนทันทีส่วนด้านมาตรการเรื่องของการกวาดล้างทุนต่างชาติที่ผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพครับนายภูนพงษ์นายนาภาพรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับตำรวจบก.ปอส.และอย.ในการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีหรือว่าการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในย่านห้วยขวางรวม5แห่งพบรายที่มีพฤติการสอนในทางทุจริตเด่นชัดคือห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮงเฮงเจริญการค้าประกอบกิจการบ่อตกกุ้งซึ่งตรวจพบหลักฐานพัวพันกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์จึงถูกยึดเอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบพิรุธด้านร้านอาหารหม่าล่าชื่อดังซุยเยียนสื่อใต้ซึ่งมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีนบุคคลเดียวกันใน2บริษัทอีกทั้งยังพบพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินด้วยการบังคับให้ลูกค้าโอนเงินค่าอาหารเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของกรรมการชาวจีนโดยตรงแทนที่จะเข้าบัญชีของบริษัทรวมถึงมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ร่วมด้วยส่วนร้านหม่าล่าฉงชิ่งเกาเก้าและบ่อตกกุ้งอีกแห่งตรวจสอบแล้วยังไม่พบสิ่งผิดปกติทั้งนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนคนไทยว่าห้ามยินยอมให้ชาวต่างชาติยืมชื่อไปใช้ถือหุ้นเพื่อทำธุรกิจนอมินีเด็ดขาดเพราะว่าถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทนะครับและหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับรายวันสูงถึงวันละ 50,000 บาทมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับท้าชนอธิบดีปลัดภูเก็ตฮึดสู้ปมซวยขอคืนความเป็นธรรมผู้ว่าเซมเบ้รองซีฟู้ดแจงกรรมาธิการการปกครองสภาปมมาเฟียซวยภูเก็ตยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตขณะที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเผยกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบสวยท้าให้ไล่ออกหากกระทำผิดขอคืนความเป็นธรรมด้านพาณิชย์ลงพื้นที่ห้วยขวางตรวจ5ธุรกิจเสี่ยงพัวพันเว็บพนันครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: สลากทองเพียงแค่หยอก
1: น่ากินอ่ะอร่อย
0: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้าย

0: ค่ะกรณีที่ประชาชนทุกครัวเรือนนะคะต้องร่วมจ่ายค่าไฟส่องสว่างในถนนสาธารณะต่างๆทั่วประเทศนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้เชือดกราวรูดลักไก่เก็บค่าไฟเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนและฟ้องศาลคืนเงินทนายเจมส์ชี้ไม่เป็นธรรมให้เจ้าของมิเตอร์แบกรับภาระแทนรัฐบาลแย้มประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเหตุไฟทางส่องสว่างควรเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนศรีสุวรรณจี้ผู้ตรวจการแผ่นดินสอบปมค่าไฟแฝงไฟทางเข้าข่ายรัฐช่อโกงประชาชนหรือไม่ด้านแม่ค้าปลาทูบุรีรัมย์วอนนายกทบทวนหยุดโยนภาระไปให้กับประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ำเอกนัทเต้นจ่อชงครม.ดึงค่าไฟทางแฝงบินประชาชนพร้อมลุยต่อปฏิรูปพลังงานค่ะ
1: ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นเศรษฐกิจนะครับกนง.เคาะตรึงดอกเบี้ย 1% ดุล GDP ปี69เติบโต 2.3% ครับเป็นพาดหัวในมติชนเอกนิติเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ D-Value ครับประเมินทรัพย์สินออนไลน์เปิดแก้ปัญหาราคาต่ำกว่าจริง 30-40% กนง.ตรึงดอกเบี้ย 1% GDP โต 2.3% ครับ
0: ขณะที่มีข่าวคดีของบุคคลในวงการบันเทิงนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะคุก2ปีติ๊กชิโร่เมาขับชน2ศพอนุญาตประกันศาลสั่งจำคุกติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพก่อนลดโทษเหลือ2ปีให้ประกันตัว 200,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศขณะที่พ่อผู้ตายติดใจมองโทษน้อยจ่อยื่นอุทธรณ์ต่อค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะมีภาพข่าวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซออกจากเรือนจำหลังได้พักโทษและปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์โดยมีการภรรยามารอรับที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครไฟเขียวเปิดทำบัตรประชาชนกรณีเร่งด่วนพังหายหมดอายุรับศึกเลือกตั้งผู้ว่าครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้ออกมาเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ครับโดยทางกรุงเทพมหานครจัดมาตรการพิเศษเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีที่บัตรชำรุดสูญหายหมดอายุหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำใหม่นะครับโดยอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับให้สามารถไปทำล่วงหน้าหรือว่าสามารถเข้าใช้บริการได้ในวันเลือกตั้งได้ทันทีสำหรับสถานที่บริการสามารถทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการ19จุดทั่วกรุงเทพมหานครครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกทม.เร่งเคลียร์บัตรประชาชนชวนช่วยอนุชาโค้งสุดท้ายเทงรุฑพัทยาขอคะแนนย้ำทำการเมืองสุจริตกทม.เปิดทำบัตรประชาชนให้คนกรุงเทพได้ลงคะแนนครับ
0: ไปที่ผลฟุตบอลโลก2026นะคะคู่ที่เพิ่งจบไปล่าสุดนะคะก็เป็นบราซิลค่ะโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ไล่อัดสกอตแลนด์3ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ส่วนสกอตแลนด์นะคะจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนและต้องลุ้นหนักกับโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายค่ะขณะที่คู่เมื่อคืนนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะบุกทุบเจ้าภาพร่วมแคนาดา2ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม B พร้อมกับตีตั๋วสู่รอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกอย่างสง่างามส่วนแคนาดานะคะแม้ว่าจะแพ้แต่ยังคงผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B หลังจากมี4คะแนนเท่ากับบอสเนียที่ชนะขาดกาตาร์ในการแข่งขันพร้อมกันค่ะขณะที่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นบอสเนียค่ะปิดจ็อบไล่อัดกาตาร์3ประตูต่อ1คว้าชัยนัดแรกในฟุตบอลโลก2026พร้อมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยความหวังลุ้นตั๋วรอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะ1ในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะส่วนกาตาร์ค่ะก็ปิดฉากฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงาน1คะแนนจาก3นัดก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิผนึกกำลังสปสช.ตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุรุนแรงพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจ

0: นักครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนรวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งส่งผลให้นางฟาติมะยาโงะครูเสียชีวิตขณะที่สามีและบุตรสาววัย2เดือนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจและความวิตกกังวลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนเยาวชนในสถานศึกษาเป็นอย่างมากหลายฝ่ายจึงร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกคนและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่และขอชื่นชมประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันปฏิเสธความรุนแรงและยืนหยัดสนับสนุนสันติสุขพร้อมกับย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกันสังคมชวนผู้ประกันตนคนโสดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะโสดไม่มีบุตรไม่มีทายาทตามกฎหมายหรือผู้ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะรายจึงขอเชิญชวนให้จัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมส่งต่อถึงบุคคลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันปัญหาการไม่มีผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหรือทายาทตามกฎหมายแล้วแต่กรณีโดยหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4เดือนและหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมทั้งอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกรณีปกติหากไม่ได้ระบุผู้รับสิทธิ์ไว้สำนักงานประกันสังคมจะเฉลี่ยจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันดังนั้นผู้ประกันตนที่มีทายาทตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ได้ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องจัดทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์เพิ่มเติมจัดหางานจังหวัดระยองส่วนที่กำลังในงาน

0: ความมั่นคงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานบันเทิงเพื่อกวาดล้างแรงงานต่างด้าวพบแรงงานสัญชาติลาวและเมียนมาผิดกฎหมาย9คนเตรียมดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศสุพจน์กาญจนะกันทรากรรายงานค่ะ
1: นายณัฐพลรักชาติจัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยนวอากาศเอกเทพประธานเข่งเจริญรองผู้อำนวยการกอรมน.จังหวัดระยองนายวิษณุสวัสดีสานีแรงงานจังหวัดระยองพันตำรวจโทกิจไทยธีระเสถียรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองและกำลังเจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ชุดเข้าสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงรวม2แห่งบริเวณถนนลาดบำรุงอำเภอเมืองระยองผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและเมียนมารวม9รายไม่สามารถแสดงเอกสารหรือใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้จึงแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานส่วนนายจ้างโดนข้อหารับคนงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองเพื่อดำเนินการตามกฎหมายสุพจน์กาญจนะกัญญากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรถเมย์พุ่งเสยต่อหม้อรถไฟฟ้าคนขับและหญิงเก็บค่าโดยสารเจ็บทั้งคู่พยานเห็นรถเมย์หักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.บางเขนรับแจ้งเหตุรถเมย์ปรับอากาศพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวบนถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมจราจรสน.บางเขนและอาสาสมัครกู้ภัยที่เกิดเหตุเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพบรถเมย์ปรับอากาศสาย95สีส้มวิ่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าหัวหมากถึงอู่บางเขนสภาพหน้ารถพังยับพุ่งชนอัดต่อหม้อรถไฟฟ้าส่งผลให้คนขับร่างอัดติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อนำคนขับส่งโรงพยาบาลทราบชื่อนายภัทรพงษ์วงอำไพอายุ58ปีได้รับบาดเจ็บท่อนขาซ้ายหักและยังมีพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นหญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนขานำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันสอบถามนายชัดชัยอายุ34ปีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่าขณะที่ตนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถเมย์โดยมีรถแท็กซี่ขับอยู่ด้านหน้าจู่ๆแท็กซี่ได้เบรกรถเพื่อจอดรับผู้โดยสารจึงทำให้รถเมย์ที่ขับตามมาหักเลี้ยวหลบกระทันหันก่อนเสียหลักเหินขึ้นเกาะกลางพุ่งเสยชนต่อหม้อรถไฟฟ้าอย่างแรงส่งผลให้คนขับและพนักงานเก็บค่าโดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ คาดว่ารถเมล์คันดังกล่าวกำลังวิ่งเข้าอู่บางเขนซึ่งห่างจากจุดเกิด

0: เหตุประมาณ500เมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถเมล์คันดังกล่าวออกพ้นพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตรวจสอบบริเวณดังกล่าวที่ได้รับความเสียหายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพคเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
4: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ25มิถุนายนเรื่องใหญ่ที่ยังติดตามกันอย่างกุลาหลทีเดียวก็คือเรื่องของการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ
3: ครับ
2: ก็มีคนออกมาให้สัมภาษณ์กันเยอะหลายท่านนะทั้งท่านนายกท่านรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยนะซึ่งคงจะเป็นอย่าง
3: ที่ออกมาหลายคนนะอดีตรัฐมนตรีช่วยเนี่ยออกมาปฏิเสธกันอย่างต่ำๆก็มี2คน
2: คลิปมันไประบุว่ามีผู้ที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยไปพัวพัน
3: แล้วสังเกตไหมฮะว่าคนที่ออกมาปฏิเสธข่าวมันก็จะมีคุณเดชอิดมีคุณทรงศักดิ
2: ์
3: ที่เป็นรัฐมนตรีนะสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหม
2: ครับ
3: ที่เป็นสองท่านเนี้ยเพราะว่าในคลิปที่มันมีเสียงหลุดออกมาเนี่ยเขาเซ็นเซอร์รัฐมนตรีตืดๆสองพยางค์

0: มันสองพยางมันก็เลยกลายเป็นรัฐมนตรีที่มีชื่อสองพยางออกมาปฏิเสธข่าว
1: เขาไล่ชื่อรัฐมนตรีช่วยในยุคที่คาบเกี่ยวกันนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออล่าสุดนี่ก็คุณนฤชาก็ออกมาปฏิเสธนะรัฐมนตร
0: ีออกเป็นแถลงการมาเลยคร
1: ับอธิบดีกรมการปกครองซึ่งตามรายงานข่าวก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงที่มันกำลังดำเนินการในเรื่องของการจัดสอบนี่แหละครับ
0: ครับคือท่านออกแถลงการมานะครับว่าไอการสอบแข่งขันเนี่ยนะฮะบอกว่ามีการดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมานะครับด้วยวิธีการ e-bidding ตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งในวันที่26มิถุนายนสถ.เนี่ยได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก็คือมสว.โดยนะครับต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยยื่นอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาจึงจัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางแล้วก็มีคำวินิจฉัย29กันยายนก็คือหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก3เดือนนะครับโดยบอกว่าจะเห็นได้ว่าในประเด็นที่ว่าไปเห็นชื่อคุณนฤชาโอสาศรีวิไลเนี่ยเป็นคนลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเพราะว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นบอกเป็นขั้นตอนปกตินะครับและคุณนฤชาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่28กรกฎาคม68หลังจากนั้นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ในการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยและสุดท้าย8ตุลา68สถ.เนี่ยถึงประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามสัญญา24ตุลาคมในยุคอธิบดีท่านใหม่คือพยายามจะบอกว่าไอ้ช่วงที่มันยังไม่เคาะ 100% เนี่ยคุณนฤชาเขาพ้นไปแล้วไอ้ตอนแรกที่เห็นชื่อเนี่ยมันก็คือประกาศรอบแรกพอประกาศรอบแรกก็อุทธรณ์พอช่วงอุทธรณ์เนี่ยคุณนฤชาพ้นตำแหน่งไปแล้วกว่าจะคงจะเคาะได้มาก็นะเป็นอธิบดีท่านใหม
1: ่อุทธรณ์ก็คืออย่างที่เมื่อวานเราเล่าแข่งกัน3เจ้าแต่เจ้าที่เสนอราคาต่ำสุดเนี่ยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
0: ์ครับ
1: เสนอมา90กว่าล้าน
0: แต่มันมีประเด็นไอ้เรื่องประกวดราคา TOR เนี่ยมันยังมีเรื่องน่าสงสัยอีกเพียบเลยนะคุณไพศาลจริงๆมันมีอีกบริษัทนึงถูกมั้ยฮะ
1: ที่เป็นบริษัทเจ้านึงไม่ใช่สถาบันการศึกษาเป็นบริษัท
0: ครับซึ่งบริษัทเนี้ยก็ไม่ชนะทั้งนั้นที่เสนอราคาน้อยกว่ามสว.แต่ทีเนี้ยพอไปดูในลึกลงไปในรายละเอียดฮะเขาเป็นบริษัทรับทำความสะอาดอาคารซึ่งใน TOR เนี่ยมันเขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าคุณจะต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในแวดวงเนี้ยจัดทำการสอบแวดวงการศึกษาหรือว่าเป็นสถาบันการศึกษาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าคุณเป็นบริษัทรับทำความสะอาดตึกนะฮะยังไงคุณก็ไม่ได้อยู่แล้วคุณมาทำไมก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเอ๊ะคุณต้องการจะแค่มาเป็นคู่เทียบให้เขาหรือว่า
1: ไม่ได้
0: เพราะงั้นโอ้โหมันคนละขนาดนะฮะ
1: เผื่อว่าสุรินทร์ไม่มา
0: อะไรแบบนั้น
1: เผื่อว่ามาสุรินทร์มาก็เลยก็จริงๆก็น่าจะแข่งกันสองเจ้าก็คือจะบอกว่าคือเราก็ไม่อะไรแต่ว่าคณะกรรมการของสถ.เขาตัดสินให้ศรีนครินทร์วิโรจน์ชนะนะเราก็ไม่รู้ว่า TOR ประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นนะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยสุรินทร์เขาเสนอไม่ถึง100ล้าน
0: ใช่90กว่า
1: ราคากลางเนี่ยรู้สึกจะ130กว่าของศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยเขามาใกล้ราคากลางเลยต่ำกว่าราคากลางแบบ
0: ราคากลาง139มสว133
1: ครับ
0: สุรินเนี่ยมราชวัฒน์สุริน98
1: ก็คือถ้าคนประมูลแล้วเก่งขนาดเรียกว่าเฉียดราคากลางได้อย่างนี้ผมว่าก็ต้องยกให้เขาอ่ะก็ปรากฏว่าตัดสินก็ให้มสวไป
0: คร
1: ับ แล้วทีนี้ราชภัฏสุรินเขาก็อุทธรนะอุทธรไปก็ต้องไปอุทธรณ์ที่กรมบัญชีกลางเพราะมันจะต้องไปเขาก็จะต้องไปทำสัญญาการที่กรมบัญชีกลางเขาก็ทวงไม่ให้ทำสัญญาแต่ว่าก็มีรายงานข่าวว่า

0: อุทธรณ์กรมบัญชีกลางเขายกอุทธรณ์ก็ทำสัญญาไปผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องฟังตามกรรมการเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาไม่ได้เป็นคนประมูลเขาเป็นคนทำเป็นคู่สัญญาของรัฐใช่ไหมก็จะไปมีวินิจฉัยเองแล้วคงไม่ได้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องมีอะไรพิรุธที่เป็นกรมบัญชีกลางเขายกอุทธรณ์อยู่ที่ส
1: อ
0: ท
1: ก็ต้องเป็นสอทนั่นแหละ
0: ถ้าสอทคุณคิดว่าจะล้มประมูลกูก็ล้มไปถ้าคุณจะเดินหน้าก็ทางกรมชีการเขาว่าไปตามที่คุณได้ดำเนินการมาถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะก็ที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานเนี้ยผมคิดว่าไฮไลท์สำคัญก็คือยังไม่มีท่าทีหรือการแถลงใดๆจากทางมสว.นะอันที่ทราบว่าเขาก็ประชุมกันเครียดก็มีเอาแถลงการออกมาตั้งแต่สองฉบับใช่ไหม
1: ถอใช่ไหม
0: ใช่ไม่ของหมายอะไรมสว.
1: ผมเห็นฉบับเดียว
0: ก็ก็มีแถลงการออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรมากก็เพียงแต่ยืนยันว่าทุกอย่างก็ทำด้วยความอะไรโดยสุดยุติธรรมอะไรของเข้าไปแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านะแล้วก็ถ้าพูดถึงรูปคดีที่คืบหน้าที่สุดเลยก็คือทางฝ่ายตำรวจปปปกับปปชเขาก็เอาหมายสารไปยึดอายัดไอ้กระดาษสอบกระดาษคำตอบที่โกดังของโรงพิมพ
1: ์
0: ก็เอามาทั้งหมดเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะก็คงจะเอามาตรวจดูว่าไอ้คำตอบจริงๆเนี่ยถ้ามันยังไม่มีการแก้ไขนะมันจริงๆแล้วคนที่สอบได้บรรจุได้ตกลงมันได้ตามผลการสอบจริงๆของเขาหรือว่ามีการไปแก้คะแนนซื้อขายตำแหน่งกันนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นความคืบหน้าที่สุดส่วนการให้สัมภาษณ์นายกอะไรต่างๆผมว่าก็โอเคก็ในฐานะนักการเมืองนะก็เรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมาแสดง take action อะไรหน่อยนายกก็ออกมาในแนวพูดอะไรแรงๆนะขายชาติบ้างผลไม้พิษบ้าง
1: แต่การพูดของนายกเนี่ยมันนำมาซึ่งความเข้าใจผิดอยู่ช่วงหนึ่งเพราะนายกเนี่ยบอกว่าจะส่งสอบอะไรให้เป็นโมฆะให้หมดเลยคนก็เข้าใจว่าเอาพอพูดแบบนี้เนี่ยมันก็นึกว่ายกเลิกอะแต่สุดท้ายก็ต้องมาแก้ทีหลังว่าอ๋อมันมาจากการพาดหัวข่าวของสื่อจริงๆหมายถึงยกเลิกคนที่ถูกตรวจสอบว่าผิดคนที่สอบมาอย่างถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็ให้เขาอยู่ต่อไปได้แต่ตอนแรกความเข้าใจเนี่ยพอใช้คำว่าโมฆะนึกออกฮะโมฆะเนี่ยมันก็คือทั้งหมดนะสอบทั้งปีเนี่ยของบรรจุปี69เนี่ยแต่สุดท้ายก็ยืนยันว่าเฉพาะคนที่ตรวจสอบแล้วว่าผิด
0: ก็สรุปว่าก็ต้องรอนะ
1: ต้องรอ
0: ใจคนที่ซื้อมาก็ใจหายหน่อยส่วนคนที่สอบได้เองก็บนบานพระไว้หน่อยก็ดี
1: ครับอย่าซวยไปด้วย
0: ไม่รู้ว่าเขาไปแกล้งเตียงข้อสอบพวกคุณหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการเราก็ไม่รู้ยังไง
1: แต่บอกว่าเนี่ยให้รองอธิบดีสอบภายใน7วันเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่า7วันนี้มันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่านะเพราะหลายๆครั้งนะฮะเวลามีท่าทีขึงขังอะไรอย่างเนี้ยยกเลิกสัญญาสุดท้ายก็ไม่ได้ยกเลิกสัญญาถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าแบบนี้หรอกนะแต่ว่าแม้นายกจะพูดขนาดนี้เนี่ยต้องเผื่อใจไว้ก่อนเพราะในอดีตอะไรความขึงขังอะไรทั้งหลายแหล่มันก็เป็นแค่แอคชั่นการพูดในการกระทำจริงมันก็เห็นกันอยู่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเด็ดขาด
0: คือถึงนายกจะพูดแรงยังไงเนี่ยข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งนะที่นายกก็คงจะทราบดีก็คือว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาท่านทั้งสิ้นท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในช่วงที่นี่แหละขบวนการเหล่านี้มันดำเนินการกันอยู่แม้ว่าจะมีช่วงหลุดไปนิดนึงของช่วงคุณภูมิธรรมเขาเข้ามานะแต่ผมคิดว่ากระบวนการก่อนหน้านั้นที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยแล้วมันดำเนินการกันมาในสมัยที่คุณธนิชาก็เป็นอธิบดีสอถอเนี่ยแล้วก็เว้นไปนิดนึงแล้วก็มาเติมเอาคุณจิรัตมาเป็นอธิบดีเนี่ยมันก็มีความต่อเนื่องท่านก็นั่งกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดนะฮะทั้งก่อนที่จะเป็นนายกแล้ว

0: สองช่วงก็ควบมาไทยทั้งสองช่วงเพราะฉะนั้นถ้าทางการเมืองเนี่ยผมบอกตรงๆนายกรับเต็มๆปลัดมาไทยเนี่ยเป็นตลอดยาวนานในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เบอร์หนึ่งของการที่ถ้าจะต้องรับผิดชอบนะปลัดนายกในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยในทางการ
1: เห็นไหมฮะว่าไอ้ประเด็นดราม่าประมาณสักสามเรื่องหลังสุดเนี่ย

0: ้านี้อะไรแล้วเงินช่วยด้วยและอีกเรื่องนึงก็คืออัปลัดภูเก็ตรองผู้ว่า
1: เด้งผู้ว่าที่เด้งกันอุตลุดใช่ทะเลาะ
0: รองผู้ว่าผู้ว่าม หาดไทยล้วนๆนะที่เป็นประเด็นร้อนนะ
1: จัด
0: ครับ
1: คราวนี้เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมก็พยายามตามข่าวโดยอาศัยสำนักข่าวสำคัญก็คือของคุณประสงค์นะคุณประสงค์ตอนนี้เขาเป็น next news ละเขาออกจากอิสลาม
0: หมดสัญญากับอิสลามไป
1: เพราะว่าผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าแหล่งข่าวในปปช.คุณประสงค์เขาเนี่ยเขาของจริง
0: ค่อนข้างแน
1: ่
0: น
1: ค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นเวลาเขารายงานอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปจุดเทียนหรือไปอะไรมาเขามีแหล่งข่าวก็ว่าผมก็จะตามก็ดูนะคนที่ล่าสุดเนี่ยมันมีทิศทางที่ Next News สำนักข่าว Next News คุณประสงค์เขารายงานน่าสนใจนะจะขออนุญาตนำมาถ่ายทอดขออนุญาตคุณประสงค์ด้วยนะเขาบอกว่า Next News เนี่ยของเขาได้รับการยืนยันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนคดีนี้เกี่ยวกับเงื่อนปมสำคัญหลายประการของขบวนการว่าไม่ใช่ไอการทุจริตที่เห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะไม่ใช่แค่การกระทำความผิดโดยทั่วไปแต่การดำเนินการมีลักษณะใกล้เคียงกับองค์กรอาชญากรรมที่มีบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปรวมตัวกันอย่างมีโครงสร้างวางแผนอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายและพบพยานหลักฐานสำคัญที่อาจสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการแก้ไขข้อมูลคำตอบสอบในระดับโครงสร้างและคดีนี้อาจกลายเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการตรวจสอบกันมาคดีว่าในเรื่องรูปลักษณ์ขององค์กรอาชญากรรมนี้นะแหล่งข่าวจากชุดสืบสวนเปิดเผยว่าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเปิดรับรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราทำการสอบเมื่อเดือนธันวาคม2568กำลังถูกขยายผลอย่างเข้มข้นและสิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกยกระดับจากการทุจริตรายบุคคลไปสู่การสืบสวนในลักษณะองค์กรอาชญากรรมคือการตรวจพบไฟล์ข้อมูลกระดาษคำตอบจำนวนมากถึง 9,000 ชุดแบ่งเป็นข้อสอบภาคกอและภาคขออย่างละประมาณ 4,500 ชุดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ตรวจยึดได้จากบริษัทที่บางใหญ่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนไฟล์ที่พบมีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากหากมีการคิดค่าดำเนินการแก้ไขคำตอบในอัตราเฉลี่ยรายละประมาณ 500,000 บาทตามข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสืบสวนจะทำให้ข้อมูลจะทำให้มูลค่าความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงผิดปกติสำหรับคดีทุจริตการสอบของภาครัฐการสอบครั้งนี้มี 6,000 กว่าตราข้อมูลไฟล์กระดาษคำตอบที่ตรวจพบมี 9,000 ชุดผู้สมัครราย1แบ่งเป็น2ชุดภาคกอและภาคขออย่างละ 4,500 ชุดคำนวณ 4,500 บาทจากตรงนี้ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ใช่ความเสียหายที่รัฐได้รับแต่เป็นตัวเลขรายได้ที่ขบวนการนี้จะได้รับจากการดำเนินการนี
0: ้ก็คือเขาแบ่งอย่างนี้ฮะเขาแบ่งว่า 4,500 ชุดภาคก่อคิด 500,000 ชุดละ 500,000 4,500 ชุดภาคขออีกก็รวมกันก็เป็น 4,500 ล้าน
1: ก็1ล้าน
0: ใช่ครับภาคละ 500,000 รวม2ภาคเป็น1ล้านมี 4,500 ชุดก็เป็น 4,500 ล้าน
1: ครับ
0: ครับ
1: Next News ก็บอกว่าแหล่งข่าวระบุว่าแนวทางการสืบสวนในขณะนี้มุ่งไปที่กระบวนการจัดการข้อมูลหลังการสอบเสร็จสิ้นโดยเชื่อว่ากระดาษคำตอบทุกฉบับจะถูกนำเข้าสู่ระบบสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประมวลผลจากพยานหลักฐานที่ตรวจพบมีความเป็นไปได้ว่ามีผู้เข้าถึงไฟล์สแกนดังกล่าวก่อนที่จะมีการจัดเก็บเข้าสู่ระบบควบคุมเอกสารเพราะมีผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่าหลังการสอบเสร็จสิ้นจะมีการนำกระดาษคำตอบของผู้สมัครมาสแกนโดยเครื่องสแกนที่สนามสอบเก็บไว้ก ก่อนจะมีการเก็บกระดาษคำตอบเข้าแฟ้ม

0: เพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าหลังจากได้ไฟล์สแกนมาแล้วมีการนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นอาจใช้วิธีการแก้ไขข้อมูลดิจิตอลเพื่อแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูลโดยตรงก่อนนำข้อมูลใหม่กลับเข้าไปแทนที่ข้อมูลเดิมในระบบตรวจข้อสอบนะหากข้อสันนิษฐานดังกล่าวเป็นจริงจะหมายความว่าการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นที่ห้องสอบแต่เกิดขึ้นภายหลังการสอบเสร็จสิ้นผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าการทุจริตสอบในรูปแบบเดิมอย่างมากรูปแบบการแก้ไขคำตอบที่ถูกตรวจสอบพบจะมีไฟล์สแกนคำตอบมาเทียบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ใหม่วิธีการอาจจะใช้วิธีแก้ไขระบบไฟล์จากนั้นจะมีการนำข้อมูลใหม่เข้าไปเปลี่ยนในระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานแทนซึ่งจุดนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันข้อมูลอยู่อีกประเด็นที่ให้ความสนใจคือเหตุใดที่มีการใช้บริษัทในพื้นที่บางใหญ่เป็นฐานปฏิบัติการทั้งที่เจ้าของกิจการเป็นข้าราชการอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยแหล่งข่าวบอกว่าบริษัทนี้เจ้าของเป็นข้าราชการอยู่เพชรบูรณ์เหตุผลว่าทำไมมาเลือกใช้สถานที่บางใหญ่ยังไม่รู้เหตุผลแน่ชัดส่วนข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นก็เหมือนที่ Next New รู้ก็คือน่าจะเป็นญาติญาติกันแม้ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่ชุดสืบสวนตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลการสอบนะ
1: ครับ
0: อันนี้ที่ Next New เข้าไปคราวนี้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นพบยังพบว่าในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการมีบุคคลหลายรายกำลังทำงานอยู่ภายในบริษัทโดยแต่ละคนประจำอยู่ตามเครื่องคอมพิวเตอร์แต่คนละชุดโดยคนที่นำค้นในวันบุกตรวจก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาแก้ไขข้อสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีบางรายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ซึ่งถูกชักชวนมาร่วมปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนเท่าใดหรือมีบทบาทในการแก้ไขข้อมูลมากน้อยเพียงใดจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์และเส้นทางการเงินประกอบแต่ถ้าหากใครให้ความร่วมมือก็ได้รับสิทธิ์กันตัวให้เป็นพยานในคดี
1: นะคือตอนนี้เขาบอกว่าขั้นตอนที่จะชี้ชะตาเนี่ยนะครับมันก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะต้องโปรไฟล์ที่สแกนเนี่ยมาดูคำตอบก่อนว่าก
0: ับกระดาษจริงใช่ไหม
1: ใช่ครับคือขั้นตอนมันอย่างที่อธิบายไปครับว่ามันจะมีคืออันนี้มันเป็นข้อมูลที่ระบุใน TOR นะคือจุดประสงค์หลายๆคนอาจจะถามว่าจะสแกนทำไมจุดประสงค์หลักเนี่ยเขาต้องการที่จะป้องกันการโกงก็คือสมมติมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเฮ้ยเราสแกนเก็บไว้แล้วคุณจะไปแก้กระดาษคำตอบจริงเนี่ยมันมีของจริงเนี่ยที่สแกนเก็บเอาไว้เนี่ยเผื่อเอาไว้แล้วนะดังนั้นมันมีหลักฐานจะไปแก้กระดาษคำตอบอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามารีเช็คกันได ้แต่กลายเป็นว่ามันใช้คิดกลับด้านนั้นกูก็แก้ไอ้ที่สแกนก่อน
0: แก้จากไอ้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่ถ่ายไปนั่นแหละ
1: กลับก็แก้จากไฟล์ที่สแกนก่อนทีนี้เนี่ยไอ้ของจริงกระดาษของจริงเนี่ยมันเก็บในโรงพิมพ์ซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงเลยนะตอนนี้นั้นเราก็เชื่อแล้วว่ามันปิดตายอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะไม่มีใครเข้ามาขุดดูในโรงพิมพ์หรอกแต่ณตอนเนี้ยมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วหรือก่อนหน้านี้มันเคยมีการเปิดโรงพิมพ์เพื่อขอดูหลักฐานกันแล้วจำได้ไหมฮะมีคนที่เขาได้ศูนย์คะแนนเนี่ยเขาเคยมาร้องรอบหนึ่งแล้วตอนผลคะแนนออกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเอ๊ะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันมีกระบวนการอะไรบางอย่างมาเปิดในโรงพิมพ์ด้วยหรือเปล่าเพื่อมาแก้กระดาษของจริงไม่ใช่แค่ไฟล์กระดาษอย่างเดียวเพื่อให้ไอ้ไฟล์กระดาษกับกระดาษของจริง
0: ตรงกัน
1: เนี่ยแหละฮะซึ่งสำหรับผมนะมันน่ากลัวทั้งสองทางทางแรกเนี่ยถ้ากระดาษไฟล์กับกระดาษจริงเอ้าคะแนนไม่ตรงกันยุ่งกับอย่างที่สองถ้าตรงกันนะแต่ตรงกันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ว่าคือตรงกันในแง่ที่ว่าก็แก้ไขทั้งสองที่
0: คือมี

0: การมีร่องรอยว่ามีการมาลบมาแก้ไขใหม่นะซึ่งมันตรวจได้นะมันตรวจได
1: ้ครับ
0: มันรอมันมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันมีการแก้ไขกระดาษคำตอบหรือเปล่า
1: ครับซึ่งเขาก็บอกเขามีกล้อง24ชั่วโมงด้วยไงฮะอันนี้ก็ต้องมาไล่เช็คว่ามันมีใครมายุ่งมาเปิดอะไรกับไอ้หีบเก็บข้อสอบเก็บกระดาษคำตอบหรือเปล่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าไอ้ที่บอกชี้ชะตากระดาษจริงกับกระดาษไฟล์เนี่ยไอ้แบบไฟล์เนี่ยตรงไม่ตรงกันเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นการว่าเป็นการชี้ชัดว่าจะเอาผิดใครได้มากกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ขั้นตอนขณะนี้ผมคิดว่าเขาอยู่ขั้นตอนนี้ก็คือการตรวจสอบระหว่างกระดาษคำตอบจริงกับไฟล์ที่สแกนแล้วก็เป็นตัวที่เขาไประบุผลว่าใครสอบได้ใครสอบไม่ได้เนี่ยเขาดูจากไอ้ระบบตรวจของคอมพิวเตอร์ของเขาใช่ไหมที่เขาประกาศผลเนี่ยเขาก็จะมาดูกันว่ามันจริงๆแล้วถ้ามันแก้ในไฟล์สแกนก็แสดงแต่ของจริงเนี่ยมันตกเนี่ยก็แสดงว่ามีการทุจริตโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้แหละซึ่งก็แสดงว่ามันจะต้องมีคนที่เข้าถึง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่กรรมการที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงก็จะต้องมีใครที่มันลักลอบเข้าถึงไอ้ตัวโปรแกรมนี้ได
1: ้และเรื่องนิดหนึ่งนะทิ้งท้ายช่วงเนี้ยมันก็ตลกดีเพราะว่าโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์กระดาษคำตอบเนี่ยมันนั่นเป็นโรงพิมพ์เดียวกันกับที
0: ่ไอ้บาร์โค้ด
1: ตั้งสส QR โค้ดบาร์โค้ดต่างๆที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยนั่นโรงพิมพ์เดียวกันเลย
0: คือ
1: น้องเนี่ยนักข่าวที่จะวิ่งไปทำข่าวเมื่อวานอ่ะคือที่สถานีที่ผมทำงานนะทางบก.เขาก็ส่งปักหมุดโลเคชั่นไปให้ Google Map น้องมันรีบส่งไปพี่มันที่เดียวกับที่กูไปทํา
0: ไปมันละพระประแดง
1: คิวอาร์โค้ดบาร์โค้ดเลย
0: เห็นว่าอยู่พระประแดง
1: โอ้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะนักข่าวก็จะรู้กันหมดนี่ฮะอ้าวนี่มันที่เดิมนี่นะ
0: ครับ
1: คร
0: ับ เพราะเป็นธุรกิจที่เรียกเป็น security printing
1: ครับ
0: ก็เป็นโรงพิมพ์ที่อะไรที่ต้องทำเป็นความลับอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะรับเขาจะมีระบบของเขาที่เวลานำเสนอประมูลเขาจะในทีโออาร์ของเขามีจะมีระบบแผนเขาอยู่ครับ
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
3: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: ำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8นาฬิกา39นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับ
3: มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนมาคุยนะครับคือไอ้ก็คือเรื่องต้นต่อของการร้องในรอบนี้มันก็มีการนำเสนอมาแล้วแหละว่าต้นต่อมันมาจากผู้หญิงที่ชื่อส้มก็คือคนที่อยู่ในคลิปเสียงอะฮะที่มันมีคลิปเสียงถูกเผยแพร่กันตั้งแต่ต้นปีละที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงคุยกัน
2: อ๋อที่คุยแล้วเขาบอกเขากินยาอยู่เบลอๆหน่อยนะอะไรนั่นเหรอ
3: ครับผู้ชายชื่อกิตผู้หญิงชื่อส้
2: ม
3: นะที่อ้างว่าได้โควต้าจากรัฐมนตรีมาก็เลยโทรหาส้
2: ม
3: ที่เป็นนายหน้าให้ช่วยหาลูกค้าให้เนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ต้นทุนเปิดมา 350,000 มัดจํา 50,000 อะไรกันไปเนี่ยคืออย่างงี้ส้มเนี่ยตามรายงานส้มเนี่ยเค้าเป็นคนมาร้องเพราะจะเห็นว่ามันเป็นการลักษณะการแอบอัดเสียงมาเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลก็เลยอัดคลิปเสียงแล้วก็เอาเรื่องไปร้องเรียนคือถ้าฟังครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็ดูเป็นพลเมืองดีนะแต่มันก็มีสื่อไปขุดข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี68ก็มีคนร้องเรียนส้มเหมือนกันนะมีคนเขาร้องว่าเขาโอนเงิน150,000ให้ส้มแต่สอบไม่ผ่านแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยแอบอ้างลักษณะแบบมีหลานคนใหญ่คนโตจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแอบอ้างบ้างก็ไปถึงแอบอ้างเบื้องสูงเลยด้วยซ้ำแล้วก็พบว่าเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานงานและที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4สิงหา68และช่วงเวลาใกล้ๆกับการประกาศให้มหาวิทยาลัยมศวได้เนี
2: ่
3: ยแล้วก็อ้างว่าเกี่ยวข้องกับผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอธิบดีกรมถึง4คนดังนั้นเนี่ยสองด้านนะด้านหนึ่งก็ดูโอ้เป็นคนร้องเองอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็เป็นคนในนั่นแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะดูเหมือนก็ว่าเป็นคนประสานนะระหว่างกรมสอถอกับทางมหาวิทยาลัยเพราะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งสองด้าน
2: ม
3: ันก็เลยน่าสนใจว่าตัวเธอเนี่ยสรุปแล้วเธอเป็นคนร้องออกมาถ้าตามข้อมูลนี้จริงนะเธอร้องด้วยเหตุผลอะไรทั้งที่ตัวเองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรู้เห็นเป็นใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ป้องกันตัวไว้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้
2: คนจ่ายเงินแล้วไม่ได
3: ้หรือรู้แล้วว่ามันกำลังจะแดงก็เลยมากันไว้ก่อนหรืออะไรอันนี้ไม่ทราบได้จริง
2: ๆส่งไปแล้วแล้วมันรับมาแล้วรู้สึกว่าเงินมันดูแล้วมันไม่น่าจะได้คงจะมีอะไรทุกอย่างที่ต้องป้องกันตัวเองอ่ะเพราะมันเริ่มมีเนี่ยอย่างข่าวที่พัทลุงอ่ะ
3: คนที่จ่ายแล้วไม่ได้
2: ที่จ่ายแล้วไม่ได้โอ้โหเขาไปยิงบ้านเลยทวงแล้วไม่จ่ายไม่คืนเขาอ่ะคืนก็บอกว่าไม่รู้จะคืนยังไงว่ามันรับส่งกันไป
3: ส่งทอดส่งขึ้นไปแล้ว
2: ใช่ไหมว่าต้องไปทวงกันแล้วก็ไม่รู้ส่งตัวเองก็รู้เฉพาะคนที่ขึ้นไปเหนือคนหนึ่งคนอ่ะก็ไปถามคนนั้นคนนั้นมันก็ยังไม่สามารถคืนมาได้ก็คืนไม่ได้ก็โดนยิงบ้านเลยที่พัทลุงเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรพอสมควรนะเพราะว่าอย่างตัวเลขเขาบอกว่ามันมี 6,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยซื้อกันนะ 9,000 กว่า
3: ครับ
2: ข้อมูลเบื้องต้นนะเขาเชื่อว่ามีคนจ่ายเงิน 9,000 กว่า
3: เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าไอ้ 9,000 เนี่ยมันเพราะว่ามันแบ่งออกเป็นข้อสอบภาคก4,500ภาคข4,500หรือเปล่านะ
2: มันแล้วรวมเป็น 9,000 แต่จริงมันเคยแค่
3: 4,500 มันเลยรวมเป็น 9,000 ผมก็เลยไม่แน่ใจแต่โอ้โหมันก็เป็นตัวเลขที่เยอะมากจริงๆแหละ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเดาเอานะอันนี้จากการประเมิน

0: คงไม่ถึงขั้นว่าเกิน 6,000 ตามตำแหน่งหรอกมันก็อาจจะอยู่แถวๆนี่แหละ 4,000 5,000 แต่มันอาจจะมีบางส่วนที่มันลักษณะที่ว่าจ่ายแล้วไม่ขึ้นข้างบนนะ
1: ครับ
0: จ่ายแล้วเก็บไว้เองก็คือไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการแก้ข้อสอบของเขา
1: ครับ
0: เก็บกินเอง
1: ครับคราวนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้เราก็ต้องนึกถึงในภาพที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรื่องอื้อฉาวเรื่องใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านะก็คือว่าความคืบหน้าในทางคดีกับความคืบหน้าทางโซเชียลเนี่ยมันจะไปกันคนละทางมันจะต่างกันอยู่พอสมควรคือโซเชียลบางทีมันไปไกลมากแล้วมันไปแล้วบางทีมันเปิดประเด็นเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรที่ฮือฮากันมากแต่โซเชียลไม่ใช่บางทีไม่อยู่ในสำนวนต้องเข้าใจตรงนี้นะขณะนี้ผมคิดว่าคดีเนี่ยนะความคืบหน้ามากที่สุดนะก็คืออย่างที่เราคุยกันเนี่ยไปอายัดกระดาษคำตอบจริงมาแล้วและก็ได้ไฟล์ที่เขาไปจับได้ที่บางใหญ่ที่มีการแก้ไขคะแนนนั่นแหละเอาไอ้ใบที่สแกนมานะเป็นสำเนาอะแล้วก็เอามาแก้ในไฟล์เนี่ยนะครับอันนี้ในขณะนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันจะเป็นตัวที่จะชี้ชัดได้ก็คือเอาไอ้ไฟล์ที่สแกนที่มีการแก้ไขกับกระดาษคำตอบจริงมาเทียบก็จะรู้ละว่าคนที่ประกาศว่าให้ชนะให้สอบผ่านแล้วได้บรรจุแล้วยังไม่ได้บรรจุทั้งหลายเนี่ยมีใครบ้างที่จริงๆแล้วมันมีการโกงผลการสอบแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าจำนวนผู้ที่จะต้องตกผู้หนอผู้นี้ทำผิดหมดนะจ่ายเงินจ่ายทองอะไรนะก็ต้องเรียกมาสอบรายบุคคลแล้วก็พยายามที่จะสาวดูว่าไปจ่ายเงินใครโยงมันไปเนี่ยคดีเนี่ยมันไปอย่างเงี้ยไปได้ไม่เร็วมากหรอกขั้นตอนมันก็เป็นอย่างเนี้ย
0: ค
1: ือในขณะนี้ต้องรู้ก่อนว่าคนที่สอบแล้วประกาศว่าสอบได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการโกงกันจริงหรือเปล่าถ้าเอากระดาษจริงกับไฟล์มาเทียบกันแล้วมีการโกงจริงคนนั้นก็โดน
0: คือตอนเนี้ยคนที่จะโดนแน่ๆเนี่ยคือข้าราชการที่วิเชียรบุรีที่มีชื่อเป็นเจ้าของถือหุ้นบริษัทที่ทาวน์เฮาส์ที่บางใหญ่
1: อืมอ
0: ันนี้โดนก่อนเลยซึ่งมันก็มีรายงานว่าตั้งกรรมการสอบแล้วก็เห็นรายงานนะว่าบางสื่อก็บอกว่าลาออกไปแล้วชิงลาออกหรือว่ากำลังจะลาออกวัน2วันเนี้ยคือเจ้าตัวเขาก็คงถูกบอกมาแล้วว่าโอเคงั้นออกมาก่อนน่ะต้องออกมาก่อนไอ้ทางนั้นน่ะก็ว่ากันไปทางสถานที่นะทางการกระทำเนี่ยมันดูผิดแน่ๆแล้วแหละคือแม้ว่าจะไม่มีการสมมุตินะบอกมองในแง่ร้ายมากว่าคดีไปไม่ถึงไหนเลยว่ามันไม่พบการโกงอ่ะแต่ไอ้ไฟล์ที่ไอ้กลุ่มคนที่บางใหญ่ก็เอามาเนี่ยแล้วคุณไปเอามาได้ไงผมว่าแค่นี้มันก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้แต่ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันจะซัดทอดไปยังกลุ่มไหนขึ้นไปอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจปกติมันก็ไม่ค่อยไปถึงไหนหรอก
1: แต่คนนี้เนี่ยมีคนอักษรพอพานใช่ไหมยศเก่าเป็นจสตทหารจสตจ่าสิบตรีหรือเปล
0: ่
1: าหรือว่าจ่าในสิบตำรวจผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขามียศอะไรเขาเนี่ยพอพานเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งย้ายไปอยู่ที่นั่นนะเดิมเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนั้นแถวนนทบุรีนั่นแหละแล้วก็ภรรยาก็รู้สึกยังอยู่แถวนนทบุรีที่มีชื่ออยู่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทด้วยบริษัทดังกล่าวเนี่ยอันนี้ผมยังคิดว่าไอเหตุที่เขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาน่าจะอยู่ครับบ้านเขาน่าจะอยู่เดิมที่เนี้ยแล้วภรรยาเขาหรือไงเนี่ยที่ถืออยู่ด้วยเนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยก็พนักงานที่เป็นข้าราชการทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเนี่ยที่ภรรยาทำเนี่ย
0: เพราะบริษัทเนี่ยมันถือหุ้น3คนคนแรกคือพี่สาวคน2เนี่ยก็คือเป็นพี่ชายของพอพานเป็นตัวนายพอพานเนี่ยอ๋อคนที่3ก็คือภรรยาของนายพอพาน
1: ใช่
0: ก็ว่าคนละนามสกุลมันคนละนามสกุล
1: ครับ

0: คราวนี้ที่ย้ายไปอยู่ที่วิเชียรเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อนะเพราะว่าน้องชายเขามาเป็นนายกแสดงว่าพื้นเพเขาน่าจะเป็นคนที่นั่น
1: ใช่นายกเทศมนตรีเมืองอ
0: ่
1: ะ
0: นายน้องชายเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแต่น้องชายเขาแก้นามสกุลเขาไปเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลเติมเอานามสกุลเดิมแล้วต่อท้ายไปนิดหนึ่งต่อท้ายอีกสองพยางค์แต่ว่าก็เป็นพี่น้องกันเขารู้กันอยู
1: ่ครับ
0: ตัวพี่ชายย้ายไปเป็นผอ.ที่เนี่ยน้องไปลงเลือกตั้งแล้วได้เป็นนายกเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
1: ครับ
0: นะก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีรากฐานอยู่ที่วิเชียรบุรีนั่นแหละตอนนี้ก็รอทางจังหวัดเขาตั้งกรรมการสอบอยู่นะ
1: ผู้ว่าบอกตั้งแล้ว
0: ก็ไม่รู้ว่าจะชิงลาออกก่อนหรือว่ายังไงหรือเปล่าตามรายงานข่าวนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะของคดีดังกล่าวนี้ครับ
1: ทีนี้ไอ้ผมว่าอีกนิดนึงนะไอ้ประเด็นที่เราโยงไปถึงเรื่องคุณอนุทินเนี่ยเรื่องของมหาดไทยเนี่ยพอดีผมเปิดไปเจอพอดีนะเป็นรายงานจากทางผู้จัดการเขานะทางเมนเจอร์เนี่ยโอ้โหเขาซัดภูมิใจไทยเต็มข้อจริงๆช่วงนี้ก็ไปโยงฮะคือเมนเจอร์เนี่ยเขาโยงว่ายุคคุณอนุทินลูกเนี่ยก็คือเจอประเด็นเนี่ยบอกย้อนไปสมัยพ่อที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเหมือนกันตอนปี52นี่อันนี้ที่เมนเจอร์เขาโยงมานะ
0: สอบโรงเรียนในอำเภอ
1: ในอำเภอได้ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบน้องชายคุณเนเวนเป็นกุนซือ
0: รู้สึกจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเลขา
1: หัวหน้าคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็มีคุณวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์เป็นรัฐมนตรีกรมการปกครองตอนนั้นเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเนี่ยฮะว่ามีการคัดเลือกข้าราชการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอประจำปีงบประมาณ523รุ่นนะครับแล้วก็มีคนมาแฉว่าจ่ายเงิน 700,000 ถึง 800,000 เพื่อเตรียมตัวเป็นนายอำเภอแต่ปรากฏว่านะครับพอผลสอบออกมาเนี่ยก็เลยได้ว่าจากที่มีผู้สอบได้เนี่ยนะครับ3รุ่นรุ่นละประมาณ100คนเนี่ยบอกว่าผลออกมามีผู้ที่ปฏิบัติงานในบุรีรัมย์ได้มากถึง17คนก็เลยมีการยื่นเรื่องร้องไปยังปปช.สุดท้ายเมื่อปี63เนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางพิพากษาลงโทษจำคุกอธิบดีกรมการปกครองก็คือวงศักดิ์สวัสดิ์พาณิชย์3ปีไม่รอลงอาญาข้าราชการกรมการปกครองคณะกรรมการที่ร่วมกระทำความผิดจำคุกคนละ2ปีไม่รอลงอาญากลุ่มผู้เข้าสอบที่ทุจริตก็คือว่าที่ในอำเภอ103คนก็จำคุกคนละ2ปีแต่โทษจำคุกรอลงอาญาแต่อันนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับรอดหมดเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยสาวไปไม่ถึงคือมันก็น่าสนใจที่ว่าคุณเจ้าวรัตน์เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีมหาไทยมาก่อนไงแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องเหมือนกันแต่อันนั้นเพื่อความเป็นธรรมนะเขารอดนะศาลไม่ได้พิพากษาว่ามีความผิดแต่โหทางเมเนเจอร์นี่ไปตั้งประเด็นยุคลูกมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็มีเรื่องเหมือนกันแต่เป็นระดับข้าราชการท้องถิ่น
0: ผมก็คิดว่าในทางการเมืองคงไม่ถึงหรอกไม่ถึงฝ่ายการเมืองแต่ว่าถ้าจะมีข้อที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือความรับผิดชอบทางการเมืองไง
1: ครับ
0: เพราะเรื่องนี้มันเป็นไอ้เรื่องการทุจริตแบบนี้แล้วมันเป็นขบวนการแล้วอย่างเงี้ยนะถือว่ามันเป็นหายนะของบ้านเมืองเลยล่ะ
1: ครับ
0: มันทำกันแบบโอ้โหคือผมมันจ่ายกันทุกจังหวัดทุกหัวและแหมันวิ่งจ่ายกันแบบมันไม่ใช่มาวิ่งตรงไปจ่ายในส่วนกลางนะมันจ่ายกันในพื้นที
1: ่
0: แล้วมันก็ส่งทอดกันมาเป็นระบบขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันเป็นเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเลยนะ
1: ครับคือผมมองนะอย่าว่าแต่ระดับการเมืองเลยฮะระดับข้าราชการอย่างระดับอธิบดีอย่างเนี้ยเราเห็นสัญญาณแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าโอเคผมเนี่ยเซ็นแต่ตอนประกาศอะผมไม่อยู่แล้วไอ้คนหนึ่งก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยผมอะ
0: อ
1: ยู่ตอนประกาศก็จริง
0: แต่
1: ผมไม่ได้เซ็น

0: ใช่
1: แล้วช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนอธิบดีแบบนะฮะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีอ่ะแล้วอย่างเงี้ยท่านก็ต่างคนต่างตีกันเชียงอ่ะ
0: ใช
1: ่มันจะยังไง
0: ก็โอกาสที่จะถึงก็คงยากอ่ะในทางข้อกฎหมายนะผมเชื่อว่างั้นนะยิ่งฝ่ายการมงการเมืองเนี่ยคงยิ่งยากในทางคดีทางกฎหมายที่จะไปมีพยานหลักฐานว่ามันถึงไปถึงสายการเมืองด้วยนะแต่ว่าในความรับผิดชอบในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าเป็นบางประเทศเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันมีความเลวร้ายอย่างนี้แล้วมันน่าอับอายนะเขาก็ต้องแสดงสปิริตทางการเมืองกันนะ
1: ครับ
0: แต่ของเรานี่ก็นายกก็โกรธกริ้ว
1: ครับ
0: โกรธมาก
1: ไม่มีหรอกฮะรับผิดชอบทางการเมืองบ้านเราไม่มี
0: ก็แสดงออกมาว่านายกก็โกรธเท่าๆกับประชาชนนะอันนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนะรู้ว่าประชาชนรู้สึกโกรธเกลียวเรื่องนี้มากนายกก็โกรธ
1: ครับคือมันเห็นแค่นี้ฮะขอโทษบ้างโกรธเกลียวบ้างอะไรเงี้ยแต่ในแง่ความรับผิดชอบที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยมันก็ไม่มีหรอก
0: ครับ
1: ก็จะบอกแค่ว่ามันก็จะกำกับดูแลก็คือมักจะไม่ได้โทษตัวเองก็จะโทษคนอื่นอยู่เสมออันนี้พูดในภาพรวมนะพูดในภาพรว
0: ม
1: ของนักการเมืองบ้านเรา
0: ส่วนขณะเดียวกันก็คงพอทราบไปแล้วนะครับอย่างเป็นทางการก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นทันทีเลยล่าสุดรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งให้แจ้งผู้ผ่านการสอบชะลอการรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี
1: ้เพราะล็อตใหม่เนี่ย
0: คือมันยังม
1: ี
0: ล็อตใหม่ที่มันจะต้องทยอยบรรจุเนี่ย
1: เพราะระบบมันคือใครได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะถูกเรียกไปบรรจุก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไปค่อยไล่ไปใครคะแนนต่ำเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเรียกแต่ใครอยู่คะแนนที่ระดับต้นๆเขาจะเรียกไปก่อนเรียกไปปุ๊บใครเอาสละสิทธิ์ก็จะเรียกคนคะแนนรองไล่ไปเรื่อย
0: ๆออกไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนว่าสอบผ่านในตำแหน่งนี
1: ้ครับ
0: แต่แม้ว่าเขามีอัตราใช่ไหมเขาเรียกอะไรเขามี
1: อัตราตำแหน่ง
0: เป็นตำแหน่งอ่ะใช่ไหมตำแหน่งนายช่างตำแหน่งนักวิชาการแล้วก็จะมีตำแหน่งต่างๆเนี่ย87กว่าตำแหน่งเนี่ยแต่ละตำแหน่งก็จะมีจำนวนอะไรเงี้ยนะก็จะขึ้นมาครับก็เนี่ยฮะเขาก็ยกบอกว่าสาเหตุก็คือเนี่ยเรื่องที่ทางปปช.แล้วก็บก.ปปป.ได้ตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานที่ใช้มีการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินอะไรเงี้ยนะก็ยังนั้นก็สั่งให้ชะลอไปก่อนก็คงจะได้รับผลกระทบกันไปครับ
1: เมื่อวานกพ.ก็ออกหนังสือชี้แจงด้วยนะเพราะคนก็เป็นเรื่องวิกฤตศรัทธาแล้วว่าโอ้ยสอบท้องถิ่นแล้วสอบข้าราชการหลักล่ะที่ต้องกพ.เป็นคนดูแลเนี่ยว่ายังไงก็เห็นตั้งแต่คุณประกรณ์นินประพันธ์ละเพราะว่าท่านกำกับดูแลกพ.เมื่อวานกพ.ก็ออกหนังสือก็ยืนยันว่ามันสอบคนละแบบระบบคนละระบบแล้วกพ.เราเนี่ยโอเคระบบเราแน่นหนาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสอถอเลยพอคนเห็นเป็นแบบสอบข้าราชการเขาก็คิดไปใหญ่แล้วว่าเออแล้วระบบการสอบแบบอื่นๆเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
0: เออถ้าดีก็ไม่ยืนยันไม่มีทุจริตก็น่าจะให้ทุกกรมมาใช้ระบบแบบกพ.นะก็พอใช้วิธียังไงที่ป้องกัน
1: ได้ถ้าเวิร์กใช่ไหม
0: เออไม่ต้องไปเขียน TOR เองไม่ต้องไปอะไรมาอันนี้เขาไปแก้เดิมเนี่ยเขากระจายสอบนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วมันเกิดการทุจริตใหญ่ที่มหาสารคามอาจารย์จุฬาไปติดคุกไปคนนะ
1: ใช่มันก็เลยรวมศูนย์
0: ก็เลยแค่นี้รวมศูนย์กรมเขาบอกโอ้ไม่ได้ครับกระจายแบบนี้ไกลหูไกลตามาอยู่ใกล้ๆเรานี
1: ่
0: เนี่ยเลยดึง
1: ไปศูนย์เนี่ยบางคนก็บอกพอรวมศูนย์เนี่ยมันก็เลยง่ายเลย
0: เพราะจ่ายกระเป๋าเดียวเลย ที่วันแยกกันจ่ายมากเกินไปนะฮะ

0: อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขุนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าท่านิปันระสมวานหมายถึงวาระครบ15วันโดยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีประกอบด้วยคำว่าปันระหมายถึง15และวานหมายถึงวันหรือเวลาซึ่งนิยมใช้ในพระพุทธศาสนาและราชพิธีเพื่อเรียกพิธีบำเพ็ญกุศลตามกำหนดวาระอันเป็นการอุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสสำคัญปกรณ์เผยกพร.ส่งร่างกฎหมายแยกกระทรวงท่องเที่ยวพ้นงานกีฬาไปรวมวัฒนธรรมแล้วค่าชงครม.ไม่เกินสิงหาคมนี้ประกาศใช้ปีนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือคพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการด้านงานกีฬาโดยนำภารกิจด้านท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยระบุว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและวันนี้คพร.นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569นายปกรณ์ยอมรับว่าการทำกฎหมายไม่ยากแต่เรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับ

0: นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้สถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จเช่นท่าอากาศยานานาชาติสมุยคว้าอันดับที่2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองเพียงสนามบินชางีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์และการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนและยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ข่าวกีฬาเช้านี้ไปติดตามผลฟุตบอลโลก2026จากคุณสารเรศริมกังวานมงคลค่ะ
3: ผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา2-1บอสเนียชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์มี7คะแนนครอบเป็นที่1โดยมีแคนาดามี4คะแนนเท่ากับบอสเนียโดย head-to-head ของทั้ง2ทีมเสมอกัน1-1ทำให้ต้องมานับประตูได้เสียทำให้แคนาดาเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มส่วนบอสเนียที่มี4คะแนนต้องไปดึงเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่สุดอีก8ทีมจาก12กลุ่มกลุ่ม C มร็อกโกชนะเฮติ4-2สกอตแลนด์แพ้บราซิล0-3นั้นนี้มีนิสุจูเนียร์ยิง2ประตูและ1ประตูจากมาดูสคุนยากลุ่มนี้บราซิลมี7คะแนนเท่ากับโมร็อกโกโดยเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมเสมอกันมา1-1แต่บราซิลมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าถึงคว้าแชมป์กลุ่มส่วนโมร็อกโกเข้ารอบเป็นที่2ขณะที่สกอตแลนด์ที่มี3คะแนนต้องไปดึงเข้ารอบต่อไปส่วนกลุ่ม A ที่กำลังเตะอยู่ในขณะนี้แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกส่วนคืนนี้มีเตะกันอีก3กลุ่มเวลา3นาฬิกากลุ่ม A คูราซาวพบไอวอรี่โคสต์และเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา6นาฬิกากลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตูนิเซียพบเนเธอร์แลนด์เวลา9นาฬิกากลุ่ม D ปารากวัยพบออสเตรเลียและตุรกีพบสหรัฐสหภาพฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงโทษแบนอัสซิมมาดิโบมิดฟิลด์ทีมชาติกาตาร์5นัดจากการเข้าสกัดอิสมาเอลโคเน่กองหน้าทีมชาติแคนาดาจนขาหักในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B นัดที่2เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าได้เพิ่มบทลงโทษจากการโดนแบน1นัดโดยอัตโนมัติเป็น5นัดด้วยผลว่าทำฟาวรุนแรงแต่กาตาร์สามารถอุทธรณ์โทษได้สำหรับเกมที่กาตาร์แพ้บอสเนีย1-3วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มมาดิโบไม่ได้ลงสนามและกาตาร์ตกรอบแรกไปแล้วสาเรศลิมกังวันมงคลชนกนายสมทรายงาน
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิมรายงานค่ะ
4: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดิวดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา9นาทีครับคุณเดชพรมาคุยกันต่อนะครับ
2: ครับ
1: ก็เช้านี้เรื่องของน้ำมันบ้านเราก็บรรดาผู้ค้าน้ำมันเขาก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดลงมา80สตางค์นะ
2: ครับ
1: แต่ดีเซลไม่ขยับ
2: อ
1: ันนี้ถ้าให้ผมคาดการผมก็คาดว่าน่าจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มสำหรับดีเซลส่วนเบนซินเนี่ยคงจะยังไม่เก็บเพิ่มเพราะเก็บไปพอสมควรแล้วก็สามารถลดราคาลงได้80สตางค์มีผลตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาก็ปัจจัยสำคัญก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะเมื่อคืนก็ลงเยอะทีเดียวเมื่อคืนลง 4% กว่าตอนนี้น้ำมันของสหรัฐกำลังจะหลุด70เหรียญนะส่วนน้ำมันเบรนท์นี่ก็มาอยู่ที่ประมาณ 73-72 เหรียญ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าลงมามากกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามพูดง่าย
2: ๆครับแต่ทองนะทองก็ลงฉ่ำเลย
1: ทองก็ผมเข้าใจว่าสปอตนี่หลุด 4,000 แล้วนะ
2: ใช่ครับหลุดตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้อยู่ที่3966
1: ส่วนล่วงหน้าก็มีกำลังสู้กันอยู่ว่าจะเหลืออยู่4,000ได้ไหมก็มีโอกาสที่จะหลุดด้วยนะสำหรับราคาโกลฟิวเจอร์เรื่องน้ำมันเนี่ยผมแอบอมยิ้มนะเพราะหลังจากที่ราคาน้ำมันลงมาแล้วก็เช้านี้เราลงแค่80ตังค์เนี่ยสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอลมีรายงานข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทูสโซเชียลเลียวโดนัลด์ทรัมป์ของเขาเนี่ยนะเมื่อช่วงกลางดึกวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้าตรวจสอบบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในประเทศโดยด่วนโดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้กำลังขูดรีดผู้บริโภคเนื่องจากไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มให้ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากับการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโดยทั้งพูดในตอนหนึ่งวิเขียนในตอนหนึ่งในทรูธนะว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้งหลายไม่ได้ลดราคาหน้าปั๊มให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบที่พวกเขาซื้อมาในราคาที่ถูกลงอย่างมากตอนนี้ราคาน้ำมันดิบกำลังร่วงลงราวกับก้อนหินตกตึกพูดง่ายๆก็คือลูกค้ากำลังถูกโกงราคาราคาหน้าปั๊มควรจะลดเร็วกว่านี้ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ควรจะลดลงเร็วกว่าที่ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี
2: ้
1: ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ทำเนียบขาวรวมถึงกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งสายฟ้าฟาดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ด้วย
2: ครับอยู่ทีมสุดซอยมาฮะ
1: ไม่ทราบผมขนาดว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะสหรัฐนี่กลไกตลาดของเขามันน่าจะแบบมันน่าจะมีความสมบูรณ์มากนะการแข่งขันเสรีของเขานะอาจจะไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นแบบสมบูรณ์อ่ะไม่ถึงขั้นแข่งขันเสรีโดยสมบูรณ์แต่ว่ามันก็น่าจะมีการแข่งขันที่สูงยังแต่มันคงจะมีประเด็นเรื่องการเมืองของทั้งก็ด้วยแต่ก็สื่อวิเคราะห์นะเขาบอกชุดชบวนเหตุความไม่พอใจของทั้มเกิดจากความเหลื่อมล้ำของตัวเลขราคาพลังงานโดยหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวและเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐดิ่งลงแล้วถึง 23% นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมหากเทียบกับช่วงสูงสุดในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาแล้วถึง 40% ข้อมูลจากแก๊สบัดดี้นะระบุว่าราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยในสหรัฐเมื่อเช้าวันพุธที่24มิถุนายนอยู่ที่ 3.906 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณ 3.93 ดอลลาร์ตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันซึ่งลดลงเพียง 14% จาก

0: จุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมและยังคงสูงกว่าระดับ 2.764 ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมก่อนที่สงครามกับอิหร่านจะปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
1: ครับผมเห็นรายงานนะเขาบอกว่าราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาโดยเฉลี่ยในสหรัฐเนี่ยก็ลดลงมาแต่ระดับ 3.9 ดอลลาร์ต่อแกลลอนจากที่เคยพุ่งขึ้นกว่า4ดอลลาร์ในตอนเมษายนนะครับแต่ยังสูงกว่านะท่านนับสำหรับราคาเบนซินในสหรัฐนะยังสูงกว่าก่อนช่วงสงครามบอกโดยทั่วไปราคาเบนซินเนี่ยจะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งแต่จะไม่ปรับตัวตามในทันทีอันนี้ตามรายงานข่าวนะครับขณะที่ปัจจัยด้านการกลั่นการกระจายสินค้าและตลาดท้องถิ่นก็มีกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเหมือนกันแต่นี่ก็เป็นรายงานก็บอกว่าอาจจะต้องอีกสักพักไหมเห็นว่าทรัมป์เนี่ยเขาดันไปเอ่ยชื่อฮะExxon Mobil กับ Chevron ว่าเดี๋ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะโดนสอบสวนด้วย
0: ก็สองยักษ์ใหญ่
1: ชื่อมาเลยใช
0: ่ครับ
1: คือมันจะทำให้ราคาหุ้นเขาร่วงหรือเปล่าไปพูดอย่าง
0: นี้ของตลาดสหรัฐนี่เราไม่รู้กลไกเขานะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหมือนกับของบ้านเราซึ่งมีระบบกองทุนนะเรามีกลไกกองทุนคล้ายๆเป็นกันชนนะตอนน้ำมันมันขึ้นมากๆเราก็กองทุนมาช่วยพยุงทำให้ราคามันไม่ขึ้นพวดพลาดจนประชาชนเดือดร้อนอย่างสาหัสแต่ก็ฉันใดฉันนั้นเมื่อมันมีกองทุนแบบเนี้ยเวลาน้ำมันลงเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินส่วนหนึ่งมาเยียวยากองทุนที่จ่ายออกไปด้วย
1: คร
0: ับ ก็คือเงินส่วนหนึ่งมันก็ต้องกลับเข้ามากองทุนชดเชยที่ติดลบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ส่งผ่านราคาในตลาดโลกมาถึงที่ราคาขายปลีกหน้าปั๊มโดย อัตโนมัตินะมันมีกลไกที่ปกติมันก็ดวงอยู่แล้วแต่ว่ามันมีกองทุนด้วยมันก็เราของเราเนี่ยนะมาอธิบายได้อย่างนั้นแต่ว่าของสหรัฐนี่ผมไม่ทราบว่าเขามีกลไกยังไงนี่ไปว่าในเรื่องราคาน้ำมันนะซึ่งก็ถ้าคนไทยจะวิจารณ์หรือว่าบรรดา active citizen ด้านสายพลังงานทั้งหลายที่ออกเราวิจารณ์ก็ให้ทราบไว้ด้วยว่าสหรัฐเขาก็มีปัญหาอย่างนี้อยู่ราคามันก็ไม่ลงในสัดส่วนที่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคและนักการเมืองครับ
1: ครับเรื่องอื่น
0: ๆเรื่อง Forex เมื่อวานนี
1: ้
0: ทางแบงค์ชาติคุณเอกพรเห็นไหมที่แถลงนะ
1: ครับ
0: ถ้าแถลงอย่างนี้ผมว่าโอกาสที่บรรดาพวกธุรกิจที่เที่ยวไปเชิญชวนคนไปเทรดเถิดไอ้พวกไอ้ Forex ทั้งหลายนะผิดกฎหมายมาเลย
1: ใช่ฮะ
0: แล้วก็บรรดาบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินน่ะไอ้รับโอนเงินน่ะถ้าสมมติมีลูกค้าเหล่านี้ก็ถือว่าผิดด้วย
1: ครับ
0: ถ้าตามชี้แจงเมื่อวานนะ
1: ใช่ฮะแบงค์ชาติเนี่ยนะครับโดยคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ของแบงก์ชาติเนี่ยก็ชี้แจงเรื่องของการลงทุน Forex ที่เป็นประเด็นนะครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรามีโทษปรับไม่เกิน 20,000 จำคุกไม่เกิน3ปีทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนลงทุนซื้อขาย Forex เพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนมีโทษจำคุก 5-10 ปีปรับ 500,000 ถึง 1 ล้านและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 ตามระยะเวลาที่กระทำความผิดแล้วก็ยังมีอีกในส่วนผู้ประกอบธุรกิจ Payment Gatewayปัจจุบันอยู่ภายใต้พรบ.ระบบการชำระการเงินกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่รู้จักและบริหารจัดการความเสี่ยงของร้านที่ตนให้บริการโดยครอบคลุมการตรวจคุณสมบัติร้านค้าก่อนเข้าระบบด้วยดังนั้นพวก payment gateway ทั้งหลายแหล่ก็ห้ามละเลย
0: เขาบอกมันมีระบบมันมีระเบียบที่เรียกว่า KYM Know Your Merchant คือต้องรู้นะว่าลูกค้าคุณน่ะเป็นใครก็ทำอะไร
1: โนยูก็คนที่มาเปิดร้านในแพลตฟอร์มคุณด้วยเนี่ยโนยูเมอร์ชัน
0: ต้องรู้เพราะฉะนั้น
1: ในร้าน
0: ถ้าเขาโอนเงินไปเพื่อไปเทรด

0: ไอ้เทรดไอ้ฟอเร็กซ์หรือว่าเทรดทองคงทองคำอะไรเนี่ยผิดหมดนะเพราะกฎหมายของทางแบงค์ชาติเขายังไม่อนุญาตนะ
1: ครับ
0: เพราะเรื่องของฟอเร็กซ์ไอ้ตอนที่เป็นฟอเร็กซ์ 3D เนี่ยอันนั้นอะมันคือเป็นเรื่อง18มงกุฎล้วน
1: ๆ
0: ตอนที่ดูนะ
1: มันคือแชร์ลูกโซ
0: ่มันหลอกชัดๆแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีแต่รอบ
1: นี้ไปลงทุน
0: ผมค่อนข้างเชื่อว่ามันมีโบรกเกอร์ที่มันหนุนให้คนไปเปิดพอร์ตกับเขาแล้วเขามีการเอาเงินเนี่ยไปเทรดผ่านทางโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายในต่างประเทศมันมีการเชื่อมโยงกันไอการเชื่อมโยงแอคเคาท์เนี่ยมันเชื่อมโยงโดยผ่านทางไอ้เพย์เมนต์เกตเวย์คร
1: ับ
0: ก็เหมือนคุณเล่นผ่านทางโบรกเกอร์เราเนี่ยคุณก็สามารถเทรดไปได้เลยผ่านทางเพย์เมนต์เกตเวย์เนี่ยซึ่งถ้าเป็นธุรกรรมอย่างนี้ปั๊บผิดแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้ผิดแน่นอนแม้กระทั่งในเรื่องกฎหมายแชร์ลูกโซ่ก็ผิดด้วยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันมีการคดโกงมันมีการหลอกเอาไปแล้วจริงๆแล้วไม่ได้มีการไปเทรดจริงๆอย่างนี้ก็ยิ่งชัดก็ยิ่งโดนช่อโกงไป
1: คือไอ้คำว่า forex เนี่ยผมว่าน่าจะสักประมาณ10ถึง20ปีให้หลังนี้เนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากนะแต่จะถูกพูดถึงในลักษณะการเชิญชวนไปลงทุนการเชิญชวนให้ไปติวไปอบรมลักษณะที่ว่าแบบมาดูนะเราสามารถเก็งกำไรอะไรต่างๆนานาจากค่าเงินที่มันผันแปรไปตลาดในทุกวันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือมันก็มีโอกาสสูงที่มันอาจจะโดนหลอกนะฮะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องระมัดระวังให้ดี
0: ๆครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ผมดูจากที่คุณภาวุฒิเขาพูดนะดูรูปการแล้วนะคือเขาเข้าไปยุ่งอยู่ในกระบวนการนี้แน่นอนเขาบอกว่าเขาไปเข้าอบรมการโครงการเทอะไรต่างๆเนี่ยเขาคงไปนั่งอยู
1: ่
0: แล้วแต่ว่าเจ้าตัวก็พยายามพูดว่าเทรดเฉพาะทองคำใช่ไหมไม่มีฟอเร็กซ
1: ์
0: มีเคยเทรดทองคำเนี่ยคราวนี้ไอ้เรื่องว่าเข้าไปยุ่งเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณภาวุฒิเนี่ยน่าจะเข้าไปจะเป็นเทรดเฉพาะทองคำหรือว่าเข้าไปเทรดเรื่องไอ้เก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนกันตราต่างประเทศด้วยหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่พยานหลักฐานแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวกระบวนการนี้แน่นอนแต่ถึงขั้นว่าเป็นหัวโจกรับผลประโยชน์หรือไม่อย่างที่มีการพยายามจะงัดพยานหลักฐานมามัดตรงนี้นะว่าเส้นเงินไปเนี่ยรู้สึกดูเหมือนว่าคล้ายๆเป็นหัวขบวนเนี่ยต้องไปพิสูจน์ในเชิงลึกแต่ว่าเข้ามาพัวพันอยู่ในวงการนี้หรือไม่แน่นอนจะเป็นอดีตก็ว่าไปไม่โยงถึงปัจจุบันเมื่อตัดสินใจมาเล่นการเมืองก็ว่าไปแต่ว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยผมว่ายุ่งเกี่ยวแน่นอนดูมีน้ำหนัก
1: ใจครับจากคลิปด้วยจากอะไรด้วยเนี่ยมันอยู่ในวงวานอยู่แล้ว
0: ซึ่งตรงนี้จะทำ
1: เป็นโฟเล็กเลย
0: จะเป็นเรื่องยากในการชี้แจงผมบอกให
1: ้
0: เพราะว่าอย่างที่แบงค์ชาติเขาพูดไงคือมันไม่มีไอ้ธุรกรรมนี้มันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่มีไม่อนุญาตเลยให้ใครมาชักจูงแล้วคนไปเล่นก็ผิดคนที่ชักจูงก็ผิด
1: ครับคือแล้วมันด้วยความที่ไอ้บริษัทที่คุณใช้โบรกเกอร์ผ่านไปเนี่ยนะครับคือมันจะอ้างได้ไหมว่าผมใช้โบรกนี้แต่ผมจัดการแต่ทองผมให้เขาจัดการเรื่องทองแต่ผมก็คิดเอ๊ะจัดการแต่ทองแต่มันก็ถ้าทองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้โบรกหรือเปล่าถูกไหมถ้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันส่วนใหญ่คอนเทรดทองอ่ะเขาเทรดเองมันไม่ค่อยผ่านโบรกนะเท่าที่ผมนึกออกนะ
0: ครับแต่เท่านี้ทั้งนั้นนะถ้าจะเอาเรื่องกันนะผมคิดว่าโดนกันเยอะเพราะคนที่เข้าไปยุ่งไปเทรดแต่ธุรกิจอะไรพวกนี้มีไม่น้อยหรอก
1: เอ๊ะที่ต่างประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหม
0: ก็ถ้าเป็นระบบการเงินเขาอนุญาตให้มีพวกบริษัทที่ทำธุรกิจพวกนี้ได้ซึ่งก็มีเยอะก็มีเยอะบริษัทที่ระบบเขาสามารถควบคุมได้เลยได้ดีนะเขาก็เปิดให้มีการไปลงทุนเก็งกำไรก็เหมือนกับลงทุนในหุ้นอะไรต่างๆนี่แหละมันก็มีการเก็งกำไรมันก็มีการได้กำไรขาดทุนอะไรกันไปมันก็

0: กำกับดูแลเรื่องของการที่จะไปทำอะไรผิดกติกาใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าของเราเนี่ยมันยังไม่อนุญาตเข้าใจว่าทำได้เฉพาะธนาคารธนาคารเนี่ยที่ก็สามารถทำได้ธุรกิจปริวัติเงินตราทั้งหลายแต่ว่าให้มาเป็นใบอนุญาตให้เป็นโบรกเกอร์ที่ทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้

0: บรรดาพวกโบรกเกอร์ต่างประเทศเพราะมันจะมีการเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์ต่างประเทศอาจจะเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นต่างประเทศมาตั้งสาขาในประเทศไทยอะไรต่างก็แล้วแต่
1: อัน
0: นี้หมายถึงว่ามันเป็นธุรกิจที่มันมีการเก็งกำไรกันจริงๆนะในตลาดแต่ว่ามันจะมีกระบวนการที่มันจะล็อกมันจะโกงหรือเปล่าแล้วแต่เพราะของมันแต่แรกมันก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วก็กลัวๆอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นี่ก็แต่ว่ามันต้องตำรวจเวลาแถลงเนี่ยต้องพยายามมองชี้ประเด็นว่ามันไม่ได้โฟเล็กซีดีนะโฟเล็กซีดีนะนะมันแบบกรรมลอล้วนไอ้เที่ยวนี้มันเป็นเชิงที่เป็นธุรกิจมันมีอะไรต่างๆที่มันเทาๆบ้างผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างมันดูมันตีมาไม่ง่ายครับ
1: คือมันมีการเทรดจริงแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าแต่เงินที่คุณได้ไปเนี่ยมันจะอยู่ในการเทรดจริงๆด้วยหรือเปล่านะมันมีหลายขยักนะมันอาจจะเป็นว่าเขาเอาเงินคุณไปลงทุนแล้วมันขาดทุนหรือส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนบางส่วนจะเป็นลักษณะช่อโกงอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกัน
0: แล้วมันมีบางคนก็ไปชักชวนไงคล้ายๆเอาพวกมาลงด้วยการมาลงขันกับเขาเราจะเป็นคนไปเทรดเสร็จแล้วมันขาดทุนพอขาดทุนในคนที่มาลงด้วยมันก็ทวงเสร็จมันก็บอกว่าถูกไอ้นี่โกงถูกโบรกเกอร์นี่โกงมันก็เลยมีการรวมกันมาว่าความเสียหายเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปร้องเป็นที่มาที่ทำให้มีการไปตรวจยึดอายัดอะไรกันหัวใจสำคัญเขาบอกว่าต้องเช็คดูให้ดีนะไอ้คนที่ไปแจ้งเชิงข้างหลังว่าถูกโกงไปเสียเงินไปเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่ามันไปเสียกับการที่มันไปเทรดแล้วมันก็ไปรวบรวมลูกขายมาทีแล้วเอาไปเทรดแล้วเจ๊งเพราะว่าไอ้เรื่องการทำธุรกิจนี่มันไม่ใช่ว่าทำแล้วกำไรตลอดเองเจ๊งกันเยอะส่วนใหญ่จะเจ๊งด้วยซ้ำไป
1: แล้วจริงๆในห่วงปีสองปีเนี่ยไอ้พวกค่าเงินมันสวิงมากเลย
0: ครับ
1: ค่าเงินมันแบบมันโอ้โหจะขึ้นก็ขึ้นจะลงก็ลงใจหายเลยนะมีโอกาสเจ๊งสูงถ้าจังหวะไม่ดีอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ว่าในเรื่องโซเล็กนะซึ่งก็ตำรวจเขาไม่ได้แถลงอะไรเพิ่มเติมแล้วส่วนทางการเมืองก็ยังร
1: อ
0: ความเคลื่อนไหวคุณภาวุฒิเห็นคุณภาวุฒิบอกว่าวันนี้จะมาสภานะเดี๋ยวสื่อก็คงไปดักรอมีแจ้งทางโซเชียลว่าวันนี้เขาจะไปสภาแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: อีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะปิดท้ายนะครับพอดีผมเห็นข่าวตั้งแต่วันก่อนแล้วแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางพัทยาเขาชี้แจงก็คือจากพรรคประชาชนเขาไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมก่อนที่นายกพัทยาที่จะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านนะไปเซ็นเหมือนกับว่าทิ้งทวนคือไม่ถึงกับทิ้งทวนซะทีเดียวหรอกแต่ว่าซื้อรถหรูเป็นเอาผาด2คันเนี่ยนะครับก็มีการบอกว่าคันละ4ล้านกว่านะรวมแล้วเป็น 8.57 ล้านก็มองว่าโอ้มันเกินไปไหมเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยทางผอ.สำนักพัสดุทรัพย์สินพัทยาเนี่ยเขาบอกโครงการนี้อนุมัติงบเพิ่มเติมตั้งแต่กันยา68หลังเมืองพัทยามีรายได้มีงบประมาณเพิ่มก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็เปิดประกวดราคาตั้งแต่ต้นปี69แต่ไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาก็เลยตั้งงบใหม่เดือนเมษายนก่อนได้ผู้ชนะการเสนอราคา21พฤษภาเป็นตามกรอบระยะเวลาส่วนเหตุผลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติมีภารกิจต้อนรับคณะบุคคลสำคัญทั้งในและต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคณะทูตนักธุรกิจต่างๆนะก็เลยจำเป็นจะต้องมีรถหรูรถที่จัดซื้อเป็นรถยนต์ระบบไฮบริดช่วยประหยัดพลังงานอะไรก็ว่ากันไปประกันแบตเตอรี่8ปีคือผมเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลนะผมไม่ได้ติดใจอะไรในกระบวนการผมติดใจราคาก็อย่างนี้ฮะเอาอย่างแรกก่อนนะบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเนี่ยชื่อว่าบริษัทรากบัวอุปถัมภ์จำกัดผมก็เข้าไปเช็คอ๋อมันเป็นบริษัทธุรกิจที่เขาส่งงบนะผลิตยานยนต์จำหน่ายรถยนต์รถดับเพลิงรถบรรทุกขยะแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมรถคือผมเนี่ยพักหลังเนี่ย

0: มก็ติดตามพวกแวดวงรถจงรถยนต์เอาผมเอาผ่าผมก็เช็คราคาอยู่คืออย่างเงี้ยตอนนี้เอาผ่ามันมี2ราคาราคาแรกเนี่ยก็คือราคา4ล้านกว่าที่เขาจัดซื้อเนี่ยอันเนี้ยเป็นราคาที่คุณซื้อกับ Toyota Toyota ถ้าเกิดคุณเปิดแค่ตาล็อกเขาขายราคานี้
1: อืม
0: กับถ้าคุณซื้อ Grey Market Grey Market เนี่ยญี่ปุ่นพักหลังค่าเงินมันถูกมากจากที่เราเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเอาเงินหาร3หาร4ตอนนี้หาร5
1: อืม
0: นี่มันจะหลุดอาจจะ4กว่าแล้วด้วยซ้ำมั้งอ่ะเอ้ยอาจจะ5 กว่าเกือบ6แล้วด้วยซ้ำนะอันนี้ผมไม่แน่ใจราคาล่าสุดนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไอเอาผ่านรุ่นเนี้ยถ้าซื้อกับ Toyota 4ล้าน2โดยประมาณ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณซื้อ Grey Market น่ะ3ล้านกว่า
1: อืม
0: ที่ผมตั้งข้อสังเกตคือคุณจัดซื้อกับลากบัวอุปถัมภ์อ่ะ
1: ครับ
0: เฮ้ยราคานี้ทำไมคุณไม่จัดซื้อกับ Toyota
1: อืม
0: ลากบัวลากบัวอุปถัมภ์ขออภัยนะถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนบอกผมได้เลยนะจะตั้งข้อสังเกตกันเฮ้ย
1: ครับ
0: เฮ้ยทำไมมันราคานี
1: ้
0: เพราะเกมาร์เก็ตมัน3ล้านกว่าไม่ถึง4ล้านนะ
1: ครับ
0: เผลอๆจะ3 5ด้วยซ้ำมั้งแล้วเดี๋ยวต้องไปดูด้วยนะว่าที่นั่งเนี่ยคุณเป็นแบบกี่ที่นั่งนะถ้าเป็นแบบไม่ใช่เบาะกับตันซีดอ่ะ
1: ครับ
0: เบาะแบบ10เบาะแบบรถตู้ทั่วไปอ่ะ10ที่นั่งอ่ะ3ล้านเองนะ
1: เอามาวิ่งเอามาวิ่งไอ้นั่นได้นะวิ่งรถเมย์ได้ด้วยนะรถวิ่งรถจ้าง
0: มันสามเศษนะเช็คราคากันให้ดีๆแล้วกัน
1: ครับเอาวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพร
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าติดตั้งไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์

0: จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็อีกสักครู่คุณโนดีธนิมานก็จะตามมาจัดรายการคู่กันนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดทุนมีแนวโน้มที่จะถูกดันด้วยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะดูทรงน่าจะไปได้ดีนะเพราะว่า

นี่ส่งจากทางฝั่งของสหรัฐนะคะอย่างหุ้นไมครอนเนี่ยที่ประกาศงบออกมาแล้วโอ้โหโตเกินคาดแบบแรงมากๆนะคะก็เลยทำให้การประกาศงบซึ่งออกมาหลังจากที่ตลาดปิดเนี่ยค่ะราคาหุ้นในช่วง after hours เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปแรงเลยนะคะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะดังนั้นก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าเรื่องของเทคโนโลยี AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคเหล่านี้นะคะยิ่งโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็หวังว่าของไทยเราจะได้อานิสงส์จากตรงนั้นนะสำหรับหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะคะซึ่งขอมาย้อนดูสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเมื่อวานเนี่ยถ้าในส่วนของเดลต้านี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ลงมาลึกอยู่นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยโดยรวมค่ะเราปิดที่ 1,548 จุดนะคะเมื่อวานเป็นวันที่บวกขึ้นมาได้บวกมา 7.32 จุดนะคะคิดเป็น 0.48% ค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 58,240 ล้านบาทนะคะก็เป็นการปรับตัวขึ้นแบบส่วนทางภูมิภาคนะในตอนนี้ภูมิภาคเขาขึ้นกันเราก็ลบๆซึมๆนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็สามารถบวกขึ้นมาได้นำโดยมีทั้งกลุ่มพลังงานค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็พอมีประเด็นหลังจากที่กนง.ประกาศคงดอกเบี้ยด้วยนะคะก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นการประกาศในช่วงบ่ายนะคะดังนั้นก็ทำให้โดยรวมนะคะตลาดหุ้นเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามานะเป็น3ส่วนเลยที่ซื้อนะคะกองทุนในประเทศนำค่ะซื้อสุทธิ532ล้านบาทนะคะบัญชีบล.ก็ซื้อสุทธิ293ล้านบาทในขณะที่ต่างชาติซื้อมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากวันก่อนหน้าเนี่ยขายไปแรงนะคะซื้อสุทธิมา29ล้านบาทส่วนรายย่อยก็ขายสุทธิ854ล้านบาทเรียกว่าวอลุ่มดูบางๆค่อนข้างบางๆนะคะเมื่อวานหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยเป็นอันดับ1คือเดลต้านะคะก็เป็นแรงขายนะลบไป 0.95% ค่ะอันดับ2คือ Gulf นะคะก็บวกขึ้นมาได้นะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการขาย Big Lot นะคะแล้วทำให้ราคาหุ้นมันร่วงลงไปเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกมา 1.65% ค่ะส่วน AOT เมื่อวานนี้ก็บวกมาได้ 4.74% เลยนะคะมีเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งจะกลับมานะคะซึ่งแน่นอนว่าทำให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อนะแต่ว่าดูหุ้นตัวใน5อันดับกันก่อนนะคะอันดับ3คือ AOT ใช่ไหมคะบวกมา 4.74% อันดับ4คือ KBank ค่ะบวกมา 0.48% นะคะแล้วก็อันดับ5คือ Advance ที่ลบ 1.4% นะคะช่วงนี้กลุ่ม ICT ก็ยังซึมๆอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะก็จะกลับมาแล้วนะคะก็จะแจก1ล้านสิทธิ์เลยนะเปิดให้เที่ยวข้ามปีนะคะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังซึ่งคาดว่าจะเริ่มกันสิ้นปีนี้นี่แหละคาดว่าจะได้เงินอุดหนุนค่าที่พักค่าเดินทาง 3,000 บาทต่อคนนะคะก็เป็นอีกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมนะนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus แล้วนะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทั้งเมืองหลักเมืองรองก็น่าจะได้อานิสงส์กันไปด้วยนะคะในช่วงเห็นว่าครอบคลุมทั้งไฮซีซั่นแล้วก็โลซีซั่นนะคะจะมีการดึงสายการบินมาร่วมจัดโปรโมชั่นกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลค่ะก็เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายนี้นะคะยืนยันว่าจะมีการผลักดันโครงการลักษณะโคเพเมนต์นะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอย่างเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยมาปัดฝุ่นกันใหม่นะคะกระตุ้นเม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะแต่ว่ารอบนี้ททไม่ได้ทำแบบเดิมๆกำลังเร่งปรับปรุงเงื่อนไขเพื่ออุดรอยรั่วและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเม็ดเงินจะได้ไม่กระจุกอยู่แต่จังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆเหมือนกับก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของรอบนี้เนี่ยคือการลบข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงททค่ะกำลังพิจารณาประเด็นสำคัญในเนื้อหาโครงการก็คือทบทวนเงื่อนไขเวลาปรับปรุงข้อจำกัดเดิมที่มักเน้นให้ใช้สิทธิ์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพื่อจะได้กระจายวันท่องเที่ยวหรือแนวคิดเมืองหลักเมืองรองนะคะทบทวนความจำเป็นว่าควรจะคงสัดส่วนเอาไว้หรือว่าปรับเกณฑ์ยังไงให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและขยายห่วงโซ่ผู้รับผลประโยชน์ค่ะซึ่งรอบนี้จะดึงเอาผู้ประกอบการเดินรถขนส่งและสายการบินมาร่วมกันจัดโปรโมชั่นนะคะจะได้ประโยชน์กันไปทั่วหน้าเลยนะคะ

เบี้ยนก็นะเรามีแอปเป่าตังกันอยู่แล้วใช้กันคุ้นเคยแล้วนะคะก็จะให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางนั้นแหละเพื่อให้สะดวกกับประชาชนนะคะแล้วก็มีฐานข้อมูลอยู่เดิมกันหลายคนละนะคะสำหรับแหล่งเงินงบประมาณนะคะก็เตรียมเสนอขอใช้งบกลางปี2570ค่ะตั้งกรอบเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะจะแจกไม่ต่ำกว่า1ล้านสิทธิ์มูลค่าสนับสนุนคาดว่ารัฐจะอุดหนุนมากกว่า 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์ระยะเวลาโครงการรวมประมาณ8เดือนนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งไฮซีซั่นและโลซีซั่นกำหนดการคาดการว่าเริ่มไตรมาสสุดท้ายปีนี้นะคะก็เดี๋ยวรอเสนอครม.นะคะว่าจะ อนุมัติกันช่วงไหนแล้วก็เปิดจองสิทธิ์กันในช่วงเวลาไหนนะคะคาดว่าเปิดจองสิทธิ์กันตั้งแต่ปลายปีแล้วก็ใช้สิทธิ์กันไปได้ถึงปีหน้าเลยนะคะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันต่อไปแต่ว่าเอามาแง้มๆให้ได้ฟังกันก่อนนะคะเตรียมเผื่อว่าจะได้วางแผนการท่องเที่ยวกันได้นะคะส่วนเรื่องของกนง.เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดนะที่สุดแล้วเนี่ยกนง.ก็มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีนะคะแล้วก็ปรับเพิ่ม GDP ปีนี้เป็น 2.3% ค่ะจากเดิมที่คาดการเอาไว้เพียง 1.5% นะคะคือต้องบอกว่าการคาดการก่อนหน้านี้เนี่ยมันโอ้เต็มไปด้วยของประเด็นเรื่องของสงครามเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มเห็นความชัดเจนของสถานการณ์ที่มันคลี่คลายตัวลงเนี่ยนะคะก็พอจะประเมินกันได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะคุณดอนนครทัพนะคะก็เปิดเผยผลการประชุมกนง.เมื่อวานนี้นะคะว่าทางคณะกรรมการกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์เลย7-0เสียงค่ะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 1% ต่อปีพร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการตัวเลข GDP ปีนี้นะคะเป็น 2.3% นะคะแต่ว่าปี70เนี่ยมาอยู่ที่ 1.8% นะคะลดลงจากคาดการเดิมที่ 2% โดยมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดนะสำหรับปีนี้นะคะจากการส่งออกและการลงทุนตามวัตจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะคะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของภาครัฐนะคะแล้วก็สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะผลกระทบของสงครามต่อภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยวมีน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้โดยธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถปรับตัวได้ดีอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจในภาพรวมยังขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงโดย SME ปรับตัวได้จำกัดแล้วก็ยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ค่ะก็ถูกกดดันจากรายได้ที่ชะลอตัวลงและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก็จะฉุดรั้งการบริโภคภาคเอกชนหลังจากมาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้เพิ่มเติมกันต่อนะคะอาจารย์ธนวัฒน์นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูนะคะว่าตลาดหุ้นโดยรวมนะคะเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรนะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะคะดัชนีบวกได้ในส่วนของดาวโจนส์นะคะแต่ว่าของ S&P 500กับของ Nasdaq เนี่ยเขาปรับตัวลดลงนะคะคือหุ้นไมครอนเนี่ยเขาไปประกาศงบเอาหลังจากปิดตลาดแล้วนะคะแล้วก็ราคาเลยขึ้นช่วงหลังชั่วโมงการซื้อขายนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นนะว่าจะปรับตัวขึ้นมาได้มากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีแรงขายในกลุ่มหุ้นเกี่ยวกับน้ำมันนะคะแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีที่ก็ยังมีแรงขายอยู่นะคะก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะคะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินทิศทางหรือว่าแนวทางอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือเปล่าในปีนี้นะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะเมื่อคืนปิดบวกมา 0.35% ค่ะ S&P 500ลบไป 0.1% นะคะส่วน Nasdaq เนี่ยลบ 0.43% ฝั่งของยุโรปก็ผสมผสานนะคะ DAX เยอรมนีค่ะลบ 0.62% FTSE 100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.31% นะคะ CAC 40ฝรั่งเศสค่ะบวกมา 0.54% นะคะก็มีความผสมกันนะแต่ว่าส่วนของ Stocks 600เนี่ยก็โดยรวมปิดบวกมา 0.08% นะคะมาดูตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะเช้านี้ว่ารับอันนี้ส่งจากเรื่องของการประกาศงบ
ไมครอนอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นไปในทางบวกแบบแรงเลยด้วยนะคะทางนิเคอิค่ะญี่ปุ่นเนี่ยบวกมา 3.84% นะคะฝั่งของเซี่ยงไฮ้บวกมาอ่อนๆ 0.08% หางเส็งฮ่องกงบวกขออภัยค่ะลบนะคะ

0: ลบ 1.3%เกาหลีใต้นี่บวกมาแรงเลยนะคะคือวันก่อนหน้าเนี่ยพอมันมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มชิปนะคะหุ้น Samsung SK Hynix ก็ถูกแรงขายไปก็ขายหนักพอมาล่าสุดเช้านี้ก็ดีดกลับมานะคะคอสปีเกาหลีใต้เนี่ยบวกมา 5.16% นะคะส่วนของไต้หวันนะคะเดี๋ยวขอแวะไปดูหน่อยซิว่าไต้หวันเช้านี้เป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเทคนะทั้งเราเห็นทั้งฝั่งญี่ปุ่นก็บวกมาแล้วแรงด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยก็บวกแรงนะคะดังนั้นของไต้หวันเองก็บวกนะแต่บวกไม่เยอะค่ะเช้านี้บวกมา 0.56% นะคะก็รอดูนะว่าหุ้นไทยในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคเชื่อมโยงกับเทคจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อกันที่ราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะสถานการณ์ที่มันคลายตัวลงเรื่องของสงครามเนี่ยก็ปรากฏว่าทำให้ราคาน้ำมันก็ดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยไปอยู่แถวๆช่วงก่อนสงครามแล้วนะคะWTI นะคะสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดเดือนสิงหาคมเนี่ยหลุด70ไปแล้วนะคะอยู่ที่69.36 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะลบมา 1.39% นะคะสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ค่ะก็อยู่ที่$72.58 ต่อบาร์เรลนะคะลบ 1.57% นี่เป็นสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงนะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ยังกดดันปั๊มในประเทศด้วยนะบอกว่าให้ลดราคาน้ำมันได้แล้วนะราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันยังไม่ลดเลยนะคะบรรยากาศคุ้นๆคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะคะส่วนบ้านเราก็มีการปรับลดราคาน้ำมันเหมือนกันนะคะมีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้านี้นะคะสำหรับทั้งปตท.ทั้งบางจากเนี่ยประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง80 สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คงจะเป็นขาลงไปเรื่อยๆนะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะมาดูราคาทองคำกันบ้างนะคะราคาทองคำเนี่ยยังคงถูกกดดันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ เรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็การแข่งค่าของดอลลาร์เนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่ฉุดราคาทองคำนะคะสำหรับราคาโคเม็กซ์โกนะคะงวดสิงหาคมค่ะตอนนี้อยู่ที่ 3,994 เหรียญ นะคะลบมา 0.38% โกสปอตก็หลุด 4,000 เช่นกันนะคะอยู่ที่ 3,978 ดอลลาร์ต่อเหรียญค่ะลบมา 0.56% นะคะในขณะที่ทองไทยนะคะเมื่อวานนี้มีการปรับราคาไปทั้งหมด34 ครั้งลดลงมา450 บาทเช้านี้ปรับราคา4 ครั้งลบไป 1,250 บาทค่ะคุณผู้ฟังทองคำแท่งนะคะรับซื้อที่บาทละ 62,900 บาทขายออกที่บาทละ 63,100 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 3,984 เหรียญ นะคะโค้ดเงินบาทที่ 33.42 บาทนะคะตอนนี้เงินบาทก็อ่อนค่าในรอบปีเลยก็ว่าได้นะคะเอาก็ดอลลาร์เขาแข็งต่อเนื่องนะคะบาทแล้วก็อ่อนนะดังนั้นนะคะเราเห็นภาพรวมกันแล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะเดี๋ยวเรากลับย้อนไปที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกนง.นะคะที่มีมติคงดอกเบี้ยนะท่ามกลางเรื่องของการที่ภาครัฐก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะกับเที่ยวไทยคนละครึ่งที่จะกลับมานะมองเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะที่กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าการคงดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่คะในระยะถัดไปเราควรจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนอะคะสำหรับเศรษฐกิจในบ้านเราตอนนี
1: ้ก็เอาประเภทที่ถ้ามุมผมคนเดียวนะผมเชื่อว่าทั้งปีดอกเบี้ยก็เท่านี้แล้วครับของไทยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับคือจะสังเกตเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราพูดในรายการมันมีภาพที่เกิดขึ้นนะครับในฉากทัศน์ที่เราคุยกันว่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในกรอบของ70-80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็มีการมองกันว่าอาจอยู่ที่60-70นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมันใกล้เคียงตัวเลข70มากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาน้ำมันที่จะกลับมาเป็นปกติหรือต่ำกว่าเนี่ยแม้กระทั่งคนรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสหรือการผลิตน้ำมันอาจจะไม่ได้เป็นปกติอย่างรวดเร็วแต่มันชี้ว่าต้นทางของปัญหาของทั้งโลกที่น้ำมันไม่สามารถป้อนตลาดโลกและราคาน้ำมันแพงเนี่ยมันกลับไปอยู่จุดตั้งต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านั่นคือจุดแรกนะครับจุดที่สองเนี่ยเวลาที่เราคุยในรายการเนี่ยผมก็จะบอกประจำเหมือนกันว่าตอนนี้หลายคนบอก1.5 ถึง 2% หรือว่า 2% บวกลบเนี่ยแต่ตอนนี้มหาลัยแห่งชาติไทยเนี่ยเราเริ่มมีมุม

0: 2.2 ถึง 2.5
1: ก
0: ็มีภาพข่าวว่าแบงก์ชาติเนี่ยเริ่มมองสีไทยปีนี้โต 2.3 นะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยขยับเลยแหละว่าน่าจะ2ถึง3คือเจอ 2.5 เนี่ยมันมีโอกาสนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจุดตรงนี้รัฐบาลก็เลยมีการดำเนินการเพิ่มเติมคือเราเห็นว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหรือคนละครึ่งที่เรารู้จักกันเนี่ย มันพอมันเริ่มที่จะเข้ามากระตุกเศรษฐกิจไตรมาส 3เนี่ยตอนนี้การที่กระตุกการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดได้รับผลกระทบอยู่นะครับและยังมีอาการซึมตัวก็เข้าไปแก้ที่จุดของการท่องเที่ยวแล้วพอดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา FDI เข้ามาได้โดยที่ใช้ในเชิงของคำว่า Thailand Fast Plus นั่นแหละครับที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้มากขึ้นในเวทีประชุมต่างๆเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยก็ไปจูงใจนะครับให้นานาชาติเนี่ยเข้าลงทุนในไทยมากขึ้นพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเห็นนะครับผ่าน UI และจุดสำคัญเนี่ยจุดที่จะต้องชี้วัดคือถ้าเราทะลุผ่านการประชุม ARTก็คือการปุยเรื่องการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใต้และเราไม่ถูกภาษี301เนี่ยนะตามมาตรา302.5%มันก็จะทำให้การส่งออกเนี่ยขยายตัวในกรอบ 5-10% ในปีนี้ซึ่งพื้นฐานทุกอย่างเนี่ยคุณแก้มถามว่าเป็นไงผมคิดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับถ้านะครับการเจรจาสงบสุดหยุดยิง60วันเนี่ยสามารถทะลุทะลวงผ่านไปได้เป็นการจริงๆถาวรนะครับความสดใสที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจไทยครับ
1: ค่ะในระยะนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงและอาจจะต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าเห็นหลายๆประเทศในโซนตะวันออกกลางเนี่ยก็โอ้โหเร่งผลิตเลยเร่งส่งเลยเพื่อว่าชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปในช่วงก่อนหน้านี้ที่ฮอร์มูสปิดเนี่ยนะคะอาจารย์มองยังไงบ้าง
0: คือสำหรับผมเนี่ยมันคงเป็นจุดที่น้ำมันยังไงช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกมาก่อนนะครับผมมองว่าประสบการณ์ที่เราเห็นบนโลกใบนี้เนี่ยประเทศจีนเองเนี่ยบอบช้ำจากสงครามไม่มากนักเพราะว่าเขาปรับโครงสร้างไปใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับและตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยน่าจะส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือกตลอดจนรถไฟฟ้า EV มากขึ้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการใช้น้ำมันในอนาคตเนี่ยภายใต้บรรยากาศคือการดูแลภาวะโรคร้อนโรคเดือดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยโอเปกก็คงจะรู้เลยครับว่าวินาทีเนี้ยการฟื้นฟูประเทศก็ต้องเงินเข้ากระเป๋าไว้ก่อนตอนนี้คนยังใช้น้ำมันอยู่ยังไงก็ขายไปเถอะอันนี้ผมตีความมาเองนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มุมมองเวลาวิเคราะห์เนี่ยผมจึงไม่ได้มองว่าน้ำมันจะแพงถ้าไม่มีเหตุผลในเชิงของสงครามหรือการขาดแคลนเพราะว่า OPEC Plus เนี่ยน่าจะทำงานอย่างสบายอกสบายใจนะครับเพราะว่าพอท้ายสุดเราจะเห็น UAE ออกจาก OPEC ปั๊บนะครับแล้วก็กลุ่ม OPEC Plus เนี่ยเริ่มจะเข้ามีบทบาทในการเพิ่มโควต้ากำลังการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ทำให้ตัวสหรัฐอเมริกาเองก็มีเวเนซุเอลาอยู่ในมือเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ปริมาณน้ำมันเนี่ยออกมาป้อนตลาดและทำให้ราคาน้ำมันไม่แพงจนเกินไปเพราะทุกประเทศต้องการต้นทุนพลังงานถูกเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจเร็วเพื่อสร้างความเข้มแข็งนะครับต่อสถานการณ์มีสถานะที่สูงการกระตุ้นการซื้อภายในเป็นเรื่องที่ดีและทำให้ทั้งโลกเนี่ยคือขาขึ้นผมก็เลยมองว่าคงเป็นเหตุผลสำคัญแหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยจึงไม่ได้ดีตัวสูงขึ้นไปอยู่ในแนว80-90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับ
1: ค่ะมองไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยิ่งน่าจะคึกคักไหมคะเพราะว่าราคาน้ำมันลดลงเนี่ยนะคะยิ่งเราบวกกับของไทยเราก็จะมีเที่ยวไทยคนละครึ่งออกมาเพิ่มเติมมาแจกอีก1 ล้านสิทธิ์ด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์รวมถึงต่างชาติก็อาจจะเข้ามาได้อีกด้วยอาจารย์มองยังไงคะสำหรับการกระตุ้นในด้านการท่องเที่ยว
0: ก็อย่างที่บอกนะครับผมลงไปบรรยายให้กับกลุ่ม YEC ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เขาก็ทำภาคการท่องเที่ยวเยอะจุดสำคัญมากๆการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อวานก็เจอคนที่เชียงใหม่ก็บอกว่ามันไม่ค่อยคึกคักทั้งภูเก็ตและเชียงใหม่นะครับสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากตัวเครื่องบินมันแพงนะครับการแพงเนี่ยมันแพงอย่างเช่นชาร์เตอร์ไฟท์ก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นหลายบริษัทสายการบินอาจจะเลือกในการแคนเซิลเที่ยวบินนะครับเพราะว่าบินมาก็ไม่คุ้มภายใต้ตั๋วเดิมแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมาจากภาคธุรกิจที่อยู่ท่องเที่ยวนะฮะเขาบอกว่ามันทำให้ชาร์เตอร์ไฟท์ตลอดจนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันสารตั้งต้นราคาถูกตัวเครื่องบินราคาถูกลงนะครับทุกอย่างก็จะค่อยๆ คลายตัวตอนนี้ออเดอร์ของการท่องเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มกลับมาละเพราะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าสถานการณ์ควรจะคลายตัวทั้งความกังวลเรื่องสงครามกับความกังวลเรื่องของแพงเนี่ยมันจะเริ่มหายไปฮะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับภาคการท่องเที่ยวนะคะที่น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะในช่วงหลังจากนี้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่กนง.บอกนะคือเศรษฐกิจโตแต่ว่าก็ยังห่วงบรรดา SME ด้วยเหมือนกันนะคะที่ก็ยังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้ก็ค่อยมาวิเคราะห์กันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาในช่วงเบรกนี้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่ะเราพักไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

า10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับแล้วกรณีที่เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการปกครองมีคำสั่งโยกย้ายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตมาช่วยราชการล่าสุดวันนี้กรมการปกครองมีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองกลับมารับตำแหน่งหน้าที่เดิมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วโดยระบุว่าบัดนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดทางนี้หากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อใดโปรดแจ้งให้กรมการปกครองทราบด้วยรุทธพลเผย2กรกฎาคมพาวุฒิเข้าชี้แจง DSI คดี Forexพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคดี Forex เป็นคดีพิเศษว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ในการแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามเร่งรัดแต่ในเรื่องธุรกรรมต่างๆค่อนข้างมากทำให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์รวมถึงเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา DSI ได้มีปฏิบัติการตรวจค้น24จุดได้พยายามหาหลักฐานค่อนข้างมากทั้งเอกสารและคอมพิวเตอร์ทำให้มีการตั้งคณะทำงานโดยมีการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกเพราะเกรงว่าจะล่าช้าเบื้องต้นตนได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบทุก15วันเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าส่วนการเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงถึงความเชื่อมโยงพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าหลังจากรับทราบว่าได้รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษพร้อมกันนั้นได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งในนั้นมีนายภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปได้มีหมายเหตุว่าหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยส่วนกระแสข่าวว่านายภาวุฒิจะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์สสคุ้มครองพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องลาออกไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และธปท.จะดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนต่อไปวรสิทธิ์จ่อประชุมกองกลางสางทุจริตท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.มีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนทุกจังหวัดนอกจากนี้สังคมยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านั้นจะมีการดำเนินการอย่างไรว่าคำสั่งชะลอเป็นของสท.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรและอีกส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาด้วยเช่นกันทั้งนี้คนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตนเองต้องไม่ทำอะไรที่กระทบสิทธิ์ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตนเองกับบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่ในวรสิทธิ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจอย่างละเอียดหากผิดพลาดไปจะกระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะขยายผลอย่างแน่นอน

0: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพัทรพงษ์สั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกลดความเสียหายกว่า530ล้านบาทต่อปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการคมนาคมและการบินของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกหรือเบิร์ดสไตรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อผู้โดยสารและสายการบินพร้อมยกระดับความปลอดภัยทางการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการอยู่อาศัยของนกประกอบกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี2568มีอากาศยานชนนกเกิดขึ้น 1,644 ครั้งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานเช่นเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่องบินและกระจกห้องนักบินรวมมูลค่าความเสียหายกว่า530ล้านบาทต่อปีที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอากาศยานชนนกในระยะยาวเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่าอากาศยานและสายการบินมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนามาตรการป้องกันบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเสี่ยงเสียชีวิตหลักหมื่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงคาราคัสพังเสียหายหลายหลังคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางทางตะวันตกของกรุงคาราคัสประมาณ160กิโลเมตรเท่านั้นครั้งแรกมีขนาดความรุนแรง 7.2 ตามมาตรา ริกเตอร์เพียงไม่กี่วินาทีถัดมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่2ขนาด 7.5 ขณะที่เกิดเหตุเป็นช่วงเย็นของวันหยุดทำให้ผู้คนส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่ภายในบ้านทางการต้องประกาศเตือนให้ผู้คนออกจากบ้านเรือนพร้อมกับเร่งกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาหรือ USGS ของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเกินหมื่นคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพMedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Market
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ดาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: กเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:10 นะคะกลับมาเบรกนี้นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะช่วงนี้ต้อนรับคุณนงวดีถนิมมานค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาตามดูหุ้นไทยกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ทางฝั่งของเอเชียก็มีแรงซื้อเนาะเป็นธีมเทคนี้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะบ้านเราปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็ไปกับเขาด้วยนะคะพุ่งไป15 จุดกว่าแล้วเกือบ16 จุด 1% นะคะเซตมาอยู่ 1,563 จุดแล้วนะคะ 15% ขออภัย15จุดแบบนี้แน่นอนนะคะต้องมีคุณพี่เดลต้าเข้ามาแน่นอนเลยนะคะก็ปรากฏว่าเช้าวันนี้เนี่ยถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเดลต้าอยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดโดยราคาบวกมา14บาทค่ะหรือ 4.4% นะคะราคาเช้านี้เดลต้า328บาทค่ะอันดับที่2คือ AOT ค่ะวันนี้บวก 2% 1บาท25สตางค์มาอยู่ที่62บาทนะคะอันดับที่3เป็น Gulf นะคะวันนี้ปรับลงมา25สตางค์ 0.4% อยู่ที่61บาท25สตางค์อันดับที่4 Advance ยังไม่เปลี่ยนแปลง353บาทค่ะและอันดับที่5คือ KTB ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันราคาล่าสุดเช้านี้เปิดมา36บาท25สตางค์ค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันเลยนะคะกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณสุเชษค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนงคุณแก้มครับ
2: ค่ะ
4: คุณนงไปทุบตลาดมาป่ะเนี่ย
3: อย่าสิ
4: ไม่รู้ดิแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ฝันดีฮ
3: ะ
4: ทางญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาถึง 2,679 จุดใช่ไหมฮะเนี่ยลบบวกมา 3.87 นะฮ
3: ะ
4: ไม่ผมพูดเพื่อให้นักลงทุนได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะฮ
3: ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกาหลีบวกมาอีก451เนี่ย 5%นะไต้หวันบวกไป293จุดไต้หวันยังน้อยนะฮะบวกเพียงแค่ 0.64 ไอ้บวกเพียงแค่302จุดนะบวกเพียงแค่ 0.66% ความหมายของผมเนี่ยพยายามพูดตรงนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ AI ที่กลับมานะฮะเพราะนั้นถ้า AI กลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของระยะสั้นที่เข้ามาแล้วอาจจะมีลักษณะของการแกว่งนะฮะเพราะนั้นเพื่อนนักลงทุนที่ลงทุนอยู่เนี่ยแล้วก็ดูตลาดแล้วเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยเผื่อใจไว้หน่อยนะฮะว่ามันคงอาจจะเป็นลักษณะการแกว่งและอาจจะดีขึ้นได้ก็ได้นะฮะแต่ก็คงจะต้องดูด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาลงกันเนี่ยนะเขาลงกันแบบโอ้โหลงกันแบบนะฮะลงหายใจจากกันไปเลยนะแล้วก็นักลงทุนแทบจะผมโดนนักลงทุนกล่าวหาว่าเอ้ยคุณทำไมถึงให้ลงทุนเนี่ยไม่รู้หรอว่ามีความเสี่ยงเนี่ยโอ้โหเวลาพอหุ้นลงแล้วเนี่ยเพื่อนนักทุนบอกว่าเราไม่ได้รักท่านนะฮะก็ต้องระวัดระวังหน่อยนะครับเวลาจะตื้อเท่านะฮะเวลามาแล้วก็มาเร็วมาไวมาไปเวลาไปก็ไปแบบเร็วๆนะฮะเพราะฉะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนนะฮะเวลาเล่นหุ้นอย่างนึงคือหนึ่งปัจจัยพื้นฐานไหนบอกว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปทำไมมันลงแบบนี้โอ้คำถามนี้สะอึกเลยนะฮะทำไมไม่ขึ้นสักทีนึงเอาฮะเนี่ยอันนี้จังนะเซตอินเด็กซ์ครับ1จุดรับทาง ASL บอกจุดรับอยู่ที่1530 1540นะครับจุดต้านอยู่ที่1560นะเด็ดทีนี้นั้น1548นั้นขณะนี้เนี่ย

มาทดสอบบริเวณ1565แล้วนะฮะเพราะฉะนั้น1560เนี่ยถูกทำลายแต่ยังไม่แน่ภายในวันเนี่ยอาจจะมีลักษณะการแกว่งอยู่นะครับดูให้ชัดเจนว่าถ้าเป็น1ขนาดนี้บวกโดยเดลต้า15จุดนะฮะเพราะนั้นถ้าบวกด้วยเดลต้า15จุดเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีลักษณะการแกว่งได้อีกนะฮะช่วงบ่ายๆเนี่ยสังเกตอาการอย่างหนึ่งคือตัวทางฟอร์เรนเข้าในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดจะมีลักษณะความผันผวนค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลุยอยากจะซื้ออยากจะให้ชัดเจนเนี่ยในช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะเป็นต้นไปแล้วเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามโมงนะเป็นต้นไปแล้วเนี่ยเข้าจับตาดูตลาดถ้าเป็นนักลงทุนที่จะต้องเล่นรอบภายในวันนะต้องใช้ระยะเวลา3โมงนะฮะบ่าย3โมงทุกวันเนี่ยตลาดจะมีความผันผวนนะถ้าจะไปดีก็โอเคไปเลยคือถ้าไปดีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงบ่าย3ก็จะไปยืนอยู่เงี้ยฮะแล้วก็บ่าย3กว่าถ้าไปดีนะฮะก็ไม่มีอะไรนะก็ยืนทรงๆตัวไปแต่ถ้าไปแบบตลาดจะถล่มทลายเนี่ยบ่าย3นะเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีอากัปกิริยาของกองทุนเข้ามาแล้วก็เป็นลักษณะของตลาดนะครับเพราะตอนบ่ายสามเนี่ยจะมียุโรปเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับโอเคครับตัวหุ้นวันนี้เนี่ยทางเอสแอลเอาหุ้นตัวแรกที่มานำเรียนนำเสนอเป็นหุ้นที่ผมรักมากนะฮะ GULF กัมฮะกัม60.50 บาทเนี่ยทางเอสแอลวางตำแหน่งไว้ที่ระดับจุดรับ60 บาทนะ60 บาทนะครับจุดแนวต้านนี้ให้64 บาทต้องเรียนก่อนว่ากราฟเนี่ยที่ระดับ60.25 บาทขนาดนี้ที่เทรดอยู่เนี่ยลบ25 ตังค์เนี่ยเมื่อวานนี้สู้ทั้งวันนะฮะผมนั่งดูจนจบรายการเสร็จแล้วมานั่งดูต่อเนี่ย6กว่าจะขึ้น61.25 บาท61.50 บาทเนี่ยยากมากนะฮะสู้กันเป็นเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องกองทุนที่จะขายหุ้นนะฮะและอย่างต่อเนื่องนะเขาก็กลัวว่าราคาหุ้นไม่ได้ซื้อแล้วไม่ขึ้นซื้อแล้วไม่ขึ้นจนปิดตลาดนะนะวันนี้เนี่ยกว่าที่จะขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาการเดียวกันนะมีคนที่ไม่แน่ใจไม่สบายใจนะอันเกิดขึ้นจากตลาดผันผวนค่อนข้างเยอะมากเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นแนวต้านที่ระดับ62 บาท63 บาทยังแข็งแรงนะฮะนะยังแข็งแรงอยู่ใครมีอยู่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ท่านแต่ละท่านว่าจะสบายใจกับเขาป่ะแต่จะบอกว่าความจริงก็คืออย่างนี้นะคือมันมีข่าวเข้ามากระทบแล้วก็ทำให้ตัวหุ้นมันดีฮะระยะกลางระยะยาวแต่บางทีนักลงทุนบางท่านคิดถึงปัจจัยพื้นฐานในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในรายวันนะในรายวันมันก็อาจจะทำให้ระดับราคาไปไม่ได้นะมันก็มีแรงสู้กันอยู่นะครับ6เดลต้า64 บาทที่เอสแอลวางตำแหน่งไว้นะครับหุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้น TOA เป็นหุ้นสีนะเมื่อวานนี้เนี่ยสู้มาจนถึงระดับปิดตลาดก็เก่งนะต้องถือว่าเก่งอย่างหนึ่งคือ13.60 บาทเบียร์บวกมา10 สตางค์นะครับแล้วพยายามที่จะวิ่งขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนนะครับแนวรับ12.80 บาทครับแนวต้านข้างบนเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ14.90-15 บาทนะฮะแต่ก่อนที่จะถึง15 บาทเนี่ยตรงบริเวณ14เนี่ยสู้กันหนักบ้างนะครับแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งคือ14.50 บาทซึ่งเป็นไฮเดิมอยู่นะครับตัวต่อไปเป็นหุ้น TFG ครับเป็นหุ้นไก่นะอันนี้เป็นเรื่องของผลการงานนะครับเป็นเรื่องของผลการงาน8.90 บาทเป็นจุดรับครับแล้วก็จุดต้านอยู่ที่10.50 บาทนะครับตัวสุดท้ายนั้นเป็นหุ้นที่ชอบตัวหนึ่งฮะใครที่ไม่มีได้ข่าวว่าเครื่องบินจะมาเยอะนะคนจะลงทุนไอ้คนจะมาเที่ยวเยอะแล้วนะฮะโครงการท่องเที่ยวกำลังจะเปิดขึ้นเซนเทลฮะ36.50 บาทเนี่ยแนวต้านนี่40 บาทนะฮะ40 บาทเลยนะเป็นตัวที่แข็งแรงกว่าผมว่ามันจะแข็งแรงกว่ามินซะด้วยซ้ำไปนะเพราะมินเนี่ยมีลักษณะการไม่ค่อยดีเลยฮะมินขึ้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ลำบากแต่ก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เนี่ยมินเนี่ยจากระดับราคา22 บาทขึ้นมาถึงระดับราคา25 บาทแล้วแนวต้านของมินเนี่ยบริเวณที่27 บาทค่อนข้างเยอะแต่ตัวเซนเทลเนี่ยมีคู่คิด CRC
มี CPN มี Centel ช่วยเหลือ

0: นะเพราะนั้นเดลต้าที่ระดับ38บาท40บาทน่าจะเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมให้เครดิตมากกว่ากลุ่มมินนะก็โอเคฮะอันนี้ฮะเป็นหุ้นวันนั้นซื้อเซนเทลนะแต่ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวจะเอาพูดให้ชัดก่อนว่าช่วงท่องเที่ยวไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงฝนนะแต่น่าจะเก็บหุ้นไว้รอเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ย40บาทได้เห็นนะเอาให้ชัดๆนะ TFG เนี่ยเล่นตามรอบเขาฮะราคาเป้าหมาย10บาทนะ10บาทเป็นเห็นชัดๆนะฮะเป้าหมายกลางๆเนี่ย11บาทขึ้นไปนะส่วน TOA เล่นเก็งกำไรกราฟกราฟเก็บฮะเก็บเฉยๆฮะไม่บอกอะไรเก็บได้แต่เก็บอย่างเดียวครับโอเคครับนั่นคือหุ้นดีมาในรอบนี้นะครับน่าจะมีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดในต่างประเทศมันดีขึ้นแล้วก็ปริมาณการซื้อขายมันกลับเข้ามาในระดับหนึ่งครับผมครับ
1: ค่ะคุณเชษดูสัญญาณกลุ่มพลังงานหน่อยดีไหมคะราคาน้ำมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณ
0: ดูก่อน WTI นี่69เหรียญแล้วนะ
1: ค่ะ
0: 69เหรียญลงมาแล้วแล้วก็โอ้โหเบนซ์เนี่ยลงมาหลุด75ลงมาเหลือ72แล้วนะครับเพราะนั้นกลุ่มอันแรกก่อนเตือนกลุ่มปิโตรเคมก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: PDGC IVL นะไอ้ที่ทำเรื่องปิโตรเคมเนี่ยจะโดนกระทบค่อนข้างเยอะนะPDGC IVL ปูนใหญ่อาจจะมีบางส่วนบ้างนะฮะเพราะปูนใหญ่เนี่ยมีข่าวเมื่อวานนี้มั้งฮะปูนใหญ่ไปเริ่มพลิกโครงการปิโตรเคมขึ้นมานะแต่ก็โอเคยังไม่มีอะไรสำหรับเขาไอ้นั่นนะฮะแต่ถ้าโดยตรงเนี่ย PTT กับ IVL โดนก่อนครับผมส่วนในแง่ของตัวน้ำมันถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยต้นทุนทางธุรกิจมันต่ำลงกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าพวกไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะกังกุลพวก GPSC พวกกราฟพวกวาอัพพวก CKP Power นะฮะอันนี้จะได้รับผลประโยชน์เขานะฮะรวมถึงบีกิมด้วยนะเดี๋ยวไม่พูดถึงบีกิมเดี๋ยวมีคนไหว
1: ้
0: นะบีกิมฮะนะก็ดีด้วยเอางี้ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเอาตัวแรกก่อน GPSC เนี่ยจุดรับโอ้ไปแล้วฮะไปแล้วจุดรับอยู่ที่ระดับ43บาทนะจุดต้านเนี่ยทะลุ45บาทขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ในรอบ6เดือนนะฮะในเอาใช้กรุณาใช้ดูเลยฮะไปแนวต้านที่อีกที50บาท GPSC นะฮะแนวต้าน50บาทขณะนี้มีการต้านอยู่ที่ระดับ46บาท75ตังค์นะ46บาท75 46บาท50นะฮะจะเป็นตัวแรกนะฮะ BGIM BGRIM จุดต้านรอบนี้เนี่ย17บาทเนี่ยมีตัว20บาทแล้วก็ต้านหนักๆเนี่ยจะเป็นเส้นของ200วันอยู่ที่23บาท50ตังค์ฮะบีกิมนะกังกุล EUNKUL นะพูดให้หมดซะเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ว่าเราตัวต้านขณะนี้ทำกำไรขึ้นมาเนี่ยต้านจะอยู่ที่บริเวณไฮเดิมเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา4บาท50ครับต้านอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็บัตCK Power นะ CK Power นี่ข่าวค่อนข้างดีนะครับในแง่ของตัวเก็งกำไร2บาท50ตังค์ฮะแล้วก็จะมีอีกทีนึงคือ2บาท70แล้วก็3บาท3บาทนี่หนักมากนะที่เคพาวเวอร์แล้วก็วาอัพ VAA วาอัพนะครับโอ้โหพระเจ้า
1: โอ้โหพระเจ้าเลย
0: ขึ้นไป7บาทขึ้นไป7บาทแล้ว ขึ้นไป7บาทแล้วฮะจาก4บาทเนี่ยขึ้นไป7บาทแล้วนะฮะวาอัพเนี่ยผมดูข่าวทางทีวีผู้บริหารเนี่ยมาพูดถึงโครงการเกี่ยวนะคุณคือโครงการเขาจะพัฒนาเขาช่างดีขึ้นมา7บาทนะฮะไฮเกินไปในระดับวีคแล้วนะฮะนี่ขึ้นมาเป็นแข็งแรงมากใครมีถือนะใครมีถือว่าอัพนะฮะมีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วฮะหมดแล้วนะนี่คือไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีฮะทิศทางอัตราดอกเบี้ยทำให้กลุ่มนี้กลับมาในทางค่อนข้างดีมากครับผมครับ
2: ค่ะมาที่ท่องเที่ยวอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เห็นว่าทั้งเรื่องของราคาน้ำมันทั้งเรื่องของเที่ยวไทยคนละครึ่งที่จะกลับมานะคะแล้วก็วันเนี้ยพวกบรรดากลุ่มท่องเที่ยวเนาะที่วันนี้คุณสุเชษก็แนะนำเซนเทลใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าง AOT การบินไทย BA
0: AOT เนี่ย65บาทนะครับ

65 บาทแนวต้านจุดรับเนี่ยมันมีเส้นของ200วันรับอยู่ที่58บาทนะฮะ AOT นะฮะ BA ผมไล่ให้ก็ได้ฮะ BA จุดต้านอยู่ที่ระดับ20บาทนะฮะ

0: ยังขึ้นไปอยู่ที่17บาทอยู่เลยฮะเพราะนั้นมีกลยุทธ์อีกอันนึงก็คือแบ่งเคาะซื้อที่18บาท30แล้วมารองรับที่17บาทนะครับ BA นะฮะ AAV
1: ค่ะ
0: นะ AAV สายการบิน AAV เนี่ยมันเป็นหุ้นบาทนึงฮะยังเล่นบาทนึงอยู่เลยบาทกับ10บาทกับ12สตางค์นะยังไม่ไปไหนฮะมีเดลต้าอยู่ที่ระดับบาท20ตังค์บาท28ตังค์ฮะนะแล้วถ้าจะไปให้ไฮสูงสุดคือบาท50นะฮะอันนั้นคือการบินทั้งหมดนะฮะการบินทั้งหมดแล้วเอาการบินไทยอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวโดนว่าอีกนะการบินไทยสุดที่ล่าของผมเนี่ย6บาท25ตังค์ฮะยังไม่ขึ้นเลยนะฮะในแง่ของตัวยังมีแรงขายอยู่ฮะถ้าเป็นระดับเดย์เนี่ยขึ้นมาจาก6บาทนะฮะ6บาท25ตังค์จะมีแนวต้านอีกอันนึงคือ moving average ในแง่ของ25วันจะเป็น6บาท60ตังค์นะฮะแล้วหนักๆมากๆเนี่ยจะเป็นแนวต้านบริเวณที่ระดับ7บาทฮะ7บาทตรงนั้นจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะตอนนี้แนวต้านระยะใกล้คือ6บาท25ตังค์อยู่มิ้นฮะนะมิ้นในแง่ของตัวมิ้นเนี่ยลอยขึ้นมาแนวต้านอีกทีนึงเนี่ยจะเป็น27บาทฮะจุดรับของมิ้นเนี่ยเนื่องจากเปิดกระโดดนะเปิดกระโดดจากระดับราคาที่24บาท50เปิดกระโดดมาเป็น25แล้วทำสูงสุดว่า25บาท25ตังค์วันนี้ถ้าจะสู้กันเนี่ยสู้แรกเนี่ยแล้วก็ไปต้านอยู่26บาทแล้วต้านอีกที27บาทที่แข็งแรงนะครับตัวเอราวันนะเอราวันนั้นขึ้นมาเหมือนกันฮะแนวต้านอยู่ที่ระดับ3บาท20ถึง3บาท30ครับนะก็โอเคฮะเป็นหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งโซโล72ต้านที่3บาท30แข็งแรงฮะนะตัวเซนเทลนะครับต้านที่บริเวณ40บาทเป็นแข็งแรงฮะแล้วก็38ขนาดนี้กระโดดขึ้นมาที่38บาทนะฮะจะมีการต้านสั้นๆ39บาทแต่40บาทแข็งแรงกว่าฮะถ้าระดับวีคเลยเนี่ยของตัวเซนเทลเนี่ยสามารถโอ้40บาทนี่เส้น200วันค้ำอยู่ฮะไปไหนไม่ได้เลยเส้น200วันในวีคนะฮะในเซนเทลเพราะนั้น40บาทคือเซนในตัวเซนเทลถ้าทะลุผ่าน40บาทขึ้นไปได้เป็นนิวไฮในระดับปีระดับปีเลยนะฮะนั่งหนาถึงว่าตั้งแต่ปี2024ฮะนะมัน3ปีละนะเพราะนั้นก็โอเคฮะก็หมดละฮะ
1: ค่ะสวัสดีขอบพระคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะท่องเที่ยวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็สลับกันไปบ้างเนาะเพราะตอนน้ำมันพุ่งๆเนาะราคาพลังงานนะคะก็ทำให้กลุ่มพลังงานกลับมาโดดเด่นนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันลงปุ๊บก็จะมีกลุ่มที่ต้องระวังก็คือกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุเชษย้ำมาเรื่องของกลุ่มปิโตรเคมีนะคะแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ได้อานิสงส์นะเพราะหมายถึงต้นทุนที่ถูกลงนะคะก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งหลายคุณสุเชษกรุณาไล่มาครบหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแกนกุล GPSC Gulf CK Power แล้วก็รวมไปถึง B Grimm ด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของตัวกลุ่มท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: เราไปต่อกันที่ทองเลยนะคะทองนี่ก็ต้องมาจับสัญญาณกันนะคะว่าหลังจากหลุด 4,000 เหรียญลงมาแล้วเนี่ยไหลไหมหรือพอจะมีแนวรับแข็งแกร่งอยู่บ้างหรือเปล่านะคะไปพูดคุยกับพี่เก๋ค่ะคุณสิริลักษณ์ปโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทฮัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดนะคะพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณแก้มค่ะ
2: หยุด 4,000 ลงมารอบนี้พี่เก๋ดูทรงแล้วน่าเป็นห่วงไหมเอ่ยหรือว่ายังพอมีความเหนียวอยู่บ้างค่ะ
3: ก็คงไม่เหนียว
2: นะไม่เหนียวเลยอะ
3: นะคะเสียทรงคือที่คุยกันว่าตอนนั้นเสียทรงมา3สัปดาห์ที่แล้วที่หลุด SMB 200วันตอนนี้ 4,000 ดอลลาร์เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นตัวเลขทิกเกอร์ตัวเลขหนึ่งนะอะไรที่เป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะคะมันก็ณตอนนี้คงยังดูไม่ดีแหละนะคะตัวว่า RSI เนี่ย Overbought ไหมไอ้ Oversold ไหมก็ยังไม่ Oversold หนักแล้วกันนะคะมันอยู่ประมาณ20กว่าๆอยู่นะคะรอบที่แล้ว24ให้เห็นมันแรงเทขายยังอาจขึ้นอยู่นะคะตอนนี้คงอาจจะรอดูตัวเงินเฟ้อเป้าหมายคอ PCE คืนนี้เป็นหลักนะคะซึ่งถ้าสมมติตัวเองไม่ได้เร่งตัวสูงขึ้นหรือต่ำที่ตลาดคาดการไว้เนี่ยทองก็อาจจะปิดฟื้นกลับมาได้นะคะซึ่งตอนนี้อาจจะดูแนวว่าประมาณโซน 3,900 ถึง 3,930 ดอลลาร์ก่อนค่ะ
2: อืมค่ะแล้วปัจจัยแล้วพี่เก๋ตอนนี้รู้สึกว่า

0: เรื่องสงครามเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำมันก็ลงนะแต่ปรากฏว่ามีตัวแทรกเข้ามาแล้วก็ยังดันดอลลาร์ให้แข็งขึ้นไปอีกก็คือเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเฟดปรากฏแบงก์ออฟอเมริกาบอกอ้าวปีนี้อาจจะขึ้นถึง3ครั้งตรงนี้เราประเมินกันยังไงดีนะคะกับเรื่องของทองนะพี่ค่ะ
1: คือตลาดอยู่ในหมวดของความกลัวที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะถึงสิตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่เราเห็นมันจะเป็นพฤษภาคมนะคะคือมิถุนายนตอนนี้เรายังไม่เห็นแต่มีแนวโน้มลดลงคือถ้าเห็นมิถุนายนตลาดอาจจะสบายใจแต่ว่ากลายเป็นหลังประชุมเฟดแล้วโทนมันออกเป็นสายเหี่ยวมากมากขนาดนั้นทั้งเควินรอสเองไม่พูดถึงว่าดอกเบี้ยไม่พูดถึงที่จะทำอะไรแล้วนะคะพูดถึงแต่ว่าจะคุมเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ให้ได้ตัวเงินเฟ้อคอพีซีที่ประกาศคืนนี้ค่ะเป็นเงินเฟ้อที่เฟดใช้ดูสูงกว่าเป้าหมายมา5ปีตั้งแต่เมษาปี2021ก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนด้วยค่ะซึ่งก็เป็นผลจากตอนนั้นเฟดใช้มาตรการ QE อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบพิมพ์เงินแบบโมโหลาเลยค่ะเงินเพิ่มขึ้นเท่าตัวเกือบแตะแบบ9 ล้านดอลลาร์ค่ะจากเดิมประมาณ4 ล้านดอลลาร์ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วมาเจอสงครามรัสเซียยูเครนอีกราคาพลังงานราคาอาหารมันพุ่งขึ้นอีกนะคะเลยซ้ำเติมเข้าไปเนาะเคนวอร์สก็เลยเป็นห่วงเรื่องประเด็นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโทนที่แบบตลาดกังวลไปแล้วแล้วอเมริกาเขาก็แบบมองเป็นสายที่เหี่ยวสุดๆเกินไปคิดว่าคงไม่ขึ้นถึง3ครั้งแหละแต่ว่าสมมติข่าวมันออกมาในโทนอย่างเงี้ยนะคะดอยช์แบงก์บอกว่าจะขึ้นปีนี้2ครั้งอีกตลาดก็เลยปรับมุมมองว่าเฟดอาจจะขึ้นปีนี้2ครั้งที่จากเดิมหลังประชุมเฟดเนี่ยตลาดจะคิดว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้1ครั้งแต่ว่าเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยธันวาคมก็คิดว่าเดี๋ยวกันยายนก็คงจะขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยอุ้ยแต่อาจจะต้องเร่งขึ้นกันหรือเปล่ากลายเป็นโหมดไปว่าเร่งขึ้นดอกเบี้ยแหละนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ายังอยู่ในโหมดตรงนี้อยู่แต่ตราบใดที่บอกไอ้ตัวเงินเฟ้อมันลดลงนะนี
0: ่
1: ไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยตรงนั้นก็สกัดเงินเฟ้อมันไม่เหมือนตอนสงครามรัสเซียยูเครนที่มันยาวลากยาวแล้วราคาน้ำมันตอนนั้นเฉลี่ย100ดอลลาร์ค่ะต่อปีแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องลากยาวแล้วดอกเบี้ยมันต้องเป็นขาขึ้นยาวนานจริงกว่าช่วงนั้นมันคงไม่ต้องเร่งขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่าตอนนี้ตลาดมันอยู่ในภาวะตกใจอ่ะแพนิคเซลล์ถามว่าเราต้องรีบเข้าไปซื้อไหมมันยังมีอยู่ในโหมดตรงนี้อยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดคอพีซีคืนนี้มันผ่านพ้นไปได้ตัวเองมันไม่แบบไม่เร่งตัวสูงขึ้นมากตลาดอาจจะสบายใจระดับหนึ่งนะคะมันก็ไม่เป็นไรมันยังไม่ต้องรีบช้อนซื้อเพราะว่าทองมันคงไม่ได้ขึ้นแบบรีเชฟถึงแม้ว่าลดลงมาเยอะมันอาจจะแบบมีขึ้นให้แบบนักลงทุนสบายใจบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคือเราซื้อตอนเนี้ยมันยังมีความเสี่ยงนะคือขอให้ซื้อแพงขึ้นแต่ว่าต้นทุนที่แบบอาจจะแพงขึ้นบ้างแต่ว่าความเสี่ยงก็อย่าให้มากอาการความเสี่ยงก็อย่าสูงมากละกันนะคะแล้วตอนนี้ทองมันเป็นขาลงอยู่ไงคะเรากำลังจะเป็นชาวสวนอยู่มันก็จะแบบมีความเสี่ยงนี่ออกไหมมันยังไม่อุ้ยเดี๋ยวแล้วฉันต้องซื้อตัวต่ำที่สุดเลยฉันจะได้ชนะไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องเก่งขนาดนั้นขอให้เราบริหารความเสี่ยงให้ดีดีกว่าซื้อแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าความเสี่ยงต่ำกว่านี้ดีกว่าค่ะมันรอดูไปก่อนได้รอดูไปก่อนตอนนี้นะ3,900ดอลลาร์ดูก่อนแต่ว่าที่เคยให้ว่าเสี่ยงสุดๆก็อาจจะลงไปไม่ใช่3,800ดอลลาร์แต่อันนั้นดูอีกระดับหนึ่งเพราะดูกองทุนเอเชียทองคำก็ขายทองคำออกมาด้วยคือถ้าเกิดลงมาถือทองนะต่ำกว่าประมาณ1,000นะคะซึ่งจะปีที่แล้วตอนนั้นทองมันจะอยู่โซนประมาณ3,800ดอลลาร์ถ้ายึดปัจจัยเรื่องนี้เรื่องหนึ่งที่ว่าทองมันจะลงมาเท่าไหร่ก็อาจจะดูอีเทสทองคำก็ได้ที่เขาขายออกมาหนักทีเดียวค่ะ
2: ถอนหายใ
1: จใช่แล้วทำไมเดี๋ยวก็คิดว่าสัญญาณย้อนนะอย่างคิดว่าของมันน่าจะเริ่มแบบจับอาจจะฟื้นตัวขึ้นแรงด้วย
2: รอดูคืนนี
0: ้
1: รอดูคืนนี้ก่อนให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณสิริลักษณ์ประโกติประภานะคะจากหัวเซ็งเฮงโกลฟิเจอร์สจำกัดนะคะใครที่รออยู่พี่เก๋บอกไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรอว่ากลัวจะแบบอุ้ยเดี๋ยวมันจะเด้งอีกแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ซื้อที่อาจจะซื้อแพงนิดหน่อยก็ยังดีกว่า

0: ซื้อแล้วก็ลงต่อ อะไรแบบนี้นะคะอ่ะซึ่งทองไทยนะวันนี้ก็ประกาศ8รอบแล้วนะคะลงมา 1,350 บาทต่อบาททองคำนะคะทองแท่งราคาขายออกล่าสุดอยู่ที่บาทละ 63,000 บาทนะคะโดยโค้ด Gold Spot ก็ 3,979 เหรียญแล้วก็เงินบาทนี่เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะ 31.41 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สมาคมค้าทองคำเขาใช้อ้างอิงราคาทองนะคะส่วนทิศทางนะคะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องค่าเงินกันต่อเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อ่อนเร็วนะบาทอ่อนเร็วนะคุณหญิง
2: อ่อนมา6วันแล้วค่ะ
1: ก็1ปีได้ไหมคะนี
2: ่ในถ้าเป็นสถิติเมื่อวานคือ 33.45 แถวๆนั้นนะคะบาทต่อดอลลาร์ 33.45 ตรงนี้ก็อ่อนสุดในรอบ13เดือนค่ะคุณแก้มปีกว่าๆแล้วถ้าดูทิศบาทก็คืออ่อนมาเรื่อยๆนะคะในช่วง6วันทำการที่ผ่านมายกเว้นวันนี้นะวันนี้ยังนับวันนิ่งก่อนแล้วกันค่ะ แต่ต้องดูนะสิ้นวันว่าจะไปได้ต่อไหมจริงๆคือเหมือนกับวันนี้เซนติเมนต์บาทและเอเชียในภาพรวมถึงจะยังแบบเหมือนตลาดยังมองว่ามันมีไบแอสด้านอ่อนรออยู่แต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะน่าจะกรอบการอ่อนมันน่าจะแคบลงแล้วเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยตลาดรอดูตัว PCE กับ Core PCE ค่ะคือตลาดในช่วงนี้มันซัพพอร์ตดอลลาร์พอสมควรแล้วก็คือหลายวันติดแต่จะหยุดไหมไม่หยุดเนี่ยค่ะตัวเลขเงินเฟ้อคืนนี้จะเป็นหนึ่งในนัดที่ชี้ชะตาเหมือนกันคือตอนนี้ตลาด expect ตัว PCE อะค่ะว่ามันอาจจะอยู่ที่แบบถ้าเป็นตัวคอที่เป็นตัวพื้นฐานเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.4% แต่ถ้าสมมติเป็นตัว headline เนี่ยน่าจะขยับขึ้นไปเป็น 4.1% ค่ะตัวมันออนมันก็คือบวก 0.3 สำหรับตัวธรรมดาถ้าเป็นสำหรับตัว headline เนี่ยก็บวก 0.5 คือสรุปก็คือเงินเฟ้อยังเฟ้ออยู่สำหรับสิ่งที่ตลาดคาดหวังสำหรับเล็กคืนนี้นะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ท่านี้เนี่ยดอลลาร์ก็จะลงแรงเหมือนกันจะอาจจะมีคอลเลคชันสำหรับดอลลาร์แรงพอสมควรค่ะเพราะว่ามันบิ้วขึ้นมาด้วยความคาดการณ์ว่าเงินจะเฟ้อแล้วก็เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าตัวเลขมันไม่ฟ้องหรือยังไม่ฟ้องนะวันนี้เนี่ยคิดว่าดอลลาร์น่าจะถูกเทคโปรฟิตค่ะ
1: คือตอนนี้เหมือนกับตลาดมองว่าเฟดจะฮอกเกินไปไหมคะถ้าดูทรงแล้ว
2: ตลาดคาดว่าเขาจะฮอกคาดหวังเกินไปค่ะคาดหวังเกินไปอย่างที่คุณแก้มบอกแต่ว่าเฟดครับคือเขาไม่ได้พูดว่าเขาพอขนาดนั้นนะคะคือน้ำเสียงจากเฟดเนี่ยมันไม่ใช่แบบจังหวะที่จะรอลดดอกเบี้ยแหละอันนี้เข้าใจกันตรงกันแต่ว่าสำหรับดอทพอร์ตอะคือเสียงเขาก็ค่อนข้างแตกอะค่ะพอเสียงแตกเนี่ยแต่ว่าท้ายสุดแล้วโดยเฉลี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดติดความว่ามันสามารถขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปีซึ่งอันนี้มันคือหนึ่งครั้งไงคะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดคาดหวังสำหรับเขาคือสองครั้งกว่าๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ชักจะแบบคือจากหนึ่งไปสองไปสาม
2: เกินตลาดคาดหวังเกินแต่คิดว่าเนี่ยค่ะตัวเลขเงินเฟ้อจะเป็นหนึ่งในจุดที่ทำให้ดอลลาร์อาจจะถูกเทคโปรฟิตลงมาได้แต่ถ้าเงินเฟ้อมันสูงอย่างเงี้ยค่ะก็ดอลลาร์จะกระชากขึ้นไปได้ต่อเหมือนกันก็รอดูคืนนี้ค่ะส่วนกรอบเงินบาทเนี่ยถ้าเป็นคราวนี้เขาอยู่แถวๆ 33.40 ถึง 33.42 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวานนี้ปิด 33.43 สรุปก็คือนิ่งๆอยู่แถวๆเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามองกรอบเงินบาทสำหรับในวันนี้เนี่ยคิดว่ากรอบด้านล่างให้ไว้แถวๆ 33.35ด้านบนเป็น 33.50 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ยังเผื่อแบบไบแอสด้านอ่อนขึ้นไปเทสแนว50ได้อาจจะเราในระหว่างวันโดยเฉพาะตัวที่ต้องติดตามคือราคาทองคำเขายังลงต่ออีกเลยค่ะคือตระกูลเงินเอเชียนิ่งแล้วแต่ทองคำยังไม่นิ่งเลยซึ่งทองคำมี correlation กับบาทกลับมามี correlation กับบาทเหมือนกันในช่วงนี้ก็บาทอาจจะอ่อนได้เพิ่มค่ะถ้าทองคำลงแรงในระหว่างวัน
0: แล้วมีส่งออกไทยด้วยเนาะคุณหญิงใช่ไหม
2: ออกมาแล้วนะชนค่ะตัวเลขการส่งออกก็คือบวก10

0: แต่ว่าบวกเนาะบวก10แต่ตลาดคาดบวก 12.7
1: บวกมากไม่พออีก
0: บวกไม่พอค่ะนำเข้าก็บวมไปเลยค่ะ 35% ค่ะแล้วเราก็ขาดดุลการค้าสำหรับเดือนนี
1: ้
0: ก็ไม่เป็น positive กับบาท
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะอ่อนลงไปได้อีก
0: ก็มีโอกาสค่ะถ้าตลาดกลับมาโฟกัสเรื่องนี
1: ้
0: ก็ระวัง2เรื่องค่ะก็คือการตีความตัวเลขเนี่ยค่ะส่งออกที่ออกมาในช่วงเช้าวันนี้กับตัวราคาทองคำ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหญิง
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทอ่อนนะคะค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชีย

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะวันนี้เนี่ยนะประเด็นร้อนแรงอย่างหุ้นของ Micron Technology เนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวอาจารย์สุดาทิพย์ก็จะนำมาพูดถึงด้วยนะคะคือพอเขาประกาศงบไปเนี่ยเรียกว่าแบบสุดปังนะพี่น้องก่อนหน้านี้ที่ตลาดก็มีความกังวลเรื่องของหุ้นเทคนะหรือว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มชิปทั้งหลายนะคะที่ถูกมองกันว่าเอ๊ะมันราคามันมากไปหรือเปล่านะหรือฟองสบู่หรืออะไรใดๆมันก็เป็นประเด็นที่วนกลับมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันปรับตัวลดลงกันไปนะหุ้นเทคถูกแรงเทขายเยอะมากแต่ว่าพอมาล่าสุดเนี่ยที่มีเรื่องของ Micron Technology นะคะที่โชว์นะทั้งรายได้ทั้งกำไรที่พุ่งเหลือเกินแล้วดีไม่ดีเนี่ยคือพอกำไรมาเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะแซง Nvidia แล้วนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะสำหรับ Micron นะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐนะคะรายได้ไตรมาส3เขานี้นะที่สิ้นสุดวันที่28พฤษภาคมเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าโอ้โหสูงมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการวิเคราะห์กันต่อเลยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะก็ไมครอนก็เลยทำให้เขียวกันไปหมดเลยนะคะก็เรื่องเพราะว่าก่อนหน้านั้น3วันซ้อน SpaceX เนี่ยมันขึ้นไป225ตอนเข้าตลาด135แล้วก็มีการมองว่าโอ้ยมันราคาสูงไปก็เทขายก็ในที่สุดเนี่ยลงมาเซสที่161ใช่ไหมฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็หุ้นไฮเทคอื่นก็ลงหมดเลยทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไร

0: เนี่ยแต่พอไมครอนประกาศออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ้มกันออกเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีสัญญาที่เขาทำที่จะขายไอ้ชิปของเขาเนี่ยนะคะถึง16สัญญาและเป็นระยะเวลา 3-5 ปีไปซัพพลายที่ไหนฮะที่ Data Center ไงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เรือมันก็ขึ้นหมดเลยเพราะว่ารายงานของไมครอนเนี่ยก็แสดงว่ายังมีความต้องการชิปไอ้ที่เทขายไปแล้วบางทีก็ต้องการกำไรด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าช่วยพอสมควรก็ AI ยังเป็นตัวที่ดันราคามากทีเดียวแล้วก็ตรงนี้จะหลายคนก็ชี้ว่ามันฟองสบู่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยผลประกอบการมันก็มารองรับอ่ะจากปีนี้เทียบกับปีที่แล้วไตรมาส3นี่มันดีกว่าตั้งเกือบ 40% นะคะเอาละค่ะคราวนี้ก็อีกเรื่องนึงก็คือวันพุธนะคะเราอยู่วันพฤหัสนะที่อเมริกาวันพุธนั้นทางดำเนียบขาวนี่เขาก็มีการของงบเพิ่มแล้วจากบัดเจ็ตดีเรคเตอร์คุณรัสเซลวอลช์นะคะซึ่งก็ขอไปตัวเลขนี่เกือบจะแสนล้านเลยก็คือ 87,000 กว่าล้านอันนั้นแน่นอนค่ะเขาก็จะมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเข้าไปช่วยในด้านสงครามซึ่งสงครามที่ไม่พอพิล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องเสริมทั้งอาวุธทั้งหลายและเพื่อที่จะผลิตอาวุธไปขายยุโรปด้วยค่ะอันนี้เขาขอนะคะ 21,000 ล้านให้แก่กระทรวงไอ้วอร์ดีพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมิวนิชั่นโปรคิวเมนต์ก็คือไอ้พวกอาวุธกระสุนอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับพี่เท็กซ์แต่ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมีนาคมเขาก็ขอเขาคิดว่าน่าจะขอประมาณ200,000ล้านแต่ตอนนี้เขาขอก้อนนี้ก่อนนะ20,000นี่มันก็แปด10%ของไอ้200,000เนี่ยต้องดูนะคะหนุนว่าทั้งสสแล้วก็สวเดโมแครตก็ออกมาชี้เลยบอกเอ้ยอย่างนี้ได้ไงอ่ะก็ในเมื่อคุณเป็นคนทำสงครามเองมันเป็นสงครามที่สมเหตุผลไหมมันไม่ควรจะเข้าไปอยู่แล้วก็ต้องยื้อกันเถอะนะคะแต่นี่ก็จะเป็นงบเพิ่มอ่ะ supplementary budget นะคะเท่านั้นไม่ได้ถ้าขอเฉพาะงบเดียวก็ต้องมีการรวมอันอย่างอื่นเข้าไปไม่ว่าจะเป็นงบเรื่องอีโบลานะคะซึ่งจะไปช่วยที่แอฟริกาก็เป็นก้อนหนึ่งพนินขอมา 87,000 นะนี่ก็จะมีแล้วก็ยังมีอะไรตื่นๆตามมาด้วยนะคะก็สรุปว่าเป็นงบที่ขอเสริมขณะที่ทางเดโมแครตเขาบอกว่าคุณขอไปแล้วอ่ะตั้งแสนล้านสำหรับกระทรวงไอ้วอร์ดีพาร์ทเมนต์เนี่ยนะแล้วคุณจะมาเอาอะไรอีกแต่ว่าทางด้านรีพับลิกันเนี่ยก็รู้เหมือนกันว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยไอ้ประเด็นสงครามอันเนี้ยมันมีโผล่มาแล้วว่าคน 70% ไม่พอใจใช่มั้ยแล้วว่าทางด้านRepublican เองถ้าเขาเป็นสมาชิก Republican เนี่ยเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่ประมาณ 50% ทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตาม average ทั้งหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยคนไม่พอใจ70คนพอใจแค่30เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ Republican ก็ต้องระวังเหมือนกันซึ่งก็ในที่สุดเขาบอกยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่ากองทัพเราเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการเชิญไอ้ตัวแทนCEO ของไอ้ชุดเก่าที่ไปเข้าไปหาบริษัทผลิตอาวุธนะคะเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ย3เดือนผ่านมาเนี่ยเอาอีกแล้วพวกนั้นหุ้นตกที่เมื่อวานนี้รายงานนะคะเพราะทำไมเพราะว่าคุณทรัมป์เขาจะบอกว่าไอ้การที่บริษัทอาวุธทั้งหลายเนี่ยเขาขอให้ผลิตเพิ่มเพื่อว่ามันจะร่อยหลอมันต้องไปเติมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในไอ้ Persian Gulf เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็เพื่อที่จะขายให้ประเทศในยุโรปด้วยเนี่ยบริษัทอาวุธเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอะไรอ่ะ buy back อ่ะคือซื้อหุ้นคืนนะไหมคุณครับบอกไม่ได้นะแล้วก็จะมีเงินปันผลก็ไม่ได้บอกให้เงินทั้งหมดเลยทุ่มเข้าไปเพื่อผลิตอาวุธเมื่อวานนี้ก็เลยพบกัน Raytheon Northrop Grumman อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะ Boeing เนี่ยซึ่งพยายามคุณครับก็จะแกมบังคับอ่ะเขาบอกจะต้องออกก่อนเลยนะถ้าใครจะไป buy back หรือว่าจะไปจ่ายปันผลเนี่ยนะต้องขออนุมัติอ่ะแล้วใครมันจะไปกล้านะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูกันต่อนะว่าเขาจะไปเสริมอาวุธเนี่ยไม่รู้เขาจะฮึ่มเหมือนอีกไหมแต่ตอนนี้นี่ก็คือก่อนเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยมันโอกาสที่เขาจะไปฮึ่มอีกเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่ว่าโพลมันออกมา 70% คนอเมริกันก็ไม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่นี่คุณก็คือว่าจะไปบังคับให้บริษัทเหล่านี้และรวมทั้งไอ้บิ๊กทรีด้วยผลิตอาวุธค่ะก็ต้องดูกันต่อไปว่าตกลงไอ้60วันเนี่ยแล้วมันจะออกมายังไงหลังจาก60วันเพราะบางคนก็บอกว่าอย่าหวังอะไรมากนะแต่ขณะเดียวกันมันมีการเลือกตั้งกลางเทิงค้างคออยู่ซึ่งก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยคงจะไม่อยากที่จะไปถล่มอีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องของสหรัฐอเมริกา

0: เนี่ยก็เห็นว่าเตรียมกลับมาเจรจาทางเทคนิคกันอีกครั้งในวันอังคารหน้านะคะ30มิถุนายนนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่ดูดีอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะมันพอมันมีวันหยุดขั้นกลางแล้วก็ลุ้นทุกทีนะก็รอดูกันไปนะคะอีกเรื่องนึงที่ขอต่อเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็คือหุ้นของเกาหลีตัวหนึ่งที่ร้อนแรงมากๆอย่าง SK Hynix นะที่ก็โอ้โหขึ้นปรับตัวขึ้นมาแบบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำกำไรให้กับนักลงทุนเกาหลีไปมากมายนะล่าสุดก็เตรียมระดมทุน 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปลุยตลาด Nasdaq ค่ะนี่นะคะ SK Hynix ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำจากเกาหลีใต้นะคะก็เตรียมนะคะในเรื่องของการเข้าตลาดสหรัฐนะคะยื่นขอจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ค่ะตอนนี้ก็จะระดมทุนผ่านการออกใบรับฝากหุ้นหรือว่า ADR นะคะเงินก้อนนี้ก็จะถูกนำไปใช้ขยายกำลังการผลิตชิปหน่วยความจำ HBM เพื่อรองรับความต้องการด้าน AI ทั่วโลกนะคะก็จะต้องมาสร้างโรงงานขยายโรงงานซื้อเครื่องจักรนะในการผลิตเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราก็เห็นเลยว่าดีมานเนี่ยเขายังจุกๆอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นก็อ่ะนี่ก็เดี๋ยวอีกเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่จะเข้าในตลาด Nasdaq ต่อไปนะคะ
1: อืมค่ะทีนี้ของบ้านเราเองนะคะก็จะมีเรื่องของราคาพลังงานนะคะซึ่งราคาหน้าปั๊มเมื่อวานนี้นี่ปรับลดลงไป80สตางค์ต่อลิตรสำหรับตัวของเบนซินใช่ไหมคะในขณะที่ราคาน้ำมันในต่างประเทศก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถ้าไปดูเป็น WTI เองก็อยู่ต่ำกว่า70เหรียญแล้วนะฮะเบรนท์ก็อยู่70นิดๆนะ72เหรียญประมาณนี้แล้วถ้าไปดูราคาเบรนท์ขออภัยเป็นดูไบเนี่ย ก็เรียกได้ว่าลงมาน่าจะอยู่ถึงระดับก่อนสงครามแล้วนะคะซึ่งเช้าวันนี้เมื่อวานเนี้ยดูไบปิดลบไปถึง4เหรียญ48เซนต์นะคะส่วนสำเร็จรูปสิงคโปร์ก็ลบไป2เหรียญ85เซนต์แต่ว่าเช้านี้นงพยายามเปิดดูตารางโครงสร้างราคาน้ำมันที่เราเช็คกันทุกวันวันนี้เปิดไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเหมือนกัน อาจจะแบบมีคนเข้าไปดูเยอะหรือเปล่าหรือว่ายังบวกลบคูณหารอยู่เลยเข้าไม่ได้นะคะเลยวันนี้ยังไม่ได้มีค่าการตลาดมารายงานให้ฟังนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราเห็นทิศทางของราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะถึงบอกว่าดูมันมีสัญญาณที่บวกกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดมากๆใช่ไหมสำหรับสงครามตะวันออกกลางนะคะสหรัฐอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะคะตอนนี้ดีขึ้นแต่ถามว่ามันเคลียร์ไปหมดแล้วหรือยังเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นแบบกระเซ็นกระสายแต่ว่าถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะอย่างเช่นเรื่องของเงินหรือว่าทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ใช่ไหมแล้วก็เป็นหนึ่งในข้อตกลงว่าจะต้องเปิดทางแล้วคืนให้อิหร่านปรากฏเขาก็เซ็นกันไปเรียบร้อยอเมริกามาบอกทีหลังบอกว่าเงินที่จะคืนให้อิหร่านมีข้อแม้ว่าอิหร่านจะต้องเอามาซื้อของของอเมริกานะต้องมาซื้อสินค้าอเมริกานะปรากฏอิหร่านบอกเอ้าอะไรเนี่ยคือคุยกันไม่ตรงกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่คือสหรัฐอเมริกาก็ไม่ย่อท้อนะส่งกระทรวงการคลังหารัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตเบเซนออกมาบอกนะบอกว่ากระทรวงคลังสหรัฐจะเป็นผู้กำกับดูแลเงินทุนของอิหร่านที่ได้รับการปลดอายัดค่ะโดยบอกว่าเงินส่วนนี้จะต้องเอาไปซื้ออาหารแล้วก็เวชภัณฑ์จากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวนี้ก็ถูกมองนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามมีกฎเกณฑ์แล้วก็สร้างกลไกที่ควบคุมทรัพย์สินที่จริงๆแล้วเป็นของอิหร่านอิหร่านก็อ้าวเงินของฉันจะไปซื้ออะไรมันก็เรื่องของฉันหรือเปล่านะก็จะกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทางการเมืองขึ้นมาในขณะที่ตอนนี้ทำเนียบขาวก็กำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกรีพับลิกันนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกมองว่าอาจจะมอบประโยชน์กับอิหร่านมากเกินไปถูกตราหน้าว่าทรัมป์แบบพ่ายหมดรูปอะไรแบบนี้นะก็มีการผ่อนปรนมาตรการความบาหรือว่าเข้าถึงเงินทุนที่ถูกอายัดก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะที่ส่งทั้งทางกระทรวงการคลังของสหรัฐออกมาบอกว่าอ่ะปลดให้นะแต่ว่าเงินเนี่ยต้องเอายังไงก็ต้องมาเป็นประโยชน์สำหรับอเมริกาอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าอิหร่านเขาจะว่ายังไงแล้วก็จะกลายไปเป็นความตึงเครียดขึ้นมาอีกด้วยหรือไม่ด้วยนะคะ
0: ก็มาดูประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะคะขยายความกันสักนิดนึงนะจากเรื่องของกนง.นะคะที่ก็มีมติคงดอกเบี้ยแล้วก็วันนี้เราพูดถึงประเด็นนี้ไปกับทางอาจารย์ธนวัฒน์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นซึ่งก็น่าหยิบยกเข้ามาพูดคุยก็คือทางกนง.ก็แสดงความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะสำหรับ SME นะคะที่อาจจะ

0: เหมือนกับว่าไม่ทั่วถึงเท่าไหร่อะเวลาที่เศรษฐกิจมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมันดูดีก็จริงนะการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี69เนี่ยที่กนง.ปรับเป็น 2.3% นะคะสูงกว่าที่ประเมินไว้เดิมเนี่ยมาจากอะไรมาจากแรงหนุนการลงทุนด้าน AI แล้วก็การส่งออกที่มันเติบโตแข็งแกร่งนั่นแหละนะคะแต่ว่าถึงภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตดีนะแต่การฟื้นตัวมันกระจายไม่ทั่วนะคะกลุ่ม SME เอ่ยครัวเรือนเอ่ยก็ยังคงเปราะบางจากปัญหาหนี้สินแล้วก็ค่าครองชีพนะคะไล่เรียงดูกันนะคือแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันมีความขัดแย้งตะวันออกกลางนะคะมันทำให้ราคาพลังงานและวัตถุดิบมันก็ปรับตัวกันไปใช่ไหมคะแต่พอคลี่คลายลงเนี่ยราคาเหล่านี้มันก็ปรับตัวลงนะคะดังนั้นก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยหนุนนะอย่างเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าภาคการท่องเที่ยวนะคะแต่ประเด็นที่บอกว่าน่ากังวลเนี่ยก็คือว่ากนง.เขายอมรับนะว่าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เนี่ยนะคะยังเจอกับปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อเนื่องจากว่าสถาบันการเงินก็ยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นนะคะเนื่องจากคุณภาพสินเชื่อในบางกลุ่มมีแนวโน้มอ่อนแอลงก็ทำให้สินเชื่อหดตัวอย่างต่อเนื่องนะสำหรับสินเชื่อ SME นะคะขณะที่ภาคครัวเรือนก็ยังถูกกดดันจากรายได้ที่เติบโตช้ากว่าค่าครองชีพค่ะระดับหนี้ครัวเรือนยังสูงราว 86%ของ GDP ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อกำลังซื้อในระยะยาวและอาจส่งผลต่อการบริโภคภาคเอกชนหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมันจะไปทยอยสิ้นสุดลงนะคะส่วนเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะกนง.ก็มองว่าจะปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงครึ่งหลังของปีจากราคาพลังงานและผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจดันราคาอาหารสดเพิ่มขึ้นคือเราจบเรื่องน้ำมันไปแล้วก็ไปเจอเรื่องของความแล้งนะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรก็อาจจะต้องปรับตัวขึ้นไปตามนะคะอย่างไรก็ตามเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่พบสัญญาณเงินเฟ้อฝังตัวเช่นเดียวกับหลายประเทศพัฒนาแล้วสำหรับเงินบาทค่ะแม้อ่อนค่าลงตามทิศทางการแข่งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยแต่ทางแบงก์ชาติยังมองว่าการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศเป็นไปตามปกติและพร้อมดูแลความผันผวนหากส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะคะก็ประเมินนะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี69ที่บอกว่าน่าจะขยายตัวได้ 2-3% เนี่ยนะคะแรงสนับสนุนสำคัญก็มาจากภาคส่งออกการลงทุนด้านเทคโนโลยีและมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างยั่งยืนก็ต้องอาศัยการประสานนโยบายระหว่างนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับเหมาะสมและนโยบายการคลังที่มุ่งยกระดับผลิตภาพของประเทศรวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และภาคธุรกิจที่เปราะบางด้วยนะคะ
1: ค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะ 1,000 บาทแรกนะคะกำลังจะจบลงในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็คือวันอังคารหน้านะคะทางด้านผู้อำนวยการสสค.นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็ออกมาเตือนนะบอกว่าใครยังใช้ไม่ครบนะคะใช้ให้ครบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนเนี่ยมีแค่ 7.59 ล้านรายเองนะฮะเออนะหรือแค่ประมาณไม่ประมาณเกือบ 30% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดค่ะทางท่านผู้อำนวยการสสค.ก็เลยออกมานะบอกว่าเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังมีเงินคงเหลือนะคะเร่งใช้ให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากว่าจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้นะก็จะได้อีก 1,000 บาทนะอ่ะก็ใครอาจจะเหลือนิดๆหน่อยๆนะก็มีเวลาอีกประมาณไม่ถึงสัปดาห์ดีนะคะก็รีบไปใช้ละกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วอีคอนนิวส์อัปเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: วลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีกรมอุทยานยืนยันปัญหาที่ดินทับลานจะมีการตรวจสอบสิทธิ์รายแปลงโปร่งใสยึดหลักกฎหมายผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเขาชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบและยึดหลักฐานตามกฎหมายเป็นสำคัญการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือกลุ่มทุนที่เข้าครอบครองพื้นที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าที่เป็นทรัพยากรของประเทศกรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกานายพัฒน์พงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเข้าเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวันธโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธิ์ธรรมในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมให้ส่งคืนพร้อมให้ส่งพื้นที่กรมคืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น9ชุดนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดไว้ในพื้นที่ตามจุดต่างๆบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดดร.มาริกาเบอร์14บุกตลาดตรอกหม้อชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฟื้นตลาดเก่าดันเสน่ห์กรุงเทพดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดตรอกหม้อเขตพระนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังปัญหาและนำเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาตลาดเก่าและย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นหลายคนขอถ่ายภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ส่งผลให้การค้าขายในช่วงเช้ามีความคึกคักเป็นพิเศษตลาดตรอกหม้อเป็นหนึ่งในตลาดเก่าแก่ของย่านพระนครมีประวัติยาวนานเชื่อมโยงกับชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์

0: ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสิริกัญญาซัดรัฐบาลโอนงบแก้วิกฤตตัวเองชี้สะท้อนสถานะการคลังชักหน้าไม่ถึงหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่ออภิปรายเป็นคนแรกว่าการโอนงบประมาณไม่ใช่เรื่องผิดปกติเมื่อประเทศเข้าสู่วิกฤตเราจะทำการเกลี่ยก่อนกู้เพื่อไปแก้วิกฤตซึ่งหากทำเช่นนั้นไม่มีใครคัดค้านการเตรียมงบประมาณเอาไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นวิกฤตพลังงานแต่ตนคิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์นั้นแต่เป็นการเตรียมงบประมาณเอาไว้เพื่อรองรับวิกฤตของตัวรัฐบาลเองซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่าสถานะทางการคลังของรัฐบาลกำลังมีปัญหาหนักเกิดการชักหน้าไม่ถึงหลังและกำลังต้องรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อรองรับภาระหนี้ที่กำลังรออยู่ข้างหน้านางสาวสิริกัญญาระบุว่าตนเคยอภิปรายและเตือนรัฐบาลไปแล้วว่าการโอนงบประมาณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะเป็นการโอนงบประมาณในไตรมาส3ของปีงบประมาณทำให้เหลืองบประมาณไม่มากอีกทั้งในช่วง3เดือนแรกรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณอย่างหนักเช่นงบอบรมสัมมนาเมื่อจะออกพรบ.งบประมาณช่วงเดือนมีนาคมหากไปดูอัตราการใช้จ่ายก็เกิน 60% ไปแล้วและเมื่อจะโอนจริงทำให้เหลืองบประมาณไม่มากและมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายสุดท้ายตั้งเป้าโอนงบเมื่อเดือนเมษายน 80,000 ล้านบาทลดลงมาเหลือแค่ 10,000 ล้านบาทนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าปัญหาที่เราเจอในร่างฉบับนี้ในยามวิกฤตแบบนี้ยังไม่เห็นภาวะของผู้นำประเทศที่จะให้ความสำคัญกับการจัดลำดับใหม่เมื่อประเทศต้องเจอกับวิกฤตยังมีปัญหาเรื่องการมองปัญหาล่วงหน้าปัญหาเรื่องการบริหารการเงินการคลังที่ดีเพราะเหมือนรอให้หนี้บวมเพิ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงหลังเกิดแผ่นดินไหวหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาในช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้แถลงทางโทรทัศน์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศระงับการเดินรถไฟและปิดสนามบินพร้อมกับได้แต่งตั้งให้นายทหารระดับนายพลคนหนึ่งรับผิดชอบดูแลงานการกู้ภัยนางโรดิเกสซึ่งได้ขึ้นทำหน้าที่หลังจากที่นิโคลัสมาดูโรพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากถูกทหารสหรัฐบุกเข้าจับกุมตัวไปเมื่อต้นปีนี้ยังได้ร้องขอให้ประชาชนสามัคคีร่วมมือกันสำหรับสถานการณ์ขณะนี้ประชาชนยังคงตื่นตระหนกเพราะหลังจากเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตราริกเตอร์ห่างกันเพียงไม่กี่นาทียังได้เกิด aftershock ตามมากกว่า20ครั้งสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาหรือ USGS ของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเกินหมื่นคนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

กเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัท

0: พัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะ 11:10 น.นะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้อังคารที่25มิถุนายน2569อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
3: ค่ะและพรวันดีวันเมธางกูลค่ะวันนี้มีตัวอย่างของธุรกิจที่เขาปั้นธุรกิจแทบไม่น่าเชื่อว่าโอ้เครื่องดื่มจีนโบราณเวลาตอนที่เราไปเยาวราชเนอะเราก็จะเห็นแก้วเก๊กฮวยจับเลี้ยงใช่ไหมคะที่แช่อยู่ในตู้เย็นแบบสมัยโบราณนิดนึงนะคะแก้วหนึ่งกี่บาทก็ว่ากันไปแต่ว่ามีคนพลิกเอาธุรกิจนี้นะคะเครื่องดื่มยาจีนทั้งหลายเนี่ยทำให้เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม
2: ่ค่ะไม่รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้จะเห็นภาพนั้นไหมเนาะพี่บอลเพราะว่าไอ้อย่างนุ้ยเองสมัยก่อนต้องไปยืนหน้าป้ายรถเมล์แล้วส่วนใหญ่หน้าป้ายรถเมล์จะมีร้านขายยาก็จะมีคุณลุง
3: ค
2: ุณลุงยืนแบบเฝ้าร้านอยู่หนึ่งคนแล้วก็จะมีตู้หน้าร้านต้องมีเก๊กฮวยแก้วเก๊กฮวยที่เอาพลาสติกแรปไว้แล้วทุกคนก็จะมาแบบวางเหรียญน่ะน่าจะ5บาทมั้งคะวางปึ๊บเปิดตู้หยิบกึ๊บแล้วก็ไปแบบไม่ต้องเรียกกันด้วยน
3: ะ
2: วางไว้โดยความซื่อสัตย์
3: ค่ะแต่ว่ามีคนนำไอเดียนี้มาต่อยอดเป็นธุรกิจแล้วไม่ใช่แก้วละ5บาทนะ70บาท100บาทก็มีแล้วประสบความสำเร็จด้วยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาลองชิมลองดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้ดูนะคะ
2: แม่5บาทเป็น75มันต้องมีมูลค่า มีอะไรที่พิเศษเดี๋ยววันนี้ชวนคุณผู้ฟังนะคะติดตามกับเราพูดคุยกันได้นะคะทาง LINE ค่ะแอดเป็นเพื่อนกันมาได้เลยนะคะคลื่นข่าว News Network แล้วก็ Facebook MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย TikTok ก็ติดตามเราได้นะคะคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ค่ะแต่วันนี้เรื่องสนุกเยอะงั้นเดี๋ยวเราคุยกันเลยดีกว่านะคะพี่พร
3: ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนดีมั้ยคะเพราะว่าคือถ้ามองเรื่องของว่าไทยโอกาสการเป็น education destination คือจุดหมายปลายทางของการศึกษาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยอย่างคนในไทยเราเองผู้ปกครองเนี่ยก็มักจะส่งบุตรหลานตัวเองไปเรียนต่อเมืองนอกใช่ไหมคะไปยุโรปไปสหรัฐไปออสเตรเลียไปอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันในส่วนของเพื่อนบ้านเราหรือว่าหลายๆประเทศในเอเชียก็ส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองไม่ได้มองแค่โอกาสทางการศึกษาสำหรับการส่งบุตรหลานตัวเองไปเรียนต่างประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเขามองเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยน
2: ะ
3: ว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนในประเทศนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรความปลอดภัยจะมีมากน้อยแค่ไหนความสะดวกสบายในการเดินทางนะค
2: ะ
3: ควบคู่กับคุณภาพของวิชาการคุณภาพทางวิชาการประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าดูทำเลเนี่ยใจกลางภูมิภาคคุณภาพชีวิตของเราก็ดีนะคะค่าครองชีพของเราก็สมเหตุสมผลระบบสาธารณสุขก็น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาตอนนี้อาจจะมีนักลงทุนจีนที่เขาเข้ามาซื้อมหาวิทยาลัยไทยแล้วก็ปรับเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนหรือว่ามีโรงเรียนเข้ามาซื้อโรงเรียนเก่าในส่วนของทุนเกาหลีน
2: ะคะ
3: ก็ปรับเป็นโรงเรียนนานาชาติเกาหลีเพราะว่าจะตอบรับกับคนที่เขาเดินทางผู้ปกครองนักลงทุนทั้งหลายที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็สร้างครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็จะให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ด้วยเลย
2: เพราะว่าถ้าเป็นนานาชาติปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นประเทศที่ไอของเราก็คือถือว่าเป็นภาษาที่สามพูดอย่างนี้ดีกว่าคือมันไม่ใช่ภาษาสากลอังกฤษหรือว่าจีนเนี่ยเป็นภาษาพื้นถิ่นของเราภาษาแม่ของเราเนี่ยแต่พอเป็นนานาชาติเขาต้องมั่นใจแล้วว่าภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งแล้วก็ด้วยบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีปัญหาที่จะมาเรียนที่บ้านเราประกอบกับการดูจากปัจจัยที่พี่พรว่ามาจริงๆปัจจัยที่ว่าเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนก็ทุกยุคทุกสมัยดูแบบนี้แหละแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะคะมันก็ต้องเทียบกับประเทศอื่นด้วยดังนั้นนี่เป็น destination คือไทยเราก็เลย

0: ยน่าจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาได้ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาที่ไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัยนะพี่ค่ะอันนี้น้องก็จะเป็นแบบตั้งแต่เด็กๆเลยจนกระทั่งมัธยมนะคะทุกปัจจัยที่บอกว่าประเทศไทยเราตอบโจทย์ได้ก็เลยทำให้เราเห็นนะคะว่าจะมีเรียกว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆของโรงเรียนนานาชาติมาตั้งที่ประเทศไทยของเราเห็นล่าสุดเนี่ยมีชื่อเดี๋ยวนี้ขอดูชื่อนิดนึงนะคะชื่อเป็นโรงเรียนประจำของอังกฤษนะคะที่มาตั้งที่บ้านเรานะคะขออนุญาตดูชื่อนี่วิคคัม Abbey International School Bangkok อันนี้ถ้าใครแถวๆบางนาตราดก็จะเห็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหญ่เลย168ไร่ค่ะอยู่ตรงบางนาตราดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนเขาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนดังมากที่อังกฤษอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้เข้ามาตั้งที่บ้านเราแต่เป็นสหนะก็คือรับหมดชายหญิงถามว่าเอ้ยทำไมระดับที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนมีประวัติเก่าแก่ของสหราชอาณาจักรถึงมาตั้งบ้านเราเพราะเขามองแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมีโอกาสมีศักยภาพนะคะหลายๆด้านที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยจากทั่วโลกเนาะจากทั้งเอเชียทั้งตะวันออกกลางที่พี่พรบอกแล้วก็ยุโรปเนี่ยเลือกบ้านเราเอาพ่อแม่จะมาทำงานก็เอามาทั้งครอบครัวเลยแล้วพอมีโรงเรียนแบบนี้รองรับเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเอาลูกมาไม่เอาลูกมาเอามาได้เลยเพราะว่ามีโรงเรียนเชนระดับโลกอย่างเงี้ยนะคะมาตั้งที่บ้านเราแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายระดับเขาก็คงคิดเป็นค่าเงินมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะก็ค่าครองชีพของเราสมเหตุสมผลและยิ่งแบบว่าคิดเป็นค่าใช้จ่ายของเขาจริงๆอ่ะมันไม่มากเลยนะคะเขาดูทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือการเดินทางที่สะดวกสบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตระยะยาวทั้งครอบครัวแล้วก็ไทยเราเนี่ยมีองค์ประกอบครบในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าไปดูการจัดอันดับการศึกษาโรงเรียนต่างๆเนี่ยในบ้านเราอาจจะยังติดอันดับไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆไม่ได้อยู่ในเราอาจจะอยู่ประมาณกลางๆหรือว่าบางทียังรั้งท้ายอยู่เนี่ยแต่ว่าในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากๆความปลอดภัยเพราะว่าคือบางทีเนี่ยถ้าไปที่สหรัฐบางทีอาจจะมีบูลลี
0: ่
1: ใช่ไหมคะ
0: แบบเอเชียแบบซัมนี่อาจจะดูเป็นเป้านิดนึง
1: อาจจะดูเป็นเป้านิดนึงนะคะความปลอดภัยของลูกหลานที่ไปเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยไปเรียนนะแต่ว่าคนในเอเชียของเราที่เดินทางข้ามฝั่งไปเรียนทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ย ก็อาจจะเจอปัญหานี้เหมือนกัน
0: ค่ะก็น่าฟ้องอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลด้วยบางคนเขาอาจจะมีการแบ่งแยกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ามาบ้านเราเนี่ยโอ้ความเป็นมิตรนี่คือมาเป็นอันดับหนึ่งเราต้อนรับอยู่แล้วนะคะสำหรับต่างชาติไม่ว่าจะมาอยู่มาเที่ยวมาทั้งครอบครัวมาลงหลักปักฐานทำธุรกิจใดๆก็ตามเรามองเป็นเรื่องของโอกาสละกันทางเศรษฐกิจเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยเด็กก็น้อยลงจริงๆทั่วโลกก็น้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาแล้วก็ดึงต่างชาติมาได้อะโอกาสอื่นก็จะตามมาเขามาเขาก็ต้องใช้จ่ายบ้านเราอยู่แล้วโหถึงขั้นมาเรียนนี่คือทุกอย่างถูกไหมคะไม่ต้องตามมาด้วยเม็ดเงินที่เข้ามาหมดนะคะอันนี้เป็นเทรนด์นะคะที่เราจะเห็นว่าการศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องโรงเรียนละมันคือคุณภาพชีวิตทั้งหมดทุกด้านและอีกอย่างนึงที่นุ้ยว่ามันเป็นจุดเด่นคือการรักษาพยาบาลจริงๆนะพี่พงษ์ไม่งั้นเขาจะบินมารักษาบ้านเราเหรออันนี้ไม่นับว่าเรื่องของการเรียนอย่างเดียวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้ว่าต้องนัดหมอแบบที่ของเรานี่คือเดินก็ไม่ได้เลยป่วยฉุกเฉินอะไรก็ตามก็เข้าเลยคุณจ่ายได้ก็คือจบนะคะการเข้าถึงแล้วก็มาตรฐานคุณภาพด้วย
1: ค่ะก็อาจจะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งในด้านการศึกษาในอนาคตก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้เข้าประเทศของเราด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวที่เราเกริ่นกันไว้สำหรับแหมน้ำเก๊กฮวยทั้งหลายน้ำจับเลี้ยงทั้งหลายกลายเป็นต่อยอดสร้างแบรนด์เครื่องดื่มที่อาจจะไม่ใช่แค่เก๊กฮวยอย่างเดียวไม่ใช่แค่จับเลี้ยงอย่างเดียวแต่ว่าเขาเป็นเครื่องดื่มที่มันผสมยาจีน
0: พูดแล้วหิวน้ำเลยเนี่ย แต่จะกินน้ำเปล่าแล้วเนี่ย
1: ค่ะ ับแบรนด์ที่ชื่อว่าฉ่ำฉ่ำนะคะเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นพนักงานอดีตพนักงานสาย IT
0: ค่ะ
1: เขาโอ้โหมีสกิลเรื่องของ Data ใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะรู้

0: ว่าโอ้มีฐานข้อมูลสามารถเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ว่าว่าคนเนี่ยชอบแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตลาดของเขาเขาอยากจับกลุ่มเป้าหมายคือคนรุ่นใหม่เนี่ยทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มาดื่มเครื่องดื่มยาจีนแทนที่จะไปดื่มกาแฟดื่มชาเพียงอย่างเดียวนะคะ
1: คือถ้าบอกว่าตลาดชากาแฟนี่ไม่ต้องสืบแข่งกันยิ่งกว่าแบบโอ้ซูเปอร์เรดโอเชียนอย่างนี้ดีกว่านะคะเข้มเลยเพราะว่าทุกมุมถนนมีตั้งแต่แบรนด์ใหญ่ๆไปจนถึงร้านที่เขาทำของเขาเองเป็นคิออสนะคะเป็นร้านเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวนะคะไม่ได้มีสาขาแต่ว่าฉ่ำๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตลาดเครื่องดื่มยาจีน นี่คือเรายังนึกภาพเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามีแบรนด์อื่นอีกไหมนะคะ ทีนี้คนที่พี่พรบอกไปเนี่ย คุณจูนเนี่ยนะคะเขาก็เป็นอย่างที่บอกเป็นอดีตพนักงานสาย IT ใช่ไหมคะเขาก็จะมีทักษะเรื่องของการทำ Data นะดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาใช้เกิดประโยชน์แต่อีกฐานะหนึ่งที่มากับตั้งแต่เกิดเขาเป็นลูกหลานของเวชพงษ์โอสถหัวชื่อนี้ก็คือกลิ่นยาจีนมาเวชพงษ์โอสถเนต้องเสียงเย็นๆนิดนึงใช่ไหม
0: คะ
1: มาเป็นรุ่นหลังๆแล้วก็เลยคิดว่าจะต่อยอดธุรกิจอย่างไรเขาอาจจะมีจุดเปลี่ยนเรื่องของการทำงานสาย IT ใดๆก็ตามแล้วก็งั้นคุยกับลูกพี่ลูกน้องหรือว่าพี่น้องกันได้แหละนะคะว่าทำยังไงดีต่อยอดเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรฉ่ำๆนะคะอันนี้คือก่อนที่จะมาถึงนะคุณจูนสาริตาเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจ F&B นะ Food and Beverage มาก่อนแม้ว่าจะเป็น IT แต่สามารถเอาทักษะนี้มาประยุกต์ได้นะคะคือคุณจูนเขาก็เล่าให้ฟังว่าถ้าพูดถึงเวชพงษ์โอสถของครอบครัวเนี่ยของตระกูลเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ตำรับยาเครื่องยาจีนเอาแบบช่างตวงวัดนะคะรักษาหรือว่าเป็นการแบบแพทย์แผนจีนแบบนั้นนี่ตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอได้คุยกับพี่น้องเนี่ยนะคะว่าเอ้ยเราจะเอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่เนี่ยมาต่อยอดเป็นร้านเครื่องดื่มกันยังไงดีบ้างเหมือนกับอยากจะทำเพื่อชาเลนจ์ตัวเองนะเปลี่ยนจากสายงานแล้วมาทำก็เลยเกิดเป็นฉ่ำๆขึ้นมานี่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยน
0: ค่ะจุดเด่นของเขาคือเขามีผู้เชี่ยวชาญมีทีมแพทย์แผนจีนอยู่แล้ว มีทีมเภสัชกรแผนโบราณอยู่แล้วเป็นธุรกิจครอบครัวมีทีมผลิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขานำผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาสูตรเป็นจุดกำเนิดของฉ่ำๆขึ้นมาเลยนะคะจริงๆอยากจะใส่ขวดเป้าหมายเขาเลยแบบเหมือนบรรจุขวดพร้อมดื่ม เอาไปเสิร์ฟในอาจจะไปพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่ณตอนนี้เนี่ยการที่จะบรรจุขวดเนี่ยเชลไลฟ์คืออายุของผลิตภัณฑ์มันสั้นนะคะมันอาจจะเสียง่ายยิ่งถ้าแบบว่าต้มในอุณหภูมิที่ไม่ถึงในระยะเวลาที่ไม่ถึงมันอาจจะทำให้เครื่องดื่มนั้นเสียง่ายนะคะบางทีอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงแบบเนี้ยเขาก็เลยเอ๊ะกว่าจะต้องบรรจุขวดมันยังต้องอาศัยการพัฒนาไปก่อนแต่เอามาทำเป็นบรรจุแก้วขายก่อนแล้วก็ขายแบบไม่ได้ขายถูกด้วยนะเพราะว่าเขาทำเป็นระดับพรีเมีย
1: ม
0: เปิดในศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะคะโอ้โหอันนี้คือเป็นป๊อปอัพสโตร์ที่เปิดขึ้นมาแล้วก็วัดกระแสตอบรับจากผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยเขามีชาเก๊กฮวยโกจิเบอร์รี
1: ่โอ้โหรู้สึกว่าตาจะปิ๊งขึ้นมาทันทีอะไรที่เป็นเบอร์รี่นะ
0: ใช่
1: สรรพคุณอะไร
0: ค่ะชากุ้ยฮาวาจับเลี้ยงนะคะก็คือแบบเปิดมาด้วยไม่กี่เมนูนี้นะคะแต่ว่าเขาคิดแม้กระทั่งว่าเป็นเครื่องดื่มช่วงเช้าช่วงบ่ายๆหรือแม้แต่ก่อนนอนก็ดื่มได้นะเพราะว่าจริงๆแบบว่าถ้าเป็นชากาแฟทั่วไปเนี่ยโอ้โหช่วงบ่ายๆนี่อาจจะขายยากแหละที่ทำให้ตอนนี้หลายร้านก็จะมาเป็นพวกเครื่องดื่มที่มันดื่มแล้วสดชื่นแทน
1: ใ
0: ช่ไหมคะช่ำๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสิร์ฟเครื่องดื่มได้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่รสขมหวานอ่อนๆเปรี้ยวไปจนถึงนัวนะคะอย่างช่วงเช้าถึงบ่ายต้นๆเนี่ยลูกค้าจะต้องการความสดชื่นอันนี้คือเขาตีโจทย์ลูกค้าแตกเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลที่รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรแบรนด์เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนนะคะเขาจะมีโกโก้มีมัทฉะที่ตอบโจทย์ลูกค้าพอช่วงบ่ายอากาศร้อนแบบนี้นะคะก็ทำเก๊กฮวยค่ะเอาเก๊กฮวย

มาทำเป็นคาร์บอเนตสปาร์กิ้งเพิ่มมิติความซ่าลงไปค่ะผสมกับโกจิเบอร์รี่ที่อบกรอบแล้วก็มีวุ้นด้วยมันก็จะสร้างแบบคือดูดแล้วมันก็มีหลักมิติใช่ไหมคะสร้างความว้าวความสดชื่นแบบนี้นะคะส่วนช่วงเย็นๆหรือว่าก่อนนอนเนี่ยเขาจะมีเมนูเซาเทิร์นจิงเสงเป็นบรรจักขันหรือว่าเจียวกูหลา

0: เนาะคือเอาสรรพคุณของยาจีนมาผสมผสานลงไปในเครื่องดื่มโอ้แต่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าแบบอยากได้ตื่นตื่นเขาอาจจะมีบางอย่างที่กินแล้วบูสต์เอเนอร์จีนะก็ให้มันเทียบเท่าแบบชากาแฟพอบ่ายที่บอกเป็นโคโค่มัทฉะนี่ก็แบบเออให้มันสดชื่นน้ำมะพร้าวอะไรอย่างนี้เนา
1: ะ
0: มีความโคโค่ผสมเข้าไปร้อนๆหน่อยเอาเก๊กฮวยเนี่ยเอาย้อนกลับไปถึงกลิ่นอายแบบเดิมแล้วก็ยังมีเจียวคู่หลานก่อนนอนนี่กินได้แบบทั้งวันไม่งั้นปกติชากาแฟเราต้องมองแล้วเอ๊ะบ่ายสามอันนี้กี่ช็อตนี่ต้องแบบว่ากินไม่ได้แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อยากจะกินอยู
1: ่
0: แล้วก็มีอีกหนึ่งเทคนิคที่เขาใช
1: ้
0: ค่ะพี่พรจำซีรีส์จีนที่เข้ามาดังๆมากๆช่วงก่อนไหมน่าจะใช่เรื่องนี้นะคืออันนี้เขาพูดถึงว่าซีรีส์จีนแต่นุ้ยกำลังนึกถึงอย่างล่าหยกที่ฮิตมากๆเนี่ยใช่ไหมคะเขาก็เลยทำน้ำนะคะที่ออกมาตอบโจทย์คอซีรีส์เนี่ยคิดออกมาเป็นอัมพันดอกท้อใต้เงาจันโอ้โหชื่อเมนูแต่นี่คืออ่านครั้งเดียวยังจำไม่ได้นะต้องไปยืนสั่งหน้าร้านกุ้ยหว่าลำไยชุดใจแม่ทัพเห็นไหมถ้าคนเป็นแฟนซีรีส์คือก็ต้องแบบโอ้ยต้องลองสั่งกินหน่อยแล้วล่
1: ะ
0: นะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าการออกเมนูใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช้เวลานานเลยนะเพราะว่าวัตถุดิบมีอยู่แล้วสูตรก็อ้างอิงตามตำราศาสตร์แพทย์แผนจีนแค่ปรับให้เข้ากับกระแสสังคมเห็นไหมถึงจะมีจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ต้องอิงกระแสไปด้วยโหนี่เห็นลำไยเต็มแก้วมากเลยนั่นเลย
1: ค่ะเขาก็พร้อมที่จะปรับมีเมนูใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดได้ตลอดเวลาแหละ
0: ค่ะ
1: ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเขามีสูตรอยู่แล้วแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะ75บาทไปจนถึง170บาท
0: ค่ะแหมก็ไว้ไปลองกันนะคะเซ็นทรัลชิดลมเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านๆนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นความพิเศษนะคะกับซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลค่ะเขาขนดีลดีมาให้เพียบเลยนะคะใครกำลังคิดจะสร้างบ้านนี่คือจังหวะที่คุ้มที่สุดของปีค่ะเพราะซีคอนรับสร้างบ้านขนทั้งโปรแรงของแถมจัดเต็มและแบบบ้านราคาพิเศษมาให้เลือกกันแบบไม่กักเลยนะคะพบกันที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026วันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ค่ะที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์9 10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มและพิเศษค่ะจองสร้างบ้านภายในงานรับฟรีทันทีโซล่ารูฟท็อปนะคะแล้วก็ถังน้ำดอสเนทราปั๊มน้ำฮิตาชิฐานรับถังเก็บน้ำแล้วก็เดินประปา3ระบบให้นะคะหรือว่าดิจิตอลดอลล็อกค่ะพร้อมดีลสุดคุ้มกับ18บ้านราคาพิเศษเริ่มต้น 3,500,000 บาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะในงานเมื่อจองสร้างบ้านฟรีทันทีเข็มเจาะค่ะแล้วภายในงานนะคะยังได้พบกับแบบบ้านมากกว่า200แบบและสำหรับลูกค้าซีคอนเราดูแลให้ครบตั้งแต่ต้นจนจบซีคอนรับสร้างบ้านเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยที่อยู่คู่คนไทยมา65ปีด้วยผลงานโครงการขนาดใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคยค่ะเพราะบ้านที่ดีต้องเริ่มต้นกับบริษัทที่ไว้ใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @seacon seacon นะคะหรือว่าโทรที่1391ค่ะ
1: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังจะเปลี่ยนหม้อหุงข้าวพอดีมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่นะคะหรือว่าอยากจะซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเพราะว่ายุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกเราก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวเท่านั้นเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานมีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันนะคะเราหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของแถมฟรีเพิ่ม2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: และช่วงนี้นะคะกลิ่นอายฟุตบอลโลกเนี่ยยังอยู่นะคะในช่วงเวลาที่เราเชียร์บอลกันค่ะดังนั้นค่ะทางบมจ.อสมท.ของเรานะคะ ากจะให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมสนุกกันค่ะในการเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนี้นะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรด

0: งโหวตยิ่งมันเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลค่ะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่ชอบนะคะมาลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมกิจกรรมภารกิจนี้ได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆนะคะเข้าไปลงทะเบียนค่ะเข้าระบบไปแล้วเนี่ยก็ไปซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะบัตร Mcot Superfan จะมี2แบบแบบแรกค่ะแบบเริ่มต้น Mcot Superfan Starter ราคา20บาทจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตหรือจะเป็นแบบสุดคุ้มนะคะMcot Superfan Diamond ราคา500บาทจะได้รับถึง300ใบไปเลยในการร่วมโหวตค่ะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะที่ร่วมลุ้นกันครั้งนี้เนี่ยรางวัลใหญ่คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher 5รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะดูรายละเอียดนะคะแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมสมัครได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าทริปพักผ่อนของเราเนี่ยได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยคลื่นเพื่อนบ้านของเรานะคะสมูท FM 105.5 ชวนท่านผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบค่ะนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ค่ะซึ่งจะมีการอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเผยความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆนะคะมีการวิเคราะห์ร่างกายของเราให้ด้วยเราจะมองเห็นความสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองกับการพักผ่อนนะคะSound Healing ค่ะก็มีการกินฟินกับซีฟู้ดแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือต้องเตรียมเอวของเราให้พร้อมนะคะเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันกับดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุขุมทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพในราคาท่านละ 5,550 บาทค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะจองได้ที่ LINE นะคะ @smoothFM ค่ะหรือว่าที่เบอร์โทร0814986322ค่ะ0814986322รับจำนวนจำกัดแค่30ท่านเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามาฟังเรื่องแมวแมวเอ๊ะจะแมวจริงหรือเปล่านะคะเรื่องราวนี้จากคุณโบศิวัตราค่ะมาคุยกันถึงว่าจีนเนี่ยเขาใช้แมวช่วยขจัดความยากจนเอ๊ะมันแมวแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing

0: นิวส์อัปเดต
1: อยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันพฤหัสนี้อยู่กับพี่พรวันดีและนุ้ยสุตาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของจีนเองเขามีการส่งเสริมการเลี้ยงแมวเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะไม่น่าเชื่อเพราะว่าแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกับการใช้แมวเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณโบศิวตราสินพระสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกานะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต่อให้ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะก็ฟังได้เพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องเลี้ยงแมวเนี่ยคนจีนก็อาจจะนิยมบ้างด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็มีกลุ่มที่เขารักสัตว์เนี่ยเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าแมวจริงๆไหมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้นำจีนเนี่ยเขามองว่าเอานโยบายหรือว่าเอามาตรการอะไรที่มาสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอ้างอิงจากทฤษฎีแมวๆไหมเดี๋ยวต้องคุยเพิ่มเติมกับคุณโบกันนะคะคุณโบอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณโบคะ
3: น
2: ี่
3: ค่ะค
2: ุ
3: ณว
2: ัน
3: ดีนี่ค่ะคุณชูตาแล้วก็ต้าเจี๋ยค่ะคุณผู้ฟังได้ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับทางฝั่งจีนนี่จริงๆเห็นหัวข้อแล้วเนี่ยต้องเอ๊ะก่อนเลยมันยังไงนะมันคือแมวจริงๆไหมนะหรือว่ามันมีแง่มุมไหนในยะอย่างไรกับการที่ใช้แมวมาขจัดความยากจนให้คุณโบเล่าและอธิบายให้หน่อยดีกว่าค่ะ
3: ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะจะชวนทั้งสองท่านและคุณผู้ฟังไปซีเมาซีเมาคำนี้เป็นภาษาจีนค่ะซีเมาก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือไปเติมแมวกันค่ะแมวจริงๆค่ะคุณสุตาคุณบดีคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา2025เนาะเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจจีนที่เกี่ยวข้องกับแมวหลายแสนล้านหยวนนะคะตัวเลขนี้ไม่ธรรมดาเลยจากเดิมเนี่ยถ้าทั้งสองท่านคุณผู้ฟังเป็นทาสแมวคิดว่าเราออกไปหาเงินเลี้ยงแมวตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าวันนี้แมวอาจจะกลับมาเลี้ยงคุณก็ได้ค่ะ
1: โอ้ยังไงคะ
3: คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่จริงๆอยู่ไม่ไกลปักกิ่งอยู่ที่เหอเป่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านตุ้งถิงนะคะอยู่ในเมืองเป่าติ้งมณฑลเหอเป่ยก็คืออยู่ใกล้ๆปักกิ่งนี่เองถูกเซตขึ้นมาเป็นโมเดลที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านแมวถามทั้งสองท่านอยู่ฟังนี้ถ้าจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ย้อนกลับไปในปี2019เนาะปีนั้นน่ะถ้าใครจำได้ก็คือเป็นปีที่แบบโหจีนพยายามจะขจัดความยากจนคือพยายามจะปลดแอกตัวเองให้กลายเป็นประเทศที่หลุดพ้นเส้นความยากจนที่หมู่บ้านตุงผิงแห่งนี้ค่ะก็เคยเป็นหมู่บ้านยากจนวิธีการขจัดความยากจนในสมัยนั้นของจีนก็คือว่าพยายามที่จะหาที่อยู่ใหม่ๆให้กับชาวบ้านไปสร้างอาชีพไปพยายามแบบสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่ฉันเคยไปดูนะก็คือเหมือนกับว่าไปสร้างบ้านใหม่ในอาจจะห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านเดิมสัก10กิโลเพื่อให้คนสามารถออกไปทำมาหากินได้มีพื้นที่ไม่ใช่อยู่ในป่าในเขาในซอกแบบต้องเรียกว่าหุบเขาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าที่หมู่บ้านตุงผิงค่ะก็มีนโยบายนี้เหมือนกันแต่ว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่ยอมย้ายออกจากหมู่บ้านสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: เพราะ
3: ว่าห่วงแมวค่ะกลัวว่าไอ้เจ้าบรรดาแมวที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเราย้ายออกเนาะจะทำยังไงซึ่งไอ้เจ้าหมู่บ้านใหม่ที่ทางการสร้างให้ก็อยู่ห่างไปประมาณ10กิโลเชื่อแหละว่าแมวคงไม่เดินไป10กิโลทุกวันเพื่อไปหาอาหารกินหรือไปอะไรเงี้ยห่วงกลัวว่าไอ้แมวที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะไม่ชินกับการใช้ชีวิตในเขตใหม
1: ่
3: ก็เลยคิดว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เลยไม่ย้ายออกแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ตอนนั้นยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรกับแมวดีแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงก็อาถูไถกันไปเดิมเคยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจนท้ายที่สุดค่ะก็มีคนชื่อคุณโจเหอเว่ยคุณโจเหอเว่ยเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราคงไม่ดีแน่เพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็ย้ายออกไปแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นเนาะขจัดความยากจนไปส่วนเราก็ยังยากจนอยู่ไม่พอมีแมวอีกต่างหากก็เลยคิดว่า เราน่าจะทำ

ทำอะไรกับที่หมู่บ้านนี้ดีก็เลยไปขอทางการคือที่จีนเนี่ยถ้าจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องขอทางการหมดทุกอย่างก็ขอว่าเนี่ยมันมีคนจำนวนหนึ่งย้ายออกจากหมู่บ้านไปแล้วนะขอบ้านคนเหล่านั้นสักบางส่วนอะเอามาทำเป็นบ้านแมวได้ไหมเพราะว่าในหมู่บ้านอะก็มีแมวเยอะคำว่าแมวเยอะเนี่ยค่ะในช่วงนั้นอาจจะยังไม่ถึงระดับหลักร้อยตัวเนาะแต่ก็ต้องถือว่าแบบเยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่200ตัวก็คือคุณโจเนี่ยก็ไปบอกทางการท้องถิ่นทางการท้องถิ่นก็บอกอ๋อโอเคได้เพราะว่าคนก็ย้ายออกไปแล้วบ้านก็รกร้างเนาะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆก็ให้บ้านมาจำนวน22หลังค่ะก็บอกให้คุณโจเนี่ยไปดำเนินการปรับปรุงทำการซ่อมแซมโดยเน้นให้มีแบบศิลปะมีสีสันมีอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะคุณโจคงมีแนวคิดละว่าโอเคอาจจะต้องทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าหมู่บ้านแมวเพื่อจะดึงคนมาท่องเที่ยวเนาะก็ทำให้หมู่บ้านแมวแห่งเนี้ยก็คือสร้างบ้านแมวให้แมวเข้าไปอยู่ด้วยบ้าน22หลังเนี่ยก็กลายเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่มากเท่าสมัยก่อนแล้วก็มีแมวจำนวนมากก็คือประชากรหลักเนี่ยก็คือประชากรแมวเนี่ยค่ะทำให้คุณโจเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแมวแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นที่สร้างอ่ะอาจจะไม่คิดว่ามันจะสามารถสร้างรายได้ได้คึกคักขนาดนี้เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยนอกจากจะแบบทำนุบำรุงบ้านเก่าๆให้มาเป็นบ้านของแมวแล้วก็ยังมีการสร้างพวกบรรดาคาเฟ่แมวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าคุณโจก็บอกว่าคอนเซปต์ของการสร้างหมู่บ้านแมวเนี่ยก็อยากจะให้บรรดาแมวเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติปัจจุบันค่ะทุกวันนี้แมวคือมีอยู่200ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่า200ตัวจะอยู่ในบ้าน22หลังนั้นนะไม่ใช่แมวก็คือแมวแล้วค่ะก็จะมีครึ่งนึงที่อาจจะแบบให้เราเห็นอยู่ในหมู่บ้านเนาะส่วนอีกครึ่งนึงก็อาจจะออกไปเดินป่าเดินเขาเพราะว่าหมู่บ้านเดิมเนี่ยมันอยู่ติดกับป่าเขาเนาะแล้วแมวก็ชินกับพวกต้องเรียกว่าสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆแต่ว่าหลายคนก็มีความสงสัยค่ะฮะหมู่บ้านเนี้ยเลี้ยงแมวทั้งหมด200ตัวแล้วด้านสุขอนามัยด้านการดูแลด้านอะไรอย่างเงี้ยต่อให้จะบอกว่าไม่ได้มีคนอยู่มากมายแต่ว่าที่หมู่บ้านนี้ค่ะก็นำนวัตกรรมอันนี้คือสไตล์จีนเลยเนาะนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ก็คือมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า10ตัวแล้วก็จะมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ8เครื่องคือบรรดาแมวๆทั้ง200ตัวเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาจะต้องไปกินอาหารที่ไหนได้บ้างแล้วก็ไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะดูว่าวันไหนที่บรรดาเจ้าเหมียวเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขแหละแต่ก็จะต้องมีตีกันบ้างตัวไหนตีการบาดเจ็บบรรดาอาสาสมัครก็จะไปเอาออกมาตัวไหนที่แบบดูอาการแล้วไม่ค่อยดีเจ็บป่วยขออภัยค่ะเดี๋ยวจะไปติดโรคให้กับบรรดาเพื่อนๆก็จะมีอาสาสมัครแมวเนี่ยค่ะที่คอยสอดส่องดูว่าเจ้าแมวพวกเนี้ยสบายดีไหมต่อสู้กันแล้วบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วดูไม่ดีก็ไปแยกออกมาค่ะนักท่องเที่ยวถามว่าแมวขนาดนี้ดูแลในเรื่องของการต้องเรียกว่าสืบพันธุ์ยังไงเนาะคุณโจที่เป็นต้องเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านแมวเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุมอะไรที่ดูไอ้นี่มากนะคือไม่ได้มีการจำกัดจำนวนมากแต่ว่าก็ใช้วิธีการตามหลักการวิทยาศาสตร์อาจจะมีการแบบเหมือนก็ทำหมันบ้างหรือว่านักท่องเที่ยวบางคนที่ไปแล้วก็ไปเจอแล้วก็แบบถูกชะตากันอยากรับเลี้ยงก็อนุญาตให้เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้ค่ะก็คือดูในสภาพแวดล้อมดูในระบบนิเวศของท้องถิ่นว่าประมาณนี้ยังสามารถรับไหวคือดิฉันคิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักประมาณ200เนี่ยที่เขาคิดว่าน่าจะโอเคที่สุดสำหรับหมู่บ้านแมวซึ่งหมู่บ้านแมวตั้งแต่เปิดมาจนถึงปัจจุบันค่ะมีผู้เข้าชมแล้วก็มีผู้ไปเยี่ยมบรรดาแมวเนี่ย 300,000 คนโดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้แหละต้องถือว่าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ดีอากาศก็ดีแล้วก็ไม่หนาวแล้วก็น่าจะเรียกว่าเหมาะสมสำหรับการไปนั่งจิบกาแฟเล่นกับแมวชมแมวคือต่อวันเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเข้าไปชมที่หมู่บ้านแมวเนี่ยประมาณ 1,500 คนค่ะแล้วก็คือผู้ใหญ่บ้านแมวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ที่พาเด็กมามีวัยรุ่นคนทำงานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะคุณวันดีคุณสุตาคุณผู้ฟังการทำงานในจีนอ่ะก็ค่อนข้างเครียดมากการเติมแมวแล้วก็เป็นการเติมแมวในธรรมชาติด้วยนะก็เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวอีกแบบนึงที่คนจีนรู้สึกว่าแสวงหาแน่นอนว่าหมู่บ้านแห่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเมือง

ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใกล้ในช่วงที่แบบหลังเลิกงานเราจะไปได้อาจจะต้องมีการจำเพาะเจาะจงในการที่จะเดินทางไปอาจจะเป็นในช่วงวันหยุดเทศกาลวันหยุดยาวก็คนจะไปเยอะหน่อยค่ะคุณโจบอกว่าเด็กๆที่มาที่นี่ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าการได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็มีแมวอยู่ด้วยเนี่ยคือมาแล้วถึงขั้นที่เรียกว่าไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะมันผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายมากจนจากเดิมค่ะที่มีแค่เฉพาะคาเฟ่แมวถูกไหมให้คนเดินทางไปกลับปัจจุบันนี้มีที่พักค่ะมีโรงแรมแมวก็คือแบบสามารถให้คนเนี่ยไปพักผ่อนอาจจะอยู่1คืน2คืนได้อยู่กับบรรดาเจ้าแมวๆได้นอกจากจะมาเล่นกับแมวแล้วนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาที่หมู่บ้านแมวแห่งนี้ก็มาดูศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแมวนะคะต้องบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบรรดาบ้านหลังเก่าๆที่เดิมเคยมีคนอยู่อาศัยแต่ปัจจุบันอาจจะไม่มีละกลายเป็นบ้านแมวก็ถูกวาดด้วยต้องเรียกว่าจิตรกรคนนี้ค่ะชื่อคุณจางหยงจุนซึ่งคุณจางเนี่ยไม่ได้เป็นคนธรรมดานะคุณวันดีคุณสุตาคุณผ่านแต่ว่าคุณจางเนี่ยเป็นศิลปินที่มีความพิการด้านการได้ยินคือเป็นศิลปินหูหนวกก็เขาก็ปรับเปลี่ยนโรงเรียนประถมที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างบรรดาซากปรักหักพังหมู่บ้านก็คือบ้านเก่าๆของคนชาวบ้านเนี่ยที่ตอนนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ความเป็นมิตรกษัตริย์ความเป็นมิตรกับแมวเขาก็ไปวาดรูปแมวไปวาดรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงกลายเป็นต้องเรียกว่าเป็นศิลปะที่ชักจูงคนให้มาที่หมู่บ้านแมวแห่งนี้หลายคนก็มีคำถามคุณจางค่ะว่าเอ๊ะสมมุติว่าเราจะเรียกไอ้ศิลปะของหมู่บ้านคือถ้าถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยในแบบเขานะคือเขาอะไม่ได้เป็นศิลปินที่แบบโหระดับโลกหรืออะไรเงี้ยแต่เขาวาดเพราะว่าใจรักเขาก็บอกว่าเรียกว่าเป็นสไตล์หมู่บ้านแมวนอกจากนั้นละค่ะก็ยังมีการเชิญชวนให้ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าบรรดาสตรีที่ส่วนใหญ่อ่ะสงสารแมวแหละเพราะว่าแน่นอนว่าก็จะเป็นคนแก่เนาะเป็นผู้หญิงที่ยังรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งแมวไปยังอยู่ต่อในหมู่บ้านก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะมาวาดรูปแมวมาทำอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมวได้ค่ะซึ่งหมู่บ้านแมวแห่งนี้ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นภาพวาดของคุณจางที่บอกว่าในสายตาเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดูเฉยๆเนาะแต่ว่าพอหมู่บ้านได้รับความนิยมภาพวาดก็มีชื่อเสียงไปด้วยค่ะถูกจับจองซื้อจากบรรดานักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆจากเดิมเนี่ยอาจจะมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ซื้อแต่ตอนนี้ก็จำหน่ายออนไลน์แล้วค่ะก็คือว่าใครที่แบบอาจจะยังไม่มีโอกาสไปสัมผัสหมู่บ้านแมวแห่งนี้ก็สามารถซื้อภาพวาดหรือว่าซื้อผลงานจากคุณจางแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านผ่านทางออนไลน์ได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยครอบครัวของคุณจางศิลปินพิการหูหนวกคนเนี้ยก็ประทังชีวิตด้วยการปลูกข้าวโพดเนาะแต่ว่าพอมาเป็นจิตรกรต้องเรียกว่าเป็นจิตรกรเกษตรกรเนี่ยก็ใช้ฝีมือในการวาดภาพเลี้ยงตัวเองแล้วก็มีอาชีพคือต้องบอกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องออกไปอาศัยหมู่บ้านที่ห่างไกลไปอีก10กิโลเมตรที่ทางการจัดให้แต่ก็สามารถดูแลได้เองซึ่งจิตรกรก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไอการวาดภาพเนี่ยก็คือเป็นการวาดภาพสไตล์หมู่บ้านแมวแหละอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะแต่ว่าก็วาดออกมาด้วยใจกับความรักของหมู่บ้านแมวนอกจากนั้นค่ะปัจจุบันในหมู่บ้านแมวเนี่ยก็มีโรงแรมแล้วมีคาเฟ่แล้วคนที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนก็หิวข้าวถูกไหมคะก็จะต้องมีการจัดตั้งร้านอาหารแล้วก็มีการแบบเหมือนกับทำสถานที่ท่องเที่ยวมีไกด์มีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเคยไปดูที่หนึ่งต้องบอกว่าเป็นเขตห่างไกลทางใต้ของจีนเนาะเขาก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสร้างรายได้กับหมู่บ้านโดยการพานักท่องเที่ยวไปดูนกแต่ว่าที่หมู่บ้านแมวแห่งนี้ก็คือพานักท่องเที่ยวไปดูแมวค่ะซึ่งเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชอบมากเลยแล้วก็ที่หมู่บ้านแห่งนี้สามารถปลูกผลไม้ก็คือเชอรี่ได้นอกจากกิจกรรมดูแมวแล้วก็ยังพานักท่องเที่ยวไปเก็บเชอรี่ทำโฮมสเตย์แล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของร้านอาหารร้านคาเฟ่ครั้งคืนที่หมู่บ้านได้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดก็คือคนที่ยังเหลืออยู่ในหมู่บ้านเมื่อปีที่แล้วค่ะที่หมู่
่บ้านแห่งนี้มีรายได้รวมในปีนั้น 880,000 หยวนแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเกิน 20,000 หยวนซึ่งชาวบ้านก็ออกมาเปิดเผยว่าโอ้โหไม่

0: เลยว่าการอยู่กับแมวโดยการที่เราไม่ทิ้งแมวอ่ะสุดท้ายแทนที่เราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะต้องออกไปหาเลี้ยงแมวยังไงกลับกลายเป็นว่าแมวเนี่ยกลับมาเลี้ยงเราซึ่งคุณโจหรือว่าผู้ใหญ่บ้านแมวเนี่ยก็บอกว่าการให้ความรักกับแมวเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าแมวอ่ะก็สามารถตอบแทนเราด้วยความรักมากมายเขาหวังว่าหมู่บ้านแมวแห่งนี้ค่ะจะกลายเป็นชุมชนที่เป็นโมเดลเนาะในการเชื่อมโยงคนที่รักสัตว์ศิลปะแล้วก็ชีวิตธรรมชาติก็คือเขาบอกว่าเขามีความเชื่อในเรื่องที่โลกอ่ะหมุนด้วยความรักแล้วก็เขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเขาเองรวมถึงการที่เขาตัดสินใจในวันนั้นในปี2019ว่าจะไม่ทิ้งบรรดาแมวๆเหล่านี้สุดท้ายแล้วแมวๆก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนที่ไม่ทิ้งมันค่ะ
1: นึกภาพออกเลยจากจุดเริ่มต้นที่ว่าคนบอกว่าไม่อยากทิ้งแมวเนาะทาสแมวทั้งหลายแหละทุกวันนี้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่อาจจะเป็นในกลุ่มคนจีนหน่อยไหมคะเพราะน่าจะไปยากหน่อยไหมคะหมู่บ้านนี้ยังไม่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่าไหร่ถูกไหมคะ
0: ดิฉันคิดว่าจีนน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานคุณวันดีคุณสุตาคุณฟังคือเอาจริงนะคือลำพังแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวอ่ะดิฉันว่าก็น่าจะรับกันเรียกว่าไม่หวาดไม่ไหวยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เทรนด์การท่องเที่ยวของจีนนะคะคือจีนจะไม่เหมือนเดิมละเขาจะไม่ค่อยอยากไปเช็คอินในแลนด์มาร์คที่ต้องบอกว่าคนไปกันเยอะๆไปอะไรเงี้ยคนจีนอ่ะในตอนนี้มุ่งหาความสงบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปสัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นและอย่างเช่นธรรมชาติที่แบบมีแมวมีสัตว์เลี้ยงที่เขารู้สึกว่าแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยชื่นใจเขาก็จะยิ่งแบบอยากไปแล้วก็ที่หมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าการเดินทางอาจจะไม่ได้ดิฉันคิดว่ายังไม่ได้มีรถสาธารณะถึงขั้นแบบเข้าไปถึงเลยคือเราอาจจะต้องนั่งรถไฟไปแล้วจะต้องต่อเรียกแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าคนก็พยายามเดินทางมากขึ้นหรือว่าอย่างในเซี่ยงไฮ้เองล่าสุดอะค่ะดิฉันก็เห็นว่ามีการแบบสร้างเป็นเกาะเลยนะอยู่ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งพอพูดถึงเซี่ยงไฮ้อะดิฉันเชื่อว่าคุณสุตาคุณมาดีคุณฟังก็น่าจะนึกถึงเมืองที่แบบมีความเจริญนะเราไปเที่ยวเราแบบเห็นมหานครเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีเกาะแมวกลางเมืองค่ะซึ่งก็จะมีแมวอยู่ประมาณ400ตัวอยู่ในเกาะก็คือเราอาจจะต้องข้ามไปเป็นชุมชนเล็กๆที่ใช้โรงเรียนอนุบาลร้างอะค่ะมาทำเป็นที่พักพิงสำหรับบรรดาแมวจรซึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็ดิฉันได้ดูในข่าวนะยังไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าคิดว่าครั้งหน้าไปเซี่ยงไฮ้คงจะต้องไปสักหน่อยเพราะว่ามันก็จะเห็นว่าโอ้แบบดูธรรมชาติสวยงามมีสูงทุ่มพุ่มไม้มีพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็ให้บรรดาเจ้าแมวจรทั้งหลายเนี่ยสามารถมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้อย่างอิสระแน่นอนค่ะที่ใดมีแมวที่นั่นก็จะมีคาเฟ่แมวมีร้านอาหารแมวก็คือนอกจากอาหารคนแล้วก็ขายอาหารแมวด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่ที่เซี่ยงไฮ้เองก็จะทำคล้ายๆกับที่หมู่บ้านแมวแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าในระยะเวลาไม่เกินวันนี้ของปีหน้าเราก็คงจะมีเรื่องของต้องเรียกว่าหมู่บ้านแมวพื้นที่แมวในจีนมาคุยกันอีกเยอะแยะเลยเล่าให้คุณวันดีคุณสุตาคุณฟังฟังอีกนิดนึงเพราะว่าคิดว่าเวลายังเหลือเนา
1: ะ
0: ในช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านรู้จัก618คนไทยก็รู้จักดีค่ะก็คือเป็นเทศกาลสำคัญเป็นวันเกิดของแพลตฟอร์มใหญ่อย่างจริงตรงคือปีนี้เนี่ยยอดขายต้องใช้คำนี้เลยนะคุณวดีคุณสุดังคุณฟังตกต่ำอย่างมากอ่ะก็คือแบบโหคือลดลงกว่าปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะคะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ4เท่าเลยแต่สินค้าที่ยังขายดีค่ะก็คือเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงที่ฉันเดินไปในบรรดาสถานีรถไฟใต้ดินในปักกิ่งเนี่ยต้องเรียกว่าป้ายไฟอ่ะถ้าเป็นเราคนไทยเนาะป้ายไฟเราก็จะเห็นแบบนางเอกพระเอกอะไรอย่างขึ้นไม่ไปแต่ว่าในปักกิ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าป้ายไฟเนี่ยถูกจับจองด้วยน้องแมวทั้งหมดก็คือแบบโอ้เดินไปที่ไหนก็คือขายอาหารแมวขายสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้แมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่กำลังมาแรงแล้วก็แม้ว่าเทศกาล618จะเรียกว่าเป็นเทศกาลที่สำหรับคนอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่สำหรับแมวขายดีมากพวกอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นเครื่องให้อาหารอัจฉริยะสุขาอัจฉริยะของแมวน้ำพุแมวอะไรอย่างโอ้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีต่อเนื่องเราคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ปี2024นะ
1: คะ
0: ยาวมาจนถึงปีนี้ก็ยังคงเป็นสินค้าที่แบบขายดีอยู่และเรียนเชื่อว่าเรื่องของแมวเนี่ยยังคงเป็นตัวไดรฟ์

0: เศรษฐกิจจีนไปในอีกหลายปีเลยทีเดียวคือตอนนี้ก็จะมีบริการใหม่ๆเดี๋ยววันต่อๆไปถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังเช่นในเรื่องของการเช่าแมวให้ไปเป็นเพื่อนตามบ้านคือไปส่งถึงบ้านเลยนะบริการแบบเช่าแมวอะไรเงี้ยสมัยก่อนเราก็จะคุยกันในรายการนี้มีเรื่องของนักสืบแมวซึ่งตอนนี้คนก็ยังใช้บริการแล้วก็ใช้บริการมากขึ้นในแบบหลายๆพื้นที่ด้วยการไปให้อาหารแมวตามบ้านจำได้ไหมคะที่เคยเล่าให้ฟังว่าสร้างรายได้มีมากกว่าคนทำงานออฟฟิศหลายคนตาลุกเลยแบบโอ้อยากจะเปลี่ยนอาชีพไปให้อาหารแมวตามบ้านอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเรื่องแมวๆในจีนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไปต่อแล้วก็ยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
1: ค่ะอย่างแมวอาจจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจีนแต่ว่าเราก็จะเห็นแต่เฉพาะภาคเอกชนในมุมมองของรัฐบาลจีนล่ะคะรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาบรรจุเรื่องของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงหรือว่า เรื่องของแมวเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะ
0: โอ้ต้องบอกคุณวันดีอย่างนี้เลยว่าแน่นอนเลยค่ะก็คือเขาเห็นต้องเรียกว่าเห็น potential ที่มาจากบรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เนาะเราจึงเห็นหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นปีนี้ค่ะ2026เป็นปีที่รัฐบาลเนี่ยออกมาส่งเสริมเลยว่าอยากจะให้เกิดการเดินทางคือการท่องเที่ยวระหว่างต้องเรียกว่าเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงนอกจากแมวแล้วก็จะรวมสุนัขด้วยเนา
1: ะ
0: คือพอเป็นนโยบายของรัฐอย่างที่เคยเล่าไปอะค่ะการรถไฟเองไม่ว่าภาคสายการบินเองอะไรเงี้ยทุกคนออกมาขานรับหมดเมื่อก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังการรถไฟคือรถไฟความเร็วสูงการรถไฟจีนเนี่ยถ้าบอกว่าขนส่งสัตว์เลี้ยงนะย้อนกลับไปสัก 3-4 ปีก่อนโอ้ไม่เอาเลยค่ะคือรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเนาะแล้วก็แบบโหแค่ขนส่งคนในแต่ละปีก็จะไม่ไหวอยู่แล้วแต่ปีนี้เปิดฟรีมากๆมีกรงพิเศษสำหรับบรรดาน้องหมาน้องแมวให้เดินทางได้เองสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมเดินทางกับน้องก็คือน้องอยู่ในกรงเดินทางไปแล้วก็ปลายทางมารับหรือว่าจะเดินทางร่วมกับเจ้าของก็ได้ต้องเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลส่งเสริมเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าในไทยมีไหมนะแต่ว่าในจีนน่ะดิฉันเห็นว่าตอนนี้คนพาแมวออกมาเดินคือเดินในห้างสรรพสินค้าเดินอะไรเงี้ยเยอะแยะมากขึ้นแต่งกายสวยงามเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะสุนัขแล้วนะที่สามารถพาออกมาเดินได้แมวก็อุ้มออกมาเดินพาออกมาเดินต้องบอกว่าพอไปตามแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ๆในเมืองอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแมวก็ได้ออกมามีโอกาสเฉิดฉายต้องเรียกว่าแคทวอล์กจริงๆของแมวเนี่ย มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่ได้นะว่าเป็นแค่เรื่องแมวแมวนะตอนแรกที่เห็นหัวข้อนะคะคุณโบนุ้ยยังคิดว่าเอ๊ะมันแมวจริงผสมกับหลักการอะไรไหมที่เหมือนเป็นนโยบายรัฐที่ว่าเขาแบบเปรียบเลยแต่นี่คือแมวจริง
1: ๆ
2: เป็นหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแมวจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงแมวเนี่ยในบริบทของการเมืองจีนทำให้หลายคนอาจจะนึกถึงวาทะของอดีตผู้นำ
2: ใช
1: ่คุณตั้งเสือผิงใช่ไหม
0: คะ
1: ใช่ไม่ว่าแมวขาวหรือว่าแมวดำเนี่ยขอให้จับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวที่ดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะแต่ว่าสมัยนี้จำหนูยังเดียวไม่ได้แล้วค่ะทำมาหากินสร้างรายได้กับชาวบ้านจัดความยากจนได้ด้วยค่ะ
2: โอ้โหเดี๋ยวไว้มาคุยกันต่อภาค2ภาค3ในอนาคตเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่าภายใน1ปีอย่างที่คุณโบบอกว่าต้องมีอะไรขับเคลื่อนไปอีกมากจากเรื่องแมวแมวแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณโบมากเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ใจเจนทั้งสองท่านใจเจนผู้ฟังค่ะ
1: คุณโบด้วยนะคะอ่ะเราสองคนลาไปพร้อมคุณโบเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

วรรค์แห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเร่งสางทุจริตสอบท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแจงต้องไม่กระทบสิทธิผู้บริสุทธิ์ลั่นคนทำผิดชิงลาออกก็ไม่เป็นผลฟ้าสางที่หนองหินกรมป่าไม้จับมือสอบสวนกลางลุยวัดร่องโพธิ์บังคับคืนพื้นที่ป่าหลังดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนาน

0: 8ปีเวเนซุเอลาแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนมากกว่า7ริกเตอร์คาดเสียชีวิตนับหมื่นคนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับ25มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปนระสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกพร้อมพระราชาคณะรวม20รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโต๊ะหมู่บูชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีตักบาตรบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอีกหลายพื้นที่ด้วยนะคะในวันนี้อย่างเช่นที่รัฐสภานะคะสภาผู้แทนราษฎรก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันที่อาคารรัฐสภาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะมีนายสมพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวาน15วันนะคะอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยก่อนเริ่มพิธีประธานสภาได้เข้ามาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารและข้าราชการโดยกล่าวถึงหลักธรรมพรหมวิหาร4ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานโอกาสนี้ประธานรัฐสภาถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1ที1ปีหนึ่งนาทีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ค่ะส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระครบ15วันหรือปนระสมวานแห่งการสิ้นพระชนโดยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปากรอนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลปานารัตสมวานนั้นจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมนะคะที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดจัดพิธีในวาระต่อเนื่องสำคัญค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเสนอร่างพรบ.โอนงบประมาณ 1,328 ล้านบาทเข้าสภาครับดึงงบที่ค้างจ่ายมาใช้กรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายโดยมีหลักการและเหตุผลก็คือให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ของหน่วยงานรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายครับเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นจำนวน 1,320,865 นะครับขอไปฮะ 1,300,625.100 ล้านบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายที่เสนอในวันนี้ครับมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี69ที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือว่าสามารถชะลอดำเนินการได้นะครับจำนวน10,000 กว่าล้านบาทนี่แหละครับไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณและรายการที่นำมาจัดทำก็ประกอบด้วยรายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69เช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาอบรมการประชาสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศ2รายจ่ายลงทุนในทุกบางเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตามวาระดังกล่าวนะครับก็จำนวนเงินงบประมาณที่จะโอนงบกันนี้นะครับ 10,000 กับ328ล้านบาทครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นจับตาที่ประชุมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทันทีที่นายวรสิทธิ์เดินทางมาถึงก็เปิดเผยสั้นๆถึงการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10กว่าปีว่าถ้ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องทำค่ะส่วนการสอบบรรจุข้าราชการในส่วน

0: จังหวัดและสังคมยังตั้งข้อสงสัยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะคะซึ่งนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงว่าคำสั่งชะลอเป็นของสถ.ที่ออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซึ่งวันนี้จะมีการประชุมกองกลางต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณาออกมาอย่างไรสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองออกมาค่ะส่วนกรณีนายพิชิตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68โดยเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ปปช.และปปป.ไปบุกตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและตั้งแต่วันที่มีการบุกตรวจค้นก็คือ23มิถุนายนผอ.พิชิตก็ไม่มาปรากฏตัวในที่ทำงานอีกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนท่ามกลางกระแสว่าผอ.พิชิตนั้นได้มายื่นใบลาออกไปแล้วค่ะล่าสุดนะคะนักข่าวเพชรบูรณ์ของสำนักข่าวไทยก็ติดต่อไปยังนางสาวสุนีมังคลารัตนาศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดเทศบาลกองคลังกองช่างเพื่อให้ความชัดเจนถึงกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าผอ.พิชิตได้แสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงค่ะโดยติดต่อมาที่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้ามายื่นนะคะคาดว่าผอ.พิชิตจะมายื่นใบลาออกด้วยตัวเองภายใน 1-2 วันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้ที่ไม่เห็นผอ.พิชิตปรากฏตัวเพราะว่าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติสั่งพักราชการเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยร้ายแรงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาและนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าเพชรบูรณ์ก็ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายนค่ะส่วนทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอีกทีมหนึ่งนะคะก็พยายามติดต่อไปหาผอ.พิชิตแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ค่ะด้านนายวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ช่วงนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นที่ผอ.พิชิตจะชิงยื่นใบลาออกก่อนสิ้นสุดคดีนายวรศิษฐ์ก็ยืนยันว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ไม่มีผลกับการดำเนินการกับคนที่กระทำความผิดค่ะด้านรองผู้ว่านครราชสีมานายมนัสสุวรรณรินอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ถึงกรณีสถ.มีคำสั่งเบรกบรรจุข้าราชการทั่วประเทศที่จะเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะได้บอกว่าจะยกเลิกหนังสือชะลอการบรรจุกี่โมงมิฉะนั้นผมจะต้องระงับการลาออกของน้องๆพนักงานราชการที่นี่6รายเพราะเขาจะกลายเป็นคนตกงานคงต้องระงับแบบมีเงื่อนไขหากได้บรรจุก็ให้มีผลตามการลาออกหากไม่ได้บรรจุก็ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและสั่งบรรจุแบบมีเงื่อนไข1รายบรรจุไปก่อนจนกว่ากองกลางจะมีมติเป็นอย่างอื่นเรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าในฐานะฝ่ายปฏิบัติการชะลอจะเกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกมากรุ่นนี้ต้องให้บรรจุไปก่อนรุ่นต่อไปจึงชะลอไม่ต้องเรียกบรรจุอีกเมื่อแยกปลาในน้ำได้แล้วทุกเรื่องเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยสอยทีหลังสอยจำนวน 3,000 รายที่เป็นข่าวหรือมากกว่าหากหลักฐานถึงไม่ใช่เหมาเข่งคนอยู่ภาคเอกชนหนักกว่านี้อีกลาออกจากงานไปแล้วแก้บนหัวหมูไปแล้วด้วยค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีForexนะครับโดย DSI ได้ออกหมายเรียกไปหลายคนให้มาพบนะครับหนึ่งในนั้นก็มีนายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศาลจะเป็นคนตัดสินว่าคลิปที่มีนายภาวุฒิเข้าข่ายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่ครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับคดีForexเป็นคดีพิเศษว่าได้พยายามเร่งรัดทำคดีแต่ว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานค่อนข้างมากโดยได้ให้นโยบายว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนทราบทุกๆ15วันเพื่อได้ทราบความคืบหน้าและ DSI ได้มีการออกหมายเรียกหลายคนซึ่งมีนายภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมโดยทุกคนที่ได้ออกหมายเรียกไปหากพร้อมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้เลยครับส่วนที่นายภาวุฒิชี้แจงว่าในคลิปไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนนั้นพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศาลจะใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในสื่อเป็นลักษณะการเทรดหรือว่าการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อผู้สื่อข่าวถามครับว่ามีกระแสข่าวว่าในภาวุฒิจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าเรื่องลาออกตนไม่ทราบแต่เรื่องเร็วหรือช้าทาง DSI ปปง.และแบงค์ชาติจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติครับขณะที่นายภาวุฒิปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายหลอกลงทุน Forex

0: ของ DSI โดยเจ้าตัวได้ชี้แจงประเด็นต่างๆปฏิเสธทุกข้อหาครับยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์Forex ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาจอยากกรรมข้ามชาติและไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนเป็นเพียงผู้เทรดยอมรับว่าอดีตเคยเทรดทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มจริงแล้วก็เผยว่าเทรดเจ๊งไปแล้วชี้ว่าในไทยมีคนเทรดแบบนี้จำนวนมากแต่อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องโบรกเกอร์ที่ไม่มีใบอนุญาตเหตุผลที่เงียบไปเนื่องจากต้องรอรวบรวมข้อมูลสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งบางธนาคารต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ทำให้ได้ข้อมูลมาช้าครับหากได้ครบแล้วจะรีบเข้าชี้แจงกับ DSI ทันทีส่วนปมคลิปโปรโมทโบรกเกอร์นายภาวุฒิชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์หลังไปเรียนคลาสเทรดมาไม่ใช่การเชิญชวนส่วนเรื่องแต้มสะสมแลกทริปก็เป็นระบบปกติของแพลตฟอร์มยืนยันว่ายังไม่ย้ายออกจากส.ส.และก็พรรคประชาชนเพราะตอนนี้เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมั่นใจในความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนประเด็นความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับพี่สาวนายธนาธรจะขอไปชี้แจงกับ DSI โดยตรงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กรมป่าไม้นำทีมหน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยวัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ค่ะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีเกือบ200นายเจรจากับพระสิทธิชัยกิตติวัฒโนรองเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดร่มโพธารามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี2560ที่ให้วัดร่มโพธารามและบริวารออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เนื้อที่รวมกว่า754ไร่พร้อมส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นะคะจนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน8ปีปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินวันนี้ก็แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่เป็น9ชุดค่ะนำป้ายประกาศกรมป่าไม้ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันทีไปติดตามพื้นที่จุดต่างๆรอบบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าสปก.ซึ่งปฏิบัติการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะวัดก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีทศครับย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับโดยวันนี้ผู้แทนกรมอุทยานเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการที่ดินวันนี้ครับผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานก็ยืนยันครับว่ากรมอุทยานพร้อมเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้ในอัธพลเจริญชันสาที่ประดิกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์สิทธิ์การถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีโดยจะพิจารณาเป็นรายแปลงอย่างละเอียดรอบคอบยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญครับอธิบดีกรมอุทยานบอกว่าการตรวจสอบสิทธิ์ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ราษฎรดั้งเดิมที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติส่วนผู้ที่ถือครองที่ดินโดยมิชอบหรือว่ากลุ่มทุนที่เข้าครอบครองในพื้น

0: ที่เพื่อแสวงหาประโยชน์กรมอุทยานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นเพื่อคุ้มครองผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศทางนี้กรมครับจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลประวัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์อย่างรอบด้านอันจะช่วยสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการพื้นที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าครับ
1: นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความเป็นธรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะรัฐมนตรีที่นำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรจึงจะยึดมติครม.ทั้งหมดไม่ได้และการที่ชาวบ้านอ้างว่าอยู่มาก่อนอุทยานก็อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดค่ะนายชวัฒน์บอกว่าวันนี้ตั้งใจนำข้อกฎหมายหลักและหลักฐานทางราชการมาไล่เรียงให้เห็นนะคะว่าป่าเกิดเมื่อไรคนเข้ามาอยู่ตอนไหนและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้ามาช่วงไหนพร้อมทั้งตั้งคำถามถึงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและสปก.ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหารวมทั้งประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคนช.ซึ่งดูแลเรื่องแนวเขตที่ดินรัฐแนวใหม่ดีที่สุดแต่ทำไมกลับไม่ใช้อำนาจตัวเองในการบริหารจัดการแล้วโยนพื้นที่ไปให้สปก.ดูแลสปก.รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถร่วมทุนร่วมหุ้นหรือเปลี่ยนมือได้แล้วก็นำคนใหม่ที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นดั้งเดิมไม่ใช่อัตลักษณ์เดิมเข้ามาอยู่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือการช่วยคนยากจนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุเอาที่ดินไปแปลงเป็นทุนค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่แห่งปีกว่า77ตันมากสุดเป็นยาบ้ากว่า 40,000 กิโลกรัมเคตามีนกว่า 1,000 กิโลกรัมทำลายจนไม่เหลือซากครับเพราะว่าใช้เตาเผาสากลที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่ตามปฏิบัติการเบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่โรงงานเผาขยะอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับโดยนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และผู้แทนสักขีพยานจากหลายหน่วยงานเริ่มส่วนตรวจของกลางว่าเป็นยาเสพติดจริงจากนั้นเจ้าหน้าที่ทยอยนำของกลางยาเสพติดเข้าสู่บริเวณเตาเผาก่อนเปิดระบบแล้วก็เดินเครื่องเผาทำลายตามกระบวนการอย่างเคร่งครัดนายดารินบอกว่าการเผาทำลายยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่นี้นะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วเป็นน้ำหนักยาเสพติดรวมหีบห่อ 77,897 กิโลกรัมมากที่สุดเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าครับ 40,080 กิโลกรัมรองลงมาเป็นเมทแอมเฟตามีนไอซ์ 21,067 กิโลกรัมเคตามีน 1,321 กิโลกรัมเฮโรอีน173กิโลกรัมMDMA ผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอื่นๆซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเป็นการทำลายจนไม่เหลือซากอย่างโปร่งใสไม่ให้กลับมาเวียนทำลายสังคมได้อีกเลขาธิการอย.บอกว่าอย.ครับได้ร่วมการตรวจสอบพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่เก็บรักษาไว้เพื่อยืนยันความถูกต้องโปร่งใสก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายการเผาทำลายยาเสพติดครั้งนี้ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมระบบควบคุมมลพิษจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้เตาเผา2ชุดแบบหมุนอุณหภูมิมากกว่า850องศาเซลเซียสและเตาเผาซ้ำอุณหภูมิมากกว่า 1,200 องศาเซลเซียสมีการตรวจสอบทุก3ชั่วโมงโดยจะเผาต่อเนื่อง4วันไปจนถึง28มิถุนายนนี้ครับ
1: กรณีเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะคะ

0: ข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการรายนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของรถเมย์ครับเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหม้อ BTF ในกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บไป2รายครับรถเมย์ปรับอากาศหักหลบแท็กซี่เบรกกระทันหันครับเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวรถพังยับเลยนะครับโชคดีไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับและกระเป๋าบาดเจ็บติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้ทันท่วงทีครับเหตุเกิดเป็นถนน3เลนบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธินขาเข้าฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับพบรถประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย95วิ่งเส้นทางสถานีรถไฟหัวหมากถึงอู่บางเขนอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินจากการพุ่งชนอัดเข้ากับต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโชคดีขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่รถกำลังวิ่งกลับเข้าอู่บางเขนอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรครับจึงไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแต่ว่าคนขับรถเมล์ก็คือนายพัทรพงษ์วงอัมไพอายุ58ปีถูกคอนโซลหน้ารถอัดทับอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นขาซ้ายหักส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บที่ขาครับสอบสวนพบว่าหักหลบแท็กซี่ครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนต่อหม้อดังกล่าวครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกินกว่าระดับ7 2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานะคะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออาคารบ้านเรือนจำนวนมากค่ะปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงต่อเนื่องถึง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตะวันตกของกรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ไกลถึงกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรจำนวนมากในกรุงกาลากัสพังราบเป็นหน้ากลองมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจำนวนมากค่ะเขตที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดมีกรุงกาลากัสรัฐมิรันดารัฐลาเกวล่ารัฐอารากวารัฐการาโบโบและรัฐฟาลกอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศรวมถึงในเมืองหลวงถูกตัดขาดสิ้นเชิงเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณเสียหายท่าอากาศยานนานาชาติชิมอนบอลิวาเสียหายอย่างหนักแล้วก็ต้องสั่งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะรวมถึงระบบรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟบนดินทั้งหมดถูกระงับการใช้งานด้วยค่ะเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีนะคะพร้อมกับสั่งการให้แพทย์และพยาบาลรายงานตัวเพื่อเร่งดูแลผู้บาดเจ็บขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและหน่วยป้องกันพลเรือนเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มกำลังเบื้องต้นสามารถดึงตัวผู้รอดชีวิตออกจากใต้ซากอาคารในกรุงกาลากัสได้กว่า20รายขณะที่สภากาชาดของเวเนซุเอลาก็กำลังร่วมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำนักสำรวจวิทยาสหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมหาศาลคาดการเบื้องต้นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งถึง 10,000 ถึง 100,000 รายค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์ชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร รสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศินครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่25มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวในช่วงนี้นะว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโลกใบนี้ซะก่อนเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีทั้งข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวมีข่าวเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในยุโรปอย่างมากจนทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะมีเพจของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมธรณีกรมแก้ไขค่ะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีชี้แจงเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 ที่ประเทศเวเนซุเอลานะคะเมื่อเวลา 5:05 วันที่25มิถุนายน2569นี้คือตามเวลาในประเทศไทยนะคะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรและก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 5:04 เกิดแผ่นดินไหวบนบกเช่นกันขนาด 7.2 ที่ระดับความลึก 21.9 กิโลเมตรจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรัฐยารากุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาจัดเป็นแผ่นดินไหวแบบเมเจอร์คือขนาดใหญ่นะสาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนฟอลท์ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มได้รับความเสียหายหลายหลังเบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยหน่วยงานของภาครัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและต้องมีการอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยด้วยค่ะทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกลถึงประเทศโคลอมเบียนะคะแต่ไม่ส่งผลมาถึงประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเวเนซุเอลาส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีภาพข่าวในช่วงเช้าเลยนะมีคลิปออกมาในโลกออนไลน์คือมันสั่นเยอะมากแต่ว่าก็คือยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ภาพข่าวนี่มันจะเห็นข่าวของทางเวเนซุเอลาเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ในส่วนของเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่มีความเสียหายชัดเจนมากซึ่งติดตามจากสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันเมื่อคืนที่ผ่านมา

0: านะคะในเวลาท้องถิ่นแต่มันจะเป็นช่วงเช้ามืดตามเวลาในประเทศไทยซึ่งรุนแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในกรุงการากัสอันนี้เราจะเริ่มได้ยินแล้วคุ้นหูแล้วก็เริ่มรู้จักนะคะเขาบอกว่าลักษณะของเหตุเนี่ยนะบ้านเรือนของประชาชนสั่นไหวชั้นวางหนังสือนี่คว่ำลงเลยนะคะขณะที่ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นบ้านเรือนพังถล่มบนถนนในกรุงการากัสเลยซึ่งสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS นะมีการรายงานเช่นเดียวกันแล้วก็จุดที่ทาง USGS รายงานนั้นมีข้อมูลว่าเกิดขึ้นใกล้เมืองโมรอนเมืองชายฝั่งห่างจากกรุงการากัสไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรซึ่งเกิดในระดับตื้นลึกเพียง10กิโลเมตรซึ่งยิ่งตื้นเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงผลกระทบจากภัยพิบัติก็จะรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีแนวโน้มส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในยุติธรรมและสันติภาพของเวเนซุเอลาคือนายดิออสตาโดคาเบโลนะคะกล่าวว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้สร้างความเสียหายในหลายเมืองทั่วประเทศอาคารหลายหลังพังถล่มโดยเฉพาะเขตตะวันออกของย่านใจกลางกรุงกาลากัสแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเวเนซุเอลาแล้วผู้ที่พักอยู่ในอาคารในช่วงหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกแล้วก็อาจทำให้โครงสร้างพังทลายลงอีกนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนสงบอยู่ในความสงบรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็ตามหลายเมืองของโคลอมเบียนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายค่ะ
1: ครับส่วนหลายประเทศทางยุโรปนะครับในช่วงนี้ก็เผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าถูกคลื่นความร้อนปกคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปนะครับทำให้หลายประเทศนี่อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่42องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของสเปนที่อุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาขึ้นไปนะครับขณะที่เขาบอกว่าที่กรุงมาดริดนะครับอุณหภูมิบางจุดนี่ทะยานขึ้นไปถึง45องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอากาศร้อนมาก
0: ยังมีคนรู้จักอยู่ที่ปารีส
1: ส่วนที่ฝรั่งเศสของฝรั่งเศสอุณหภูมิในกรุงปารีสก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ถึง38องศานะครับในตอนกลางวันขณะที่เขาบอกว่าบางเมืองโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศนะครับอย่างบอร์โดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสนะครับทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสนะครับก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าขณะนี้หลายจังหวัดอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุดจาก49เป็น54จังหวัดด้วยกันนะครับเขาบอกว่าทั้งประเทศนะครับที่มีอยู่101จังหวัดเนี่ยนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 29.2 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าทำลายสถิติเดิมนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วกลายเป็นว่าตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศสก็ว่าได้นะครับเขายังบอกด้วยครับว่าโรงเรียนมากกว่า 1,350 แห่งทั่วประเทศต้องปิดทำการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดนะครับเช่นเดียวกับทางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่ต้องสั่งปิดเครื่องปฏิกรณ์1เครื่องชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำหล่อเย็นที่นำมาจากแม่น้ำใกล้เคียงมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับมาดูทางด้านประเทศอังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนก็ไม่น้อยหน้านะครับบางจุดมีประชาชนจำนวนมากนี่ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างเนืองแน่นนะครับท่ามกลางการคาดว่าอุณหภูมิในสหราชอาณาจักรนะครับจะทำลายสถิติสูงที่สุดปลายสัปดาห์นี้ทำให้ทางการต้องมีคำเตือนนะครับเกี่ยวกับความร้อนจัดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมยุโรปทางตะวันตกกำลังแผ่ขยายขึ้นเหนือข้ามช่องแคบอังกฤษนะครับทางอุตุนิยมวิทยาอังกฤษนะครับก็ระบุว่าอุณหภูมิอาจจะสูงถึง39องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็

0: บอกว่าเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่กินเวลาระยะนานถึง4วันซึ่งสามารถทำลายสถิติสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ถึง 35.6 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมทางตอนใต้และก็ตอนกลางของอังกฤษและก็บางส่วนของเวลส์นะครับซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาขึ้นไปในบางพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับที่เขาบอกว่าเคยบันทึกไว้ในสหราชอาณาจักรคือประมาณเดือนกรกฎาคมปี2565อยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสนะครับมาดูอีกประเทศนะครับคือในยุโรปนะครับคือเยอรมนีบางเมืองอย่างแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็บอกว่าอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ทำงานกลางแจ้งอย่างมากนะครับซึ่งหน่วยงานเขาก็บอกว่าได้คาดว่าอุณหภูมิจะยังไม่ลดลงในเร็วๆนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอีกประเทศนึงครับคือสหรัฐอเมริกานะครับที่นครนิวยอร์กนะครับก็ทางนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็ลงนามในคำสั่งเพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กที่มีมากกว่า1,400,000คนแล้วนะครับที่ทำงานกลางแจ้งเขาบอกว่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานต่างๆของเมืองเร่งออกมาตรการป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศที่ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะคือพอดีคนรู้จักเนี่ย
0: อยู่ที่เมืองอะไรฮะ
1: อยู่ที่ปารีสก็ต้องแบบลำพันลำพึงลำพันมาแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ลืมพึงลำพันโอ้อยากไปแต่ว่าไอ้คนที่มันไปบอกเจ๊อย่ามาดีละร้อนตับรัดแล้วก็บอกว่าร้อนยิ่งกว่าเราเสียอีกนะคะและที่สำคัญก็คือลักษณะความร้อนมันประมาณ40เนี่ยเราชินใช่ไหมในเมืองไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพอได้คือลักษณะความร้อนแบบของยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเรามันร้อนชื้น
0: จังเลยออก
1: ศพเขาเป็นแห้งๆเขาเป็นแห้งๆแล้วที่สำคัญอยู่ที่อุปนิสัยคือหลายประเทศอะที่เขามีอากาศเย็นเนี่ยนะเขาไม่ชอบความเย็นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะมีแต่เครื่องทำความร้อนไม่ยอมทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นปรับเย็น
0: อ
1: ่ะ
0: อย่าง
1: บางประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคือถ้าเป็นอากาศธรรมชาติมันจะดีไงดีต่อสุขภาพแต่ปรากฏว่าหลายๆปีหลังเนี่ยมันชักจะไม่ไหวเว้ยคือมันร้อนซะจนอยู่กันไม่เป็นสุขอ่ะจะมาก็จะร้อนเกินนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะน่าจะปีนี้ที่เขาเริ่มมี
0: ติดเครื่องปรับอากาศ
1: ร้องมีคำร้องแต่ว่าเฮ้ยติดเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นขึ้นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างของยุโรปเนี่ยนะโห
0: ก็มีแต่ฮีเตอร์นะบ้านแต่ละบ้านไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศ
1: มันคือบ้านเราอะเราอยู่กับอากาศร้อนชื้นแล้วพอเราเจออากาศเย็นๆเราจะชอบฝรั่งบางทีก็แปลกใจเหล่าเอ้พวกสมเหลาพวกนี้ทำไมมันดูมันชอบจังวะเวลาการเย็นๆชอบไปออกไปข้างนอกแล้วไปดูหิมะอะไรแบบเนี้ยนะไปดูสโนว์เขาว่างั้นนี่ก็ปรากฏว่าคือเวลาเข้ามาในอาคารแม้กระทั่งในรถเนี่ยเขาก็ไม่มีปรับอากาศแบบเย็นนะดิฉันแล้วแบบมีความทุกข์ทรมานเพราะว่าเราเคยชินกับการปรับอากาศแบบเย็นใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกฝรั่งเวลามาบ้านเรานะมันหนาวสั่นเวลาขึ้นรถบัสอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนี้เพราะว่าบ้านเราเนี้ยอากาศจะอบอ้าวเวลาพอมีอากาศเย็นๆมันตัวแห้งไงมันสบายแต่ของเขาเนี้ยตอนนี้มันทั้งร้อนแล้วทั้งแห้งเพราะฉะนั้นโอ้โหมันทรมาน
0: ก็ทรมานตอนนี้ก็หลายบ้านเขาบอกเร่งที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าชาวปารีสเนี่ยก็แห่ไปซื้อพัดลมนะครับ
1: เขาไม่มีขายด้วยไงก่อนหน้านี้คือขายน้อยมากไม่เหมือนอิตาลีเนี่ยเขาติดกันเยอะ
0: ขายไม่ได้เยอะแต่บอกว่าตอนนี้สองสามวันนี้เขาบอกยอดขายพุ่งกว่า1,000 เท่านะคือส่งผลให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเนี่ยโอ้โหมีคนก็ไปจองต่อแถวกันจะซื้ออุปกรณ์พัดลมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศกันเป็นจำนวนมากนะครับ
1: คือตอนนี้ที่เขาซื้อเนี่ยนะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันจะเป็นก็เรียกแบบพกพาเครื่องปรับอากาศเย็นแบบพกพาเนื่องจากว่าการจะติดเหมือนเครื่องปรับอากาศในบ้านเราเป็นเรื่องเวลาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นแบบเราเพราะฉะนั้น
0: ของเราเนี่ยเราใช้กันจนชินแล้วพัดลมมือถือ
1: ของเราต้องติดแบบถาวร
0: เราซื้อกันทุกคนแล้วใครออกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะมีสุภาพสตรีเนี่ยจะใส่พัดลมมือถืออยู่ในกระเป๋าเลย
1: เดี๋ยวนี้
0: รถขึ้น

0: ลาก็เปิดเป่าหน้ากันเต็มที
1: ่ของเราเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ว่าของที่ต่างประเทศมันจะเขาจะไม่เหมือนเราเขาจะไม่มีอุปนิสัยในการชื่นชอบแบบเราอะที่เย็นๆอะไรแบบเขาจะพยายามอุ่นๆร้อนๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเราจะรู้สึกบางท่านที่ชอบเย็นๆค่ะจะรู้สึกอ้าวๆแล้วก็หงุดหงิดรำคาญใจเล็กน้อยดิฉันเองเนี่ยมักจะรำคาญใจเพราะว่ามันก็เหมือนสมเหมาจริงๆนะคือเราไม่เหมือนกับชาวบ้านครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเย็นแล้วมันจะแห้งๆมันจะสบายตัว
0: จนสบายตัวใช่ขนาดเราบางทีบางครั้งบางวันอยู่ในห้อง
1: ไม่ใช่ห้องปรับอากาศ
0: เนี่ย
1: น
0: ะ
1: ทั้งสอง
0: แอร์ปรับอากาศเสียอย่างเงี้ยเรายังหงุดหงิดเปิดพัดลมก็แล้วอะไรก็แล้ว
1: มันจะไม่อยู่พอเริ่มอากาศเย็นปั๊บหมดเวลาทำงานพอดีใช่ไหมบางทีอย่างเงี้ยข้างนอกเขาก็แซวอาจจะเป็นโรคของผู้สูงอายุในจริงไม่ใช่มันเป็นลักษณะของสภาพอากาศที่เราทำงานแล้วเราจะชินใช่ไหมทีนี้ก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยนะคะเจ็บป่วยเลยในต่างประเทศเนี่ยอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยเห็นชัดเจนเพราะว่าปีนี้มันร้อนจัดจริงๆแล้วก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศที่จะมาเปิดแบบบ้านเราอย่างบ้านเรานะอย่างในห้องส่งบางท่านเนี่ยชอบเย็นก็เปิดเย็นบางท่านชอบอุ่นเขาก็มีพัดลมอุ่นนะดิฉันละงงๆเพิ่งเคยเห็นเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าบางคนก็นั่งอยู่ตรงช่องแอร์พอดีเขาก็แอร์นี่มันรักษาเครื่องใช่ไหมเพราะว่าเรามีเครื่องปรับอากาศถึงแม้เราจะเป็นในช่วงที่เราช่วยกันประหยัดแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มันพอดีก็ตามแต่ว่าลักษณะของห้องทำงานที่เป็นห้องออกอากาศมันจะไม่เหมือนกับทั่วๆไปเพราะว่าเขาจะมีเครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยนต์เขาเรียกอะไรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะเช่นมีคอมพิวเตอร์เกิน10ตัว
0: เครื่องปรับอากาศจะเย็นถ้าอยู่ร้อนน
1: ี่
0: เคร
1: ื่อง
0: จะเสียหายได้เร็วมากขึ้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่มีคลื่นความร้อนเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48รายนะครับจากสาเหตุก็คือการจมน้ำเนื่องจากพยายามที่จะลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนเขาบอกว่านอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ามีเด็กเล็กๆเนี่ยอีก 2-3 รายนะครับที่เสียชีวิตจากความร้อนภายในรถยนต์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ฝรั่งเศสล่าสุดก็บอกว่าไม่น้อยกว่า50รายแล้วครับ
1: ค่ะเขาบอกว่าอย่างกรณีของสเปนนี่โอ้โหแบบทะลุเป้าสเปนนี่ประมาณ45องศาเลยนะแล้วก็คือร้อนจัดมากจนผู้คนเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยคืออย่างเราเนี่ยจะรู้สึกว่าร้อนขึ้นอีกหน่อยแล้วก็วิ่งหลบเข้าร่มใช่ไหมแต่ว่าคนต่างชาตินี
0: ่
1: วิถีชีวิตจะต่างกับเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะยากลำบากมากฝรั่งเศสนี่เขาขยายพื้นที่เกินภัยขั้นสูงสุดเลยนะเพราะว่าทั้งยุโรปมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบางประเทศหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะว่าคลื่นความร้อนนี่เขาเรียกว่าทำให้หลายๆประเทศนี่ประสบปัญหากันไปด้วยนะฮะแล้วก็มีอากาศหม้อแปลงไฟฟ้าก็ขัดข้องทำให้มันยิ่งมีปัญหา
0: ไ
1: ปเขาบอกปั้นลมกับแอร์เนี่ยขายพุ่งเป็นพันเท่าพันเท่านะเลขศูนย์สามตัวนะฮะ
0: ใช่นี่มันรู้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่าตอนนี้ทางการของเขาเนี่ยเปิดโรงภาพยนตร์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปชมภาพยนตร์ฟรีในช่วงกลางวันเพื่อเป็นสถานที่คลายร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นต่างอย่างเรานะเราก็ถ้าร้อนแล้วก็เข้าห้างกันเดินให้มันเย็นๆใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้สวิตเซอร์แลนด์นี่ทางการเขาต้องเปิดโรงภาพยนตร์ให้คนเข้าไปพักผ่อนชมภาพยนตร์ฟรีในช่วงกลางวันเพื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิอากาศที่มันเย็นๆหน่อยครับ
1: ค่ะแต่บางที่บ้านเขามันก็ไม่ใช่เป็นแอร์เย็นนะตอนนี้เขาบอกว่ายุโรปนี่เผชิญลักษณะอากาศที่เขาเรียกว่าโดมความร้อนอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาในหลายพื้นที่ในรอบหลายสิบปีปัจจัยหลักเกิดจากมวลอากาศร้อนที่แผ่ขยายปกคลุมและทวีปยุโรปร้อนขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง2เท่าซึ่งสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็พื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างกรณีที่คุณจักรพันธ์ได้สรุปไปแล้วก็คืออย่างสเปนแตะถึง45องศาโดยเฉพาะแถบยุโรปตอนใต้แล้วก็พื้นที่แถวเมดิเตอร์เรเนียนส่วนฝรั่งเศสก็ทะลุ40เศษขึ้นไปบางจุดเนี่ย44เลยนะสูงสุดในรอบ79ปีแล้วก็ขยายพื้นที่เตือนไปขั้นสูงสุดอิตาลีกรุงโรมอุณหภูมิแตะ36องศาเขาก็ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงโอ้ขนาดนี้36นี่สีแดงแล้วนะอย่างอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรแล้วก็เยอรมนี ก็พุ่งสูงอย่างผิดปกติเพราะนั้นมันก็จะมีผลกระทบแล้วก็มาตรการรับมือบ้านเราก็ฟังไว้เพราะ

0: ว่าบ้านเราในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยก็มีแต่ร้อนร้อนมากกับร้อนร้อนนะคะก็คือหนึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งอาจเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากอาการที่เขาเรียกว่าลมแดดลมแดดก็คือฮิสโตรกที่เรียกกันแล้วก็อุบัติเหตุทางน้ำเพราะว่าคนชอบเล่นน้ำในช่วงนี
1: ้เล่นน้ำแช่น้ำประกอบกับจมน้ำกันไปหลายรายเขาบอกว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับยุโรปเนี่ยเป็นผลมาจากรูปแบบสภาพอากาศที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อก
0: โอเมก้าบล็อก
1: ทำให้อุณหภูมิของหลายประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่า18องศาขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้นะครับมีลักษณะคล้ายตัวอักษรกรีกโอเมก้านะครับโดยมีส่วนตรงกลางเนี่ยที่โป่งออกกับเก็บความร้อนไว้ในพื้นที่เป็นเวลานานในขณะที่มวลอากาศเย็นจะอยู่บริเวณขอบส่งผลให้คลื่นความร้อนและก็พายุต่างๆกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเขาบอกว่าสภาพอากาศร้อนผิดปกติแบบนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายสิบรายส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโรงเรียนและก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งด้วยกันนะครับบอกว่าขณะนี้นักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดอาจจะคงอยู่ต่อไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นได้ครับ
0: ค่ะที่เขาเรียกว่าโอเมก้าบล็อกเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของโดมนั่นแหละที่เราคุยไปเมื่อช่วงต้นสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปที่มักเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่เป็นแบบโดมความร้อนขนาดใหญ่แล้วกักเก็บสะสมอุณหภูมิไว้โดยดูดอากาศร้อนเข้ามาแล้วขังไว้ในพื้นที่เดิมนานเป็นสัปดาห์เพราะนั้นอุณหภูมิมันก็จะพุ่งขึ้นนะคะปรากฏการณ์นี้มาจากตัวโอเมก้านี่แหละคือคล้ายๆกับรูปแบบเกือกม้านะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านมันก็จะอธิบายการไหลเวียนของกระแสลมกรดนะคะลมกรดนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ็ตสตรีมที่มันมีความโค้งงอในรูปแบบที่มันผิดปกติตรงกลางตัวมันจะเป็นตัวโค้งใช่ไหมเหมือนเกือกม้าอย่างเนี้ยมันจะเป็นเหมือนโค้งโค้งมวลอากาศร้อนที่ลอยนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยเหมือนกับฝาชีหรือว่าโดมเนี่ยครอบลงมาแล้วขาสองข้างขนาบด้วยระบบความกดอากาศต่ำหรืออากาศที่มันเย็นกว่าก็เป็นกำแพงบล็อกไม่ให้อากาศร้อนก้อนนี้ลอยหนีไปไหนมันก็เลยกักอากาศร้อนให้อยู่ตรงกลางเหมือนโดมครอบอยู่เพราะฉะนั้นลมมันจะพัดนิ่งกระแสอากาศก็ไม่ถ่ายเทมวลอากาศร้อนสะสมต่อเนื่องยาวนานหลายวันก็เลยทำให้อุณหภูมิบางจุดนั้นทะลุไปถึง40ถึงประมาณ45องศาแล้วก็มีการหาสาเหตุว่าทำไมในช่วงหลายปีหลังยุโรปร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ร้อนแบบรุนแรงด้วยนะเขาบอกว่าความชื้นในดินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ดินแห้งขาดความชื้นที่จะระเหยมาช่วยลดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้เมืองกลายสภาพเหมือนคอนกรีตที่สะสมความร้อนได้ดีขึ้นอันนี้นี่กรุงเทพนี่ซับซึ้งมากเหมือนเรียกว่าเมืองคอนกรีตนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะระบุว่าทวีปยุโรปกำลังร้อนขึ้นด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ยเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก2เท่าทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้ผลกระทบก็คืออาคารสถานที่สำคัญบางแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวผลกระทบลามไปถึงเรื่องของระบบขนส่งแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพอย่างหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้โดยเฉพาะแถบยุโรปก็ต้องรู้จักกับสภาพอากาศว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเตรียมพร้อมอะไรต่างๆแต่บ้านเรานี่จะมีความชำนาญในเรื่องของอากาศร้อนคือวิ่งหลบเข้าใต้อาคารเราจะค่อนข้างชำนาญในการหลบหลีกนะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้นี่ก็ทำให้หลายประเทศนะคะเกิดปัญหาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเขาเรียกว่าโดมเนี่ยมันเหมือนเผายุโรปเลยว่าสูงความร้อนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็กำลังมันก็มีแนวโน้มยังพุ่งขึ้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันก็ยากลำบากขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องเครื่องปรับอากาศทำความเย็นใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: การหลบแดดการเรียนรู้แบบบ้านเราอ่ะที่ต้องระวังลมแดดแบบเนี้ยการท่องเที่ยวเพราะว่าบางทีอากาศสุดขั้ว

0: ็ทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับเราควรรู้จักของคุณชิวพรที่อยู่กรุงปารีสเป็นไงเขาเล่านอกจากความร้อนที่พบเห็นแล้วคนในเมืองเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างนอกจากไปเล่นน้ำโดดน้ำกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับเขาทำอะไรเพราะเห็นบอกว่าทางการของฝรั่งเศสหรือกรุงปารีสนะครับเปิดสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อให้ประชาชนไปผ่อนคลายความร้อนกันนะครับลงไปเล่นน้ำกันอย่างมากในคลองแซงมาแต่งนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่ารัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีสถานที่คลายร้อนกันมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็อย่างคนอย่างบ้านเราไปนะมีทั้งไปทำงานบางท่านก็ปิดเที่ยวด้วยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบ้านเรานี่เขาปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเขาชินกับความร้อนแล้วก็บอกว่ารู้สึกมันอยู่กรุงเทพเบื่อก็อยากไปสัมผัสอากาศเย็น
1: ไปจับไปสัมผัสอากาศเย็นแม้จะไปช่วงนี้ก็เลยไปเจอหน้าร้อนพอดีเลยหนักเลย
0: ในช่วงระยะหลังเนี่ยคุณสภาพอากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงไงแล้วมันร้อนขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฤดูร้อนที่อากาศมันร้อนแบบนี้เพราะว่าของเขามันร้อนแห้งใช่ไหมแล้วแถมไม่ชอบแอร์อีกด้วยพูดภาษาชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่เวลาไปประชุมไปดูงานพาคนไทยไปเนี่ยนะบางทีก็ต้องบอกว่าอย่าเอาเสื้อหนาไปนะให้คิดซะว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็เอาพัดลมมือถือติดไปด้วยบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อนะบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อปรากฏว่าเฮ้ยมันต้องใช้
1: ไปยุโรปไปจะเอาพัดลมไปด้วยมันเป็นไปได้ยังไง
0: บางคนนึกว่าพูดเล่นบางคนนึกว่าพูดเล่นแต่ว่าเวลาไปเนี่ยมันต้องดูสภาพอากาศไงเวลาที่เราจะเตรียมเสื้อผ้าใช่ไหมบางท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะต้องประเภทเขาสั่งมาว่าเฮ้ยเอาพัดลมมือถือไปด้วยให้ชัวร์นะของเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็จะแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่มีแอร์นั่งรถก็ร้อนนะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่ในช่วงนี้รุนแรงจนทำให้เรียกว่า Thailand AI Passport นี่กับเรื่องของ Forex นี่เบา
1: ไปเลย
0: สักครู่ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลรัฐบาลชูไซส์2026ดึงเครือข่ายทุนนวัตกรรมโลกเร่งสปีดสตาร์ทอัพไทยสู่ยูนิคอร์นรุ่นใหม่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Startup X Innovation Thailand Expo 2026หรือ Size 2026และกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิด Global Innovation Impact The Year of Investment ณสยามภารกรกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเร่งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพและนวัตกรรมควบคู่กับพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ธุรกิจและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันดีฟเทคและผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง

0: รวมถึงการกระจายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านเครือข่าย Regional Science Park เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนในภูมิภาคเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นผู้ประกอบการไทยต้องมองไกลกว่าตลาดในประเทศที่มีประชากรราว60ล้านคนไปสู่ตลาดอาเซียนกว่า600ล้านคนและขยายสู่ตลาดโลกโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยก่อนชี้พรบ.โอนงบเหลือ 1,300 ล้านบาทมีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนได้น้อยมากนายกรจติกวณิชสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินโอนงบประมาณพศว่าถือเป็นโอกาสที่สำคัญของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับความตั้งใจใช้ภาษีประชาชนให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นน่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่รัฐบาลนำเสนอต่อรัฐสภาเป็นกฎหมายที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและมีผลต่อการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้น้อยมากเปรียบเสมือนเด็กเล่นขายของมากกว่าการทำงานของรัฐบาลในการบริหารการคลังของประเทศพรบ.ฉบับดังกล่าวมีไว้เพื่อปรับการใช้เงินของรัฐบาลให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลพูดถึงสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงประเมินว่าแผนการใช้เงินตามพรบ.งบประมาณปี69สมควรต้องปรับเปลี่ยนจะได้มีเงินมาดูแลเยียวยาประชาชนซึ่งถือเป็นหลักการที่ดีมากและเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเห็นความจำเป็นในการปรับการใช้งบประมาณปี69ทันทีที่เกิดสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่พรบ.ฉบับนี้มีผลต่อธุรกิจและประชาชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะพรบ.ฉบับนี้ออกช้าและออกน้อยกกพ.จะออกใบอนุญาตขายไฟ Data Center คุมไม่ให้กระทบประชาชนและอุตสาหกรรมเดิมดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าผลการจัดสัมมนาความมั่นคงทางพลังงานของไทยในโลกที่ผันผวนซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการปัญญาประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกันว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center เป็นกิจการที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงมากกกพ.จำเป็นต้องเข้ากำกับทั้งระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศและอาจเกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้ากับประชาชนและภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจึงมีความเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มาตรฐานมาตรการการออกใบอนุญาตมากำกับการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกิจการ Data Center โดยจะนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อใช้ประกอบการจัดลำดับการออกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าตามความสำคัญของแต่ละโครงการตามประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศส่วนระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปริมาณความต้องการหรือไม่และกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือไม่หากจำเป็นต้องลงทุนต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะต้องไม่กระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุภมาศลุยตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เน้นย้ำการคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ในส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้กล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่กำลังเป็นที่นิยมทำให้มีการแข่งขันสูงในด้านราคาคุณภาพและโปรโมชั่นรัฐบาลจึงต้องเข้ามาดูแลส่วนนี้ซึ่งตนได้ให้อย.และกรมวิทยาศาสตร์การ

0: นำเนื้อสัตว์และผักสดต่างๆไปตรวจสอบโลหะหนักและเชื้อโรคต่างๆซึ่งในส่วนของผักจะนำไปตรวจสารถึง250ชนิดว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่พร้อมแนะนำผู้บริโภคว่าก่อนจะตัดสินใจเข้าไปให้บริการร้านเข้าไปใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ควรตรวจรายละเอียดที่หน้าร้านไม่ว่าจะเป็นประเภทของบุฟเฟ่ราคาโปรโมชั่นรวมถึงราคาที่อาจจะมีการลดเฉพาะสมาชิกหากสั่งของมาแล้วไม่เหมือนในเมนูหรือสื่อโฆษณาผู้บริโภคสามารถทักทวนและขอเปลี่ยนสินค้าได้หากทางร้านแจ้งว่าไม่มีให้เปลี่ยนก็จะเข้าข่ายความผิดด้านการโฆษณาและแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบใบเสร็จหลังได้รับบริการอีแทนคุณร้องกรรมาธิการการเงินสอบ4บริษัทโบรกเกอร์ Forex อ้างภาวุฒและฟิล์มรัฐภูมิสัมพันธ์ใกล้ชิดนางสิริวรรณปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังคนที่1รับเรื่องร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมและนายวิทูลเก่งงานทนายความเพื่อขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับโบรกเกอร์ Forex และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องนายแทนคุณกล่าวว่าขอให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศหรือ Forex เพราะมีผู้ถูกให้หลอกลวงลงทุนจากโบรกเกอร์ที่ผิดกฎหมายหลายคนและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบขยายผลไปยังกลุ่มมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ที่ใช้ช่องทางดังกล่าวฟอกเงินส่งผลต่อระบบการเงินการคลังของประเทศไทย DSI ยังได้อายัดทรัพย์สินมีทั้งนักการเมืองศิลปินเช่นนายภวุฒิพงษ์วิทยาอนุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักแสดงด้วยนายแทนคุณอ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีความเสียหายหลายพันล้านบาทและ DSI รับเป็นคดีพิเศษและจะแจ้งข้อกล่าวหาพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนื่องจากพบพฤติกรรมที่โฆษณาชวนเชื่อแม้จะกล่าวอ้างว่าไม่ได้ชักชวนแต่เมื่อมีการหลอกลวงทำให้เสียหายก็เข้าข่ายความผิดซึ่งตนเห็นควรพิจารณาฐานความผิดช่อโกงประชาชนด้วยพร้อมขอให้กรรมาธิการหามาตรการคุ้มครองผู้เสียหายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนเทนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: ุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
2: ค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงของที่คลองขม่าวนะคะอบต.คลองขม่าวเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจนะที
3: ่
2: ฉันไม่แน่ใจว่าเสียง

0: จะพอได้ไหม
1: เดี๋ยวก็เอามาเปิดเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเปิดเสียงนี้เพราะว่าเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีประกาศถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเป็นการลงนามของรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้รับทราบมาจากการแถลงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญชื่อนายพอนะครับที่ว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์งบประมาณของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เลยบอกว่าเพื่อให้คลายความสงสัยและความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการนะครับจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและให้แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569ด้วยครับ
0: ค่ะที่พูดถึงพอคือพอพานใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จ่าพิชิตใช่ไหม
1: ราชชัยก็แหวนถูกสั่งให้หยุดพักราชสั่งพักราชการชั่วคราวแล้ว
0: เป็นข่าวลาออกแล้วนี
1: ่ท่านพรหมก็มีข่าวว่าเอ๊ะจะได้ข่าวว่าได้มีการติดต่อกับทางผู้อำนวยการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่จะยื่นใบลาออกนะครับแต่เหมือนว่าทางจังหวัดคงจะต้องระงับการลาออกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เซ็นอนุมัติให้ลาออกเพียงแต่ให้พักราชการไปก่อนนะครับ
0: ค่ะจริงๆที่เกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าเป็นผู้อำนวยการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของเขาเรียกว่ารังที่แก้คะแนนสอบนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยประวัติของจ่าท่านนี้เนี่ยดีกรีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทีเดียวนะคะแล้วก
1: ็
0: ก็เป็นเจ้าของที่บ้านที่พักเนี่ยที่ย่านนนทบุรีนั่นเองแล้วก็เป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ในขณะนี้ตกลงยังลาออกไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าย
1: ังยับยั้งอยู่ว่าคือทางยังต้องถูกยับยั้งไม่ให้ลาออกเพราะว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อนุมัติการลาออกก็ได้ครับเพียงแต่มีมติให้สั่งพักราชการไปก่อนช่วงนี้ครับจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะบรรลุผลการสอบสวนและมีมติอย่างไรก็คงจะต้องไปดูกันต่อนั้นอีกทีทีนี้คุณชูวังบอกจะเปิดเสียงของคนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการชะลอการบรรจุเข้ารับหน้าที่ทำงานในวันที่1กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับเขาลองมีอะไรยังไงครับ
0: ปิดไปแล้ว
1: แล้วจะฟังซะหน่อย
0: พอคุณมาคุยเรื่องพอพานดิฉันก็เลยเปลี่ยนข่าว
1: ที่เขาเดือดร้อนว่าเอ๊ะอย่างนี้มาทำให้เขาเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าบางคนลาออกจากราชการมาแล้วเพราะว่าเตรียมที่จะมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้บางคนถึงกับตัดชุดตัดเสื้อผ้าบางคนอยู่จังหวัดอื่นต้องเดินทางมาหาสถานที่ที่จะทำงานเพื่อมารายงานตัวในวันที่1แล้วก็จะทำงานที่จังหวัดเนี่ยบางคนอยู่ไกลนะ
0: อยู่ไกล
1: คนพื้นเพอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ต้องมาทำงานอีกที่หนึ่งเขาก็ต้องมาเช่าบ้านมาเตรียมการอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่พอมามีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุการเข้าทำงานนี่โอ้ทำให้เขาเดือดร้อนยิ่งสำคัญคือบางคนเนี่ยเขาลาออกจากงานมาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเจ็บหัวใจเหลือเกินว่าแล้วอย่างนี้ก็จะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าผลการชะลอที่ว่าเนี่ยมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีในการที่จะเรียกบรรจุกันใหม่หรือจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดอันนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเขาก็รู้สึกบ่นกันมาว่าเดือดร้อนเหลือเกิน
0: อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการทุจริตการสอบอันนี้ต้องมาก่อนนะคะต้องติดตามก่อนว่ามีเหตุการณ์เรื่องของ

0: การทุจริตการสอบจริงหรือไม่อย่างไรวิธีการขบวนการเป็นอย่างไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้นเราจะสามารถดำเนินคดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ร้องออกมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยกเลิกการสอบทั้งหมดคนก็เข้าใจผิดนะมีข่าวนักวิชาการบางท่านที่พอหลังจากข่าวเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้มันแดงขึ้นมาเนี่ยลาออกเลยนะเพราะโดนโยงเข้าไปนี่เขาลาออกคือมีหลายท่านกันนะไม่ใช่เฉพาะผ่านก็ในขณะนี้นี่มีการขยายผลในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังไปมากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าในรายละเอียดก่อนหน้านี้นะคะคุณธีรุจใช่ไหมที่บอกว่า
1: จ
0: ะทำความผิดขั้นตอนไหนทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปถามที่หมวดสว.นะอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะเป็นโคราชนะโคราชที่เป็นคนร่างทีโออาร์ป่ะ
1: คุณมนัสสุวรรณรินทร์ใช่ครับเป็นผู้ที่ร่างทีโออาร์ตั้งแต่สมัยที่ยังทำงานอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนเช่นว่าตำแหน่งท่านจะเป็นเลขาธิการองค์กรเนี่ยครับท่านก็เป็นคนร่างนี้ท่านบ้างไงครับท่านบ้างครับ
0: คุณจักรพันธ์สามารถบรรเลงต่อได้นะ
1: ได้ครับคือคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับบอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วมร่าง TOR ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบครั้งนี้นะครับท่านก็บอกว่าถ้าทุกอย่างปฏิบัติตาม TOR ที่ท่านร่างเอาไว้ทุกประการก็จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับองค์กรส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถจะดูได้คือถ้าคงมีบางอย่างที่ทำไม่ตรงกับที่ท่านร่างของ
0: เ
1: ราท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากทำตามก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นและองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นก็จะต้องไม่พบปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ที่มายืดเยื้อออกมานี้ก็ต้องไปถามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะต้องเป็นคนชี้แจงนะครับเพราะว่าทางองค์กรประกอบส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ว่าจ้างให้มสบเนี่ยเป็นคนดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้อสอบการดำเนินการการจัดสอบการจัดสถานที่สอบการออกข้อสอบรวมทั้งการขนส่งสถานที่จัดสอบอะไรเงี้ยคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคนดำเนินการทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นคนตอบคำถามนี้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีการทุจริตข้อสอบเนี่ยมันไปเกิดตรงกระบวนการไหนเพราะว่าร่างของท่านที่ท่านบอกไว้นะครับที่ทีวอาร์ท่านเขียนไว้เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ทีเดียวเพียงแต่เหมือนไปจ้างเขาทำแล้วตัวคนองค์กรเนี่ยก็จะไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทำอย่างนี้ถูกต้องทุกประการเพราะนั้นองค์กรก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับท่านว่าอย่างนี้ทั้งไม่ว่าแต่คดีทางแพ่งคดีอาญาเนี่ย
0: มสบต้องตอบให้ได้ว่าเป็นยังล้วนไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นนี่ดิเรียนถามหน่อย
1: ว่าจ้างไปแล้วนี
0: ่ดิเรียนถามหน่อยตอนที่เขาไปทลายรังแก้คะแนนเนี่ยนะมันยังมีคนที่มารับจ็อบทำงานอยู่ใส่ชุดข้าราชการถูกไหม
1: ใช่ก็จับไปแล้วเนี่ย10 คนนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นกำลังแก้คำหลายคำตองคำตอบอะไรเนี่ยเขาว่าเรียกเป็นจับถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาหมดนะครับ
0: ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกไหม
1: ใช่เขาบอกมันรับจ็อบก็บอกมาทำงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยก็เข้ามาตรงนั้นแหละคือเขามีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเฝ้าดูมา3 วันแล้วก็เห็นมากันแบบเนี้ยมีการกดขึ้นมาแล้วก็จะเข้ามาเวลาประมาณ5 โมงเย็นแล้วก็กลับไปประมาณ3-4 ทุ่มอะไรทำนองเนี้ย
0: เพราะนั้น
1: เฝ้าสังเกตมานานแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มาทำงานรับจ็อบเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการในท้องถิ่นแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไร มันจะไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไรเพราะว่าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีจ็อบแล้วจ็อบเนี่ยแก้ข้อสอบ คุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาจากไหนถูกไหม

0: เป็นคนล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
1: ราชการแล้วแม้ต่อไปวันให้ความไปจับในใส่เครื่องแบบสีกากีชัดเจนเลย
0: ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย
1: ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอาจจะเป็นเพราะเป็นบรรจันเดี๋ยวต้องแต่งเครื่องแบบทำงานไปแต่ที่
0: คือถ้าใส่ชุดไปเวทเนี่ยอาจจะมั่วๆได้
1: ใช่ใช่แต่ได้บอกว่าเป็นแค่คนธรรมดามารับจ้างเขาทำไม่เฉยนี่บอกเป็นข้าราชการเลยมันปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเครื่องแบบมันฟ้องอยู่ชัดเจนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะนั้นแหมพอฟังสะบัดหน้าว่าไม่เกี่ยวข้องนี่ข้อมูลมันลุกล้วนแต่แล้วแต่ลูกน้องท่านทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเหตุการณ์นะตอนนี้ก็คือ
1: ก็ต้องสืบสาวเราเรียกกันให้ชัดเจนฮะพยานหลักฐานข้อมูลกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางปปช.ใช่ไหมเขาก็ไปติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับโดยทางท่านผู้อำนวยการท่านหนึ่งท่านก็เดินทางไปก็ไปสอบถามว่าเหตุการณ์มันลอยร่วมหรืออะไรมันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เลยนำกำลังไปโดยคุณพัฒนพงศ์จันพิษเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเพื่อจะไปหารือกับผู้บริหารกรณีการทุจริตสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ว่าจ้างจัดจ้างทางมหาวิทยาลัยนะครับให้เป็นคนที่ไปดำเนินการออกข้อสอบเป็นคนดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบเป็นการจัดสถานที่สอบรวมทั้งทุกภาคทั้งภาคกภาคขอไข่ภาคคอควายตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งจัดหาสถานที่เก็บข้อสอบเหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ได้ขอหมายศาลนะครับออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือโรงพิมพ์ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อไปตรวจสอบกระดาษการตอบของการสอบการแข่งขันที่เก็บไปที่นี่ด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะครับก็มีเป็นสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบของการสอบแข่งขันครั้งนี้ก็ขนออกมาบอก800,000กว่าแผ่นด้วยกันนะเอามาใส่รถบรรทุกใส่รถเอามาทีเดียวนะครับและข้อน่าสังเกตก็บอกโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาที่มีประเด็นกันพอจะจำได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของ QR code กับ bar code ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในโรงพิมพ์แล้วก็พบว่าเป็นสถานที่เก็บข้อสอบนะครับจริงๆซึ่งโรงพิมพ์เนี้ยก็ยังเปิดดำเนินการตามปกตินะครับแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปก็มีแต่เจ้าหน้าที่ของปปช.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความเกี่ยวพันก็มีการซัดทอดกันเป็นช่วงๆบางท่านที่โดนซัดทอดก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องของความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นทั้งระดับข้าราชการแล้วก็นักการเมืองนะคะซึ่งเนื่องจากเป็นการสอบตั้งแต่ปี2568เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงของเจ้าหน้าที่หรือว่ากลุ่มผู้บริหารที่เป็นชุดเดิมก็มีการพาดพิงถึงหลายท่าน
1: ใช่ไหมก็เห็นมีเสียงคลิปมีคลิปส่งคลิปเสียงหลุดลอดออกมาเผยแพร่กันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็พอคนฟังแล้วเอ๊ะน่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งอาจจะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นก็ได้ซึ่งก็ยุคที่ผ่านมาก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับเช่นคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณเดชอิฐขาวทองก็เป็นมาในยุคนั้นด้วยก็ต้องมีการออกมาแสดงตนกันค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่ท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายสมัยนะครับท
0: ่
1: านนั่งกระทรวงนี้มานานมีเที่ยวนี้ที่ท่านมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นท่านบอกว่ายืนยันว่ามีกองกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสอบและได้ไปว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เข้ามาดำเนินการจัดสอบก็มีการปิดช่องว่างมาตลอดนะครับแต่ท่านก็ยอมรับนะครับว่าท่านเคยเป็นท่านเคยช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กำชับเรื่องนี้มาโดยตลอดและก็มีการติดตามดูตลอดแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ท่านก็ยกว่ามีหลายคนนะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนนะท่านผู้สื่อข่าวลงไปถามคนอื่นด้วยการจะมาถามท่านเดียวอะไรทำนองนี้ครับ

ปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึงก็คือคุณเดชอิฐขาวทองซึ่งสื่อก็จับตามองเพราะว่าท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงเหมือนกันท่านบอกว่าโอ้ที่ท่าน

0: ว่าแต่ก่อนที่ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเพียง4วันเท่านั้น
1: ค
0: ือก่อนวันที่30คือมาวันที่26ท่านก็ได้รับแจ้งจากอธิบดีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนั้นคือนายนฤชาโอสาสิพิไลนะครับซึ่งได้บอกว่าได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการดำเนินการจัดสอบข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็บอกว่าต่อมาท่านก็ได้รับทราบว่าในวันที่4กรกฎาคมนะครับคุณเดชเดชบอกได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขายื่นอุทธรณ์เพราะว่าเขายื่นประกวดราคาด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องร้องเรียนมาให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาและก็วินิจฉัยปรากฏว่าระหว่างนั้นนะครับคุณเดชเดชบอกว่าระหว่างที่มีการร้องเรียนจากนั้นนะครับทางผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาเล่าให้ท่านฟังว่ามีข้อสงสัยหลายอย่างของความไม่โปร่งใสของกระบวนการสอบและก็มีการกล่าวถึงการเรียกรับผลประโยชน์มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ในการที่บรรจุสอบเข้าแต่งตั้งด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าท่านบอกว่าบังเอิญช่วงนั้นท่านก็อยู่ได้ไม่นานก็พ้นจากตำแหน่งออกมาก็ในขณะที่กรมบัญชีกลางเขายังไม่ได้พิจารณาหาข้อสรุปเสร็จสิ้นท่านก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นว่าท่านก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะก็จริงๆการประกาศผลการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นี่ประกาศก่อนท่านจะเข้ารับตำแหน่งประมาณ 4-5 วัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ท่านก็อยู่ดำรงตำแหน่งไม่นานด้วยนะ
0: คร
1: ับ ก็มีประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้พาดพิงถึงคุณนฤชาถ้านึกไม่ออกว่าท่านเป็นใครก็คือเจ้าของแชทช่วยน้ำเงินนั่นเอง
0: ใช่เพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาตลอดก่อนที่จะย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางคุณนฤชาแน่นอนก็ร่อนเอกสารแจงเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่งต่อไปอีกโบยไปที่อธิบดีใหม่ที่เซ็นนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าปั
0: ด
1: ของร
0: ้
1: อนจากตัวทั้งนั้นนะเพราะว่ากรณีที่ปปช.ไปทลายกระบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมันมีหลักฐานการเรียกรับเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็มันมีเป็นระดับนะมีตั้งแต่ระดับทั่วไประดับที่เป็นผู้ชำนาญการอะไรต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคำนวณค่าเสียหายถึง 4,500 ล้านนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการค้นรังหรือว่าทลายแหล่งที่แก้คะแนนสอบเนี่ยปรากฏว่าพบหลักฐานคำตอบประมาณ 2,000 กว่ารายที่แก้ไขไปแล้วยังเหลืออีกก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ารายโดยที่การรับข้าราชการในครั้งนี้ทั่วประเทศเนี่ย 6,669 รายแม้ที่จำได้เลขมันสวยมันเป๊ะแล้วก็แสดงว่า
0: 669
1: แล้วปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้รับการบรรจุแล้วก็ติดอยู่ในระดับสำรองนะคะแล้วก็บางคนปรากฏว่าไม่ปรากฏชื่อในการสอบได้เสียด้วยทำให้เกิดปรากฏการณ์ทวงเงินคืน
0: ขอดูคะแนนดูข้อสอบอะไรกันแล้วเรามีการไปทวงเงิน
1: ทวงเงินคืน
0: เสียเงินไปแล้วในการ
1: ที่คนที่ไปดูข้อสอบคือคนที่สอบไม่ผ่านคือคนที่สอบตก
0: คร
1: ับ ที่มันเป็นที่มาของการขุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไอ้ประเด็นที่เสียตังค์ไปสอบแล้วเหมือนโดนโกงใช่มั้ย
0: สอบไม่ได้อะไรเงี้ย
1: มันโดนโกงอันนั้นเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงแล้วก็มีการทวงคืนสตางค์ปรากฏว่าทวงแล้วไม่ได้คืนนะคะก็มีการก่อเหตุยิงกันอันนี้มีข่าวแถวแถวพัทลุง
0: พัทลุงใช่
1: ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะส่วนกรณีของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาก็มีแม่ทัพอย่างคุณลิซ่านะออกมาช่วยเช็คบินนะคะเกี่ยวกับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านคุณลิซ่าหรือว่าคุณพักกมลนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคประชาชนมีการโพสต์ภาพแชะข้อความผ่านเพจพักกมลนฤมลนะคะขออภัยพักกมลนุลนนุนอนันต์นามสกุลแกว่าหากรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยต้องการล้างบางกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงใจไม่ใช่แค่หาแพะนะคะ

0: ก็คงจะต้องมีการดำเนินการครอบคลุมไปถึงหลายๆท่านเช่นกรณีของนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นแล้วก็เป็นผู้ลงนามในขั้นตอนกระบวนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณลิซ่าก็ยังขุดช่วยเตือนความทรงจำว่าถ้าลืมไปว่าหรือไม่รู้จักว่าอธิบดีนฤชาคือใครจำง่ายๆก็คือเจ้าของแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนั่นแหละนะคะนี่ขนาดเด้งไปสองเด้งเขาว่างั้นแล้วก็วนมาที่ท่านอธิบดีอีกรอบก็
1: ปะบวกครับ
0: ค่ะเชิญ
1: มีบทแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยใช่ไหมที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้คุณลิซ่าก็เลยมาเปิดประตูคนจะลืมว่าคุณนฤชาเป็นใครยังมายังไงนะครับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
0: ค่ะ
1: เปล่าด้วยนะครับ
0: ทางด้านเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวพันเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับปปช.แล้วถ้ามีใครที่โยงให้เกิดความเสียหายก็พร้อมจะฟ้องเลยนะคะ
1: วันนี้ทุกคนเด้งออกหมดนะครับแม้แต่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะครับที่ถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่และไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเพราะว่า POR มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดหากพบการทุจริตมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมทั้งระบบมันบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณธีรุตบอกการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นการลอบเจาะเข้าระบบเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลคะแนนซึ่งตนก็ได้สอบถามทางโรงพิมพ์ว่าขอเข้าไปดูที่ห้องบัญชงได้ไหมหรือที่เก็บกระดาษคำตอบได้ไหมทางหน่วยงานโรงพิมพ์นั้นบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโรงพิมพ์คู่สัญญาคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เขามีอำนาจต้องให้เขาเป็นคนประสานมาแจ้งมาเท่านั้นหากจะมีการเปิดหรือขอดูอะไรก็ตามนะครับบอกว่าโรงพิมพ์ก็ได้ให้ข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่ากระดาษคำตอบที่ตกเป็นข่าวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าของจริงตรงมุมบนขวาเนี่ยจะต้องมีการตัดมุมเอาไว้แสดงว่ากระดาษที่เห็นน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นออกมาจากไฟล์โรงพิมพ์ก็เลยยืนยันนะครับว่ากระดาษคำตอบไม่มีการผิดสำรองเพราะว่าทุกใบจะมีserial number ของตัวเองถ้ามีคนขาดสอบก็จะเก็บใบนั้นไว้ที่โรงพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่า TOR กำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องป้องกันข้อข้อหาว่าอาจจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็ต้องรอดูผลการสอบสวนจากปปช.และตำรวจดูเส้นทางว่ามีใครติดต่อกับใครบ้างใครเป็นผู้ประสานงานนะครับหากพบว่ามีการทุจริตนะครับข้อสอบท่านก็บอกว่ามสบจะต้องเป็นผู้ตอบให้คำตอบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะผู้รับจ้างนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้จริงๆมีการเข้าใจว่าจะมีการสอบแนมเพอด้วยนะการสอบแนมเพอ
1: เมื่อเช้ามีประชา
0: ช
1: นสอบที่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็คนก็ไปถามไงว่ากังวลไหมเรื่องสอบแล้วมีตุกติกทุจริตอะไรแบบนี้เหมือนตามข่าวของการสอบท้องถิ่นเหมือนท่านก็บอกไม่กลัวไม่กลัว
1: มั่นใจ
0: มั่นใจ
1: มาเต็มที่จะสอบเป็น
0: สู้
1: ขนาดอำเภอเนี่ยเบอร
0: ์พร้อมสู้แล้วก็เชื่อมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดีแหมฟังแล้วก
1: ็ชื่นใจ
0: คอยเป็นอย่าง
1: เพราะว่าถ้าเกิดการจัดสอบเป็นของกพ.นะครับเขาก็ยืนยันว่
0: า
1: ถ้าหากกพ.เป็นคนทำเขาดำเนินการอย่างถ
0: ู
1: กต้องเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนและก็วิธีการของทางราชการนะครับกพ.เขาออกแถลงการเลยนะฮะบอกว่ากพ.เป็นหน่วยงานหลัก
0: หน่วยงานหลัก
1: ในการจ้างและมาตรฐานการสอบรวมทั้งกำกับดูแลการสอบทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดก็บอกว่าขอให้ผู้สมัครสอบเชื่อมั่นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ที่ดำเนินการมาอย่างยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับ
0: กพ.
1: เป
0: ็
1: นหน่วยงานหลัก
0: เข
1: าบอกเขามั่นใจมากกพ.เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบโดยเฉพาะการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการประกาศผลการสอบด้วยครับ
0: ค่ะโดยสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงปมที่มีการว่าจ้างมสบ.จัดสอบปีนี้

0: โดยยืนยันว่าดูแลทุกอย่างอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้สมัครผู้สมัครสอบทั่วไปเชื่อมั่นในการในทุกขั้นตอนนั่นแหละนะแต่พอมีข่าวนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามเมื่อครู่นี้ที่คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสอบในอำเภอเนี่ยน่าสนใจนะคะครั้งนี้เขาจัดที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตนะคะมีการเปิดสอบภาคคอควายคัดเลือกปลัดอำเภอประจำปีงบประมาณ2569คนก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบหรือเปล่าส่วนใหญ่นะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการสัมภาษณ์หลายท่านก็ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่กลัวข่าวทุจริตในหน่วยงานอื่นๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในระบบจัดสอบซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปติดตามดูว่าเขาเป็นยังไงต่างกันไหมยังไงนะประกาศเรื่องของอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นจะเป็นข้าราชการในสายปกครองน้ำดีเพื่อรับใช้ประชาชนโอ้โหแหมแค่ตอบแบบนี้ก็ได้ใจแล้วนะถ้าเป็นก็สอบก็ได้คะแนนไปแล
1: ้วนี่ไงยังสอบไม่ติด
0: นี่ยังไม่ได้สอบนี่ยังไม่ได้สอบนะเขาบอกว่าในช่วงช้านี่มันคึกคักมากคนสอบนี่คนสอบในอำเภอนี่มาจากทั่วประเทศนะมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศมาสแตนด์บายเพื่อเข้ารับการประเมินวันนี้เป็นการทดสอบในส่วนของการสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะทดสอบสมรรถนะทางร่างกายโอ้ยดิฉันก็เพิ่งรู้นะสอบในอำเภอนี่ต้องมีวิ่งมีวิ่ง
1: ม
0: ีพื้น
1: วิ่งใช่
0: ก็หนึ่งคนสอบนี่แห่กันมาทั้งครอบครัวก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอ๋อมันสอบภาคคอควายแล้วไงในช่วงที่คือมันผ่านรอบอื่นมาแล้วก็มีการรวบรวมว่ามีผู้ที่มาสอบในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่มั่นใจแล้วก็มีความใฝ่ฝันจะก้าวหน้าในการทำประกอบอาชีพดำรงตำแหน่งข้าราชการอย่างปลัดอำเภออย่างนี้เป็นต้นหลายคนแบบทุ่มเทดูหนังสือมายาวนานเป็นปี2ปีนะคะผ่านกอภาคกอไก่ขอไข่มาก็ดีใจนะคะก็หวังว่าจะสอบผ่านภาคคอควายในครั้งนี้ไปด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านสอบได้ไม่รู้ว่าจะโอเคป่ะคือจำนวนมันจะได้ป่ะ
1: ตำแหน่งนี้ไม่ครบสอบแสนหนึ่งรับแค่หมื่นพันคนสำนองเง
0: ี้
1: ย
0: เออๆอันนี้สายของคุณ
1: จะทำธรรมดานะครับครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจัดสอบเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากนะคะอย่างกรณีของสำนักงานกพ.ซึ่งเดิมเนี่ยเวลาที่เราสอบราชการเราจะนึกถึงเรื่องของ
1: ใช่ๆกพ.เป็นหลักมากกว่าทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาขอมาทำเองเนี่ยมันก็เลยเนี่ยไม่มีความชำนาญไม่เชี่ยวชาญแล้วก็สอบเองไม่ได้ก็ต้องไปจ้างมาอะไรเขามาออกข้อสอบให้มีการเปิดซองเปิดประมูลก็เลยมีปัญหาตามมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมั้งครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าให้กพ.เขาเป็นคนจัดสอบตั้งแต่แรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะเพราะว่าเขาโหทำมาชั่วอายุแล้วแล้วก็สอบกพ.ก็ตั้งแต่จบปริญญาตรีกันมาใหม่ถ้าอยากจะรับราชการ
0: กรณีนี้เนี่ยนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีวันก่อนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าโอ้โหกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนานี่แหละนะคะคุณประกรณ์บอกว่ามองว่าการจับกลุ่มขบวนการนี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะมีการเปิดโปงแล้วก็จะได้ล้างให้มันสะอาดว่างั้นเถอะนะคะตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะวางระบบในอนาคตให้ถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกได้แล้วก็ชื่นชมและขอบคุณอันนี้คล้ายๆกับท่านนายกแหละก็คือขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งกระบวนการเลยที่เข้าไปบุกจับแล้วไปทลายเครือข่ายกระบวนการนี้แล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะได้ปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอื่นๆถ้าเกิดเราก็เป็นสมาชิก OECD ว่าเราโปร่งใสทำงานจริงจังมีการตรวจสอบระบบนะจริงพูดถึงนะที่อเมริกาตอนนี้ก็มีนะในส่วนของสาธารณสุขอะที่โกงเครื่องมือในระบบประกันสุขภาพก็โหทลายใหญ่เหมือนกันรอพอๆกันทีนี้ในส่วนของกพ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะควบคุมที่จะควบคุมดูแลการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริตนั้นคุณประกรณ์บอกว่าก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการรับผิดชอบอ๋อคุณประกรณ์เขาดูแลสำนักงานกพ.ไงก็บอกว่ากำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้อง

0: ระบบปิดไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่ไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันน่าสนใจเขาบอกว่าระบบสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ก็บอกเป็นคนละระบบในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.เนี่ยถ้าไม่มีช่องว่างเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในระบบของการสอบของสท.หรือท้องถิ่นเนี่ยนะตอนนี้กำลังมีการขยายผลอยู่ว่าเฮ้ยมันโกงกันยังไง
1: ใช่
0: มันถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ว่ากระดาษสอบเนี่ยยังอยู่ในมือของมศว.แต่มีคนที่มานั่งแก้ไขข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแบบเนี้ยแก้ข้อมูลของคนได้คะแนนน้อยให้เป็นคะแนนมากได้แล้วก็ไอ้คะแนนมากก็เขี่ยทิ้งได้อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่า
1: ใช่
0: ก็ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งทางปปช.นะก็มีการเชิญผู้บริหารของมศว.มาถกมาขอข้อมูลการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ออกข้อสอบจัดเก็บขนข้อสอบแล้วก็กระบวนการเก็บรักษาอะไรต่างๆกันอะไรต่างๆเนี้ยนะฮะ เพื่อที่จะได้รู้ขั้นตอนต่างๆแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจุดที่จัดทำแล้วก็จัดเก็บข้อสอบให้ได้อันนี้นี่ทางด้านของปปช.นะคะโดยคุณพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะกรณีการสอบทุจริตข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการออกแถลงการไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะก็มีการประสานขอข้อมูลแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือแนวทางการจัดทำข้อสอบที่พบปัญหาการทุจริตซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ดุลพินิจก็คงให้ความร่วมมืออย่างมากแหละคุณขานะคะเพราะอีกหน่อยก็ต้องมีการออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนะของการสอบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการดำเนินการต่อรวมทั้งพื้นที่เช่นที่ลงพิมพ์ของคุณจักรพันธ์เนี่ยแหละที่อยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหม
1: ใช่เมื่อวานก็ไปตรวจแล้วไปขนกระดาษมาแล้ว800,000 แผ่นเอามาไว้ที่ปปช.แล้วไปดูกันเลยว่ากระดาษคำตอบที่สอบเนี่ยมันตรงกับที่ไปเก็บมาได้ที่บ้านแถวบางใหญ่หรือเปล่านะครับว่าครอบกระดาษเป็นยังไงมันมีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปในรายละเอียดนะครับเห็นบอกว่าจะให้ทราบผลภายใน7 วันจริงไหมมันจะสำเร็จไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้ดิฉันขอ2 นาทีโฆษณานะ
1: ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4 คู่ 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อ

0: นะคะคุณจักรพันธ์ครับ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: ค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อันนี้ก็งานเข้านะคะหลังจากที่มีการออกแถลงการแจ้งปมการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นออกยืนยันดำเนินการเสร็จสิ้นส่งมอบงานเรียบร้อยย้ำยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งในหน่วยงานที่แยกออกมาเนี่ยนะที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงก็คือสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ที่ได้ออกแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการกรณีจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะโดยสำนักทดสอบระบุว่าในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเสร็จสิ้นกระบวนการและทางผู้ว่าจ้างก็ได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานทางสำนักทดสอบยึดมั่นในหลักความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนจัดสอบการบริหารจัดการข้อสอบการรักษาความลับการปลอดภัยความปลอดและความปลอดภัยของข้อมูลการควบคุมมาตรฐานสนามสอบกระบวนการประมวลผลและรายงานผลสอบที่มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานวิชาชีพสำนักทดสอบยืนยันขอยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการโดยไม่สนับสนุนหรือยินยอมต่อการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขันและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอย่างเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นแถลงของทางสำนักนะคะจริงๆในช่วงที่มีการคัดเลือกหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบในการสอบก็มีการร้องเรียนนะ
1: อืมใช่ครับ
0: ช่วงนั้นก็มีการร้องเรียน
1: ก็มีการเป็นคือการมีการเปิดซองประมูลเป็นที่เรียบร้อยตู้มีการร้องเรียนประกอบว่าจริงๆเห็นข่าวว่านะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยเสนอราคาสูงที่สุดใน3กลุ่มด้วยกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าการที่ประมูลแล้วราคาสูงสุดทำไมหน่วยงานราชการจึงรับเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาประท้วงมาว่าเขาได้อันดับ2แล้วก็ราคาถูกกว่าทำไมถึงไม่เลือกเขาทำไมถึงไม่เลือกมสบที่มีราคาสูงกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคงต้องไปดูกันว่ามันเริ่มต้นมีปัญหาตั้งแต่แรกมาหรือเปล่านะครับ
0: ในเรื่องของการเลือกผู้ที่ประมูลเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลักการพื้นฐานของราชการที่ต้องเอางบต่ำสุดยังคงเป็นอยู่หรือว่าทุกโครงการต้องใช้วิธีนี้หรือเปล่าเพราะว่าในบางกรณีมันต้องใช้เทคโนโลยีเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะมีการดำเนินการที่เหนือกว่าในแง่ของเชิงเทคนิคหรือวิชาการซึ่งอันนี้เราไม่ได้เห็นนะแล้วก็เรายังไม่มีข้อมูลตรงส่วนนี้ก็แต่เท่าที่เราผ่านกระบวนการ e-bidding หรือว่าประมูลทางภาคราชการมาบ้างเนี่ยก็จะเห็นภาพบางจุดอยู่เหมือนกันว่ามันก็ต้องเคลียร์ให้ได้อยู่แล้ว
1: ไม่จำเป็นต้องถูกที่สุดเสมอไปเพราะถูกก็อย่างที่คุณชูบอกว่าเทคโนโลยีอาจจะไปไม่ถึงก็ได้ในรายละเอียดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการถูกนี่ก็อาจจะไม่ได้คุณภาพเท่ากับแพงอีกหน่อยแต่คุณภาพดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ซึ่งนี้ต้อง
1: ด
0: ูแต่ละต้องอธิบายได้
1: แต่ละหลักใช่
0: ค่ะทางด้านหน่วยงานทางภาครัฐเองนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสทางผบช.ที่มีการสั่งให้กองปราบปรามรับดำเนินการแจ้งความกรณีการโกงข้อสอบราชการท้องถิ่นแล้วแล้วก็กำลังให้นิติกรของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาแจ้งความนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าในประเด็นเรื่องนี้มันจะมีน่าจะ3ส่วนหลักๆก็คือคดีหลักเนี่ยปปช.รับผิดชอบส่วนที่2ต้องกระทรวงมหาดไทยที่บอก7วันอะตั้งกรรมการสอบส่วนที่3ก็คือถ้ามีหลักฐานการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับเอกสารทางกรมการเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนคือให้ชุดคณะที่เป็นพนักงานสอบสวนของบกป.ก็คือกองบังคับการปราบปรามนั่นแหละ เรื่องถึงปราบปรามว่างั้นเถอะกองปราบ

0: ที่จะเข้ามาดูแลรับเรื่องจับหมัดไทย
1: เรื่องนี้ที่ผมยังสงสัยก็ไม่รู้ว่าคลิปเสียงที่คุณจุฬาภรณ์เปิดเมื่อวานนี้เกี่ยวกับผลไม้พิษเนี่ยยังมีไหมครับอยากจะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งนึงครับว่าเป็นเพราะสื่อมวลชนไปจับประเด็นผิดหรือเปล่าเพราะว่าท่านนายกเหมือนมาตัดพ้อนะว่าไปพาดหัวข่าวว่าท่านจะโมฆะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับยังพอมีเสียงพอจะหามาเปิดให้ฟังได้ไหมว่าตกลงท่านพูดประเด็นนี้ว่าอย่างไรทำให้สื่อมวลชนที่ไปฟังตอนนั้นเข้าใจผิดว่าท่านบอกว่าจะโมฆะทั้งหมดการจัดสอบครั้งนี้นะครับท่านบอกว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอกว่าถ้าเผื่อใครทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นตอของการทุจริตก็ต้องถูกลงโทษไปทั้งยวงทั้งใบนะฮะจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ถือว่าไม่ถูกตลอดทางเหมือนทฤษฎีผลไม้มีพิษนะครับยังจะพอมีเสียงมาเปิดให้ฟังไหม
0: จะได้รู้ว่าสั่งข่าวเพิ่มมาเกือบพันข่าวแล้วมั้งเนี่ย
1: อ๋อเลยไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนึกว่าจะให้ฟังอีกทีว่าเอ๊ะนักข่าวไปนั่งไอ้ตรงนั้นดับประเด็นผิดหรือมาพาดหัวที่ทำให้ท่านนายกเมื่อวานนี้ต้องออกมาต่อว่านะครับว่านะสื่อเนี่ยทำไมไปจับประเด็นผิดอะไรทำนองนี้ท่านไม่ได้บอกว่ายกเลิกทั้งหมดท่านบอกว่าตรงไหนผิดก็ยกเลิกตรงนั้นอะไรท่านว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าสื่อในขณะนั้นโอ้โหไปจับประเด็นยังไงทำพาดหัวทำให้คนตกอกตกใจท่านก็จะบอกนะว่าโอ้ยถ้าสื่อไปพาดหัวอย่างเงี้ยคนก็ตกอกตกใจกันหมดแล้วสิว่าอยู่ๆจะไปยกเลิกทั้งหมดได้ยังไงท่านเองแต่ว่าเปรียบไปว่าถ้าตรงไหนมันเป็นผลไม้เป็นพิษก็ตัดกระตรงนั้นออกไปนะครับแก้ปัญหาการทุจริต
2: ไอ้ผมท่านก็ไปพาดหัวแบบนั้นมาคนก็ตกอกตกใจกันไปหมดผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมก็บอกถ้าข้าราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอ่ะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทางอันนี้มันหลักที่ผมต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับทราบไว้ว่าเป้าหมายมันต้องเป็นแบบนี้เพราะผมเคยเจอมาบอกว่าต่อให้ผิดแต่ว่าบรรจุเข้ามาแล้วแต่งตั้งมาแล้วคัดสรรผิดเลือกสรรผิดแต่ว่ากว่าศาลจะบอกว่าผิดคนนั้นไปเป็นผอ.เป็น C9 40อะไรไปหมดแล้วถึงเวลาพอบอกว่าผิดแต่ก็ไปดึงกลับมาไม่ได้ไปให้เขากลับไปที่เดิมไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่างนั้นมาว่าแต่สำหรับตรงนี้มันไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่4940นะนี่มันเป็นการรับเข้ามาทำงานยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมถ้าเขาเข้ามาด้วยการสอบที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขามาโดยการทุจริตแก้ข้อสอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโมฆะหมดบางทีท่านก็ไม่ได้รู้ใจผมนะท่านก็ไปพาดหัวแบบนั้นมาคนก็ตกอกตกใจกันไปหมดผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมก็บอกถ้าข้าราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอ่ะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทางอันนี้มันหลักที่ผมต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับทราบไว้ว่าเป้าหมายมันต้องเป็นแบบนี้เพราะผมเคยเจอมาบอกว่าต่อให้ผิดแต่ว่ามันจุเข้ามาแล้วแต่งตั้งมาแล้วคัดสรรผิดเลือกสรรผิดแต่ว่ากว่าศาลจะบอกว่าผิดคนนั้นไปเป็นผอ.เป็น C9 40อะไรไปหมดแล้วถึงเวลาพอบอกว่าผิดแต่ก็ไปดึงกลับมาไม่ได้ไปให้เขากลับไปที่เดิมไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่างนั้นมาว่าแต่สำหรับตรงนี้มันไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่4940นะนี่มันเป็นการรับเข้ามาทำงานยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมถ้าเขาเข้ามาด้วยการสอบที่ถูกต้องไม่มีปัญหา

0: แต่ถ้าเขามาโดยการทุจริตแก้ข้อสอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโมฆะหมดบางทีท่านก็ไม่ได้รู้ใจผมนะท่านก็ไปพลาดหัวแบบนั้นมาคนก็ตกอกตกใจกันไปหมดผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบหนึ่งว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก
1: ็ต้องจังหวะเชียว
0: ให้เป็นโมฆะก็มีคนชี้แจงมาบอกแต่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกถ้าข้าราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอ่ะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูก
1: พอละเวลาไม่ทันก็พอใจยัง
2: ก็จะได้ฟังชัดๆเลยว่าสื่อไปจับประเด็นผิดแล้วไปพลาดหัวทำให้คนอ่านคนฟังเขาตกใจกันหมดว่าจะโมฆะทั้งหมดผมบอกไม่ใช่อาจจะเพราะที่มันผิดพบว่ามีการทุจริตในการจัดสอบเข้ามาเนี่ยก็อาจจะโมฆะในส่วนนี้ก็คงต้องรู้ต้องใช้เวลาผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะกันกรองยังไงนะใครมาเกี่ยวข้องครับ
1: ค่ะที่ประชุมสภามีมติ420เสียงโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอคุ้มครองสินค้าชำรุดต้องเปลี่ยนได้นะไปเรียบร้อยดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทานข่าวทานกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทานข่าวทานกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลสทไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนนายธนนท์พันธุ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่ากระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบการทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมในวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตส่วนใครที่พบการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้มีหนังสือออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานใดซึ่งไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดส่วนที่จะบอกว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้ปปช.อายัดข้อสอบไว้ซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสุชาติขอโทษอิงฟ้ายันไม่ได้ฟ้องปมทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการส่ง

0: ทนายฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานว่าฝ่ายกฎหมายมอนิเตอร์ข่าวเป็นปกติและเสนอเรื่องมาจริงแต่ตนยังไม่ได้เซ็นอนุมัติฟ้องยืนยันพร้อมยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานในโซเชียลมีเดียได้ทุกคนจะด่าจะว่าไม่มีปัญหาแต่ยอมรับไม่ได้หากถูกวิจารณ์ในเชิงว่าขี้โกหกและทุจริตเพราะการทำงานของตนโปร่งใสตรวจสอบได้โดยย้ำว่าเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานมีข้อมูลทั้งสองด้านทั้งจากฝั่งอนุรักษ์และฝั่งราชการซึ่งตนทนเห็นน้ำตาของชาวบ้านไม่ได้และขอโทษอิงฟ้าและนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารริชแกนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยยืนยันว่าไม่ได้ให้ใครฟ้องใครพันธุ์ดันแบรนด์กุ้งไทยสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสตลาดในและต่างประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในจังหวัดภูเก็ตว่านางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในเร่งขยายช่องทางการตลาดควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากุ้งไทยระยะยาวจากการหารือร่วมกันกับสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตรวมถึงหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันผลักดันการสร้างแบรนด์กุ้งไทยในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับภาพลักษณ์สร้างการรับรู้คุณภาพกุ้งไทยตลาดโลกสำหรับแผนการดำเนินงานจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอาทิจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ผ่านท่าอากาศยานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและผลักดันการขยายตลาดผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศขณะเดียวกันจะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อให้การนำเข้ากุ้งไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฟิลิปปินส์สั่งแบนเกมออนไลน์หลังเหตุกราดยิงโรงเรียนทางการฟิลิปปินส์สั่งแบนเกมออนไลน์กาบ็อกซ์ซึ่งเป็นการชั่วคราวหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญนักเรียนมัธยมก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนที่เมืองตักโลบันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากศูนย์ประสานงานและสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของฟิลิปปินส์เป็นผู้ประกาศระงับการเข้าถึงเกมนี้เพื่อควบคุมการประเมินเชิงลึกว่าแพลตฟอร์มเกมดังกล่าวมีส่วนกระตุ้นหรือสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมความคิดของผู้ก่อเหตุหรือไม่หลังสืบทราบว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ติดเกมนี้อย่างหนักขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นออกมาเสนอแนะให้รัฐบาลสั่งแบนเกมที่มีเนื้อหารุนแรงลักษณะนี้อย่างถาวรโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียมีท่าทีพร้อมเปิดรับการออกกฎหมายควบคุมเกมรุนแรงเพื่อคุ้มครองเยาวชนเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลบันจังหวัดเลเตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าส่งผลนักเรียนเสียชีวิต3รายได้รับบาดเจ็บอีก20คนส่วน

0: ผู้ก่อเหตุ2รายถูกจับกุมตัวได้เป็นเยาวชนอายุ14ปีและ15ปีฟุตบอลโลกคืนนี้จับตาเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยจะลงสนามพบเอกวาดอร์ฟุตบอลโลก2026คืนนี้รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเริ่มที่เวลา 3:00 น.กลุ่ม E ที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมทีมอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่มี6คะแนนและผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วพบเอกวาดอร์ที่มี1คะแนนและต้องชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มคูราเซาพบไอวอรี่โคสต์กลุ่ม F เวลา 6:00 น.ที่ดัลลัสสเตเดียมญี่ปุ่นที่มีคะแนน4คะแนนพบสวีเดนที่มี3คะแนนโดยฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นหวังเก็บที่3คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โดยคาดว่านัดนี้จะยึดผู้เล่นชุดล่าสุดที่ถล่มตุนิเซีย4ประตูต่อ0กลุ่มดีเวลา 9:00 น.สหรัฐเจ้าภาพร่วมที่มี6คะแนนเต็มจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มพบตุรกีที่แพ้2นัดรวดโดยมาริซิโอโปเชสติโนกุนซือของสหรัฐน่าจะมีการพักนักเตะตัวหลักบางตำแหน่งเพื่อความสดในรอบต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้ปารากวัยพบออสเตรเลียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้เบรกแรกเนี่ยเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาสู่เรื่องราวที่หลายๆคนแชร์กันแล้วก็มีการเล่ากันในหลายๆมิติเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่ตอนนี้เนี่ยขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนคนธรรมดาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเก่าข้าราชการใหม่ตอนนี้สะเทือนกันไปหมดแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีการตีความกันไปถึงเรื่องของความร้อนของรัฐบาลที่ต้องรับในหลากหลายมิติเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการมันจะแยกขาดออกจากกันได้หรือเปล่า
2: ใช่
1: แล้วในขณะเดียวกันกระบวนการในการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเอาผิดใครบ้าง
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะถึงขนาดแบบว่าหลังจากนี้ไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นบทที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการรื้อระบบการสอบเรื่องของข้าราชการเรื่องของส่วนท้องถิ่นไปหรือไม่อย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่นด้วยนะคะรวมไปถึงแนวทางนะคะหลายๆอย่างเลยแล้วก็จะท้ายที่สุดเนี่ยจะสาวไปถึงคนผิดได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสับสนพอสมควรตอนเช้าแบบหนึ่งตอนเย็นอีกแบบหนึ่งตอนกลางคืนก็มาอีกแบบหนึ่งคือต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็น

0: นายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยที่ดูแลควบคุมโดยตรงด้วยนะคะท่านออกมาบอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือผลไม้พิษอะคำว่าผลไม้พิษนั่นมันคือหมายความว่ากระบวนการเริ่มต้นถ้ามันผิดแล้วแปลว่าปลายทางก็มีอาจรับได
1: ้ค่ะ
0: ฉะนั้นเหมือนกับว่าให้แคนเซิลทั้งหมดกระบวนการสอบที่ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำดีน้ำเสียผลไม้เน่าผลไม้เสียผลไม้ดีไม่แยกทุกคนคือแคนเซิลหมด
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายก็กลับมาชี้แจงว่าให้ยกเลิกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตรงนี้ล่ะค่ะหลายคนก็ตกเถียงกันเหมือนกันนะพี่เก๋ว่าอ้าวตกลงแล้วยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปถึงนักวิเคราะห์บางคนเลยนะคะเขาพูดไปถึงเรื่องของความไวก็จริงแต่ในความไวนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วสามารถที่จะรู้ลึกหรือเปล่าหรือเข้าไปถึงรากจริงๆแล้วหรือเปล่าก่อนที่จะสื่อสารออกมา
1: แล้วก็ที่สำคัญต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาตั้งใจที่จะไปสอบแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปคดโกงหรือมีอยู่ในกระบวนการเรื่องของการทุจริตอย่างใดนะคะ
0: ปลัดก็เลยสรวนไปหมดเลยตอนนั้นคือตกลงจะต้องยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการของการตรวจสอบเองก็สะเทือนเหมือนกันพี่เก๋เพราะต้องยอมรับว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาฟันธงได้อะค่ะว่าตกลงแล้วกระดาษคำตอบนั้นเนี่ยมันโยงไปถึงอะไรได้บ้างเพราะว่านู่นมันช่วงเย็นๆเนี่ยมันโยงไปถึงโรงพิมพ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาการลงประชามติที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผลกระทบเกี่ยวกับผู้สอบด้วยเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาลาออกจากงานเขายกเลิกสัญญาจ้างมาเช่าบ้านเตรียมย้ายจังหวัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คำสั่งมันถูกชะลออ มันก็มีผลกระทบกับชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะ
1: ห
0: นึ่งอย่างที่มีการจับผิดกันเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลคะแนนพี่เก
1: ๋ด้วยความภาคภูมิใจว่าตัวเองสามารถเข้าสอบได้นะคะอาจจะเป็นฝีมือของตนเองนะคะแต่ว่าทางชาวเน็ตเองเขาก็ไปจับโป๊ะนะคะกับกระดาษที่มีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูเรื่องของหมายเลขอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันตรงกันนะคะอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการตรวจสอบด้วยที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะคะเลียงประสิทธิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยนะคะกรณีที่มีคำสั่งชะลอบัตรแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นซึ่งเดิมจะมีการกำหนดบรรจุวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องจับตานะคะว่าจะแนวทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะมีการประชุมกองกลางเพื่อหารายละเอียดแล้วก็แนวทางในการดำเนินการต่อด้วยนะคะว่าคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วจะยังไงแล้วก็ใครที่เรื่องของตรวจสอบแล้วเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยอันนี้ก็ต้องแยกออกมาด้วยนะคะสำหรับเรื่องของกระบวนการ
0: ค่ะแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์ก่อนนะคะเราอยู่แล้วนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยคะ
2: สวัสดีครับคุณตุ้มคุณเก๋และท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: อาจารย์คะสำหรับคดีนี้เนี่ยถ้าให้มองแล้วก็วิเคราะห์นะคะสะท้อนเรื่องของระบบที่ฝังลากลึกทั้งระบบเรื่องของท้องถิ่นแล้วก็ระบบราชการระบบเส้นสายอาจารย์มองอย่างไรสำหรับประเด็นนี้คะ
2: ก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละครับว่ามันสะท้อนถึงระบบอุปถัมภ์ทั้งในระบบราชการและก็ระบบการเมืองแล้วก็สะเทือนระบบราชการและก็การเมืองทั้งระบบและรวมทั้งสะเทือนกับตัวรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ใหญ่โตมากมีทั้งฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นฝ่ายที่ว่ามีอำนาจสูงสุดในการที่จะดำเนินการภายในกระทรวงนั้นๆซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะตั้งข้อสงสัยถึงคลิปอะไรต่างที่เขามีการพูดถึงกันนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบางกลุ่มบางคนบางพรรคที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี
1: ้
2: อันที่สองก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัยอันนี้ผมเนี่ยสะเทือนใจมากคุณต้องสังเกตน
1: ะ
2: คือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ออกข้อสอบเก็บข้อสอบแล้วก็เก็บเฉลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันรู้ออกมาก็แปลว่ามันก็รู้ออกมาจากตรงนั้นแหละนะจะมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ก็จะต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
1: อ
2: ันที่สามก็คือมาบรรดาหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยอ่ะ

0: ก็กรมสอถอนี่แหละ
1: ก็
0: เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องนี้มีการอ้างถึงคนที่ดำรงตำแหน่งสูงๆระดับอธิบดีหลายคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันอันนี้ก็คือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่วนบนส่วนในระดับกลางระดับล่างเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากพวกแรงงานทั้งหลายนะกระจายเรียกว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศทีเดียวที่เกี่ยวเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนพันขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกันทุกระดับแต
1: ่
0: ทีนี้เนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาพูดว่าฝ่ายการเมืองไม่รู้เรื่อง
1: ค
0: ือไอ้ความแปลกใจตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามสองข้อข้อแรกก็คือว่าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยตั้ง30 ปีแล้วก็รวมทั้งช่วงที่เกิดเรื่องเหล่านี้ด้วยนะไม่เคยทราบเบาะแสว่าร่องรอยในเรื่องเหล่านี้เลยหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากขนาดนี้ไม่เคยมีลูกน้องมารายงานให้ทราบหรือว่าบอกให้รู้เลยหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าหูตาของรัฐมนตรีมหาดไทยในการดูแลกระทรวงต่างๆเนี่ยมันคงจะคับแคบมากนะถึงไม่รู้เรื่องขนาดนี้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารกระทรวงอย
1: ่
0: างชัดเจนนะครับหรือคำถามที่สองอันนี้ยิ่งหนักเลยก็คือหมายความว่าถ้ารู้แล้วมีคนมากระซิบแล้วแต่วางเฉยไม่ป้องกันไม่เกิดเหตุเช่นนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเข้าข่ายหลังเนี่ยมันก็จะแสดงว่าขันแรกด้วยจับไปนะครับยิ่งก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าฝีมือในการบริหารกระทรวงหรือว่าเจตจำนงในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอ่อนแอไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพูดว่าตกใจที่หลุดออกมาเนี่ยผมเองก็ตกใจกับคำพูดว่าตกใจนะแต่การที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าคือเรื่องราวของการทุจริตในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีมามากมายทั้งในแง่ของอย่างกรณีสวที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยกับการจัดตั้งกระบวนการอ้วอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็ตัวนายกเองเนี่ยก็มีชื่อในการสอบสวนของกกต.ด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่ตกใจบ้างเหรอการที่ของตัวเองไปปรากฏอยู่ในรายชื่อของกกต.เนี่ยหรือเรื่องของที่มีข่าวคราวเรื่องของการซื้อขายเสียงกันอย่างมากมายมาโหฬารการโกงกันในหน่วยเลือกตั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่นี่ไม่ตกใจบ้างเหรอเงียบกริบเลยพอเป็นเรื่องเหล่านี้แต่พอเป็นเรื่องของข้าราชการที่เกี่ยวตรงนี้เนี่ยก็ทำทีเป็นตกใจก็เลยทำให้เห็นว่าเอ๊ะมันยังไงกันรับรู้ของหรือว่าในความรู้สึกของคนที่บริหารประเทศอยู่ขนาดนี้
1: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ย อย่างประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมของรัฐศาสตร์แล้วก็วิเคราะห์กันนะคะหากปล่อยให้ระบบการซื้อขายตำแหน่งแบบนี้เนี่ยฝังตัวไปเรื่อยๆเนี่ยความน่ากังวลอาจารย์กังวลอะไรบ้างคะ
0: คือมันทำลายระบบ merit system ระบบคุณธรรมอย่างสิ้นเชิงมันแปรตำแหน่งของราชการเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าซึ่งมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อคนเข้าไปเนี่ยด้วยต้นทุนจำนวนมหาศาลแบบนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคาดการได้เลยว่างานที่เขาทำทุกอย่างเนี่ยมันก็จะหนึ่งก็คือรับใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเป็นหลักสองก็คืออาจจะรับใช้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาส
1: ่
0: วนรับใช้ประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นงานอดิเรกนะหรือว่าเป็นงานที่ละเลยได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไปจ่ายเงินแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าไอ้กระบวนการที่เราเรียกว่าถอนทุนคืนมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นวัฏจักรแบบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราได้คนที่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศสองได้คนที่ขาดแคลนจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนสามได้คนที่เข้ามาด้วยวิธีการที่ทุจริตช่อโฉนเนี่ยมันก็ย่อมเป็นรากฐานที่เขาจะทำทุจริตช่อโฉนในระบบราชการต่อไปเพราะงั้นก็เรียกได้ว่ามันก็จะทำให้ระบบราชการของไทยเนี่ยมันเสื่อมและมันก็จะกระทบกับรัฐโดยรวมด้วยว่าเป็นรัฐที่เสื่อมแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะที่ทางวิชาการเรียกว่ารัฐล้มสลายได้ในอนาคตครับ
1: ค่ะค่ะอย่าง

0: องของแนวทางในการปฏิรูปอาจารย์มองหรือมีข้อแนะนำที่เหมาะสมไหมคะหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าถึงขนาดแบบว่าเราจะต้องรื้อระบบการสอบท้องถิ่นต้องรื้ออะไรหรือจะต้องถูกยกเครื่องอะไรอย่างไรต่อไปไหมคะในอนาคตแบบนี้ค่ะ
1: คือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันที่มันทำเป็นกระบวนการใหญ่โตเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2560คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการกระจายการสอบไปยังจังหวัดต่างๆแล้วก็แน่นอนก็มีข้อคอรหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยในการสอบก็มีการใช้สายเดินกันแต่ว่าเวลาในระดับจังหวัดเนี่ยความรุนแรงมันก็จะจำกัดขอบเขตภายในจังหวัดนั้นๆพอมาถึงปี60เนี่ยคสช.เนี่ยตัวดีนะครับก็รวมศูนย์อำนาจมาสอบไว้ที่ส่วนกลางทีนี้เมื่อรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันก็เท่ากับรวมศูนย์การทุจริตนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันการทุจริตที่มันเคยจะจัดกระจายในระดับการสอบระดับจังหวัดมันก็ถูกโยกมาสู่การทุจริตแบบรวมศูนย์ในปัจจุบันที่เราเห็นกันแหละนะครับเพราะในตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาทีนี้เนี่ยวิธีการในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปสู่การกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาสอบเองแต่ทีนี้เนี่ยกลไกในการสอบเนี่ยมันก็จะต้องนำเอาอย่างเช่นถ้าในจังหวัดนั้นเนี่ยมีการสอบเนี่ยคนที่จะมาจัดสอบก็อาจจะถ้าสมมติว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยก็ต้องจ้างมหาวิทยาลัยที่อาจจะต้องข้ามภาคไม่ว่าไหมถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในภาคเดียวกันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปยื่นประมูลในการจัดสอบได้เพราะว่าอาจจะมีคนรู้จักหรือเครือข่ายในต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นสมมติว่าจะสอบจังหวัดภาคอีสานก็ต้องเอาสถาบันการศึกษาในภาคใต้เนี่ยหรือว่าภาคอื่นๆเข้าไปประมูลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพยายามที่จะตัดระออกในการที่จะเครือข่ายสายสัมพันธ์ต่างๆให้มันลดลงนะครับแล้วก็ลดระดับขอบเขตความเสียหายถ้าหากว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายเฉพาะจุดไม่สามารถที่จะแก้ไขเฉพาะจุดเฉพาะรายไปได้ไม่เหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยพอมันเสียหายแล้วมันก็เสียหายกันทั้งประเทศนั่นเอง
0: ค่ะอย่างเรื่องของแนวทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยเรื่องของการชะลอแล้วก็แยกผู้สอบทุจริตออกมานะคะแยกออกมาจากกลุ่มที่เขาตั้งใจที่จะไปสอบจริงๆอะค่ะคือเหมือนก่อนหน้านี้กระแสสังคมเนี่ยมองบอกว่าอยากให้การสอบโมฆะทั้งหมดแต่ว่าแนวทางนี้เนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับคนที่เขาสุจริตแล้วก็ไม่ควรถูกเหมารวมอาจารย์มองว่าแนวทางแบบนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับแนวทางการแยกแยะค่ะแต่ว่าแนวทางการแยกแยะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลไกที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแยกคนออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้แหละตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นจุดที่เราไม่เกิดการคอร์หาได้เหมือนกันถ้าทำไม่ดีนะว่าคนที่ถูกแยกออกมาเนี่ยใช่คนบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสแล้วก็มันมีอีกการหนึ่งที่มันอาจจะเป็นพอยต์ที่มีข่าวออกมาว่าคือคนบางคนเนี่ยไปสอบแล้วตัวเองได้คะแนนสูงอย่างเงี้ยในข้อสอบซึ่งมันผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยสอบผ่านภาคปมาแล้วเนี่ยด้วยคะแนนถูกกว่าเนี่ยก็แปลว่าความสามารถของเขาก็มีพอประมาณเนี่ยอยู่ๆได้สูงเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยจะจัดการยังไงหรือว่าถ้าไปดูจะไปดูที่คือตอนนี้เนี่ยเรามีฐานคิดว่าไอ้ตัวกระดาษคำตอบที่เป็นต้นฉบับกับตัวคะแนนที่คีย์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ตรงกันเราก็อาจจะเอาต้นฉบับเนี่ยมาในการที่จะตรวจสอบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเรามีคิดแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเฮ้ยเกิดเขาไปลบเอาต้นฉบับแล้วก็ไปลบคะแนนไปเรียบร้อยแล้วแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขกันต่อไปในรายละเอียดนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นวิธีการนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่อาจจะช่วยบรรเทาหรือเยียวยาคนที่ทุจริตได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องระวังในเรื่องการจำแนกแยกแยะส่วนการยกทั้งหมดไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการลงโทษแต่ครอบคลุมมากเกินไปลงโทษของคนที่ไม่ผิดด้วยหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็จะสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นมา

0: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของการตั้งคณะกรรมการที่จะต้องพิสูจน์เนี่ยค่ะที่บอกว่าจะต้องสอบข้อเท็จจริงให้ได้ภายใน7วันถือว่าช่วงระยะเวลานี้มันพอไหมคะมันเพียงพอไหมคะหรือว่าเร็วเกินไปไหมคะ
1: ผมว่ามันน่าจะไม่พอนะ7วันเนี่ยในเรื่องที่มันซับซ้อนแบบนี
0: ้
1: น่าจะมีการขยายออกไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย

0: จะเป็นคนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่เข้าไปถ้าหากว่าเอาคนในเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอารองอธิบดีใช่ไหมครับเป็นประธานเนี่ยในการตรวจสอบอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านก็สงสัยหรือว่าคนมีความกังวลได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบได้แต่เองทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องการคนจากภายนอกที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบมากกว่า
1: ค่ะอย่างเรื่องของการขยายผลนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าขบวนการนี้ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำกันมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแล้วเนี่ยการขยายผลเนี่ยมันต้องย้อนสอบไปถึงทั้งข้างหน้าข้างหลังมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
0: คือณจุดปัจจุบันเนี่ยเอาการสอบครั้งล่าสุดก่อนแล้วกันที่ทางมสว.เขาเป็นคนจัดสอบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ก่อนที่จะไปสืบสาวเรื่องราวในอดีตเพราะว่ายิ่งยาวนานยิ่งนานวันเนี่ยหลักฐานมันก็ยิ่งลังเลือนมันก็ยากในการที่จะเข้าไปดำเนินการได้แต่ว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีหลักฐานยังสดๆอยู่เนี่ยยังใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ต้องรีบดำเนินการให้ประจักษ์ชัดเสียแล้วก็การตรวจสอบนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับปปช.ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าปปช.เขาทำงานดีนะทำงานได้ในการที่จะลงไปนำมาจูงลุกเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ว่าปปช.จะกู้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าปปช.ทำงานเต็มที่แล้วก็สามารถทำงานให้บรรลุผลทำให้สังคมเห็นว่าทำด้วยมีความมีประสิทธิภาพและเป็นการจริงเนี่ยผมคิดว่าความน่าเชื่อถือของปปช.เนี่ยก็อาจจะได้รับกลับมาในระดับหนึ่งแหละครับแต่ว่าถ้าหากว่าปปช.ทำไม่ได้แล้วก็ยังยืดเยื้อเนี่ยผมว่านี้เนี่ยก็คงยังอีกยาวสำหรับการกู้ชื่อเสียงของปปช.นะครับ
1: อาจารย์คะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟังอาจารย์มาทั้งหมดแล้วมันคือกระบวนการระหว่างทางที่เดี๋ยวต้องหาคนผิดแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยจะออกมาแสดงความชัดเจนว่าฉันไม่เกี่ยวในรูปแบบไหนคือเหมือนว่าภาระมันหมดไปแล้วในจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วในท้ายที่สุดหลังจากนี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะได้ผู้ที่รับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ระดับล่างมันอย่างที่ผ่านมาไหมคะอาจารย์อ๋อ
0: ครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะเรียกร้องตัวนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีอบอด้วยที่จะต้องออกมาเพราะว่าคนที่ถูกอ้างถึงในคลิปนะครับคลิปคุณส้มคุณขีดเนี่ยต้องออกมาชี้แจงหมดตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีช่วยหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกอ้างชื่อถึงหรือเลขาธิการพรรคการเมืองนั้นอธิบดีในกรมคมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิการบดีนะครับที่ถูกอ้างชื่อเต็มๆเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องออกมาชี้แจงและที่สำคัญก็คือตัวรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยแต่ว่ายังไงในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ควรทำนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็คืออาชัยที่ปลดได้ต้องปลดออกก่อนนะอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยรัฐมนตรีสามารถปลดได้ปลดออกก่อนหรือรัฐมนตรีช่วยที่ถูกอ้างเชื่อก็ไม่เกี่ยวเนี่ยก็ต้องให้ออกตำแหน่งออกจากตำแหน่งเอาไว้ก่อนหรืออธิการบดีรัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอำนาจหรือเปล่านะว
1: ่
0: าอธิการบดีเนี่ยมันได้มาจากการสรรหาอันนั้นเนี่ยนายกสภาของมสว.ก็ต้องจัดการไปก่อนนะคือหมายความว่าเอาคนที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างถึงเนี่ยออกจากตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันก่อนที่อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงข้อมูลที่จะมีการตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรทำสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีอบ.แล้วก็นายกสภามหาวิทยาลัยมสว.นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะสำหรับครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับการสอบในสนามอื่นๆหรือเปล่าแล้วนี่คือเราเพิ่งทราบมาอยู่ที่ปลายทางหรือเปล่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะบอกว่าโอ้ยรู้มาตั้งนานแล้ว
0: ครับใช่ครับผมคิดว่ามีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยแต่มันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยในเทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็มีช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยเยอะ
1: ค่ะ
0: คนที่เขาได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็สามารถร้องเรียน แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยี

0: ีเนี่ยมาพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบครูหรือสอบอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งในอดีตการสอบในอำเภอจะไม่ที่มีเรื่องมีราวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าการสอบเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะต้องรื้อกันไปแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือทำแบบเรียลไทม์กันไปเลยสมมติว่าถ้าเป็นข้อสอบช้อยเนี่ยก็ตรวจเสร็จเนี่ยก็สามารถประกาศได้ภายใน2วัน3วันไปเลยนะก็ประกาศสอบเสร็จปุ๊บก็ประกาศกันไปนะทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องทำเอาอะไรนะเอากระดาษคำตอบมาเก็บแล้วก็มาเปลี่ยนคะแนนมันก็จะต้องเป็นการกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้
1: ค่ะค่ะอาจารย์อีกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์อย่างคนเก่งๆที่เขาตั้งใจจะเข้ามาในระบบราชการแต่พอเขามาเจอเรื่องของเส้นสายแบบนี้ค่ะอาจารย์จะให้กำลังใจเขายังไงดีคะ
0: ผมคิดว่าคนเก่งเนี่ยเราก็จะต้องยืนหยัดนะในเรื่องของความสามารถของเรานะก็คงจะต้องถ้าว่าอยากจะรับราชการเนี่ยก็คงจะต้องสอบนั่นแหละแต่มันไม่มีทางอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าเจอปัญหาเนี่ยต้องออกมาพูดออกมาร้องเรียนอย่าเก็บเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องรวมกลุ่มกันนะครับถ้าว่าเจอปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เป็นราชการเนี่ยคือเราต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่ว่าถ้าเราเองเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมเสียตั้งแต่ต้นและเงียบเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยให้สังคมทราบซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยจะได้ช่วยกันในการตรวจสอบแล้วความเป็นธรรมก็อาจจะได้รับกลับคืนมานะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะคะให้มุมมองที่ดีมากๆขอบพระคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่ประเด็นเดือดประเด็นร้อนกันกับ #SafeTapLANสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานที่ตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะพี่เก
1: ๋
2: มันมีกระแสข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยจะฟ้องอิงฟ้าวราหะแล้วก็จริงๆมีชื่ออื่นด้วยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยมี

0: กระแสในโลกออนไลน์ค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ในประเทศมีดังในต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องแยกนะแยกความถูกผิดแล้วก็แยกในเรื่องของความโด่งดังต่างๆนะแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงเป็นชื่อของคุณอิงฟ้าคือมันมีกระแสข่าวออกมาว่าเขาจะฟ้องคุณอิงฟ้าแล้วมันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าบอสนวัตซึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าหัวหน้าเป็นบอสของคุณอิงฟ้าเนี่ยก็ออกมาปกป้องนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาประชุมกมธ.เรื่องปัญหาอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยค่ะปรากฏว่ายกมือไหว้เลยนะยกมือไหว้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอโทษอิงฟ้าวราหะกับคุณนวัตอิสระไกรศีล
1: ค่ะ
0: บอกว่านี่ข่าวที่ออกมาเนี่ยผมตกใจเลยนะไม่ได้ให้ฟ้องใครย้ำเลยว่าเราเป็นลูกผู้ชายพอการทำงานมันวิจารณ์กันได้จะด่าจะว่าในโซเชียลเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วพร้อมรับคำวิจารณ์ทุกอย่างจริงๆเลยยอมรับว่าการถูกด่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ไม่ยอมรับในการกล่าวหาว่าโกงหรือว่าทุจริตถ้าไม่มีหลักฐานมาและยืนยันว่าตอนนี้ทับลานเนี่ยมันก็มีข้อมูลอยู่ทั้งสองด้านคือทั้งฝ่ายอนุรักษ์แล้วก็ฝ่ายราชการที่มันจะเป็นจะต้องหาข้อยุติด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าหลายคนเขาก็เลยออกมาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถ้าได้เห็นภาพของท่านที่ยกมือไหว้แล้วคนก็บอกออกมาต้องการที่จะลดแรงประทะ มันต้องการที่จะลดแรงประทะหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำที่ท่านอ้างเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายคือตัวของท่านเองยังไม่ได้เซ็น
1: ท่านก็ยืนยันว
0: ่
1: าไม่ได้มีการฟ้อง
0: ถ้าไม่ได้เซ็นแปลว่ามันไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางกฎหมาย
1: ค่ะ
0: เพราะไม่มีคำสั่งไม่มีการมอบอำนาจการดำเนินคดีมันก็ไม่อาจที่จะเดินหน้าต่อไปได
1: ้ค่ะ
0: ขอโทษเลยขอโทษแล้วก็ต้องการที่จะลดแรงกดดันต่างๆนานาด้วยนี่คือหนึ่งเรื่องว่าความคืบหน้าของการฟ้องของคุณอินฟ้าวราหะเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือถือว่าไฟเนี้ยมอดลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่มันยังไม่มอดเพราะว่าณเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็จะมีสองฝั่งที่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นการพิพาทกันพอสมควรเลยนะคะก็คือฝั่งเซฟทับลานกับฝั่งที่ต้องการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้สิทธิประโยชน์จริงๆจริงๆเรื่องนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณอัธพลมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเหตุผลของการที่จะไปจัดสรรพื้นที่ใหม่เป็นยังไงมันไม่ได้เฉือนป่ายังไงแต่เดี๋ยววันนี้ท่านจะมาแจงดราม่าอีกครั้งนึงกับแฮชแท็กเซฟทับลานว่าต้องการจะย้ำนะว่าไม่เอื้อในทุนแน่นอนค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัตพลเจริญชันสาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ
1: ท่านอธิบดีคะรู้สึกกดดันไหมคะตอนนี้เนี่ยถูกทั้งสองฝั่งเลยนะในฝั่งของชาวบ้านเรื่องของคนที่เขาอยู่ในชุมชนมาก่อนแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์ต้องบอกว่ากำลังถกเถียงกันเป็นเหรียญสองด้านจริงๆนะคะ
2: ก็เป็นความลำบากของเจ้าหน้าที่ฮะที่เวลาทำงานเนี่ยอย่างว่านะเราก็ต้องยึดหลักความถูกต้องและนี่บนความถูกต้องเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายทุกเรื่องแหละที่เราเผชิญปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในเจ้าที่เองก็ต้องอยู่บนหลักแล้วก็ต้องมีความอดทนจริงก็ต้องยอมถูกด่าถูกอะไรแต่ถือว่าพอทำความเข้าใจไปเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องจริงเรื่องจริงคืออุทยานทับที่ประชาชนจริงนะเรื่องจริงคือณปัจจุบันไม่ใช่เป็นป่าเป็นชุมชนหมด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และเรื่องจริงคือมีคนเดือดร้อนจริงๆอันนี้คือเรื่องหลักที่เราคงจะต้องคุยกันแล้วว่าจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนยังไงโดยไม่เกิดผลกระทบอื่นๆข้างเคียงมาด้วยการช่วยคนเดือดร้อนแล้วคนที่ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์หรือคนไม่ถูกต้องได้รับการเอื้อประโยชน์ด้วยอันนี้ไม่ได
1: ้
2: อันนี้คือหลักการสำคัญที่ชัดเจนเลยแต่ถ้าเราฟังผลกระทบต่างๆจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือและมันก็จะมีปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยเป็น10ปีก็สุดท้ายจะมาชาวบ้านก็รับกรรมไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้
0: คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณอัธพลค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นการเฉือนป่าคือคล้ายๆกับที่ท่านเคยบอกกับเราอะนะคะบอกว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นคอนกรีตหมดแล้วแต่คราวนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันเกิดความกระจ่างในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยค่ะท่านมีข้อมูลแผนที่หรือว่าดาวเทียมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนเลยไหมคะเพื่อจะได้ลดข้อถกเถียงอะค่ะว่าตอนนี้เรากำลังเพิกถอนป่าหรือจริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นชุมชนจริงๆมันมีหลักฐานมายันให้เห็นชัดๆเลยนะคะหลังจากนี้ค่ะ
2: เราทำงานแต่เป็นคณะทำงานครับมีคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติมีหลายหน่วยงานมีกรมแผนที่ทหารรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินก็เข้ามาดูแล้วเราก็ไปสืบค้นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเคยช่วยเหลือประชาชนไว้อย่างไรในพื้นที่ตรงนี
1: ้
2: ซึ่งมันก็มีจริงนะมีทั้งเรื่องของปฏิครม.เรื่องของการประกาศเขตสปก.ที่ออกมาก่อนในบางพื้นที่นะครับไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงทั้งหมด
1: ค่ะ
2: นะซึ่งมัน สิ่งเหล่านี้คือประชา

0: ชนเขาได้รับการช่วยเหลือมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในกระบวนการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือในอดีตเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาต
1: ่อ
0: เราก็เหมือนนโยบายของรัฐบาลที่ณวันนี้เราก็มีการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อยู่ภายใต้ห่วงเวลาที่เรากำหนดว่าควรจะต้องได้รับสิทธิ์ยังไงน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วจากการมีหลักฐานที่ชัดเจนเราก็ดูภาพถ่ายดาวเทียมดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังนะครับแล้วก็เรามีกระบวนการในการที่จะต้องเข้าไปสอบสวนสิทธิ์นะครับ
1: ค่ะอย่างเดี๋ยววันที่28ที่เดี๋ยวจะมีการเชิญลงพื้นที่ทั้งนักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนชาวบ้านหน่วยงานรัฐตรงนี้กรมอุทยานมีข้อมูลอะไรให้ทุกฝ่ายได้เห็นร่วมกันเลยไหมคะเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ถกเถียงกันมาช้านานเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานว่าเส้นไหนเขตไหนยังไงให้มันเห็นข้อเท็จจริงตรงกันที่มันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อของแต่ละฝ่ายเหมือนอย่างทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็นอกจากเราจะชี้แจงในชั้นกรรมาธิการซึ่งวันนี้มีการประชุมกันไปแล้วนะคร
1: ับ
0: แล้วก็วันที่28เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเนี่ยท่านก็จะลงไปด้วยนะครับแล้วไปทางเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าพื้นที่ตรงนี้เรามีมาตรการยังไงมีข้อปฏิบัติหรือมีคณะกรรมการกลางในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจแต่ที่สำคัญที่สุดต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเราขอช่วยพี่น้องประชาชนที่ควรต้องได้รับสิทธิ์ที่ได้รับการช่วยเหลือเสียก่อน
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นคนที่ไม่มีสิทธิ์คนที่ไม่ถูกต้องคนถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์ท่านอธิบดีตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่เขาค่อนข้างที่จะกังวลพิสูจน์ถ้าใช่อย่างเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยค่ะเราจะมีกลไกหรือมีเงื่อนไขยังไงไหมคะเพื่อที่จะแยกว่าเป็นชาวบ้านดั้งเดิมออกจากกลุ่มทุนรุกป่าได้จริงๆอะค่ะ
0: คือนอกจากเรามีกรอบของแผนที่ขอบเขตของที่ดินของรัฐที่เคยได้ประกาศตามนโยบายไปแล้วเราก็มาดูว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ถูกไหมแล้วก็เช็คแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนให้เข้ามาเช็ครายบุคคลเลยฮะให้เข้ามาสอบสวนรายบุคคลเลยให้มาเป็นรายแปลงรายครอบครัวเลยว่าแล้วก็สอบถามว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้ไม่มีใครปิดบังก็ได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องมีการรับรองทั้งผู้นำท้องถิ่นมีอะไรแล้วก็มีการตรวจพิสูจน์ทางภาพถ่ายนักการเมื่อได้รายชื่อเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการปิดประกาศให้ชัดเจนว่าไม่มีใครคัดค้านนะ
1: น
0: ั่นก็คือคุณสมบัติพร้อมทั้งผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่ตกทอดมาตามลูกหลานนะครับพร้อมทั้งในเรื่องของที่ดินที่ได้ถูกประกาศเป็นที่ดินของรัฐที่ผ่อนปลนมาก่อนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งในเรื่องการทำประโยชน์ที่ไม่มีการเปลี่ยนมือไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์กันไป
1: ค่ะตอนนี้มันมีการเถียงกันนะคะคุณอรรถพลค่ะว่าพอมันมีการพิสูจน์รายคนแล้วเนี่ยคือช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.ค่ะว่าตกลงแล้วใครที่อยู่มาก่อนจริงๆแล้วที่อยู่มาก่อนจริงๆเนี่ยมันวัดตอนไหนกันแน่มันใช่2524เป็นต้นไปหรือก่อน2524กันแน่มีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมมายันกันไปกันมาอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีความเคลียร์คัดชัดเจนในประเด็นนี้เมื่อไหร่อ่ะคะท่านเพราะว่าจริงๆก็เห็นใจท่านนะคะเพราะว่ามันก็เป็นคำถามซ้ำๆที่ต้องตอบอยู่หลายๆรอบพอสมควรเหมือนกัน
0: ก็ต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการมาช่วยกันยืนยันรับรองนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าการสอบสวนสิทธิ์เนี่ยมันต้องเอาข้อมูลประกอบกันหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าในห่วงเวลาสมมติปี2521ที่ประกาศสปกคุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ต้องสอบสวนเขาเวลาเราสอบสวนสดเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกมาถามประวัติอะซักประวัติเลยคุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือพ่อแม่คุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ญาติคุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยผมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหรือว่ามาหลอกกันได
1: ้
0: มันมีปรากฏมาเทียบกับภาพถ่ายทางการเทียบกับการทำประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญต้องมีพยานยืนยัน
1: แปลว่าตอนนี้ค่ะท่านมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะว่าโอเคพื้นที่ที่จะเพิกถอนเนี่ยตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าเป็นพื้นที่ของคนคือเหมือนกับว่าข้อมูลของกรมเองก็มีให้ชาวบ้านได้สนใจอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเรามีอยู่แล้วในข้อมูลเชิงพื้นที่เรามีเราเหลือแต่เพียงว่าข้อมูลเขาเรียกว่ารับประวัติของบุคคลแต่ละรายประวัติการครอบครองที่อยู่แต่ละรายอันนี้มันแตกต่างกันอันนี้เราต้องสอบสวนเขา
2: ค่ะท่านอธิบดีพอจะอธิบายให้ฟังฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน่อยได้ไหมคะอย่างสมมติว่าถ้าหากพื้นที่เข้าสู่กระบวนการของสปก.มันจะมีขั้นตอนอย่างไรเงื่อนไขกลไกในการกำกับดูแลค่ะ
0: คือพื้นที่ที่เราจะกำหนดว่าสมมติกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามและกลุ่มห้าเนี่ยที่เรากำหนดว่าสามารถที่ไปเป็นสปก.ได้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกพื้นที่ทั้งหมดให้สปก.ดำเนินการทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมีความไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมการคัดกรองจะต้องเป็นคณะกรรมการกลางที่เรากำหนดร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งกรมอุทยานกรมป่าไม้สปก.ท้องถิ่นปกครองเนี่ยเป็นกรรมการกลางแล้วก็เราก็จะเปิดให้ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนหรือ NGO เข้ามาร่วมด้วยอย่างม

0: ยุติศาสตร์เนี่ยให้เขามาร่วมรับรู้เห็นด้วยว่าเอ๊ะกระบวนการคัดกรองเราเป็นอย่างนี้น
1: ะ
0: คนรายชื่อที่มีอย่างนี้นะคุณก็ต้องมาช่วยรับรองยืนยันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ผ่านไอ้คนที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีใครกล้าที่จะมาสามารถโกหกได้อย่างแนบเนียนแล้ว
1: ทีนี้อย่างที่พี่เก๋ถามเกี่ยวกับเรื่องของสปก.คือวันนี้มันจะมีบางกลุ่มที่เขาไม่ได้กังวลแค่เฉพาะวันนี้เมื่อเสร็จภารกิจไปแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่ออกสปก.ไปแล้วในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสในการเปลี่ยนมือไปอยู่กับนายทุนไหมตรงนี้กรมอุทยานจะกรมอุทยานแห่งชาติจะมีโอกาสในการไปตรวจสอบต่อหรือว่าเมื่อส่งมอบแล้วก็แล้วไปแล้วจะมีหน่วยงานอื่นมาคอยดูแลต่อหรือยังไงคะ
0: เราก็ต้องไว้ใจสปก.ว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะมีกฎหมายที่เขาควรจะต้องทำถ้าเขาไม่ทำตามกฎหมายหรือทำผิดเงื่อนไขกฎหมายเขาก็เล่าเว้นหนึ่งและเจ็ดถูกดำเนินคดีนะแล
1: ้
0: วก็ที่สำคัญสปก.เนี่ยยังเป็นที่ดินของรัฐการซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยจริงๆจะทำไม่ได้โดยเสรีนะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายของสปก.ด้วยว่าบุคคลที่ควรจะต้องได้ควรจะต้องเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ในอนาคตที่บอกว่าจะมาได้เป็นจำนวนไปโอ้ไอ้นี่มันจะต้องไปแก้กฎหมายมันจะต้องมีกระบวนการในการแก้ไขกฎหมายแก้ไขระเบียบซึ่งว่าที่ดินของรัฐเนี่ยกับประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมันคนละฉบับกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: สถานภาพเป็นที่ดินของรัฐอยู่เพราะฉะนั้นการครอบครองที่ดินของรัฐมันมีเงื่อนไขของคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วอยู่ๆปุ๊บจะแปลงเป็นโฉนดเป็นอะไรไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆฮะต้องไปแก้กฎหมายพอไปแก้กฎหมายเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลต่อไปจะไปแก้กฎหมายเนี่ยประชาชนก็จะยอมไหมล่ะ
2: มีคนสงสัยอะค่ะท่านอธิบดีถ้าสมมติว่าพบว่ามีการซื้อขายผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเราสามารถยึดคืนได้ไหมคะ
0: ยึดคืนดำเนินคดีทันทีฮะผิดทั้งผู้ที่เข้ามาครอบครองปัจจุบันและผิดทั้งผู้ที่ขาย
2: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เราก็มีการสำรวจเพิ่มเติมนะรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีที
2: ่
0: และถึงระยะเวลาในการที่ต้องดำเนินการรีสอร์ทเนี่ยตอนนี้ก็เราเริ่มดำเนินการแล้วเริ่มไปติดประกาศเริ่มในเดือนแรกจะมีจะต้องมีการรีสอร์ทในบางพื้นที่บางจุด
1: ค่ะแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดเราพิสูจน์ว่าผิดแล้วอะค่ะจะมีโอกาสได้เห็นรายชื่อของคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับรู้ไหมคะ
0: เราต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าคนถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยก็ต้องดำเนินคดีเลย
1: แต่ก็จะได้เห็นว่ามีรายชื่อมีใครบ้าง
0: ใช่ครับคือคณะกรรมการที่กระทรวงตั้งมาเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์และบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมกัน
2: 2ชุดใช่ไหมคะที่เพิ่งตั้งมา
0: ชุดเดียวกันแต่2ภารกิจ
2: อ๋อค่ะ
0: แล้วอาจจะมี2คณะทำงานพิสูจน์สิทธิ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ทำไปพร้อมกันพอพิสูจน์สิทธิ์ไปตรวจสอบแล้วคนนี้มีคุณสมบัติคนนี้น่าจะได้โดนมาด้วยชอบโดยไม่ชอบน่าจะต้องถูกดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไป
2: แต่ละคณะมีบทบาทกันยังไงบ้างคะท่านอรรถพลคะ
0: จริงๆแล้วน่ะทำไปพร้อมกันบทบาทเหมือนกันเพราะว่ากระบวนการที่สูตรสิทธิ์เนี่ยมันนำมาซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่ครอบครองเนื้
2: อ
0: ถ้าผ่านก็ถือว่าคุณก็ได้รับสิทธิ์แต่ถ้าไม่ผ่านอันนี้ต้องมาดูละคุณผิดกฎหมายหรือเปล่า
2: ที่เขากังวลกันว่าเรื่องของผลกระทบเรื่องของคดีสำหรับคนที่บุกรุกป่าอันนี้ก็เดินหน้าต่อใช่ไหมคะ
0: เดินหน้าต่อฮะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาชี้เจตนาอยู่แล้วนะครับเขาผิดตอนที่ดำเนินคดีเนี่ยมันผิดตามพ.ร.บ.อุทยานพ.ร.บ.ป่าสงวนพ.ร.บ.ป่าไม้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ดำเนินคดีที่ถูกดำเนินคดีเขาไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะหวังว่าเอ้ยคนที่ถูกดำเนินคดีจะหลุดไปในอนาคตเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวเขตอันนี้คงไม่ใช่หรอกเพราะมันสามหน้ามันจะเป็นที่ดินของรัฐอยู
2: ่ก็คือจะถูกคัดออกจากกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ทั้งหมดเลย
0: ถูกต้อง
2: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยหลายคนเขาก็ยังมีข้อสงสัยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่อะค่ะท่านอธิบดีจะให้ความมั่นใจยังไงดีว่ากระบวนการที่เราทำมันจะไม่ได้มีการฟอกขาวแบบนี้ค่ะ
0: เราเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ว
2: ม
0: การฟอกขาวเนี่ยทุกหน่วยงานคงไม่สามารถมากระทำผิดพร้อมกันด้วยไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการที่มามีส่วนร่วมก็จะมีภาคNGO ภาคประชาสังคมที่เขาจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการคัดกรองอยู่แล้วเพราะหน้าวันนี้มันก็อยู่ในสายตาที่ทุกคนจับจ้องอยู่แล้วการทำงานก็ต้องเป็นไปความเป็นโดยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนให้ได้
2: ก็ในส่วนของการให้ความเป็นธรรมอย่างฝ่ายคนที่เขาอนุรักษ์เองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คัดค้านนะเขาก็ยอมรับแหละว่าถ้าเป็นประชาชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมแล้วอยู่กันมาก่อนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็น
1: ส่วนเป็นสัมปทานเป็นสัมปทานทำไม
2: กระบวน

0: นในการพิสูจน์
1: นี่แหละเข้ามาสักคนเนี่ยผมว่าคนค้างเต็มไปหมดละ
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของระบบนิเวศนะคะอันนี้จะชี้แจงยังไงดีก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบป่าเรื่องของสัตว์ป่าแบบนี้ค่ะท่านอธิบดี
1: คือพื้นที่ในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็มีปัญหามันก็เป็นอย่างวันอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการเข้าไปเพิ่มเติมในเรื่องสาธารณูปโภคหรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นบัฟโซนน่ะหมายถึงว่าเพิ่มพื้นที่รอยต่อระหว่างแนวเขตป่าเนี่ยเราจะขอความร่วมมือเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้ดูให้เหมาะสมอย่างเช่นเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้องมีการควบคุมเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อนะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศที่มันอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สัตว์ป่าเขาก็จะออกมาด้วยบางทีเขาไม่รู้หรอกเส้นอยู่ตรงไหนเขาก็เดินเข้ามาในชุมชนเหมือนกันก็ยังมีผลกระทบบ่อยครั้งเหมือนกันอันนี้ก็เราก็ต้องระมัดระวัง
2: นอกจากระมัดระวังแล้วชาวบ้านต้องทำยังไงมีกระบวนการหรือมีแผนการยังไงที่จะควบคุมกันไปเลย
1: ก็อยู่ภายใต้กติกาที่เราคุยกันนี่แหละต่อไปว่าในเขตบัฟเฟอร์โซนเนี่ยจะต้องควบคุมยังไงมันเหมือนกับเป็นการกำหนดเหมือนผังเมืองผังชุมชนว่าโซนนี้ควรจะทำอะไรคนนี้ควรจะทำอย่างไรอันนี้คือในอนาคตแต่ณวันนี้เราต้องการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนนะพิสูจน์สิทธิ์ทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินแล้วมันยังมีของที่ส่วนของส่วนราชการที่อยู่ในนี้อีกนะอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกเยอะเลยหลายส่วนราชการเลย
2: ค่ะตอนนี้มีข้อกังวลอะไรไหมคะคุณอรรถพลเพราะว่าหลังจากที่ออกมาชี้แจงเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคำถามมันคือการถามซ้ำๆแล้วมันก็ต้องตอบซ้ำๆ
1: เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างความรอบคอบแล้วก็ต้องมีคณะทำงานที่ต้องช่วยกันทำงานอย่างจริงจังต้องมีศูนย์ประสานการทำงานในเรื่องของศูนย์อำนวยการสอบสวนสิทธิ์ลงอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะรองรับให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถโทรติดต่อราชการมาขอความช่วยเหลือมาขอข้อมูลว่าเขาจะต้องทำยังไงอันนี้เรื่องนี้สำคัญในรัฐบาลเองอาจจะต้องจัดงบประมาณจัดคนจัดทีมงานที่เป็นคณะกรรมการกลางร่วมเนี่ยในระดับพื้นที่ไปอยู่ประจำที่นั่นแล้วก็เริ่มมีการทำงานไปเรื่อยๆอย่างรอบคอบถามว่าต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันเยอะนะประชาชนเยอะการคัดกรองต้องมีรายละเอียด
2: ค่ะมีโอกาสได้แชร์ข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นไหมคะคุณอรรถพลอุ้มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่ไปอยู่ในกลุ่มเซฟทับลานเนี่ยบางคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เลยอะค่ะแต่ถ้าเรามีข้อมูลกลางเนี่ยมันอาจจะทำให้ความเข้าใจผิดนั้นมันคลายลงก็ได้อะค่ะ
1: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้วิจารณญาณค่อยๆรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งณวันนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วล่ะหลายฝ่ายก็เริ่มเข้าใจสื่อก็เริ่มอธิบายความไม่เข้าใจมีแต่ว่าแรกๆอาจจะสื่อความหมายกันแบบสั้น
2: ๆ
1: ก็มองว่าเหมือนกับจะมีการเฉือนป่าออกไปโดยมันทำให้เกิดความเสียหายจริงๆแล้วไม่ใช
0: ่คือถ้ามองแบบสองด้านจริงๆแล้วก็เท้าความไล่เลียงกันมาว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจใช่ไหมคะในมุมของทั้งสองฝ่าย
1: มีเจ้าที่เองเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำงานบนภายใต้ภาวะกดดันอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องอดทนนะแล้วก็ต้องพยายามชี้แจงให้ทำความเข้าใจให้ได้นะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะท้ายที่สุดค่ะอย่างเรื่องของวันแมปเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วมันถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือยังหรือว่าจะจบยังไงคะ
1: วันแมปเนี่ยเป็นอนุการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐที่มันทับซ้อนกันซึ่งกลไกของวันแมปก็คือกลไกที่แก้ไขปัญหาทับลานเลยดังนั้นตอนนี้ที่เราแบ่งไว้ประมาณ8กลุ่มเนี่ยที่ทางคอตชเขาแบ่งไว้ดำเนินการได้ประมาณสัก4กลุ่ม
2: นะ
1: ครับหรือ5กลุ่มเนี่ยประมาณนี้ยังเหลืออีกกลุ่มที่สำคัญแต่ว่ากลุ่มที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของการขีดเส้นหรือการรังวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัจจุบันที่มันใช้ดาวเทียมค่าพิกัดมันแม่นยำดังนั้นการทับซ้อนพอลำทับซ้อนแล้วมันเกิดปัญหาแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่เข้าไปอยู่ในเขตที่ดินของรัฐหรือออกนอกได้มันจะเริ่มพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็เลยจำเป็นที่ต้องแก้เป็นหลายๆด้วยมันเลยเกิดความล่าช้า
0: ซึ่งกรณีของทับลานก็คือปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้มีการขีดเส้นไปก่อน
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะ
1: ครับมีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณอรรถพลเจริญชันสานะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็เป็นประเด็นนะคะมองสองมุมเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าเห็นทางคุณสุชาติชมกลิ่นเดี๋ยวจะลงพื้นที่วันที่28นี้ด้วยนะคะ
2: คุณอรรถพลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าอุทยานทับที่ชุมชนจริงๆ
0: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการพิจารณากรอบแผนที่เทียบรายบุคคลไปเลยมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถที่จะ

0: ทำให้ออกมาชัดเจนได้คือจริงๆอ่ะอุ้งก็พยายามจะถามแทนให้เกิดความกระทบกระทั่งให้น้อยที่สุดแหละเพราะว่าถ้ามันมีเห็นเป็นภาพตรงกลางที่ชัดเจนด้วยกันเนี่ยพี่เก๋มันจะทำให้คนเข้าใจสักทีเพราะตอนนี้ในสิ่งที่เถียงกันนะคะมันคือเถียงกันบนข้อมูลคนละชุดที่ตัวเองมี
1: อ่
0: ะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม #SafeTapLandเนี่ยบางทีโอเคเข้าใจถูกต้องนะว่าในความเป็นจริงกับพื้นที่ตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่มีความเข้าใจว่าพื้นที่ที่ต้องการที่จะจัดสรรเนี่ยจริงๆมันจัดสรรไม่ได้สิถ้าจะมานับ2524เป็นต้นไปมันไม่ได้มันต้องนับไปก่อนหน้านั้น
1: แต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปของคุณผ่องนะคะเล้งอี้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านอธิบายถึงแนวคิดเรื่องของการขีดเส้นนะถ้าไปดูคลิปนั้นน่ะจะเข้าใจถึงที่มาที่ไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทับลาน
0: นี่ไงถึงได้บอกไงว่าอุทยานแห่งชาติน่าจะมีการบอกกล่าวให้มันเป็นข้อมูลกลางเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยแจ้งความจับขบวนการทำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วขณะที่นายกกำชับสอบสวนกลางทำคดีทุจริตให้ไวและโปร่งใสพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองปราบปรามเพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทำให้เอกสารข้อข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลออกมารวมไปถึงการปรับแก้ไขคำตอบข้อสอบซึ่งกองปราบปรามจะรวบรวมหลักฐานซึ่งกรณีดังกล่าวหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏตามข่าวอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งต้องสืบให้ความจริงปรากฏมีใครที่เกี่ยวข้องในกระบวนการบ้างส่วนกรณีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกกรณีรวมทั้งโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วโปร่งใสจะต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการกลางข้าราชการมีมติทำหนังสือถึงปปช.ขอรื้อตรวจข้อสอบท้องถิ่นใหม่ยกแผงยกเลิกคำสั่งชะลอการรายงานไฟเขียวให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวตามปกตินายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าเป็นการพิจารณาวาระปกติแต่มีวาระเพิ่มเติมที่กำลังเป็นประเด็นคือเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมี2เรื่องและมีมติเรื่องการตรวจข้อสอบใหม่มีความเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้ความจริงกระจ่างรวมหลังจากนี้จะต้องมีการดูระเบียบว่าในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนใดบ้างรวมถึงต้องประสานไปยังปปช.เนื่องจากขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงปปช.อายัดไว้หลังไปตรวจสอบโรงพิมพ์ซึ่งต้องมีการประสานงานกันเพราะหากอยากให้เกิดความแม่นยำและได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงต้องตรวจกับกระดาษคำตอบตัวจริงทางนี้ที่ประชุมมีมติเรื่องเกี่ยวกับการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่เห็นว่าไม่ควรชะลอควรให้ไปรายงาน

0: ตัวได้ตามปกติโดยสาเหตุที่คณะกรรมการส่วนใหญ่มองแบบนั้นเพราะยังบอกไม่ได้ว่าใครมีการทุจริตแม้ทุกคนเห็นในสภาพความเป็นจริงอาจมีการทุจริตแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นจึงต้องรักษาสิทธิ์ของคนที่สุจริตให้สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งตามที่มีข่าวประมาณ 3,000 รายชื่อแต่ขึ้นบัญชีไว้หลายหมื่นคนไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์กับคนที่สอบได้ด้วยความสามารถหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ต้องดำเนินการเปิดยุทธการพิฆาตยาเสพติดปูพรม92จุดทลายคลังยานรกยึดไอซ์เครื่องตันและยาบ้าเฉียด 700,000 เม็ดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดยุทธการเชิงรุกนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดปูพรมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย92จุดทั่วทั้งจังหวัดเพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคนโดยเดินเท้าเข้าชุมชนทุกจุดที่มีประวัติการซื้อขายยาเสพติดทำความเข้าใจสื่อสารเชิงรุกและปลุกพลังมวลชนร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์จากการแถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่26พฤษภาคมถึง24มิถุนายนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้227คดีได้ผู้ต้องหารวม233คนพร้อมยึดของกลางยาบ้า 676,288 เม็ดไอซ์500กิโลกรัมกัญชา180กิโลกรัมเฮโรอีนและสารเสพติดอื่นๆ27กรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตั้ง5ข้อสังเกตเหตุใดแผ่นดินไหวเวเนซุเอลารุนแรงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ใกล้กรุงการากัสในประเทศเวเนซุเอลาส่งผลทำให้อาคารหลายหลังพังถล่มลงมาศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบกว่าศตวรรษทำให้อาคารถล่มหลายหลังและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตหลักหมื่นคนสาเหตุที่อาคารถล่มจำนวนมากมี5ปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่แผ่นดินไหวดังกล่าวเป็นแผ่นดินไหวคู่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากมีขนาดใหญ่ทั้งคู่คือ 7.2 เกิดขึ้นก่อนจากนั้นแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เกิดขึ้นตามมาในภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีเป็นไปได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งแรกอาจทำให้อาคารแตกร้าวอ่อนแอและแผ่นดินไหวครั้งที่2ทำให้อาคารพังถล่มขณะที่เมืองการากัสตั้งอยู่ในหุบเขามีชั้นดินอ่อนจากตะกอนและเป็นชั้นที่หนามากนอกจากนี้จุดกำเนิดแผ่นดินไหวทั้ง2ตัวอยู่ที่ระยะประมาณ 170-300 กิโลเมตรจากเมืองการากัสถือว่าเป็นระยะทางที่ใกล้และลึกลงไปเพียง 15-24 กิโลเมตรจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นอาคารที่ก่อสร้างในการากัสจำนวนมากมีลักษณะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีผนังอิฐก่ออาคารเก่าบางหลังอาจไม่ได้ออกแบบให้ต้านแผ่นดินไหวและหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วอีก25นาทีต่อมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 ขึ้นที่ญี่ปุ่นปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปแน่ชัดว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ประเทศในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเกิดจากการกระตุ้นต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวัน

0: เริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซติดไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจึงไม่ใช่แค่พลังงานความร้อนแต่คือธรรมชาติที่ล้ำค่าและเป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนาน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Epcot News โทร02 201 63

0: ุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์กันนะค
3: ะ
2: ในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยานะคะซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะล่าสุดกกต.ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนะคะสำนักงานกกต.ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนเลยนะคะงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่28มิถุนายน2569วันอาทิตย์นี้นะคะ
3: ค่ะ
2: โดยเด็ดขาดค่ะเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามเนี่ยอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3: ค่ะ
2: หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
3: นะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะสำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวนะคะก็มีนี่ค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเหมาะมากสำหรับสายเฮลตี้ค่ะแล้วก็เป็นไอเทมลับนะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กด้วยนะคะข้าวไม่ติด

0: ล้างง่ายนะคะแล้วก็ทนทานด้วยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นวันนี้จากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะให้ไปเลยนะคะเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมนี่เกือบ300บาทเลยทีเดียวโทรเลยนะคะใครสนใจ02-114-3390 02-114-3390 มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะมีข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดนะคะรองอธิบดีสท.ท่านออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและเดี๋ยวเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วก็แต่งตั้ง1กรกฎาคมต้องการที่จะปกป้องคนสุจริตเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที
0: ่อันนี้สำคัญมาก
1: เข้าไปสอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ค่อนข้างจะใจชื้นได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ไปรายงานตัวก่อนนะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปรายงานตัวแล้วพบว่าทุจริตจริงๆก็จะเพิกถอนเฉพาะรายแล้วก็เดี๋ยวจะส่งหนังสือปปช.ในการขอตรวจข้อสอบใหม่ด้วยโอ้ยทั้งหมด 480,000 คนน่ะจะตรวจสอบต่อหน้าสื่อเลยนะ
0: ใช่ค่ะคนที่ออกมายืนยันก็คือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็ออกมาบอกนะคะก็คงจะต้องมีการไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปก่อนนะคะแล้วก็มีการเอาผิดสำหรับคนที่ทุจริตเป็นรายๆไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนหลายคนก็บอกว่าควรจะต้องคุ้มครองผู้สุจริตสิควรที่จะดูตรงประเด็นนี้ไม่ควรที่จะเหมารวมนะคะฉะนั้นเองนะคะก็ยืนยันว่าในส่วนของกรมในแง่ของคดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะซึ่งไฟล์จะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จำนวน1ชุดส่วนตัวเชื่อว่ากรมไม่ได้หลุดนะคะเพราะว่ามีการเซฟค่อนข้างดีแล้วก็ท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าส่วนที่บอกว่าจะมีการตรวจเรื่องของข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะคะท่านอธิบดีก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยข้อสอบถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เนี่ยอายัดไว้แล้วนะคะซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดแล้วก็สำหรับระยะเวลาในการตรวจนะคะกระดาษคำตอบใหม่จะใช้ระยะเวลานานเพียงใดเนี่ยท่านก็บอกว่าจากการตรวจคำตอบครั้งที่ผ่านมาจริงๆใช้ระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 480,000 คนนะคะแต่ถ้าหากปปช.อนุญาตกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือมสว.ในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของคดี Forex ที่กำลังถูกจับตานะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงสำคัญอีกครั้งค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า DSI กำลังตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 60,000 ถึง 70,000 รายการเพื่อที่จะแยกให้ออกค่ะว่ารายการไหนเป็นธุรกรรมปกติรายการไหนอาจจะเชื่อมโยงกับการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็กรณีเนี้ยค่ะคุณภาวุฒิส.ส.จากพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยว DSI จะนัดเข้าชี้แจงวันที่2กรกฎาคมนี้หลังจากที่เจ้าตัวยืนยันนะว่าเงินเนี่ยมันมาจากการเทรดทองไม่ได้มาจากการชักชวนหรือว่าลงทุนหรือกระทำผิดกฎหมายทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะค่ะกำชับว่าเดี๋ยวจะให้ DSI รายงานความคืบหน้าของคดีทุก15วันเลยคือแน่นอนว่าท่านทราบดีว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะแล้วก็การที่จะบอกกล่าวตลอดเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการบนพยานหลักฐานให้เห็นกันอย่างประจักษ์แล้วก็ให้รู้ว่ามันรอบคอบอย่างไรนะคะจนถึงตอนนี้ต้องย้ำนะว่ายังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าผู้ที่ถูกเรียกเข้าชี้แจงได้กระทำความผิดนะทุกอย่างมันยังตรวจสอบกันอยู่ยังอยู่ในชั้นสืบสวนผลสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะรวบรวมได้เนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: โอ้โหธุรกรรมที่มันมี 60,000 ถึง 70,000 รายการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วนะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: มันคือเงินทุกก้อนนะคะต้องดูว่ามันมีที่มายังไงแล้ว DSI เขาจะสามารถพิสูจน์แล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการเงินให้ศาลเชื่อได้มั้ยว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันมายังไงแล้วมันบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าอ่ะ
0: ต้องชี้แจงต้องชี้แจงให้ได้นะคะขนาดเดียวกันหลังจากที่เงียบหายไปนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของการเชื่อมโยงชื่อของคุณภาวุฒิเนี่ยวันนี้ปรากฏตัวที่รัฐสภาครั้งแรกนะเพราะว่าเห็นว่าเข้าไปประชุมร่วมคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลนะคะก็เรียกได้ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณภาวุฒิ

0: ให้สัมภาษณ์แบบละเอียดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะคือถ้าไปดูเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบยาวมากเลยนะคะก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนกับข้อสงสัยทั้งหมดที่กำลังถูกจับตานะคะคือหลักๆเนี่ยของการชี้แจงเนี่ยก็คุณภาวุฒิก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยที่เชื่อมโยงกับตนเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่ขบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติการชักชวนลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนเทรดทองคำคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ย้ำหลายครั้งเลยว่าไม่เคยชวนใครมาลงทุนนะคะส่วนที่หลายคนจับตาแล้วก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วหายไปไหนหายเงียบไปเป็นสัปดาห์เลยที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรยังไงนะคะคุณภาวุฒิอธิบายว่าพอเริ่มนะคะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตนเนี่ยตัวเองก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดด้วยปัญหาก็คืออ่ะแอปธนาคารดูย้อนหลังได้เพียงแค่6เดือนคดีมันต้องดูย้อนหลังเป็นปีๆอ่ะคุณภาวุฒิบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาแบบว่าย้อนหลังไปถึง5ปีเลยแล้วที่สำคัญมีหลายธนาคารหลายแห่งต้องยื่นขอข้อมูลผ่านสำนักงานใหญ่อะไรต่างๆฉะนั้นการใช้ระยะเวลาก็อาจจะนานหน่อย 4-5 วัน
1: ใช้ 4-5 วันไง
0: เป็นเวลาใช่ๆก็เลยยังเลือก
1: ข้อมูลยังไม่ครบก็เลยยังไม่กล้าออกมาพูด
0: ก็บอกว่ายังไม่ออกมาพูดเพราะว่าเลือกที่จะยังไม่ออกมาพูดจนกว่าจะมีข้อมูลที่ครบนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องการเอาข้อมูลที่ครบเนี่ยไปเสนอไปให้ DSI ด้วยนะคะยังเป็นระบบแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเส้นเงินในการโอนเข้าประมาณ28ล้านบาทเนี่ยจำนวน14ครั้งเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลบางธนาคารยังมาไม่ครบคือคุณภาวุฒิก็ยังไม่ได้ตอบชัดสำหรับประเด็นนี้นะอาจจะต้องรอตัวเลขทั้งหมดก่อนเมื่อครบเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตัวนี้มาชี้แจงแล้วก็เอาไปให้ DSI ด้วย
1: ก็มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินว่ามันมาจากไหนคุณภาวุฒิเองก็ยังบอกย้ำคำเดิมว่าขอรอข้อมูลก่อนเพราะว่ายังไม่กล้าพูดอะไรคือยังยืนยันว่าเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งในประเทศไทยมีคนเทรดเต็มไปหมดถ้าไปดูตามออนไลน์ก็จะเห็นว่าการเทรดเป็นเรื่องปกติมากเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ให้บริการที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตและคราวนี้นักข่าวเขาก็เลยถามไปถึงคลิปโปรโมทของ QRS Global อะค่ะนี่เป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์ของ Forex เนาะก็มีการพูดถึงรางวัลสะสมมีแต้มแรกทริปฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเข้าขายเชิญชวนหรือเปล่าคุณภาวุฒิก็บอกว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ก็เลยไปเรียนตามคลาสต่างๆทีนี้พอเข้าเรียนแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างในลักษณะของคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่เล่าประสบการณ์แล้วก็ย้ำเลยนะว่าไม่ได้เชิญชวนผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดเป็นยังไงได้ความรู้อะไรผมเล่าแค่นี
0: ้
1: ฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนย้ำผมไม่ได้เชิญชวน
0: ขนาดนี้บ่อยมาก
1: ใช่เพราะมันเป็นจุดสำคัญนะพี่เก๋มันเป็นจุดพลิกเลยนะแล้วก็มีบอกว่ามาบอกว่าแลกของได้อันเนี้ยคุณภาวุฒิอธิบายว่าก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆแล้วมันสะสมแต้มได้ไง
0: ค่ะ
1: ซึ่งการเทรดมันก็มีระบบแต้มสะสมผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมันมีเป็น10คนเลยที่สัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมคนเดียวที่ออกมาแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนี่ย้ำคำนี้หลายรอบมาก
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมสะสมแต้มระบบสมาชิกทั่วไปโปรโมชั่นลูกค้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ตนที่ได้ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์แบบเดียวกันนะคะคล้ายๆอย่างที่อุ้มบอกคุณผู้ฟังไปนั่นแหละคล้ายๆเหมือนลักษณะการสะสมแต้มแลกทริปอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นในส่วนของมิติทางการเมืองคุณภาวุฒิก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะก็ยืนยันว่ายังไม่ออกจากส.ส.ยังไม่ลาออกจากพรรคประชาชนแล้วที่สำคัญไม่หนีไปไหนพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบด้วยนะคะทีนี้เมื่อถูกถามว่าถ้าหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหาจะลาออกหรือไม่อันนี้ก็เหมือนยังไม่ได้ตอบแบบว่าปฏิเสธตรงๆนะคือลักษณะการตอบผู้สื่อข่าวใช้คำว่าต้องดูก่อนอะไรแบบเนี้ย
1: สรุปก็คือคุณภาวุฒิอธิบายในมุมของคุณภาวุฒิเองว่าด้วยหลักฐานทางการเงินน่
0: ะ
1: มันต้องขอและมันต้องใช้เวลาในการที่จะเอามาดีแคลร์กับทาง DSI แล้วมันเยอะก็เลยยังไม่ออกมาพูดแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเกาะประเด็นเอาไว้คือแกนกลางจริงๆเงิน28ล้านก่อนหน้านี้ที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันต้องดีแคลร์ให้ได้อะว่ามันเป็นธุรกรรมประเภทไหนที่มันมานำมาซึ่งเงิน28ล้านนี้ค่ะและถ้าเกิดจะอ้างว่ามันเป็นกำไรจากการเทรดอ่ะคุณก็ต้องมีเอกสารมีประวัติการซื้อขายรองรับถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันผลตอบ

0: แทนที่ได้รับจากการแนะนำสมาชิกคือต้องบอกว่าพอคุณพาวุฒิบอกว่าผมเป็นผู้เทรดอ่ะมันต้องดูสเตตัสให้ชัดเจนอ่ะว่าคุณเป็นสเตตัสไหนแค่เทรดอย่างเดียวหรือไปชักชวนคนอื่นเข้ามาลงทุนด้วยใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าคุณมีการชักชวนคนอื่นมาลงทุนเนี่ยนี่แหละมันจะกลายเป็นจุดพลิกผันของคดีและกลายเป็นเรื่องของการได้รับโทษต่างๆนะ
1: คะ
0: ซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูค่ะว่า DSI เขาจะใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นธุรกรรมที่ควรจะเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบเพราะว่าจริงๆตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาเริ่มที่จะเหมือนถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งส้มพูดอย่างนี้กันนะเขาก็จะไปมองแบบเหมือนไปเหมารวมว่า Forex ก็เท่ากับพนันออนไลน์แล้วกระบวนการต่างๆคือมันคนละอย่างอะนะเอาอย่างนี้ก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าการเทรด Forex กับการพนันออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน Forex เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่หลายประเทศยอมรับแล้วมันมีกฎหมายกำกับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยอะการประกอบธุรกิจในหน้าหรือว่าชักชวนลงทุนในผลิตภัณฑ์ Forex เนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วถ้ามันเป็นการระดมทุนหรือชักชวนลงทุนโดยผิดกฎหมายมันก็มีความผิดไงคะแต่การพนันออนไลน์นี่แน่นอนไทยเขาห้ามอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแยกหลายเส้นเลยแยกในเส้นเรื่องของการเมืองเส้นนึงอะคุณภาวุฒิก็บอกแล้วว่าไม่ออกแยกอีกเส้นนึงก็คือที่มาของเงิน28ล้านนั้นมันมา
1: โอ้โห
0: ยังไง
1: ต้องเคลียร์ให้หมด
0: หลักฐานครบมั้ย
1: อ่ะก็รอเอกสารจากทางธนาคารนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญของทั้งหมดเนี่ยก็เนี่ยละค่ะต้องชี้แจงให้ได้ว่ารายการเดินบัญชีต้นทางปลายทางการเงินความถี่ในการทำธุรกรรมลักษณะการโอนความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอะไรต่างๆนะคะถ้าอธิบายได้เนี่ยมันก็เคลียร์ถือว่าเคลียร์ตัวเองแต่ถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอยู่ที่ทาง DSI เขาอาจจะมีการตั้งคำถามด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์คุณอัธพลมีการเกริ่นให้ฟังนิดนึงในกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นเราขออนุญาตเล่าให้ฟังยาวๆแล้วกันเพื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนคือวันนี้ท่านคือก่อนหน้านี้ท่านโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีที่มีการเตรียมให้ทนายความแจ้งความเอาผิดผู้ที่กล่าวหากรณีทับลานบอกว่าผมขอชี้แจงว่าข่าวที่บอกว่าผมสั่งให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องคุณอิงฟ้าและคณะไม่เป็นความจริงผมไม่เคยมีนโยบายหรือสั่งการให้ดำเนินคดีกับใครทั้งสิ้นนะครับเอาแปลว่าไม่ใช่แค่คุณอิงฟ้า
1: ตามข่าวไม่ใช่คุณอิงฟ้าคนเดียวค่ะ
0: นี่ไงแต่ว่าหมายถึงว่าที่ท่านชี้แจงโพสต์ล่าสุดอะพี่เก๋ท่านบอกว่าผมขอชี้แจงว่าข่าวที่ระบุว่าผมสั่งให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องคุณอิงฟ้าและคณะนั้นไม่เป็นความจริงผมไม่เคยมีนโยบายหรือสั่งการให้ดำเนินคดีกับใครทั้งสิ้นแปลว่าที่เหลือที่มีรายชื่อเข้ามาก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วหรือเปล่าคะคือท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้หารือเรื่องนี้ตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานแต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางนั้นก็คือไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปฟ้องร้อง
1: ค่ะ
0: เพราะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายผมพูดไปแล้วเมื่อวานว่าถึงแม้ว่าผมจะโดนด่าในโซเชียลก็ไม่สำคัญเท่ากับน้ำตาของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบวันนี้ผมเลือกที่จะมุ่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านมากกว่าการตอบโต้หรือฟ้องร้องใครแนวทางของกระทรวงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
1: ค่ะ
0: เป็นหลักถ้าบอกข้อความที่ออกมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็สรุปคือท่านไม่ได้ต้องการที่จะฟ้องใคร
1: เมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆนะคุณผู้ฟังขออภัยแต่หากไม่เจอจริงๆเพราะว่าเหมือนกับมีข่าววันนี้เนี่ยอย่างคุณชัยวัฒน์นะคะลิมลิขิตอักษรที่ไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการที่ดินนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะที่มองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทับลานเห็นว่าเหมือนกับล่าสุดเองเนี่ยมีถ่ายภาพคู่กับคุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็เหมือนคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญคุณชัยวัฒน์เนี่ยร่วมคณะกรรมการนี้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: จำเป็นแหละเพราะว่าก็คือถือว่าเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งอะที่ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเส้นแล้วก็ระยะเวลา
1: ใช่
0: ของการที่จะแบ่งเพราะเส้นกับระยะเวลานี่คือแกนสำคัญเลย
1: เพราะว่าจำได้ว่าอย่างเมื่อวานเองคุณสุชาติชมกลิ่นให้สัมภาษณ์อย่างจากการที่จะไปลงพื้นที่ในวันที่28นี้เนี่ยก็จะไปกันแบบทุกฝ่ายนะเอาแบบเอาคนที่ทุกมุมเลยไม่ว่าจะเห็นคัดค้านเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมอยู่ในการลงพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสอ่ะ
0: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์บอกว่าวันนี้สบายใจขึ้น
1: ค่ะ
0: ได้รับเกียรติที่รัฐมนตรีท่านเป็นคนโทรหานะ
1: ใช่ไหม
0: คือท่านน่ะบ่นไปว่าน้อยใจทำไมอยู่ใกล้ตัวแล้วไม่มาคุยด้วยเพราะข้อมูลที่คุณชัยวัฒน์มีเนี่ยมันกระ

ิ่งที่รัฐมนตรีพูดมันยังไม่ได้ชัดเจนไงเออแต่ก็ต้องพูดให้ชัดเจนวันนี้ว่าพอได้พูดคุยกับคุณสุชาติแล้วก็ถือว่าเคลียร์แต่อยากจะฝากไปถึงราษฎร23คนที่เคยถูกจับกุมก่อนที่จะมีกฎหมายมาตรา64ที่ณเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นคนเดิมแต่เปลี่ยนอาชีพหรือในเวลานั้นเขาอยู่ผิดอาชีพก็เลยอยากฝากคุณสุชาติว่าให้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นด้วยเขาจะได้มีกำลังใจไม่ได้หมายความว่า

0: คนออกเพราะถึงยังไงมันก็ต้องช่วยเขาอาจจะให้มีมติครม.ใหม่เพื่อให้23คนนี้ได้รอดก็ได
1: ้อ๋อนี่ไงข่าวเข้ามาว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยคือท่านก็แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการหลังมีการพิจารณาเรื่องของการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์นี่แหละก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าวันนี้เนี่ยคือในที่ประชุมอ่ะเหมือนกับมีการได้เปิดใจกับทุกฝ่ายจริงๆคุยกับทั้งคนที่เห็นต่างคนที่มีมุมมองอะไรก็ว่ากันไปนะคะคุณสุชาติใช้คำว่าเปิดใจในที่ประชุมให้กับทุกฝ่ายได้ฟังวันนี้เนี่ยเพื่อให้ทราบว่าเราจะนะคะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาที่มันสะสมมานานซึ่งประเด็นที่มีความไม่สบายใจเราก็จะคัดทุกประเด็นแล้วก็เคลียร์ให้ทุกอย่างเราจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มของประชาชนที่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในส่วนของกลุ่มนายทุนหรือประชาชนที่อยู่นอกที่ดินสปกหรืออยู่แบบไม่ถูกต้องอันนี้ก็จะใช้กฎหมายตามมาตรา64ของกรมอุทยานด้วยนะคะขณะเดียวกันบอกว่ากลุ่มทุนที่มีคดีอยู่ทั้งหมดจะไม่มีการเล็ดลอดสายตาไปได้เพราะจะมีทั้งมูลนิธิสืบนะคะเสถียรรวมไปถึงคุณชัยวัฒน์จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยที่จะพิจารณาเป็นรายแปลงซึ่งทุกคนสบายใจได้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าต้องการให้ประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วก็คืนความชอบธรรมให้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับมาว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ให้เวทีแสดงออกว่ามันมีความกังวลเรื่องอะไรแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะนำไปปฏิบัติด้วยอ่ะนี่ก็เห็นไหม
0: เป็นนิมิตหมายที่ดีนะพี่เก๋
1: ก็เหมือนกับที่ท่านอัธพลบอกนะคะ
0: บอกจะมีทุกฝ่ายเมื่อกี้คือทุกอย่างมันกำลังดำเนินการคุยอยู่แน่เลยเนาะตอนที่ท่านอัธพลให้สัมภาษณ์กับเราอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือว่าถามไปถึงวันที่28ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะผู้ชมวันที่28อ่ะมันเป็นวันที่ลงพื้นที่ไปเจอกันที่หน้างานแต่ว่าวันนี้มันเหมือนเป็นการมาคุยกันแบบเห็นหน้ากันก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญของวันนี้เท่าที่เราสองคนได้คุยกันก็คือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยที่เคยเป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลอย่างหนักนะบอกว่าหลังหารือเมื่อสักครู่นี้ทุ่มบอกไงว่าเคลียร์คลายความกังวลหลายประเด็นเลยแม้ว่าจะยังเสนอให้ชาวบ้านบางกลุ่มเพิ่มเติมอย่างที่เล่าไปแล้ว23รายเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันละว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงที่พี่เก๋บอกไปแล้วเพื่อต้องการจะคุ้มครองประชาชนที่มีสิทธิ์จริงๆแต่ว่าถูกบุกรุกโดยนายทุนต่างๆก็เดี๋ยวต้องยืนยันค่ะว่าทับลานโมเดลเนี่ยมันจะใช้เฉพาะพื้นที่ทับลานจริงๆนะ
1: แต่อย่างที่บอกไปเนี่ย
0: ไม่ขยายไปที่พื้นที่อนุรักษ
1: ์แต่อย่างที่บอกไปว่าคือถ้าเราย้อนกลับไปดูสารตั้งต้นเนี่ยที่การประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบเดิมเนี่ยคืออย่างที่บอกไปเนี่ยคือถ้าไปดูคลิปวิดีโอในการอธิบายแนวการทำงานของคุณพองอะค่ะก็จะเห็นว่าเหมือนกับแต่เดิมเนี่ยเขาจะใช้การเดินรังวัดการสำรวจพื้นที่จริงตรวจสอบการถือครองทีละจุดแต่การใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลานานหลายปีมากแล้วก็ทำให้การประกาศพื้นที่ป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้าแล้วก็เหมือนกับในช่วงนั้นน่ะก็จะมีเรื่องการใช้วิธีที่เหมือนกับว่าเป็นแนวทางใหม่ก็คือดูจากภาพถ่ายทางอากาศหากเห็นว่าเป็นป่ามีการขีดประกาศทันทีแม้ว่าจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ตามแล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาตามหลังแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก็บอกว่าอ่ะในมุมของอย่างประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็ถกเถียงเหมือนกันนะอ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนก็มองว่าเอ๊ะในมุมของฝ่ายอนุรักษ์ก็อาจจะมองว่าอ่ะทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการรักษาเรื่องของผืนป่าแต่ว่าในมุมของฝ่ายชาวบ้านเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้คุณไปขีดทับพื้นที่ทั้งที่ก็มีคนอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยสร้างแบบว่าเป็นเหรียญสองด้านนะคะฉะนั้นเองเนี่ยต้องดูพื้นเพข่าวทั้งหมดเลยเหมือนกัน
0: อ่ะพูดง่ายๆอุ้งเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมพี่เก๋ว่าณวันแรกที่ไปขีดเนี่ยมันยังไม่ได้มีหลักการอะไรมารองรับชัดเจนแล้วทุกวันนี้ที่เราเถียงกันเนี่ยมันไม่ได้เถียงกันจากที่มีหลักการรองรับชัดเจนด้วยวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: นั่นจึงทำให้ทุกอย่างมันก็เลยดิ้นไปคือหมายความว่าตอนคุยอ่ะคุยกันในภาพแบบนึงแต่เหตุการณ์จริงๆมันเป็นภาพอีกแบบนึงแล้วคนที่เขาถูกขีดทับอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าอ้าวฉันอยู่ของฉันก่อน
1: หรืออาจจะมองในบทบาทของการทำงานที่อาจจะไม่เหมือนกันด้วยอย่างคนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะมองในเรื่องของการอนุรักษ์ การประกาศพื้นที่ป่าก็ควรที่จะต้องเอาไว้ก่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามองในมุมของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่มาก่อนนะเนาะอ่ะนะคะก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าถ้าดูจากผลการประชุมในวันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไปได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: คุณชัยวัฒน์บอกว่า

0: การประชุมครั้งนี้ปลดพันธนาการคำว่าโมเดลเพราะว่ารัฐมนตรีประกาศชัดว่าจะไม่มีการนำแนวทางนี้ไปใช้พื้นที่อื่นก็คลายกังวลได้นี่คือสิ่งที่คุณชัยวัฒน์แล้วก็มูลและนิธิสืบนาคเสถียรกังวลตรงกัน
1: จะได้แล้วที่สำคัญค
0: ือว่าจะใช้ทับลานโมเดลแล้วไปใช้กับที่อื่นด้วย
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมูลและนิธิสืบนาคเสถียรแล้วก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยจะได้เข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: ถือว่าไม่ใช่แค่รับฟังความคิดเห็นนะเคยเห็นต่างกันยังไงก็ดึงเข้ามาอยู่ในกลไกการเจรจาการตรวจสอบเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้แค่มีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเข้าไปด้วยเนี่ยว่าหลายคนก็เริ่มใจชื้นแล้วล่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงจากอีกฝั่งนึงอะมีข้อมูลอีกชุดนึงอ่ะซึ่งก็น่าจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้คุยกันอ่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอุ๊ยถ้าแบบนี้ถ้าเป็นการนับ API ที่ไม่ใช่ KPI ว่าคุณอนุทินบอกว่าไม่มันจะต้องเป็น API นี่ไงรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็เริ่มเดินหน้าทำงานกันนี่ใช่ไหมคุณสุชาติชมกลิ่นก็ได้แล้วได้แล้ว1อย่างที่ชัดเจนนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไป
1: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพลนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมผู้ฟังไปที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวกันหน่อยค่ะเวเนซุเอลาเกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งติดกันเลยเนาะพี่เก๋ตั้งแต่24มิถุนายนเมื่อวานนี้ขนาด 7.2แล้วก็ 7.5 ห่างกันไม่ถึง1นาทีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าเห็นภาพแล้วตกใจมากเลยนะ
1: เห็น
0: ทั้งเมืองเลยแล้วน่ากลัวมากแล้วมันจะมีตึกสูงที่เราผู้ฟังแล้วมันเอียงอยู่อะผู้ชมเคยเห็นหอเอเมืองพิซ่าไหม
1: เห็นเขาบอกว่าถึงขนาดแบบว่าประกาศภาวะฉุกเฉินขอความช่วยเหลือเลยเหรอคะ
0: ใช่ก็เบื้องต้นอะโอ้ตอนนี้เสียชีวิตเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะ
1: ค
0: ือดูจากรอยเตอร์ยังไม่ได้อัปเดตเนาะแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในเวลาที่แผ่นดินไหวเนี่ยผมเชื่อว่าการเตือนภัยอะไรต่า

0: อาจจะยังไม่ทั่วถึงเนาะพี่เก๋เพราะดูมันเป็นภาพที่โอลหม่านพอสมควรเลยอะค่ะอาคารหลายแห่งในกรุงการากัสแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงถล่มลงมานะประชาชนวิ่งหนีออกมาจากอาคารด้วยความโกลาหลนะคะแล้วบางพื้นที่ก็ไฟดับสัญญาณมือถือก็ขัดข้องถนนนี่คือไม่ต้องพูดถึงว่าจะขับรถไปไหนเพราะว่าเศษซากอาคารและเสาไฟมันล้มขวางไปหมดเลยอะค่ะสนามบินนานาชาติอะไรเองก็ได้รับความเสียหายจนต้องปิดให้บริการรัฐบาลก็เลยต้องประกาศภาวะฉุกเฉินยกเลิกชั้นเรียนแล้วก็ให้โรงเรียนบางแห่งกลายเป็นศูนย์พักพิงเนี่ยเลยไม่แน่ใจเลยอะว่าเขาทราบล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะป้องกันภัยได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามันมีการเตือนสึนามิชั่วคราวด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าตอนนี้จะยกเลิกไปแล้วอะค่ะแรงสั่นสะเทือนมันรู้สึกได้ในบางพื้นที่ไม่ใช่แค่ในเวเนซุเอลานะคะมันสะเทือนไปที่บราซิลแล้วก็โคลอมเบียด้วยเลยเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะคะ
1: เนี่ยค่ะอย่างสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐนะคะ USGS นะคะมีการปรับระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจาก 7.1 เป็น 7.2 แมกนิจูดเลยนะแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 แมกนิจูดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตามมาภายในเวลาอีกไม่ถึง1นาทีขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์นะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะว่าความเสียหายคือถ้าดูจากคลิปเนี่ยมันกว้างขวางมากนะคะถึงขนาดแบบว่าทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐเนี่ยบอกว่าสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นคนเลยนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังระดมสรรพกำลังเพื่อเร่งกู้ภัยท่ามกลางความเสียหายที่เริ่มจะปรากฏขึ้นนะคะอย่างรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเห็นบอกว่าจะเตรียมเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและขอความช่วยเหลือจากนานาชาติด้วยนะนี่ถือว่าหนักเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันบอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยถามว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงไหนมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในแง่มุมของธรณีวิทยานะคะคือตั้งอยู่ในเขตที่มีความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาค่อนข้างที่จะสูงมันเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนแล้วก็แผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้อะค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปีพ.ศ. 3000นะคะโอ้ย้อนกลับไปปี2355ตอนนั้นมีคนเสียชีวิตประมาณ 30,000 รายอะค่ะ
0: โอ้
1: โหนี่เราแบบว่าโอ้โหเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่แบบว่าน่าจับตามองมากเลยนะต้องมานั่งศึกษากันนะคะว่ามันเกิดขึ้นภายใต้เรื่องของธรณีวิทยาในแง่มุมไหนยังไงอะเออแล้วมันไม่รู้ตัวด้วยนะแผ่นดินไหวมันน่ากลัวจริง
0: ม
1: ัน
0: แจ้ง
1: ล่วง
0: หน้ามันนานไม่ได้อะค่ะมันต้องส่งกำลังใจให้อย่างเดียวเลยเนี่ยขอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอย้ายมาเกิดกับบ้านเรา
1: อันนี้น่ากลัวจริงๆค่ะคุณฟัง
0: อ่ะเวเนซุเอลาแล้วขอพากลับมาที่ประเทศไทยพี่เก๋
1: ค่ะ
0: วันนี้เขามีประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเบาๆไม่รู้เหมือนกันว่าเบาหรือเปล่า
1: เรื่องงบประมาณหรือเปล่าคะหรือไง
0: Thai passport ค่ะบางสำนักข่าวถึงขั้นบอกว่าบรรดาองครักษ์พิทักษ์คุณชัยชนก ออกมาปะทะกันกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะเพราะว่าคุณหมอวรงเนี่ยท่านลุกขึ้นอภิปรายเจาะลึกโครงการนี้แหละ Thai passport วงเงิน 1,645 ล้านบาทแล้วตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผู้ร่วมประมูลความเชื่อมโยงของบริษัทและ TOR ที่มันอาจจะเอื้อประโยชน์กันปรากฏว่าสสพรรคภูมิใจไทยลุกประท้วงแบบต่อเนื่องเลยพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะให้เหตุผลว่าเนื้อหามันไม่เกี่ยวกับวาระการโอนงบประมาณขณะที่ประธานในที่ประชุมก็เตือนหลายครั้งนะว่ารายละเอียดมันควรนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้จุดจบของการอภิปรายมันเกิดขึ้นพอเพราะว่าประธานวินิจฉัยค่ะว่าเนื้อหามันออกนอกวาระละท่านแล้วก็ไปสั่งปิดไมค์ ปิดไมค์คุณหมอวรงค์แล้วตัวยืนยันว่าเนี่ยมีหลักฐานนะแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในที่ประชุมเนี่ยโอ้โหเรียกว่าวุ่นเลยคือคุณหมอวรงค์บอกว่าเมื่อสักครู่ที่ท่านประธานเหมือนจะกล่าวหาว่าตัวของคุณหมอใส่ร้ายเนี่ยขอย้ำนะว่ามีหลักฐานแต่ประธานไม่ให้ฉายอ่ะหลังจากนั้นประธานสภาก็ปิดไมค์คุณหมอวรงค์แล้วบอกว่าก็บอกว่าวันนี้ไม่ให้ใช้มันไม่ใช่วาระก็เลยขอวินิจฉัยว่าให้จบการอภิปรายเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะมาเถียงกันแบบนี้คำวินิจฉัยของประธานก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วผมขอให้คุณหยุดอภิปรายโอ้โ
1: หค่ะเดือดเดือดมาก
0: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นของความไม่โปร่งใสของโครงการละค่
1: ะ
0: เป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเปล่าคือถ้าต้องการจะสื่อให้ได้ทราบกันเท่านี้แต่แค่นี้ยังพูดไม่ได้เลยอ่ะ

0: สรุปคุณหมอก็ต้อง
1: ไม่ได้พูดก็ได้พูดแค่อินโทร
0: แต่ว่าออกมาแถลงข่าวนะ
1: ออกมาพูดข่าวว่าไงคะ
0: ออกมาแถลงข่าวนอกห้องประชุมสภาแล้วก็พูดถึงบรรยากาศเนี่ยละค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคงจะต้องทิ้งท้ายว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ตอนประมาณสัก10โมงนะคะ10โมงครึ่งเนี่ยจะนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ด้วย
1: ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะ
0: ใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อละค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นแล้วมันยังไม่มีคำตอบที่ออกมาแบบอย่างชัดเจน
0: อ
1: ะว่าอย่างนั้นเอาจริงวันนี้ถ้าเกิดจะเดือดจริงๆอะมันก็ยังคงอยู่ในเรื่องของข้าราชการนะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เนาะเพราะว่ามันมีเรื่องอะไรนะที่เมื่อกี้เราคุยกันอะว่ามีพื้นที่หนึ่งอะที่ได้30ที่ปะพื้นที่ที่เดียวกับท่านพอพาน
0: อ
1: ะ
0: เดี๋ยวนะคะสำหรับข่าวนี้เอาเป็นอัปเดตนี่แล้วกันนี่ผอ.พิชิตนะคะที่อยู่วิเชียรบุรีอะ
1: ล่าสุดวิเชียรบุรีนี่แหละค่ะ
0: ล่าสุดส่งบุคคลนิรนามยื่นใบลาออกเงียบแล้วค่ะเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเฝ้ารอกันเต็มเลยนะคะสำหรับพื้นที่นี้เนี่ย
1: ท่านก็โดนท่านก็โดนขุดช้ำเหมือนกันนะคะ
0: ตอนแรกก็เหมือนกับมีกระแสข่าวสะพัดเลยนะว่าข้าราชการระดับสูงรายนี้เนี่ยเตรียมจะยื่นใบลาออกวันนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็จับตากันอย่างหนักเลยว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือจะมอบหมายให้ตัวแทนมาเป็นผู้ยื่นนะคะแต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยคือผู้สื่อข่าวเขาก็ไปปักหลักแล้วก็ไปรอเดินทางไปที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีค่ะก็เหมือนกับรอนานเหมือนกันนะดูเหมือนจะเงียบๆนะคะแต่ว่าพอภายหลังเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าส่งตัวแทนมาแล้วก็ยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วแต
1: ่
0: ทีนี้ยื่นใบลาออกอ่ะมันก็ถ้าสมมติว่าตรวจสอบว่าทุจริตจริงๆมันก็ไม่จบนะใช่ไหม
1: เอาทางปฏิบัติหรือเอาความเอาทางนิติเขาเรียกอะไรนะนิตินัยพฤตินัยหันมาถามแล้วก็ต้องถามกลับไปแบบนั้นแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวหลังจากนี้ที่ต้องดูกันต่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังม
0: ัน
1: จะเริ่มมีการขุดอีกหลายเคสเลยใช้คำว่าขุดจริงๆเพราะ
0: ชาวเน็ตเขาไปจับโป๊ะ
1: เพราะว่ามันจะมีเนี่ยค่ะใครหนอเดเพจดาว8แฉกบอกใครหนอก่อนสอบจ่าย 500,000 ซื้อวุฒิการศึกษาแล้วมาสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้ทำงานในอำเภอหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เพจดาว8แฉกบอกแล้วมันมีมาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยพี่เก๋
0: ค่ะ
1: เราเองที่เป็นคนติดตามข่าวอ่ะก็สนุกนะชอบ
0: ช
1: อบในการชอบในการได้รู้ความจริงว่าอ้าวหรอมันเป็นแบบนี้หร
0: อ
1: เมื่อวานไงผมได้สัมภาษณ์ท่านผอ. ACT อ่ะเกี่ยวกับเรื่องของทุจริต
0: ค่ะ
1: โกงอ่ะ
0: ค่ะ
1: พี่เก๋ท่านเล่าให้ฟังว่าแม้จะใช้คำว่าแม้กระทั่งไม่ได้คือมันเป็นตำแหน่งที่หลายคนนึกไม่ถึงอะค่ะคนพนักงานขับรถขยะพี่เก๋เขายังยัดเงินเลยนะเพื่อที่
0: ตำแหน่งนี้เขาก็สู้กันใช่ไหมคะ
1: ใช่เขาก็สู้กันเพราะว่าในท้ายที่สุดอะค่ะมันก็จะไปมีผลกับการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาอยู่ประจำรถอะแล้วท่านก็แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพอดำเนินการไปเรื่อยๆอะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ได้เข้าไปเก็บตามรอบ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นการให้ข้อมูลนะคุณผู้ชมผู้ฟังเราไม่ได้ปักตามใครนะคะไม่ได้ไปเก็บตามรอบเพราะว่าเอาขยะนั้นอะเหมือนไปขายอะมันก็จะเป็นการได้รายได้กลับมาในระหว่างทางซึ่งพี่เก๋เองจริงอยู่บ้านใกล้ๆอุ้มและพี่บอล
0: โซนเดียวกัน
1: แล้วขยะมาช้าไหมช่วงเนี้ย
0: ไม่นะ
1: โอ้แปลว่าคนละโซนแล้ว ถือว่าโชคดีเพราะของอุ้มกับพี่บอลอะรถขยะสมมติว่ามันจะต้องมา
0: ช้านี่หมายความว่ายังไงมาไม่ตรงวัน
1: ค่ะบางทีหายไปเลยอะแล้วขยะมันล้นอยู่หน้าบ้านนะคะ
0: บ้าน
1: ที่แยกก็คือไปรวมกันอยู่
0: บ้านที่เก๋มาทุกวันอยู่ก็คือจะมาทุกคืนเช้าวันอังคารแล้วก็เช้าวันศุกร์ก็จะมาเก็บขยะตามวงรอบอาทิตย์เขาอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้ง
1: แต่ว่ายังรอด
0: จริงๆพี่บอลบ้านก็อยู่ซอย
1: เดียวกันใกล้ๆ
0: ซอยใกล้ๆกันนะเขตเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันล่ะ
1: ถือว่าดีถือว่าดีแต่ว่าแค่เมื่อวานนี้แค่รู้สึกว่าอุ๊ยหรอมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังมันมีอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณติ๊กชิโร่ก็เป็นกรณีจากที่เมาแล้วขับอ่ะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: 2ปีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีเมาแล้วขับชนคนเสียชีวิต2ศพก็เจ้าตัวก็ยื่นประกันทันทีแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ตามต่อกันก็คือพ่อของเหยื่อค่ะออกมาเปิด

0: จบอกว่าเนี่ยน้อมรับคำตัดสินนะแต่ก็ยังคาใจอ่ะเพราะรู้สึกว่าโทษอ่ะน้อยไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็คาใจผลตรวจแอลกอฮอล์ที่ตรวจช้าไป7ชั่วโมงบอกว่าตัวเลขเยียวยาที่แท้จริงเนี่ยรวมแล้วประมาณ3ล้านนะไม่ใช่ 3.5 ล้านแล้วยืนยันว่าฝั่งคุณติ๊กอ่ะไม่ได้ติดต่อมาเกือบ2ปีแล้วแต่เดี๋ยวจะต้องการที่จะไปเจรจาในชั้นแพ่งต่อเจรจาทางแพ่งต
1: ่
0: อก็โอ้โหมันเป็นสิ่งที่สูญเสียแล้วเราก็เข้าใจนะมันคือเสี้ยววินาทีจริงอ่ะพี่เก๋
1: เป็นอุบัติเหตุเนา
0: ะ
1: แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะครอบครัวก็อาจจะมองว่ามีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมนะไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะกรณีเรื่องของอดีตนะคะทางปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ากรมการปกครองเนี่ยมีการส่งตัวนะคะท่านรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยกลับเข้าพื้นที่แล้วนะคะก็คือทางคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยค่ะลงนามในคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเรื่องของการให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดนะคะแล้วก็มีการอ้างถึงคำสั่งของกรมการปกครองโดยตามคำสั่งที่อ้างถึงกรมการปกครองก็ได้ให้ข้าราชการช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำนะคะทั้งนี้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนความละเอียดเนี่ยก็แจ้งไว้แล้วนะคะก็บัดนี้ถือว่ากระบวนการในการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งด้วยนะคะกรมการปกครองก็เลยมีคำสั่งขอส่งตัวข้าราชการก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยค่ะตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดนะคะแล้วก็ทั้งนี้ถ้าหากข้าราชการรายดังกล่าวมารายงานตัวเมื่อไหร่ก็ให้มีการแจ้งกรมการปกครองทราบด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับทางปลัดรุ่งเรืองก็ออกมาขีดเส้นเนาะว่าถ้าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเรื่องของสวยอะไรเนี่ยก็อยากจะให้มีคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยวันนี้ก็มีคำสั่งมีการลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะนี่ไถข่าวไปพยายามจะอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอ่ะคือมันมีแต่ข่าวของการทุจริตเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันแตกแขนงสาขาคุณผู้ชมคุณฟังแต่ว่าต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถที่จะออกมาให้คำให้ข่าวได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดมันเป็นแค่เรื่องของการสันนิษฐาน
1: อ
0: ะว่าตรงนั้นตรงนี้ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆชาวบ้านพี่เก๋โดยเฉพาะคนที่เขาไปสอบอย่างสุจริตอ
1: ะ
0: ก็มีข่าวเคียงมาเยอะพอสมควรเลยนะอย่างเช่นได้มีโอกาสได้เห็นนะคุณผู้ชมเป็นคุณแม่จุดธูปพี่เก๋บนบานศาลกล่าวขอให้ลูกแคล้วคลาดสอบได้แล้วก็ขอให้แคล้วคลาดได้เป็นข้าราชการจริงๆอะมันมาถึงจุดนี้แล้วประเทศไทยคือเมื่อวานอะที่มีการสัมภาษณ์นักวิชาการเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันขยับเข้ามาจนน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมพี่เก๋เมื่อก่อนเวลาโกงกันอะมันคือการโกงอยู่ในเส้นของคนที่กำลังจะเข้าไปสู่องค์กรนั้นนะพี่เก๋นึกออกปะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าองค์กรนั้นเองอะที่มีส่วนรู้เห็นในการโกงอะมันเลยทำให้เส้นมันขาดแล้วแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเอ้าแล้วข้าราชการน้ำดีล่ะจะอยู่ยังไงแล้วเมื่อเข้าไปได้แล้วอ่ะถ้าเราเข้าไปอ่ะสมมตินะคุณผู้ฟังสมมติว่าเราเข้าไปได้แล้วนี่คือโลกสมมตินะคะย้ำอีกเป็น1รอบที่100สมมติว่าอุ้มเป็นคนที่ทุจริตพี่เก๋สอบเข้ามาพี่เก๋เป็นข้าราชการสุจริตแล้วอุ้มก็มีไอ้เดอะแก๊งของอุ้มอยู
1: ่
0: ซึ่งอุ้มอ่ะยัดเงินไปโลละแสนสมมติ4 ละแสนหรอ4 ละแสนหรืออะไรไม่รู้อาจารย์โอรานบอกอุ้มกำลังอยู่ในช่วงของการคืนทุนพี่เก๋เข้าใจไหมกำลังหารายได้เพื่อที่จะให้เราได้คืนทุนอ
1: ่ะ
0: แล้วพอพี่เก๋เป็นข้าราชการน้ำดีเข้ามาพี่เก๋คิดว่าพี่เก๋จะได้มาสุจริตไหมไม่ว่าจะลืมตาอ้าปากอะไรก็จะแป๊บนึงเก๋แป๊บนึงนะเรามาใหม่เนาะแป๊บนึงนะขอพี่ทำตามนโยบายที่พี่แอนด์แก๊งทำไปก่อน
1: จะเอาจริงๆน่ากลัวนะคุณผู้ฟังถึงได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้ว่าถ้าสมมติว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันฝังรากลึกเนี่ยโอ้โหเนาะอนาคตอะมันบางทีมันก็หมดกำลังใจเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะไปอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันนะคะทิ้งท้ายน้องอุ้มใช้ไม่แน่ใจว่าใช้ไทยช่วยไทยพัด60-40หมดหรือยังคะนี่จะสิ้นเดือนแล้วนะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิออกมาบอกนะบอกว่าเนี่ยยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้

0: จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทเนี่ยที่จะหมดเขตในวันที่30มิถุนายนนี้นะก็ฝากแจ้งเตือนมาเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าถ้าใช้แล้วเหลือเขาจะไม่ไปสมทบรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปนะใช้ให้หมดนะใช้ให้หมดแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆนะคะเรื่องของคนที่ใช้วงเงินตรงนี้ที่ทางภาครัฐให้นะคะเพื่อที่จะลดค่าของชีพเนี่ยก็มีประชาชนได้รับสิทธิ์26ล้านกว่าสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่านักข้อมูลเนี่ยมีคนใช้จ่ายเนี่ยรวมตอนนี้ตัวเลขนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก 38,917 ล้านบาทนะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของคนที่ใช้จ่ายไปแล้วนะคะ16,490 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยอันเนี้ยก็เรียกได้ว่ามีในเรื่องของความคึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีในส่วนของจำนวนร้านอะไรต่างๆที่เข้าร่วมด้วยส่วนคนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทนะคะของเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนเนี้ยตัวเลขกระโดดไปที่7ล้านกว่าเกือบจะ8ล้านแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เกือบหมดแล้วแหละแต่ว่าก็ยังคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดฉะนั้นเองเนี่ยก็แสดงว่ามันจวนแล้วนะจวนแล้วนะท่านก็เลยออกมาเตือนนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังพอพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินพูดถึงเรื่องของโครงการรัฐแล้วเนี่ยนึกถึงประเด็นเรื่องของไฟทางที่มันเป็นที่พูดถึงอยู่แป๊บนึงเนาะแต่มันมีเรื่องการช่อโกงเอ้ยเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการเข้ามามาเลยทำให้หน้าข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะเฟดๆไปแต่จริงๆแล้วมันมีคนมาทำคอนเทนต์เยอะเลยนะพี่เก๋เกี่ยวกับเรื่องไฟหลวงอะ
0: ค่ะ
1: ไปนั่งตรงเสาไฟเสาไฟฟ้า
0: ไปนอนอ่านหนังสือ
1: เป็นเหมือนกันในวัยรุ่นคือล่าสุดอะค่ะอดีตนายกสภาทนายความแนะเขาชี้แนะนะว่าคุณสามารถจะไปฟ้องรัฐเอาผิดให้ประชาชนเอาผิดให้กับประชาชนที่ต้องจ่ายตังค่าไฟอ่ะคือดร.วิเชียรชุบไทยสงเนี่ยค่ะเป็นอดีตนายกสภาทนายความบอกว่ากรณีที่มีการนำค่าไฟฟ้าส่งทางสาธารณะหรือว่าในที่สาธารณะสอดใส่มาใส่ในใบแจ้งหนี้ให้ประชาชนเป็นผู้จ่ายมันทำให้ประชาชนเนี่ยต้องมาแบกภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแพงกว่าที่ได้ใช้ไฟจริงๆอะค่ะเรื่องนี้ท่านมองว่ามันเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเหตุให้ฟ้องร้องได้นะคะเพราะมันเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560มาตรา51ซึ่งได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นมันย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามแล้วก็เร่งรัดให้รัฐเนี่ยดำเนินการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ
0: ์ค่ะ
1: เอาเพราะว่าเราฟ้องได้นะคะคือถ้าบอกว่ารัฐอะควรที่จะต้องดูแลให้การเรียกเก็บนั้นอะมันไม่เป็นภาระกับประชาชนจนเกินควรอะการนำค่าไฟส่งทางสาธารณะหรือว่าในที่สาธารณะไปรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของประชาชนทุกครัวเรือนเนี่ยมันถือว่าเป็นการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินควรเพราะจริงๆมันเคยมีกรณีเทียบเคียงเรื่องค่าไฟแพงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยเอาไว้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: แม้ว่าคดีนี้ยังไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของฝ่ายผู้ร้องอะค่ะแต่ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องค่าไฟแพงด้วยการเอาค่าไฟส่องทางสาธารณะหรือในที่สาธารณะมาสวมใส่ในใบแจ้งหนี้ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ไฟเป็นผู้จ่ายขออภัยประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นผู้จ่ายเงินแทนรัฐเนี่ยประชาชนไม่รู้มาก่อนนะ
0: อัน
1: นี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เราสามารถที่จะไปฟ้องได้ท่านบอกก็หลายคนก็บอกนะว่าฟ้องได้ไหมชาวบ้าน
0: อ
1: ่ะที่เขาบอกไม่ทราบอ่ะ
0: เพราะหลายคนก็บอกว่าไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็น10ปีเราถูกเอาเรื่องของค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะเนี่ยมารวมอยู่ในบิลของประชาชนแบบนี้นะคะอย่างเมื่อวานเองเนี่ยทางในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านมงคลตรีกิจจานนท์เนี่ยท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันเรื่องของค่าไฟสาธารณะไฟทางไฟส่องสว่างสาธารณะที่ถูกนำมารวมอยู่ในระบบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะก็เป็นค่าไฟจริงๆนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของไม่ว่าจะเป็นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหน่วยงานปฏิบัติไงไม่ได้มีอำนาจเรื่องของการกำหนดโครงสร้างค่าไฟเองหลังจากนี้เนี่ยหน้าที่ของการดำเนินการตามนโยบายแล้วสูตรคำนวณที่กำหนดออกมาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปรื้อโครงสร้างแหละ

0: รือโครงสร้างว่าจะออกมานะคะเป็นอย่างไรเพราะว่าจะออกแบบมาในระบบนี้เนี่ยจะใช้วิธีเฉลี่ยภาระให้กับประชาชนทั้งประเทศนะคะอันนี้เนี่ยหลายคนก็รับไม่ได้เนาะนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าไม่รู้ตัวเป็น10ปีมาเลยทีเดียวรู้สึกว่าเหมือนจะย้อนหลังไปเนี่ย
1: 39ปี
0: ถ้าไปดูตั้งแต่ปีไหนนะปี30ป่ะ
1: ใช่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม
0: อ่าใช่ตอนนั้นล่ะค่ะ
1: ลากันไปด้วยเสียงขอให้ใจ
0: เป็นระบบแบบนั้นนะคะมีมาตั้งแต่นั่นแหละค่ะปีนั้นเลยนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาของอุ้มพี่เก๋แล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

กาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายืนยันคนไทยปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 ถึง 7.5 นั้นประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแผ่นดินไหวเวเนซุเอลายืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาได้มีการเปิดเผยภาพขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกขนาด 7.2 ที่ประชาชนแตกตื่นลงมาบนท้องถนนรถยนต์โคลงเคลงไปมาอีกเพียงไม่กี่วินาทียังได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ตามมารวมถึง after shock มากกว่า20ครั้งขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมากำกับดูแลการรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ล่าสุดรัฐบาลยืนยันมีผู้เสียชีวิต32คนด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือและได้สั่งการให้หน่วยงานทุกแห่งเตรียมความพร้อมและระบุด้วยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายโดยไม่ได้ระบุจำนวนหรือที่มาพักมลตั้งกระทู้ถามปัญหาในกระทรวงมหาดไทยปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยและตู้จดิตสอบข้าราชการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานางสาวพักมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามกรณีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยถึงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีมอบมาให้นายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบแทนนางสาวพักมลกล่าวว่าตนพยายามทุกทางแล้วยังไม่ได้รับความชัดเจนไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการหรือเรื่องของส่วนบุคคลที่ผ่านมาไม่เคยมีการโยกย้ายกันแบบนี้การย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และอิทธิพลสุดท้ายแล้วอิทธิพลอะไรผลประโยชน์อะไรที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บอะไรความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ส่งผลกับเศรษฐกิจภาพใหญ่วลีที่

0: างความสั่นสะเทือนที่อธิบดีกรมการปกครองพิมพ์หาปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าช่วยน้ำเงินด้วยปลัดก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายวันนี้ปลัดภูเก็ตคนนั้นที่ถูกย้ายกลับไปแล้วฐานความผิดอะไรก็ไม่มีเปิดเผยด้านนายวรศิษย์กล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการออกคำสั่งให้ไปช่วยราชการของข้าราชการ5คนเช่นปลัดจังหวัดในอำเภอผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเนื่องจากมีการร้องเรียนหลายคนพยายามบอกว่าการออกคำสั่งให้มาช่วยราชการครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ในระเบียบไม่ได้ย้ายขาดและส่งไปช่วยราชการเพื่อตรวจสอบและให้ข้าราชการเหล่านั้นพิสูจน์ตัวเองเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่กลับคือนายอำเภอเมืองกับนายอำเภอถลางปัจจุบัน5คนกลับพื้นที่ไปแล้วกรมการปกครองได้สรุปผลการสอบทั้งหมดและเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการต่อส่วนแชทไลน์หลุดที่อ้างว่าเป็นของอธิบดีกรมการปกครองได้ให้นโยบายในการตรวจสอบไปแล้วล่าสุดได้มีการสั่งให้ทำหนังสือชี้แจงหลังจากนี้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกเช่นหนึ่งค่ะชาชาติเบอร์9จัดทริปไฟไหม้ตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้าย24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9กล่าวถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยไปเผยว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในช่วงสุดท้ายคือจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์อาจน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากบรรยากาศการเลือกตั้งค่อนข้างเงียบเหงาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดเพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงพลังตามระบอบประชาธิปไตยและจะทำให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่ได้รับฉันทามติจากประชาชนซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานในอนาคตนายชาชาติย้ำว่ามีประเด็นปัญหามากมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ต้องเจรจาและขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหากมีพลังของประชาชนหนุนอยู่ข้างหลังก็จะช่วยให้ผู้ว่าคนใหม่สามารถดำเนินงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับกิจกรรมในช่วงโค้งสุดท้ายทีมงานจะจัดกิจกรรมทริปไฟไหม้เป็นการหาเสียง24ชั่วโมงครอบคลุมพื้นที่50เขตโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ไปจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันถัดไปวันเสาร์ที่27มิถุนายนกิจกรรมนี้เป็นทริปไฟไหม้ตามชื่อเล่นของตนและยอมรับว่าอาจจะมีความทุลักทุเลบ้างรวมถึงอาจจะต้องมีช่วงพักนอนหากหมดแรงแต่เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการขอคะแนนให้ตัวเองเท่านั้นแต่คือการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ว่าวันที่28มิถุนายนมีการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพาณิชย์ชี้นำเข้ามะพร้าวแกงลดลงคุมเข้มโรงงานป้องกันกดราคารับซื้อนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมะพร้าวแกงออกสู่ตลาดจำนวนมากส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงกระทรวงพาณิชย์จึงเร่งดำเนินมาตรการทั้งด้านการนำเข้าและการระบายผลผลิตควบคู่กันไปโดยได้ประสานผู้ประกอบการโรงงานกะทิโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานมะพร้าวสกัดเย็นและผู้นำเข้ารายใหญ่ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้ผลผลิตมะพร้าวในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดจำนวนมากจากความร่วมมือที่ผ่านมาปัจจุบันปริมาณการนำเข้ามะพร้าวลดลงแล้วประมาณ160และหลังจากที่ผู้ประกอบการทยอยดำเนินการตามแผนจะทำให้การนำเข้าลดลงจากเดิมประมาณ192เหลือเพียงประมาณ20ตู้ต่อสัปดาห์จากเดิมเฉลี่ย250ตู้ต่อสัปดาห์

0: เพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศช่วยดูดซับผลผลิตลดแรงกดดันด้านราคาและสร้างเสถียรภาพตลาดมะพร้าวไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีผลดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นนะคะกับประเด็นเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะกับการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละและทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เอาจริงแล้วล่ะค่ะนะคะก็คือไปแจ้งความเอาผิดกับขบวนการนี้นะคะที่มีการโกงสอบนะคะในส่วนของข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการไปแจ้งความครั้งนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังมันก็สืบเนื่องนะคะสืบเนื่องมาจากที่ทางท่านนายกเองเนี่ยก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบนะคะขบวนการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็มอบหมายให้ทางปปช.เนี่ยดำเนินการสอบสวนคดีหลักแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีกำหนดเอาไว้ขีดเส้นเอาไว้เลยว่าจะต้องดำเนินการเนี่ยให้เสร็จภายใน7วันและถ้าหากพบความผิดทางอาญาก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีทันทีซึ่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางคุณสุบินแสงสุริยาค่ะผู้รับมอบอำนาจนะคะจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้เข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองปราบปรามแล้วนะคะ

พื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ไม่ทราบชื่อและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์และก็ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าในการสืบสวนเนี่ยก็พบว่ากลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยมีการนำกระดาษคำตอบเนี่ยมาแก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบนะคะที่จ่ายเงินให้สามารถสอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยใช้วิธีในการแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเพื่อทำการปรับเปลี่ยนคะแนนในกระดาษคำตอบให้ตรงกันกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ไปก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเข้าข่ายเป็นการทุจริตและก็ปลอมแปลงผลคะแนนสอบเบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟังทางพนักงานสอบสวนนะคะได้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็รับคำร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วโดยหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาหลักการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับในคดีนี้กับคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะออกมาประกาศเลยว่า10วันเนี่ยชัดเจนแน่ค่ะสำหรับคดีนี้โดยเนี่ยนะคะกับความคืบหน้าค่ะความคืบหน้านั้นเนี่ยนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนร่วมกันค่ะกับทางกองกำกับการ2บังคับการปราบปรามก็เพื่อวางแนวทางนะคะในการทำคดีหลังจากที่ได้รับการประสานงานซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์เนี่ยก็เปิดเผยค่ะเปิดเผยหลังจากการประชุมว่าคดีนี้เนี่ยนะคะมันเป็นคดีหลักเลยค่ะที่ปปช.เนี่ยดำเนินการอยู่และก็ได้ประสานให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเข้าไปสนับสนุนการทำงานซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ส่งผู้แทนเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2นะคะกองปราบปรามในราคาในฐานะผู้เสียหายจากการที่มีเอกสารทางราชการเนี่ยหลุดรอดออกไปโดยทางตำรวจเองนะคะก็จะเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนนะคะโดยตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกระบวนการแล้วค่ะในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครเนี่ยร่วมอยู่ในการกระทำความผิดแล้วก็เข้าข่ายความผิดในข้อหาอะไรบ้างซึ่งคำให้การเบื้องต้นนะคะก็จะต้องนำไปขยายผลต่อเพื่อสืบสวนให้เห็นแล้วค่ะถึงโครงข่ายขบวนการทั้งหมดแล้วก็จะได้ตรวจสอบนะคะตามพฤติกรรมเป็นหลักผู้สื่อข่าวก็ถามถึงตัวบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่ก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดแล้วค่ะก็บอกแค่เพียงว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนก็คาดว่าภายใน 7-10 วันเนี้ยจะมีความชัดเจนค่ะซึ่งในส่วนของตำรวจกองปราบเองจะดูนะคะเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยมาร้องทุกข์ในขณะที่การตรวจสอบนะคะตัวข้อสอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปช.และกระทรวงมหาดไทยก็จะตรวจสอบคู่ขนานในประเด็นที่มีการทุจริตเนี่ยจริงหรือไม่หากผลนะคะการสืบสวนสอบสวนได้พบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องทางกองกำกับการ2กองปราบปรามเนี่ยจะดำเนินการนะคะออกหมายเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแต่ถ้าหากว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันโยงใยไปถึงข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็จะรวบรวมสำนวนค่ะส่งต่อให้กับปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีส่วนทีนี้ในกรณีของจ่าสิบตำรวจพิชิตนะคะซึ่งเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งเนี่ยในจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของสถานที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ไปพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตข้อสอบอันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งสิ้นละค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองว่ายังไงก็ตามเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยนะคะจ่าสิบตำรวจพิชิตเนี่ยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจนกระทั่งทางคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีมติเห็นชอบให้สั่งพักราชการผอ.พิชิตเนี่ยนะคะเพื่อรอฟังผลการสอบสวนวินัยร้ายแรงปรากฏว่าทางผอ.พิชิตเนี่ยส่งบุคคลนิรนามไปยื่นใบลาออกแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการยื่นใบลาออกแบบเงียบๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็มีกระแสข่าวนี่แหละค่ะแพร่สะพัดกันออกมานะคะว่าข้าราชการระดับสูงไรเนี้ยก็จะยื่นใบลาออกจากราชการวันนี้นะคะก็ทำให้ถูกจับตาอย่างมากเลยว่าผอ.พิชิตเนี่ยจะเดินทางไปด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะมอบหมายให้ใครเนี่ยเป็นผู้มายื่นหนังสือปรากฏว่าตอนเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลไม่เปิดเผยตัวเองก็เดินทางไปที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะไปยื่นหนังสือลาออกละเป็นหนังสือลาออกของจ่าสิบตำรวจพิชิตค่ะโดยวางหนังสือลาออกเอาไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ชั้นหนึ่งซึ่งพฤติการเนี่ยเรียกว่าเป็นไปอย่างเงียบเชียบเลยนะคะไม่มีใครสังเกตเห็นแม้กระทั่งกลุ่มสื่อที่ไปรอปักหลักเฝ้าทำข่าวอย่างใกล้ชิดเนี่ยอยู่ที่หน้าตัวอาคารเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นนะคะมีข้าราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้าออกตึกเทศบาลเป็นจำนวนมากนั่นเองยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่หนังสือลาออกของผอ.พิชิตเนี่ยได้ถูกเจ้าหน้าที่นำเสนอต่อรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะบนห้องทำงานชั้น3เนี่ยซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ว่ากันว่าทางรองนายกเนี่ยนะคะเทศมนตรีเนี่ยเขาจะเร่งนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำเข้าเนี่ยนะคะที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินะคะจะอนุมัติไม่อนุมัติยังไงเดี๋ยวเข้าที่ประชุมนะคะอีกทีนึงโดยหนังสือลาออกเนี่ยคุณผู้ฟังหนังสือลาออกของทางผอ.พิชิตเนี่ยมีรายงานระบุเหตุผลค่ะถึงการลาออกในเบื้องต้นนะคะว่าเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการตรวจสอบแต่ทั้งนี้มีรายงานเชิงลึกแจ้งค่ะว่าการชิงยื่นใบลาออกครั้งนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่มีผลในทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานะทางคดีวินัยร้ายแรงเนื่องจากว่ารักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสั่งพักราชการผอ.พิชิตไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นนะคะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่กับความเคลื่อนไหวของตัวผอ.พิชิตเลยค่ะที่พยายามจะลาออกเนี่ยนะคะเพื่อตัดให้ความผิดเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ดูเหมือนว่าจะช่วยไม่ได้สักเท่าไหร่อ่ะและที่สำคัญก็คืออย่างคุณวรสิทธิ์นะคะเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มีการพูดถึงประเด็นการลาออกนี้ด้วยนะคะของทางตัวผอ.พิชิตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่ามีผู้ที่มีเกี่ยวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยบางคนก็ชิงลาออกจะมีผลยังไงไหมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกไม่มีผลค่ะแม้ว่าจะมีการลาออกก็ไม่มีผลเพราะไม่ได้เกี่ยวกับการลาออกหรือว่าไม่ลาออกแต่ว่าเกี่ยวข้องก็คือเขาได้เข้าไปทำความผิดหรือไม่คือถ้าเขาได้เข้าไปทำความผิดเนี่ยแม้จะมีการลาออกก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้ทางคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยยังได้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดและนอกจากนี้สังคมเองก็ยังต้องข้อสงสัยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการดำเนินการยังไงนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าคำสั่งชะลอนี้เป็นของนะคะทางสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ออกมาเมื่อวันที่24ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมนะคะมีการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ต้องรอดูว่าจะมีข้อพิจารณากันออกมายังไงและอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยยังคงเป็นแบบนั้นอยู่แต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องแยกนะคะแยกคนที่สอบได้อันเนี้ยนะคะก็ต้องแยกกันออกมาแล้วแยกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้จัดการดูนะคะแล้วก็จัดการได้ถูกด้วยว่าจะต้องดำเนินการยังไงคนที่สอบได้เนี่ยนะคะด้วยความสามารถเนี่ยก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ทำอะไรที่ไปกระทบสิทธิ์ของเขาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาก่อนคัดบุคคลที่สอบได้ด้วยตัวเองและบุคคลที่มีการทุจริตเข้ามาหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องใช้เวลาแหละค่ะนะคะต้องใช้เวลาก็ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะก็คือภายใน7วันแต่ว่าการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดเนี่ยว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องการทำงานที่ละเอียดเพราะหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะกระทบสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายนั้นมีการสั่งการให้ดำเนินการเร็วที่สุดละค่ะคุณผู้ฟังอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ทางด้านคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เองเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนสอบคดีทุจริตสอบในอำเภอเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาด้วยคืออันนี้ถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรที่สามารถดำเนินการได้นี่ก็จะทำผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันว่าที่ประชุมวันนี้หากพบการสอบบรรจุข้าราชการในส่วนมหาดไทยที่สอบทุจริตเนี่ยจะมีการรื้อทั้งหมดหรือไม่คุณรอยสิทธิ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อเท็จจริงค่ะคือถ้าว่ามีข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตอันนี้ก็จะต้องดำเนินการซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นก่อนส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับปลัดมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงความคืบหน้าว่ากระทรวงจะได้ดำเนินการยังไงกันไปแล้วบ้างซึ่งก็เป็นการสอบถามในเรื่องทั่วไปคือเรียกว่าการประชุมวันนี้นอกจากวาระปกติแล้วเนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราว
พูดถึงกันอยู่ในเวลานี้นั่นแหละนะคะเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนก็

าจจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องของคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะวันนี้ออกแถลงการเลยกันหลังจากที่มีหลายคนเนี่ยไประบุพาดพิงเนี่ยนะคะตัวของอธิบดีนฤชาเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยทางตัวคุณนฤชาก็เลยออกแถลงการคำผู้ฟังออกแถลงการว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการรวบพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดซึ่งการสอบแข่งขันครั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและการปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันระหว่างทางสถ.ปปช.ปปท.แล้วก็ตำรวจปปป.แล้วก็กสท.เพราะนั้นเนี่ยนะคะคุณนฤชาเองเนี่ยก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมแล้วก็เชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU เนี่ยมาให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งไงก็ตามนะคะทางด้านตัวคุณฤชาเองเนี่ยก็ออกมายืนยันเลยว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบครั้งนี้คนที่เป็นคนลงนามนะคะเพื่อให้มีการสอบเนี่ยคืออธิบดีคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาพาดพิงถึงตัวคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาประกาศเลยว่าจะฟ้องค่ะนี่แหละนะคะวันนี้ก็โอ้เรียกว่าเป็นแถลงการนะคะร่ายยาวกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันเนี่ยก็ดำเนินการในยุคอธิบดีคนอื่นไม่ใช่ตัวท่านนฤชาและจากขั้นตอนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าท่านนฤชาเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการสอบแต่อย่างใดค่ะจากเรื่องนะคะจากเรื่องของการสอบนะคะข้าราชการท้องถิ่นน่ะที่กำลังเป็นประเด็นคลึกโครมกันอยู่ในเวลานี้มาต่อกันกับอีกเรื่องหนึ่งผู้ฟังเรื่องก็คือเรื่องของคดีฟอเร็กซ์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณภาวุฒิคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้เข้าไปที่สภาค่ะแล้วก็ไปร่วมประชุมคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยก็เรียกว่าเป็นการไปปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในรอบ1สัปดาห์เลยหลังจากที่ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยนะคะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex ผิดกฎหมายจากทาง DSI โดยเจ้าตัวเนี่ยนะคะวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอย้ำเลยนะว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสแกมเมอร์และ Forexรวมถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่หรือว่าธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าชักชวนใครมาลงทุนก็ไม่ได้ทำถ้าเห็นตามข่าวก็คือผมเป็นคนเทรดเพียง1คนดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามีการประกาศชื่อผมเนี่ยออกมาก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นนักธุรกิจไม่เคยยืนอยู่แล้วมีคนมาประกาศว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยโดยเนี่ยนะคะคุณภาวุฒิก็บอกว่าผมเนี่ยก็เฮ้ยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราพอเราเริ่มเห็นว่า DSI เนี่ยเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยผมก็เริ่มกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้กลับไปตรวจสอบข้อมูลไปดูข้อมูลในธนาคารทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าข้อมูลในธนาคารเนี่ยกดดูย้อนหลังได้แค่เพียง6เดือนเท่านั้นเองผมก็มีหลายธนาคารดังนั้นบางธนาคารเนี่ยก็ต้องเดินไปที่สาขาแล้วก็ขอข้อมูลซึ่งต้องขอข้อมูลย้อนหลังเกือบ5ปีซึ่งทางธนาคารเขาบอกเลยว่าต้องเอาเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ครบผมก็ไม่กล้าออกมาพูดเราอยากให้ครบก่อนที่จะออกมาพูดวันนั้นก็จะขอเตรียมนะคะข้อมูลเหล่านี้ไปชี้แจงกับ DSI นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้เวลาสักพักก็เหมือนจะบอกว่าทำไมถึงหายตัวไปนะคะหลังจากที่โดนตั้งข้อสงสัยนั่นแหละทีนี้พอถามอีกนะคะว่าตอนนี้ข้อมูลครบถ้วนแล้วใช่ไหมคุณภาวุฒิก็บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยยังไม่ครบเพราะว่าบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากตนก็ขอรออีกนิดนึงเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลครบเนี่ยจะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุดเพื่อที่จะชี้แจงซึ่งก็มั่นใจว่าไม่ได้ผิดอะไรข้อมูลที่เห็นก็เป็นการเทรดก็ต้องยอมรับว่าตนเป็นคนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี Forex แล้วก็สแกมเมอร์ด้วยนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจำนวนเงินที่โอนเข้ามา28ล้าน14ครั้งเนี่ยได้ตรวจสอบหรือเปล่าว่ามันมาจากไหนคุณภาวุฒิก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยยังมาไม่ครบทุกธนาคารค่ะเดี๋ยวพอมีตัวเลขครบแล้วเนี่ยตนจะทำเรื่องเข้าไปชี้แจงกับ DSI อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้รอผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่พอเทรดแล้วเนี่ยตัวเลขที่ออกมา

เป็นจุดทศนิยมทำให้ไม่ตรงกับยอดจริงคุณภาวุฒิก็บอกว่าตนก็เลยสงสัยไงแล้วก็คิดว่าต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาให้ได้ดูก่อนแล้วก็นำมาชนกันกับทาง DSI พอเรายังไม่เห็นข้อมูลครบเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรายังไม่กล้าเข้าไปคุยแต่ถ้าเราดูแล้วก็คือตัวเลขการเทรดเนี่ยมันก็ปกติซึ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้เทรดมานานแล้วเพราะว่าก็เจ๊งเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้หรือเปล่า

0: นั้นยังไม่มีใบอนุญาตค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องการเปิดคลิปโปรโมทนะคะ QRS Global 1ใน4 Broker Forex นั่นนะคะแถมมีการโชว์รางวัลสะสมแต้มแลกทริปไปฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้คุณภาวุฒิก็บอกเลยว่าเวลาเราเทรดอ่ะเราก็ต้องหาความรู้ผมก็ไปเรียนคลาสต่างๆซึ่งพอเรียนเนี่ยเขาก็มาสัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างลักษณะของคลิปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ผมเนี่ยเล่าประสบการณ์แล้วก็ย้ำว่าผมเนี่ยไม่ได้เชิญชวนนะแล้วผมก็ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีผมเล่าว่าผมเทรดเป็นยังไงได้ความรู้อะไรผมก็เล่าแค่นี้เพราะฉะนั้นหลายคนมาจะมาตีความเนี่ยว่าผมไปเชิญชวนเนี่ยไม่ได้เชิญชวนขณะเดียวกันที่มีการบอกว่าแลกของได้ก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านต่างๆอ่ะแล้วก็สะสมแต้มก็ได้ของกันมาซึ่งการเทรดมันก็มีระบบสะสมแต้มนะคะยังไงก็ตามพอถามว่าจะต่อสู้คดียังไงหาก DSI เขาตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยจะลาออกจากส.ส.ไหมคุณภาวุฒิบอกเลยบอกว่าวันนี้ผมยังเป็นผู้ต้องสงสัยหน้าที่ของผมก็คือต้องเข้าไปชี้แจงและที่มีข่าวออกมาว่าผมจะลาออกจากพรรคได้ยืนยันเลยว่ายังไม่ออกค่ะยังไม่หนีไปไหนด้วยมั่นใจได้เลยว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการพอถามย้ำว่าจะไม่ลาออกแน่นะทางตัวของคุณภาวุฒิเองบอกเลยบอกว่าต้องดูเนี่ยวันนี้ผมยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉยๆมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะผมเป็นแค่เพียงผู้เทรดนะคะก็ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่ส.ส.ต่อไปอย่างเต็มที่ในขณะที่ทางกระทรวงยุติธรรมค่ะออกมาเปิดเผยนะคะน้องตรีเนี่ยบอกว่า DSI จะเรียกคุณภาวุฒิเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับคดี Forex เนี่ยในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะก็ยืนยันว่าศาลจะเป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับปมประเด็นคลิปว่าเป็นการโฆษณาชวนให้เทรดหรือไม่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังก่อนจะพักเบรกนะคะก็ต้องย้ำกันนิดนึงว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี่
3: อยู่ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
0: ค่ะ 16:33 นาทีค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะอ่ะ ไอเฮิร์บกันเสร็จก็ต้องมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะวันนี้ก็จะมีคุณทิมมี่ค่ะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้ทิม

มี่กำลังไปร่วมงานอเมริกา250ปีเบิร์ธเดย์เซเลบริชั่นนะคะที่ลีสคาวตันค่ะบอกว่าไม่รู้รถจะติดมากหรือเปล่างานนี้แล้วไม่รู้ว่าท่านนายกเนี่ยจะไปร่วมงานด้วยไหมอยากเจออยากจะถามเรื่องทุจริตสอบอบต.ถึงเวลาจริงๆเจอหน้ากล้าถามเปล่าอ่ะคุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันพฤหัสนะคะคุณเทียนท่าฉลอมค่ะพฤหัสสวัสดีมีเล็กเด้งสองสาวเก่งเอ็กซ์คลูซีฟไม่รีบเร่งชั่วโมงข่าวกล่าวดีมิมีเชงเป็นกันเองเสมอเสนอข่าวนะคะมาที่คุณออด59ค่ะคุณออด59บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เด้งรอฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทุจริตบอกว่าตกนรกแน่นอนท่าทางนรกคงเต็มเลยนะเนี่ยคุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็มาที่คุณติ๋วคุณติ๋วก็ทักทายสวัสดีเข้ามาเช่นเดียวกันกับนะคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่สวัสดีเข้ามาสวัสดีเล็กกับเด้งนะคะคุณออด59ส่งสติกเกอร์มาอีกนะสติกเกอร์อะไรหัวเราะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคุณผู้ฟังนะวันนี้เนี่ยในที่ประชุมสภาโอ้โหเกิดประเด็นขึ้นมาค่ะเพราะว่าสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแห่ประท้วงคุณหมอวรงที่บอกว่าแห่ประท้วงคุณหมอวรงเนี่ยวันนี้คุณหมอวรงเนี่ยนะคะได้มีการอภิปรายรายละเอียดเชิงลึกค่ะเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport ของทางกระทรวง DEในวงเงิน 1.64 พันล้านนี่แหละนะคะว่ามันสอบเขาว่าไม่โปร่งใสแล้วก็เอื้อประโยชน์เพราะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเนี่ยนะคะราคากลางของโครงการนี้มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมเนี่ยในการเสนอ2บริษัทค่ะก็คือบริษัทเทิร์นคีย์คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนกับบริษัทยูไนเต็ดนะคะอินฟอร์เมชั่นไฮเวย์จำกัดโดยโครงการนี้เนี่ยนะคะมี3บริษัทเนี่ยเข้าร่วมประมูลค่ะซึ่งบริษัทยูไนเต็ดเนี่ยได้เข้าร่วมประมูลโครงการด้วยแต่ว่าบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยคือกิจการร่วมค้า TH ที่เสนอราคา 1.62 พันล้านแล้วก็ได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณหมอวรงเนี่ยก็บอกว่าจากที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบบริษัทที่เข้าร่วมประมูล1รายค่ะมีที่ตั้งเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็มีที่จอดรถแค่เพียง1คันแต่กลับเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดพันล้านบาทคุณหมอวรงเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าสำหรับกิจการร่วมค้า TH เนี่ยมี2องค์กรหลักก็คือบริษัทเทิร์นคีย์ที่มีชื่อเป็นบริษัทที่ร่วมสืบราคากลางและบริษัท Human Intelligence จำกัดหลังจากที่เกิดกระแสนะคะปลัดกระทรวง DE ก็ทำประชาพิจารณ์แล้วก็พบว่าตัวแทนของกิจการร่วมค้า TH เนี่ยได้เข้าร่วมชี้แจงซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท Humanแล้วก็เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะฝ่ายการตลาดแล้วก็พันธมิตรธุรกิจบริษัทแพรนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอวรงก็บอกเลยว่าผมอยากให้ทำความรู้จักกับบริษัทฮิวแมนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ชนะการประมูลได้พบการถือหุ้นของนายปอปลาที่ถือหุ้นในบริษัทแพรนบีเป็นอันดับ2 23.82% คิดเป็น 1,095 ล้านหุ้นแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแพรนบีแล้วก็นายพอพานที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแพรนบีเนี่ย 1.64% คิดเป็น 5.3 หมื่นหุ้นและที่สำคัญก็คือบริษัทฮิวแมนสำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ที่บริษัทแพรนบีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งก็ทำให้เห็นว่าบริษัทที่ชนะประมูลนั้นมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแพรนบีในขณะที่ทาง TOR นะคะของโครงการ THAI Passport เนี่ยมี17หัวข้อ33หน้าข้อที่สำคัญเลยก็คือข้อที่4ขอบเขตดำเนินการที่มีสภาพบังคับต้องมีที่มันเชื่อมโยงไปถึงข้อที่8ที่ว่าด้วยการชำระเงินที่แบ่งเป็น5งวดงวดละ 20% นี่แหละพออภิปรายมาถึงตรงนี้นะคะคุณหมอวรงก็โดนเลยค่ะโดนสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะทุกครั้งที่คุณหมอวรงเนี่ยได้พูดถึงโครงการ THAI Passport ก็เลยทำให้นะคะทางประธานค่ะประธานสภาเนี่ยนะคะคุณโสพลสารามเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตนฟังการอภิปรายอยู่ในเรื่องของรายละเอียดเอาไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้พูดในหลักการก่อนคุณหมอวรงก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการใช้เงินภาษีประชาชนด้วยความโปร่งใสตนกำลังช่วยรัฐบาลตนไม่ได้มีเจตนาต้องการไม่ไว้วางใจรัฐบาลถ้าตนจะเล่นรัฐบาลเนี่ยจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจและก็เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลถ้าฟังให้จบและจากนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังทางคุณธนนาสงประชาเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงก็เลยทำให้คุณหมอวรงเนี่ยบอกว่าผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสภาจะอยู่ได้ยังไงกลัวอะไรกันนักหนาเรื่องนี้ประชาชนเขาสนใจทั้งประเทศก็เลยทำให้คุณโสพลบอกว่าคุณหมอวรงเนี่ยต้องเคารพข้อบังคับของการประชุมที่คุณหมอวรงบอกว่ากลัวอะไรเนี่ยคงไม่มีใครกลัว

เมื่อมีผู้ประท้วงยกมือขึ้นก็คุณโสพลบอกว่าตนก็ต้องอนุญาตให้ประท้วงคุณหมอวรงมาโต้ตอบเนี่ยกลัวอะไรนักหนาเนี่ยมันคือผิดข้อบังคับเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อบังคับเพราะนั้นก็เลยวินิจฉัยให้ทางคุณหมอได้สรุปประเด็นนะคะซึ่งทางคุณหมอวรงก็เลยบอกว่าสิ่งที่ตนอภิปรายเนี่ยเป็นการโยงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสซึ่งก็ได้สรุปให้เห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยความไม่โปร่งใสมันเกิดมาจากบริษัทแล้วก็ TOR ที่มันโยงให้เห็นในข้อ4แล้วก็ข้อ8ที่ทำให้ทางด้านประธานสภาเองก็บอกว่าตอนนี้กำลังประชุมเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพราะฉะนั้นประเด็นทุจริตเนี่ยพูดได้เฉพาะเป็นเรื่องที่ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าแต่อันเนี้ยมันเลยไปจนถึงรายละเอียดเพราะนั้นนะคะทางประธานก็เลยวินิจฉัยว่าให้เป็นที่สิ้นสุดนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็โดนปิดมงปิดไมค์กันเลยทีเดียวนะคะประธานสภาปิดไมค์คุณหมอวรงเลยแล้วก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ไม่ให้ใช้ละเพราะมันไม่ใช่วาระเพราะนั้นขอวินิจฉัยให้จบการอภิปรายเพราะว่าไม่ใช่ที่จะมาเถียงกันแบบนี้คำวินิจฉัยของประธานถือว่าสิ้นสุดนะคะทางคุณหมอวรงค์เลยก็ต้องหยุดอภิปรายกันไปเพราะว่าทางประธานสภาไม่อนุญาตให้อภิปรายค่ะโอ้โหคุณหมอวรงค์ค่ะผู้ฟังคะก็เลยออกมาโอดโอยเลยทีเดียวนะคะบอกว่าเพิ่งเคยเจอแล้วก็มองว่าทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นเผด็จการรัฐสภาจากการเลือกตั้งหลังจากที่ถูกเบรกไม่ให้อภิปรายก็ถามว่าที่ HAI Passport เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนหรือเปล่าก็ออกมาเตือนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเดินหน้าต่อไปเนี่ยระวังนะมันจะซ้ำรอยเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวก็ทางคุณหมอวรงค์บอกว่าจะยื่นเรื่องนี้ให้กับปปช.ได้สอบค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายนค่ะเมื่อเจอห้ามนะคะเมื่อเจอห้ามก็เตรียมยื่นรายละเอียดให้กับปปช.ดำเนินการกันเลยนะคะคุณผู้ฟังจากประเด็นนี้ค่ะมาดูกันที่เรื่องของแผ่นดินไหวโอ้โหเป็นแผ่นดินไหวใหญ่มากเลยนะคะเกิดขึ้น2ครั้งติดๆกันคือใหญ่ทั้ง2ครั้งติดๆกันเลยแล้วก็ทำให้เวเนซุเอลานั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหมีการคาดการเอาไว้ว่าดีไม่ดีอาจจะสูงถึง 10,000 คนถึง 100,000 คนกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือกันเป็นการด่วนเลยค่ะโดยเนี่ยนะคะรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาค่ะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือนะคะทางด้านการเงินจากองค์กรพหุภาคีต่างๆในการฟื้นฟูประเทศค่ะหลังจากเวเนซุเอลานะคะต้องเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนๆครั้งแรก 7.2 ครั้งที่2เนี่ย 7.5 แมกนิจูดคือแรงทั้ง2ครั้งติดๆกันเลยนะคะคือถ้าเห็นคลิปเห็นภาพเนี่ยแล้วโอ้โหมันคือตึกเนี่ยมันหายไปทั้งตึกนะแล้วไม่ได้ตึกเดียวนะคือเหมือนเป็นลูกระนาดอะค่ะคือแทบจะทั้งแถบเลยหายไปในพริบตาแล้วมันก็มี after shock ตามมาอีกเกือบ20ครั้งค่ะก็ส่งผลในอาคารบ้านเรือนนะคะที่ในเมืองหลวงเนี่ยแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยพังถล่มได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวทางรักษาการประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับน้องชายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะคะพร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจากขนาดความรุนแรงเนี่ยของแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เนี่ยนะคะที่ทางสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประเมินว่าความสูญเสียเนี่ยนะคะชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นไปในวงกว้างแล้วน่าจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างด้วยคือเอาเป็นว่าประเมินตัวเลขเนี่ยนะคะของผู้เสียชีวิตเนี่ยดีไม่ดีอย่างที่เขาประเมินเอาไว้ว่าตัวเลขอาจจะสูงถึง 10,000 รายถึง 100,000 รายกันเลยทีเดียวและทางการสหรัฐเองก็ออกมาบอกนะคะว่ากำลังระดมความช่วยเหลือค่ะไปยังเวเนซุเอลาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมีการโพสต์นะคะบนแพลตฟอร์ม X เนี่ยนะคะว่าเรากำลังติดต่อประสานงานกับทางการเวเนซุเอลาแล้วก็ระดมความช่วยเหลือโดยแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะก็สำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะก็ว่ากันว่านะคะมีตัวเลขนะที่เขารายงานเบื้องต้นเนี่ย32รายเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ700รายแต่ในส่วนของสำนักธรณีวิทยาเลยเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าตัวเลขเป็นหมื่นเป็นแสนเลยล่ะนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเราจะเห็นภาพที่เขาแชร์กันออกมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับคลิปเนี่ยในหลายพื้นที่ในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในหลากหลายพื้นที่ที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะคะจะเ

0: เห็นเลยว่ามันเกิดอาคารถล่มลงมาในบริเวณโดยรอบแล้วก็ยังมีการเผยแพร่คลิปหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวอาคารสูงเอ่ยบ้านเรือนเอ่ยเนี่ยพังเป็นแถบๆเลยนะคะผนังอาคารสูงก็แตกถล่มรวมไปถึงไฟฟ้าดับทั้งเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคลิปอยู่คลิปนึงเห็นแล้วตกใจก็คือภายในสนามบินนานาชาติแท้ๆ นะคะก็ปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ในสนามบินที่มันไม่น่าจะเกิดอะแต่ว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดเลยเราจะเห็นภาพของอาคารเนี่ยค่อยๆสุดลงมาแล้วฝ้าเพดานก็ค่อยๆร่วงตกลงมาผนังเอ่ยเสาเอ่ยพื้นเนี่ยแตกนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้สนามบินเนี่ยต้องประกาศปิดทำการเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงค่ะเอาละค่ะจากข่าวนี้นะก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังคะก็เป็นข่าวออกมาจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะเรียกว่าบิ๊กเต่าเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางหนองหินนำกำลัง200นายค่ะเข้าไปบังคับคดีวัดร่มโพธิ์จังหวัดเลยเพื่อขอคืนพื้นที่ป่านะคะจำนวนกว่า754ไร่พร้อมกับติดประกาศนะคะว่าให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาหลังจากคดีเนี่ยนะคะศาลได้ออกมาชี้เรียกว่าชี้มานานกว่า8ปีแล้วแต่ว่าทางวัดเนี่ยยังไม่ยอมออกจากพื้นที่วันนี้ก็เลยมีปฏิบัติการออกมานะคะจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยนะคะพร้อมกับคุณพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็ยังมีนะคะคุณกฤตกรสนิทศักดีนะคะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็คุณกิติคุณบุตรคุณค่ะรองผู้ราชการจังหวัดเลยเนี่ยวันนี้นำกำลังนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บังคับคดีเกือบ200คนเลยค่ะลงพื้นที่ไปที่วัดร่มโพธิ์อำเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลฎีกาให้วัดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งปฏิบัติการนี้นะคะมีขึ้นเนี่ยเพื่อบังคับตามคำพิพากษาของศาลฎีกาอย่างที่บอกมุฟังกันไปเพราะว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยมีออกมาตั้งแต่ปี60และโอ้โหนี่มันปี69กันไปแล้วเนี่ยนะคะที่มีคำสั่งให้จำเลยเนี่ยก็คือวัดร่มโพธิ์ธรรมแล้วก็บริวารออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื้อที่เนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยกว่า754ไร่เลยคือให้ส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้แต่ว่ายังไงก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดนะคะไม่ยอมออกจากพื้นที่ค่ะก็เลยส่งผลนั่นนะคะให้มีการดำเนินการอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้นั่นแหละคุณฟังคะกับปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าฟ้าสางที่หนองหินค่ะเอาค่ะคุณเล็กมาแล้วไปกันที่คุณเล็กวาสนานานร่วมกันดีกว่าค่ะไปกัน
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะพอดีเพิ่งแถลงข่าวของประชุมสภากลาโหมเสร็จเมื่อสักแป๊บนึงเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าเอาเรื่องของกลาโหมเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบจากในส่วนของกองทัพบกนะว่าเรื่องของพื้นที่ชายแดนเนี่ยเรามีการปรับเรื่องของการจัดวางกำลังใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีอยู่2ชกนะก็คือชกก็คือหน่วยเฉพาะกิจคือกองกำลังสุรนารีเนี่ยเดิมมีด่านหน่วยเฉพาะกิจที่1ก็จะดูแลศรีสะเกษนะอุบลอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ชก2ก็จะดูแลสุรินทร์แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยพื้นที่มันกว้างเกินไปสำหรับการรับผิดชอบของแต่ละชก.เพราะฉะนั้นก็เลยมีการซอยย่อยก็คือมีการตั้งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่3เพิ่มแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจที่4เพื่อที่จะซอยในเขาเรียกว่าอะไรแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบจากเดิมเนี่ยจากชก.1เดิมเขาต้องดูศรีสะเกษทั้งหมดปรากฏว่าชก.ก็จะให้ชก.3เนี่ยมาดูแลพื้นที่ศรีสะเกษในส่วนของภูสิงห์ขุนหารอะไรคือมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชก.1เนี่ยจะโหลดหนักเกินไปนะชก.4ก็มาดูแลในพื้นที่ที่มีการซอยย่อยออกมาจากในส่วนของด้านอุบลราชธานีช่องอานม้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่แดงก็ถือว่าเป็นการเพื่อแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบใหม่นะก็เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการรับมือสถานการณ์ชายแดนฮะเพื่อที่จะพร้อมคืออีกหน่อยเราก็จะต้องมีผบ.ชก.หมายเลขตอนนี้เรามีผบ.ชก.1ผบ.ชก.2นะเราก็จะต้องมีผบ.ชก.3ผบ.ชก.4ก็จะได้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยนะและแบ่งเบาพื้นที่เพราะว่าอย่างที่เราทราบนะว่าพื้นที่ที่เราได้ยึดครองเพิ่มเติมแล้วก็พื้นที่ประเทศไทยที่เราได้ยึดคืนมาเนี่ย

0: ในแต่ละพื้นที่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้ายังแบ่งเหมือนเดิมเนี่ยจะดูแลไม่ทั่วถึงนะก็จึงมีการวันนี้ก็เลยมีการแจ้งในสภากลาโหมนะว่ามีการปรับเรื่องของพื้นที่ชายแดนแล้วเดี๋ยวพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้านะไปนอนค้างอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะพี่แดง อันนี้ก็เป็นเรื่องของชายแดนซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากมาถึงเรื่องของกัมพูชาเช่นกันวันนี้เราเห็นภาพกันแล้วที่ฮุนเซนกับเตียบันเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนใช่ไหมฮะแล้วต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเราก็จ้องกันนะว่าเอ๊ะไปแบบนี้ในห้วงนี้เนี่ยแหมมันชัดเจนไปไหมแล้วก็กำลังเป็นที่จับตามองเรื่องของว่าจีนเนี่ยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาดูจะเอ็นเอียงฮะแต่ว่าต้องบอกนะว่าทางในส่วนของสวัสดีสวัสดีแต่ว่าในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเดินทางไปเยือนจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการสะท้อนได้ว่าจีนเองเขาเวลาเขาจะเชิญโดยเฉพาะไทยกับกัมพูชาเขาก็ต้องบาลานซ์เหมือนกันพี่แดงตอนนี้เขาเชิญฮุนเซนกับเตียบันไปใช่ไห
1: ม
0: แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ประมาณเขามีการระบุวันแล้วคือ16-20สิงหาคมนายกก็จะนำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีกลาโหมในส่วนของกองทัพเหล่าทัพเนี่ยไปเยือนจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่มันต้องคือเราจับตามองเขมรก็ต้องจับตามองเราเหมือนกันนะว่าเราไปเยือนจีนคราวนี้เนี่ยเราคงเชื่อได้ว่าคงจะต้องมีการเปิดอกคุยกันน่ะใช่ไหมให้มันชัดเจนว่าตกลงจีนเอายังไงกันแน่ในสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะเพราะว่าคือพี่เด้งตอนนี้นะอย่างที่เมื่อวานเล่าไปแล้วใช่ไหมว่าเนี่ยในห้วงที่มีข่าวว่าจีนเนี่ยเขาส่งกระสุนส่งอะไรให้แบบกัมพูชาแต่ปรากฏว่าในส่วนของกองทัพเราเองเนี่ยหลายอย่างเนี่ยจีนก็ยังค้างคายังไม่ส่งโดยเพราะกระสุนอะไรต่างๆเนี่ยจนต้องมีการส่งคณะเนี่ยไปตามคือต้องไปตามด้วยตัวเองอ่ะไปดูเลยว่าเฮ้ยที่คุณบอกว่ากระสุนเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่ว่ารอเรือคิวมานานแบบคิวส่งแบบชิปปิ้งมานานเนี่ยมันจริงไหมนะเราก็ไปเดินทางเพื่อไปดูว่าไอ้กระสุนล็อตที่คุณจะส่งให้เราเนี่ยมันมีแล้วเสร็จจริงแล้วใช่ไหมรอเรื่องของคิวชิปปิ้งแค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันรอนานเกินเวลาที่ได้ดีลกันไว้อันนี้ไม่ใช่แค่ในส่วนทบนะมีหลายส่วนที่ก็บอกว่าไอ้อันเนี้ยอย่างเช่นบางอันเนี่ยโดนส่งมาแล้วลูกยังไม่มาประมาณนี้ต้องมาหาลูกใช้กันใหม่ต้องมาหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลางแคลงกันอยู่เกิดอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยถูกจับตามองนะว่าเอ๊ะตกลงจีนกับเราเนี่ยเขายังไงแต่เล็กเชื่อว่าพอเดี๋ยวนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไปเยือนจีนก็น่าจะได้แหมเลยว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่แดงตึกเหมาไถคือจีนเนี่ยเขาจะถือมากนะเรื่องของเหมาไถเนี่ยมันจะวัดใจนะกินต้องกินจริงห้ามไปแอบเททิ้งกินต้องคอแข็งไม่ใช่เมาไม้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไว้รอดูนะว่าคุณเจนเนี่ยไม่รู้ยังจะกินเหมาไถไหวหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นคุณอนุทินเป็นพลโทอดุลเป็นตัวแทนเป็นเหล่าทัพที่ไปเนี่ยเรียกว่าน่าจะคุยกันเพราะว่าจีนเนี่ยมันเป็นประเพณีนะคุยกันด้วยเหมาไถเนี่ยมันเป็นเหมือนการวัดนิสัยกันด้วยนะพี่แดงอันนี้พวกจีนเขาเคยเล่าให้ฟังนะพี่แดงส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนส่วนอีกเรื่องนึงนะวันนี้ก็อาจเป็นเรื่องต่อเนื่องนี่แหละวันนี้เนี่ยพลโทอดุลก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสภากลาโหมนะก็บอกว่าคือพลโทอดุลก็มั่นใจแหละว่าโอเคการที่เขาไปเยือนจีนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาคือเราก็อย่าไปสนใจเพราะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงอะเราก็ทำเหมือนกันเหมือนอย่างเช่นอ่ะเขาไปเยือนจีนเราก็มีคิวที่ไปเยือนจีนเหมือนกันเราสร้างฐานความมั่นคงไอ้ชายแดนเขาก็ทำเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของด้านความมั่นคงที่ต่างฝ่ายต่างต้องเสริมนะแต่เวลาไปเยือนเนี่ยพลโทอดุลใช้คำอันหนึ่งบอกว่าอะไรล่ะมันต้องดูว่าจีนอ่ะพอถึงเวลาเนี่ยเขาเชื่อถือใครมากกว่ากันมีประมาณนี้บอกว่าเชื่อถือมากกว่ากันแล้วพลโทอดุลเนี่ยแสดงความมั่นใจในการทูตเชิงรุกของท่านศรีหศักดิ์อย่างมากนะเชื่อมั่นในศักยภาพบอกว่าขอให้เชื่อในผู้นำนะเชื่อมั่นในผู้นำก็เชื่อได้ว่าการที่เราจะไม่แพ้ อะไรว่าอะไรไม่เสียเปรียบในทางการทูต

0: ะพี่แดงนั่นแหละเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีการเตรียมพร้อมพอสมควรนะสำหรับสถานการณ์ในห้วงนี้นะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของเรือฟริเกตนะจริงๆมันก็เชื่อมโยงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพลโทอดุลเนี่ยมีการพูดเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในพาร์ทของที่เป็นอาวุธไทยอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยกับทั้งในส่วนที่เป็นของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศฮะแล้วอันนึงเนี่ยพลโทอดุลเปิดเผยว่าเรื่องของเรือฟริเกตของกองทัพเรือเนี่ยก็ให้นโยบายไปว่าในการเจรจาของกองทัพเรือเนี่ยถ้าคุณจะดีลกับประเทศไหนเช่นสมมติถ้าจะดีลกับเกาหลีต่อให้เกาหลีต่อเรือให้อ่ะเกาหลีต้องซื้อสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างน้อย15% 10-15% แม้ว่ารัฐมนตรีอดุลบอกว่าแม้ว่าในเรื่องนี้มันไม่สามารถจะระบุใน TOR ได้แต่มันก็เป็นเหมือนสัญญาใจกันอ่ะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการเจรจาว่าถ้าคุณถ้าเราต่อเรือกับคุณเนี่ยคุณต้องซื้อสินค้าเกษตรเรากลับคืนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่พลโทอดุลบอกว่าได้มอบให้กับทางกองทัพเรือให้ปฏิบัติตามนี้ส่วนเรื่องผลของเรือฟริเกตนั้นเนี่ยพลโทอดุลบอกว่าเขายังไม่ได้รายงานมานะมีขั้นตอนแต่ก็เชื่อมั่นนะว่ากองทัพเรือเนี่ยจะสามารถเลือกได้อย่างโปร่งใสนะพี่เล็ก
1: คงต้องว่าเท่านี้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปข้อเสร็จนะ
0: ได้โอเคค่ะ
1: ลาก่อนนะลาน
0: ะ
1: คุณผู้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตามนะคะการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนระสัมวานนะคะครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ไปติดตามรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศประสบถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือ

0: เทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญจสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันนรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้

0: ที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็น

นักกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมรถธงเครื่องเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายพัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับ
และทำใจต่อการสูญเสียได้ทำเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิ

0: ชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

Ah, voilà. Bon.

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกลัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวาง

0: นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรอย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาณาอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: สายาปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโตอติเรกวัฏสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์นิพัทธนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพรพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับ

0: ลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทธพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรใน

0: ังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาฏที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

ามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอัญชิวรังอัจยาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

วายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานุสัมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผล

บัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าเพราะยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะติยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลาย

ารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแต่ความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตัดสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งไม่ใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำ

ดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถา

0: ยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิพ

ไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตร

ั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

จากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสมนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสมลงจากอาสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระ

ริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: จ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไว้ความเคารพทั้งสอง

0: ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันที่25 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีนะครับ
2: ครับก็วันนี้เดี๋ยวเกริ่นสักประมาณ 2-3 นาทีครับพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวจะพักกันตอนทุ่มตรงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อชั่วโมงหน้าเต็มๆเลยครับ
3: ครับ
2: ครับก็
3: เรื่องทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่หลายประเด็นนะ
2: ก็คนที่เขาสอบได้คนที่เขาบรรจุกันไปแล้วอ่ะพี่ไพศาลเขาห่วงไงฮะเพราะว่าไอ้คำสั่งก่อนหน้านี้บอกว่าให้ชะลอการเข้ามารายงานตัวก่อนอ
3: ่
2: ะ
3: เห็นว่าวันนี้ข้อมูลใหม่มาว่าเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของ คนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่เอาละก็ให้รายงานตัวตามปกติบรรจุตามปกติ
2: ครับ
3: แล้วก็ไปตรวจสอบกันถ้าคนผิดก็ค่อยว่ากัน
2: ครับก็พบว่ากระดาษคำตอบที่คุณปริ้นออกมาเป็นเหมือนกับข้อมูลสำรองอะฮะไอ้ PDF อะไรเนี่ยพี่ไพศาล 3,000 รายที่เขาบอกว่าทุจริตเนี่ยคุณก็เอามาดูสิใช่ไหมฮะหลายคนก็มองอย่างนั้นนะพี่ไพศาลเพราะอะไรครับมันรู้ชื่อเสียงเหรียญชื่อเรียงเสียงนามฮะเพราะว่าคุณจะแก้ไขกระดาษคำตอบคุณต้องรู้แล้วนะในกอจ่ายเงินนี่ 350,000 ในขออ๋อพื้นที่แข่งขันสูงคนนี้จ่าย 800,000 คุณรู้หมดทุกอย่าง 3,000 คนคุณก็ไปดูตรงนั้นกับข้อมูลของกระดาษคำตอบตัวจริงที่เก็บอยู่ในโรงเก็บที่สมุทรปราการซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปแตะต้องได้ใช่ไหมพี่ไพศาล
3: แต่ดู2วันเนี่ยมันออกอาการนะ
2: ครับ
3: มหาไทยเมาหมัดแล้วล่ะไปทางนู้นทีไปทางนี้ที
2: ครับ
3: ไปทางนู้นก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปทางนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ
2: ์ครับ
3: ทำท่าจะไปไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไปไม่เป็น
2: ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วแหละครับแล้วก็เขาถามย้อนกลับไปครับนี่ครั้งแรกหรือว่าปีก่อนๆ ก็ทำลักษณะนี้กันมาแล้วเรื่องมันไม่เกิดแล้วสอบอย่างอื่นของมหาไทยปลัดอำเภอเอ่ยสอบท้องถิ่นพื้นที่อื่นๆเอ่ยมันเป็นแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าในอดีตปี52ก็เคยเกิด

0: ตลิดในอำเภอไม่ใช่เหรอครับ
1: โรงเรียนสอบเข้าโรงเรียนในอำเภออ่
0: า
1: ครับ
0: งั้นแหละฮะเดี๋ยวคุยกันพี่ไพศาลตัวนี้ทุ่มตรงฮะเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อเลยครับ
2: ครับผมดูเรื่องนี้ความคืบหน้าเนี่ย
1: ครับ
2: เมื่อสักครู่ที่เราเล่าไปก็โอเคจากที่นายกบอกว่าผลไม้พิษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จะคือคนก็ไปตีความว่าสงสัยจะยกหมดที่บรรจุก็ยกหมด
1: ก็แต่ขนาดพาดหัวของสื่อมวลชนเนี่ยช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรียังบอกพูดพลาดอย่างนั้นเขาตกอกตกใจกันหมดเนี่ยประมาณนั้น
2: โอเคก็กลับมาชี้แจงใหม่ว่าไม่มีไม่แบ่งกันก็จะมีผลก็เฉพาะคนผิด
1: ครับ
2: ใช่ไหมซ
1: ึ่
2: งก็หมายความว่าก็ต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนรอผลทางคดีหรือทางอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: นะเพราะที่บรรจุไปก็ทำงานไปก่อน
1: อ่าฮะ
2: ส่วนที่ยังไม่บรรจุก็มีรายงานข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวานเนี้ยออกคำสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเลยให้ชะลอการบรรจุผู้ที่จะมารายงานตัวที่1กรกฎาคมไปก่อน
1: ครับ
2: แต่ว่าพอมีปฏิกิริยามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เอาวันนี้ยกเลิกละก็เหมือนเดิมคือบรรจุไปก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้าตรวจสอบว่ามีความผิดก็ค่อยไปสอยกันในภายหลัง
1: เห็นว่าจะเอาปปช.เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะไปบุกโรงเก็บที่สมุทรปราการนะพี่ไพศาลเอาตัวจริงมาดูเลยมาตรวจสอบข้อสอบกันใหม่เลยครับเพราะว่าไอ้ที่คุณ
2: ก็เห็นตำรวจกับปปช.ก็ไปขนมาบอกว่านี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ตั้งแต่เมื่อวานเย็น
1: ใช่ครับก็คือกรณีที่คุณนั่งหลังขดหลังแข็งแก้ข้อมูลเนี่ยไอ้ใบสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสำรองนะฮะเพื่อจะใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ว่าคุณสอบผ่านเพราะว่าดูแล้วคนที่ซื้อนะฮะไปแก้ข้อมูลไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ตัวจริงเดี๋ยวตัวจริงมาตรวจสอบดูก็จะรู้ฮะว่าใครสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านยังไงแล้วเอาไปเทียบเคียงกับกระดาษที่คุณไปแก้ไขคำตอบที่คุณยึดไว้แล้วเนี่ย 3,000 รายฮะแล้วก็แก้เสร็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 2,000 คนน่ะพี่ไพศาลเอามาเทียบเคียงกับกระดาษคำตอบตัวจริงเลยอันนี้เราจะได้รู้เลยครับ
2: วันนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีนะ
1: ครับ
2: ออกมาแถลงบอกว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับมสวซึ่งได้ประมูลในงานสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะตรวจข้อสอบอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนดูเลย
1: ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
2: ให้สื่อให้ประชาชนคือถ่ายทอดสดกันเลย
1: ครับ
2: รายงานสดกันเลยเอาโปรแกรมการตรวจคะแนนมาตรวจกันให้ดูเลย

0: แล้วก็เอาใบคะแนนทุกใบมาตรวจให้ดูกัน
1: ครับ
0: นะว่าตกลงได้คะแนนเท่าไหร่แล้วมันเป็นไปตามที่ประกาศไหมอันดับที่ประกาศกันมาเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่าในตำแหน่งนี้ใครได้อันดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ถูกต้องไหมจะได้รู้ไงว่ามันมีการทุจริตตรงไหนใครบ้างใครที่สอบเข้ามาเป็นคะแนนตัวเอง
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาว่าจะทำอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังเมาบัตรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแถลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จะเปลี่ยนเลยป่ะ
1: นั่นนะสินะฮะโอ้ถ้าเกิดว่ามันผิดฝาผิดตัวพี่เบสารได้รับการบรรจุไปแล้วแต่ว่ามันมีรายชื่ออยู่ในบ้านของที่นนทบุรีที่ไปจับกุมกันเนี่ยนะฮะปัญหามันจะเกิดทันทีเลยแต่มันก็น่าลุ้นน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเอาตัวจริงมาตรวจสอบผ่านระบบเลยว่าไอเรียงลำดับ1ถึงเท่าไหร่อ่ะตำแหน่งที่เขารับบรรจุ 6,000 กว่านั้นใช่ไหมฮะมันตรงกับที่คุณบรรจุจริงๆแล้วทำงานจริงๆณปัจจุบันนี้หรือไม่ฮะ
0: คือก็มันก็เป็นวิธีที่เปิดกันอย่างเปิดเผยก็โอเคมีคนเป็นพยานละเป็นพยานให้ทั้งประเทศเนี้ยนะ
1: ครับ
0: มีสื่อมีอะไรมาแต่ว่ามันอาจจะเกิดคำถามที่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้ไอกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือว่า
1: ครับ
0: คนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าไปแก้กระดาษสอบไปแล้วด้วย
1: ตัวจริงเนี่ยนะ
0: ฮะกระดาษสอบตัวจริงเนี่ยมันแก้ไปแล้วหรือเปล่า
1: เขามีกุญแจ2ตัวไม่ใช่เหรอพี่เพศานของสถ.1กับของมสว.อีก1
0: เอาก็ไอ้ที่เอาไอ้ไฟล์เฟยยังเอาออกมาได้เลย ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่มาที่มาเอาไปทำที่บริษัทที่ตรงในบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: บ้านทาวน์เฮาส์อะไรเนี่ยที่ดัดแปลงเป็นบริษัทอะไรเนี่ย
1: โอ้โหราชการถึง10กว่าคนน่ะเขาไปแก้ไขข้อมูลเนี่ยน่ะครับ
0: มันถึงว่าเป็นสำเนาแต่ว่าสำเนาเนี่ยมันก็ควรจะไม่ควรจะออกมาได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วแถมไอ้โปรแกรมที่เป็นคำตอบของข้อสอบก็มีด้วย
1: ครับ
0: มันถึงเอามาแมทช์กันได้ตรวจกันได้แล้วก็มาแก้กันในบนจอคอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่ฮะ
0: จากผิดก็ให้เป็นถูก
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวก็ปริ้นมาใหม
1: ่
0: แล้วค่อยไปแก้ตัวจริงอีกทีในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะ
1: โอ้โหเขาเชื่ออยู่แล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าไม่มีใครร้องไปตรวจตัวจริงก็ไม่ตรวจหรอฮะแต่ถ้าเกิดมี
0: ว่าเขาคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าต้องมาเร่งทำอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคงจะต้องโดยขั้นตอนเนี่ยคงจะต้องไปทำลายหลักฐานโดยการที่ไปฝงไปลบไปฝงเอาใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ฉะนั้นคงไม่ต้องมาปรับแก้เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันโกงกันโดยที่มันไม่ต้องไปดูว่าตรวจได้คะแนนเท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: มันเอาคนนี้ได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นคะแนนให้เลย
1: ก็ไปแก้ในระบบเลย
0: ครับสอบร้อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
0: คะแนนเต็มอ่ะ
1: ครับ
0: เก่งขนาดนั้น
1: ไม่คือผิดสักข้อก็ไม่ผิดเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็น่าแปลกใจอ่ะโอ้โหคุณยัดไปเท่าไหร่เนี่ย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่าผมก็เข้าใจได้นะคุณณรงค์ว่าในขณะเนี้ยทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีมสว.ก็ดี
1: ครับ
0: ต้องพยายามแก้สถานการณ์ที่กำลังถูกตั้งคำถามว่าในองค์กรของตัวเองทั้งสองฝ่ายเนี้ยม
1: ัน
0: มีคนที่ช่อฉนทุจริต
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องพยายามพิสูจน
1: ์
0: นะความสะอาดบริสุทธิ์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่มันก็เสี่ยงพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันออกมาแล้วมันโอ้โหมันพบความผิดปกติอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับประจานไปในตัวว่าอันนี้ 100% เลยมันมีการทุจริตจริง
1: มันก็ต้องออกไปในรูปแบบไอ้ช่องโหว่เล็กๆกับพี่เบสานที่เขียนว่าเนี่ยตัวบุคคลไม่ใช่ระบบของสถาบันหรือว่าองค์กรนะ
0: ครับ
1: เป็นการทำงานของตัวบุคคลที่ร่วมกันเป็นขบวนการระหว่างฝ่ายผู้รับจ้างกับฝ่ายผู้จ้างวานนะฮะให้มาเป็นคณะทำงานในการดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้ฮะเป็นจ้างเหมาอ่ะมันต้องออกทีโออาร์ใช่ไหมถอออกทีโออาร์มันก็มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะพี่เพศานซึ่งวันนี้ทางสื่อของเนชั่นเองเนี่ยเขาเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญทีโออาร์พี่เพศานไอ้30หน้าเขาไปพบช่องโหว่เนี่ย 4-5 ประเด็นด้วยกันที่มันสอบว่าจะเห็นกระบวนการทุจริตในการจัดสอบครั้งนี้ฮะมันเป็นTOR ที่มันไม่รัดกุมเพียงพอหรืออะไร

0: ไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนไทยมันมีช่องว่างช่องโหว่ที่มันมุดกันไปได้พี่ไพศาล มีอะไรบ้างฮะเขาบอกช่องโหว่ที่1นะ TOR ข้อ 4.14 ครับบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องเก็บรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีสำหรับแบบทดสอบกระดาษคำตอบให้เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างฮะใครรับจ้างมหาวิทยาลัยใช่ไหมเขาบอกว่าเงื่อนไขส่วนนี้ครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในของผู้รับจ้างที่ทุจริตฮะสามารถเข้าถึงนำออกมาหรือทำสำเนาได้ง่ายขึ้นหรือไม่เพราะอยู่นอกเขตอำนาจการดูแลโดยตรงของส่วนราชการเจ้าของโครงการก็คือสถ.เพราะคุณบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสอบต้องรักษาแบบทดสอบไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้างก็คือเนี่ยผู้ที่ได้งานนี้ไปพี่ไพศาล อันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ช่องโหว่เรื่องกระดาษคำตอบสำรอง TOR ข้อ 4.5.2 วงเล็บ 3ระบุถึงการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งรวมถึงข้อสอบสำรองและกระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับด้วยในทางปฏิบัตินะครับถ้ากระดาษคำตอบสำรองห้องสอบละ2ฉบับนี้ไม่มีระบบล็อกหรือว่ารันรหัสเพื่อควบคุมการใช้และจัดเก็บที่เข้มงวดพอตรงนี้แหละครับเขาบอกว่าเป็นช่องโหว่ในการนำกระดาษคำตอบสำรองแผ่นเปล่าๆนี่ครับมาฝนคำตอบที่ถูกต้องมาแก้ไขได้เลยนะฮะแล้วก็สลับแทนกระดาษแผ่นจริง
1: ของจริง
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือมันสลับได้ครับถ้าเจ้าหน้าที่ร่วมอยู่ในขบวนการทุจริตด้วยทำได้เลยช่องโหว่ที่3นะฮะในกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องนะฮะไอ้ flash drive เนี่ยในพิพิธภัณฑ์เป็น TOR ข้อที่ 4.10.5 ครับระบุถึงการใช้ flash drive เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลคะแนนแล้วก็ภาพสแกนครับแม้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็อาจจะเป็นจุดเปราะบางที่สุดได้เหมือนกันนะเพราะต่อให้เครื่องจะตรวจจะพิมพ์คะแนนลงบนกระดาษไปแล้วครับแต่ในไฟล์แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะสามารถเข้าไปเปิดแก้ไขดัดแปลงสับเปลี่ยนคะแนนได้ครับพี่ปิยานอย่างที่เขาทำกันเนี่ยที่ไปตรวจสอบแบบนี้เปิดคอมปุ๊บไปแก้ไขคะแนนกันได้เลยมันง่ายมากถ้ามีรหัสผ่านแล้วไม่มีระบบป้องกันกำกับไว้ที่ดีครับช่องว่าง
1: ก็ถือว่าเป็นช่องโหว่อยู
0: ่ช่องโหว่อยู่ครับเพราะว่าอะไรฮะแฟลชไดรฟ์กว่าจะไปส่งเนี่ยเราสามารถไปเปิดข้อมูลแล้วไปแก้ไขไฟล์ในนั้นได้เลยพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ใช่มั้ยอีกช่องโหว่นึงนะครับก็คือข้อจำกัดของผู้สังเกตการ TOR ข้อ 4.11 ฮะแม้จะกำหนดให้มีปปช.ปปท.บก.ปปป.เข้าร่วมสังเกตการแต่ว่า TOR ครับไม่ได้กำหนดอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลการทุจริตซอฟต์แวร์เช่นการเขียนโปรแกรมล็อกคะแนนไว้ล่วงหน้าหรือว่าการแก้ฐานข้อมูลเบื้องหลังอันนี้ทำไม่ได้เลยไปนั่งเป็นสักขีพยานเท่านั้นเองนะไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการอะไรได้ครับและอีกช่องโหว่สุดท้ายนะฮะที่ว่าข้อ 1.10.4 ครับการกระจายให้ตรวจข้อสอบณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ไอ้ตรงนี้แหละครับที่อาจจะทำให้มาตรฐานการควบคุมทางกายภาพและการกำกับดูแลผ่อนคลายลงกว่าการรวมตรวจสอบที่ศูนย์กลางจุดเดียวครับเจ้าหน้าที่ที่เตรียมการทุจริตแต่ละศูนย์ภูมิภาคเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงชุลมุนในวันสอบครับเพื่อเข้าถึงกระดาษคำตอบแล้วก็นำออกมาทำสำเนาหรือว่าแก้ไขคำตอบก่อนเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือ 4-5 ช่องโหว่ที่ทางเนชั่นเขาบอกว่าลองไปพิจารณาดูว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้บ้างเขาบอกเนี่ยเขาเจอประมาณ5ช่องทางตรงนี้พี่เบสาน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนะพี่เบสานวิธีการทุจริตการสอบกันเนี่ยที่จับกันได้นะเมื่อก่อนนี้ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนะผมออกจากห้องสอบของมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งเนี่ยนะแถวๆเนี้ยพี่ไพศาลมันจะมีเครื่องตัดสัญญาณมันมีรถตู้ไปเลยนะพี่ไพศาลจะยิงเครื่องตัดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะพอมารู้ข้อมูลนะฮะมีคนอธิบายให้ฟังบอกว่าต้องตัดเพราะว่ากระบวนการโกงข้อสอบมันมีอยู่ตลอดเวลาทุกการสอบเลยครับ 1. ติวเตอร์ที่จะเป็นติวเตอร์ในการติวให้กับนักศึกษาต่างๆเนี่ยนะฮะเบื้องหลังติวเตอร์ที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเหล่านี้รับจ้างสอบ1 2โกงข้อสอบฮะก็คือเอาติวเตอร์นี่แหละครับไปสมัครเรียนพี่ไพศาล สมัครเรียนแล้วพวกนี้หัวไบ

0: พอเข้าไปสอบปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาทำ10กว่านาทีเท่านั้นเองเนี่ยพอถึงกำหนดเวลาบอกว่าเกิน15นาทีคุณออกจากห้องสอบได้ติวเตอร์เหล่านี้ออกมาปุ๊บกระจายข้อสอบที่เขาจดไว้ทันทีเลยว่าข้อ1ถึง120เนี่ยมันตอบอะไรบ้างแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารที่อาจจะเตรียมกันมาก่อนหน้านี้
1: ดัดแปลงไว้ดัดแปลงให้มันดูสามารถดำเข้าไปได
0: ้นั่นแหละครับเอาผู้ที่ไปซื้อนะโกงทุจริตแบบนี้ซื้อแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารเอาแอบไว้ในตัวเนี่ยเข้าไปในห้องสอบแล้วรอประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมาสั่นทันทีเลยนะฮะว่าผลของการออกข้อสอบของอาจารย์เทอมเนี้ยตอบอะไรบ้างนั่นแหละฮะแฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปทำฮะติวเตอร์ที่หัวไบรท์เนี่ยนะฮะเนี่ยเขาทำกันลักษณะนั้นแต่มันเป็นยุคเก่าพี่เบสานอันนี้ก็คือยุคไปโกงหน้างาน
1: อันนี้โกงในห้องสอบ
0: โกงในห้องสอบ
1: โกงการสอบแต่ว่าเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่พยานหลักฐานที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยโกงกันที่กรรมการโกงเลย
0: นั่นแหละครับอันนี้น่ากลัวที่สุดฮะ
1: โกงให้เลยโกงคะแนนให้เลย
0: ครับ
1: คุณตอบอะไรมาก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่รู้อ่ะคุณตอบอะไรมาใส่เต็มให้หมดเพราะว่าคนนี้ติ๊กชื่อไว้แล้วว่าต้องสอบได
0: ้ครับ
1: ก็จัดสรรคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องสอบได
0: ้สอบผ่าน60คุณได้20เนี่ยไปแก้ให้คุณผ่านอ่ะประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับจะได้ไม่ต้องสนใจไอ้กระดาษคำตอบแปลงคุณ
0: ครับ
1: เขาโกงในระดับกรรมการสอบเลยมันเท่าที่มีพยานหลักฐาน
0: แล้วมันเสียโอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะต้องไปซื้ออย่างเงี้ยพี่ไพศาลอ่านยันหัวลุ่งยันอ่านแล้วอ่านอีกเนี่ยพ่อมีลูกชายเพื่อนผมเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านทำงานอยู่เนี่ยตอนเนี้ยฮะก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเขาจะโละกันไปเลยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมโอ้โห
1: ไม่ได้ไปจ่ายตังค์อะไรใช่ไหม
0: โอ้อ่านชนิดที่ว่าไปไหนไม่ได้ฮะอ่านหนังสือวันจังค่ำมาพี่ไพศาลคิดดูสิฮะคือกว่าเขาจะเปิดสอบมันใช้เวลานาน
1: ไม่ได้สอบทุกปี
0: ไม่ใช่สอบทุกปีครับนาน
1: ๆเออ
0: ที
1: ่ไปนะ
0: ก็อย่างเนี้ยปี68เนี่ยกี่คนฮะที่เข้ามาสอบกัน 400,000 กว่าคนไม่ใช่หรอ
1: ได้ 438,000 คน
0: เอาแค่เท่าไหร่อ่ะ 6,000
1: เอา 6,600 กว่าคน
0: ครับนั่นแหละฮะแล้วกว่าจะเปิดอีกอ่ะครับโกคนที่เขาเสียโอกาสคนที่เขาอ่านหนังสือคนที่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะแต่ก็ยังดีที่ล่าสุดอย่างที่พี่ไพศาลบอกว่าวันเนี้ยบรรจุไปก่อนนะฮะแล้วก็จะไปไล่ตรวจข้อสอบตัวจริงกันทีหลังแล้วก็ค่อยๆไปเคลียร์กันเป็นรายบุคคลไป
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ไหมครับ
0: พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับมีสื่อเขาไปค้นไอ้เรื่องของการเปิดประมูลก่อนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จะชนะการประมูลนะ
3: ครับ
4: โครงการนี้เนี่ยเขามีการเปิดประมูลให้มีการเสนอราคาตาม TOR มาเมื่อวันที่26มิถุนายนนะครับก็ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่140,248,640 บาทแต่ว่ากำหนดราคา

0: คากลางไว้ที่139,328,358.30 บาทเป็นราคากลางจากการสืบราคาจากมหาวิทยาลัย4แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1: ครับ
0: จากนั้นเมื่อเปิดประมูลมีผู้เสนอราคา3รายครับประกอบไปด้วยเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service เสนอราคา129,568,320 บาทนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอราคา133,236,208 บาทแล้วก็อันดับแล้วก็มาอีกรายที่3ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เสนอ9,618,612,325 บาทแล้วก็ปรากฏว่ากรรมการสรรหาผู้ที่จะมาจัดสอบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ครับ
0: ตัดสินให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอต่ำสุดแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ที่เสนอราคากลางเสนอราคารองลงมานะตกหมดนะ
1: ครับ
0: ได้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็คือ133 ล้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดูเฉพาะตัวเลขราคาแล้วก็ประหลาดอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เป็นไปได้เขาอาจจะบอกว่าก็มีเรื่องไอ้คุณสมบัติข้ออื่นๆประกอบด้วยถึงแม้ว่าถ้าเอาเรื่องราคาเนี่ยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอราคาสูงที่
1: ส
0: ู
1: งสุด
0: แต่ก็ถือว่าอยู่ในวงเงินตามสัญญาจ้างครับ
1: ครับ
0: นะก็คือไม่เกินราคากลาง139 ล้านเขาเสนอ133 ล้านก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางเนี่ยประมาณ7 ล้านหรือว่าคิดเป็นอัตรา5%
1: ครับ
0: นะแต่คราวนี้ที่น่าสนใจครับมันมีเอกชนที่เสนอเข้ามาด้วย1 รายด้วยอะไรก็ไม่ทราบ
1: ครับ
0: นะก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด NBK Inter Service ซึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการศึกษาอะไรนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไปตรวจดูแล้วมีทุน1 ล้านที่อยู่เนี่ยระบุว่าอยู่ที่18/763ถนนป๊อปปูล่าตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแจ้งวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจว่าเป็นธุรกิจทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารครับ
1: ครับ
0: ปรากฏชื่อนางสาวปาริชาติเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการถือหุ้นใหญ่ 90%นะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหุ้นที่เหลือเป็นชื่อนายนพนันท์ศิริเศรษฐานันท์ก็ปรากฏว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะ The Next New ของคุณประสงค์เขาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับจนเมื่อวันที่25 มิถุนายนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาได้ไปติดต่อที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนี้ครับ
1: ครับ
0: ที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเลขที่18/763เนี่ยปรากฏว่าเป็นห้องพักอยู่ในคอนโดป๊อปปูล่า
1: ครับ
0: ของเมืองทองธานีเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีห้องก็ปิดในคอนโดป๊อปปูล่านะห้องเนี้ยที่ไปตามเลขที่ที่บอกว่าเป็นตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็ปิดก็พยายามจะสอบถามคนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับห้องนะว่ารู้จักคุณปาริชาติพันดีไหม
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่บอกไม่เคยได้ยินแล้วถามแล้วนายนพนันท์ศิริเศรษฐานันท์นะก็ปรากฏว่ามีคนยืนยันว่านายนพนันท์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของห้องพักนี้แหละแต่ว่าก็เป็นลักษณะห้องพักนะไม่มีลักษณะเป็นบริษัทเลยเพราะก็มีเข้าออกอยู่คนเดียว
1: ครับ
0: แต่การติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการยืนยันว่าห้องพักดังกล่าวถูกล็อกกุญแจไว้ไม่มีคนอยู่มันเป็นเวลานานแล้ว จึงทำให้ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนว่าหจก.NBK อินเต

0: อร์เซอร์วิสทำธุรกิจรับทำความสะอาดทั่วไปนั้นเนี่ยและมีทุนจดทะเบียนแค่1ล้าน
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่ตั้งบริษัทนี่ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกิจการอะไรน่าจะเอาชื่อมา
1: ครับ
0: แต่สามารถเสนอราคางานสูงถึง129.5 ล้านได้อย่างไร
1: ครับ
0: มันก็ดูแล้วการประมูลนี่มันก็พิลึก
1: มันก็แปลกๆฮะใช่ครับ
0: เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเวลาประมูลเนี่ยมันต้องมีคู่เทียบไง
1: ครับ
0: มาแบบเล็กๆน้อยๆกันเจ้าสองเจ้าเนี่ยมันคล้ายๆมันเหมือนกับมันหน้ากังขา
1: ฮะ
0: ว่าไปหัวไปอะไรกันหรือเปล่าม
1: าอีกสักเจ้าเธอประมาณนี้
0: อาจจะมีคู่เทียบเพิ่มขึ้นมา
1: เอาก็เหมือนการลงสมัครรับเลือกตั้งอ่ะนะฮะถ้าเราคนเดียวโดดตัวแต่พี่เบสานเราต้องสู้กับคะแนนโนโหวตอ่ะโอ้มันยากนะใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: มาสักคนเถอะมาช่วยสมัครเป็นคู่แข่งกับผมหน่อยเราประมาณนี้หรือเปล่า
0: ฮะก็มีข้อสังเกตว่ามันก็มีอะไรแปลกๆมาที่กว่าจะได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มานะ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าคู่แข่งอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็อุทธรณ์นะ
1: เขาเท่าไหร่นะ
0: อุทธรณ์การประมูลนี้
1: เขาเสนอ98 ล้านใช่ไหม98.6 ล้านโอ้ราคาห่างเยอะเลยครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ในท้ายที่สุดก็ไม่ดีก็ทางกรมบัญชีการก็เดินหน้าทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัย
1: แหมจริงๆเราตั้งราคากลางอย่างนี้นะฮะเขาเสนอต่ำสุดเนี่ยปกติต้องได้ไหมเหรอพี่ไพศาลใช่ไหมตามประ
0: เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็น่าสนใจว่าคนเสนอราคาสูงสุดกับได้
1: กับได้ใช่ฮะมันก็ดู
0: คือถ้าบอกว่าไอ้หจก.นั้นมันไม่ใช่สถาบันการศึกษาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำได้เอาแต่ก็ราชภัฏสุรินทร์เขาก็สถาบันการศึกษานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ระดับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน
1: ใช่ฮะเขาก็น่าจะมีความเพียบพร้อมฮะคุณสมบัติก็น่าจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ในการจัดการสอบครั้งนี้ครับแล้วส่วนเงินต่ำสุดด้วยโอ้โหประหยัดก็ประมาณรัดไปตั้งเยอะ
0: ใช่ไม่ถึง100 ล้าน
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าก็โอเคอ่ะกรมบัญชีการเขาเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวบ้างกับเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: แต่คนถ้าสมมติว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
1: ครับ
0: ก็คงรู้สึกว่ามันเป็นเคราะห์กรรมใหญ่ของมัน
1: เหนื่อยเหนื่อยเลยล่ะครับออกแถลงการมากี่รอบแล้ว2 รอบ
0: เจอเรื่องแบบนี้เข้าไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนชุจริตมันก็โอเคก็คงจะเดี๋ยวหาทางเอาตัวรอดกันไป
1: ครับโอ้ส่วนผู้ที่อยู่ในฝ่ายรัฐนะฮะสถเนี่ยนะโอ้โหตอนนี้ก็โยนกลองกันระนาวเลยนะพี่ไพศาลตกลงในช่วงไทม์ไลน์เนี่ยในการไปจัดหาผู้รับจ้างมาจัดการสอบแบบนี้นะฮะมันเกี่ยวกับอธิบดีท่านไหนบ้างใครน่าจะเป็นคนเกี่ยวเซ็นในส่วนของเนี่ยฮะที่มีปัญหาเรื่องทุจริตบ้างนะฮะเมื่อวานนี้โยนไปที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเพราะว่าอดีตท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไงพี่ไพศาลจนวันนี้ท่านออกแถลงการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับชี้แจงข้อที่จริงอย่างเป็นทางการยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการจัดสอบแข่งขันและกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปี68ครับท่านระบุชัดเลยนะฮะหากมีการกล่าวหาพาดพิงจนทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยขอฟ้องนะฮะขอฟ้องทางกฎหมายเลยนะครับคือลำดับความเป็นมาของการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าในอดีตขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีสถเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างโปร่งใสมีการเซ็น MOU ร่วมกับหน่วยงานต้านทุจริตฮะปปช.ปปท.บก.ปปป.แล้วก็เปิดประมูลงานจัดสอบด้วย e-bidding จนได้มสว.นี่นะฮะเป็นผู้ชนะเมื่อ26 มิถุนายน 68แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ได้เนี่ยพี่ไพศาลอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้3บริษัทใช่ไหมเขาไปตรวจสอบดูเนี่ยประมาณนั้นนะฮะอ่ะแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับซึ่งคุณณฤชาเนี่ยบอกว่าแม้ต่อมาครับมสว.ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะยื่นอุทธรณ์แต่ว่ากรมบัญชีกลางในวินิจฉัยแล้วว่าฟังไม่ขึ้นฮะสถ.จึงสามาร

เดินหน้าต่อได้ซึ่งการลงนามประกาศรายชื่อผู้ชนะของตนนั้นก็ถือเป็นหน้าที่ปกติในฐานะหัวหน้าหน่วยของรัฐขณะนั้นครับและก็พอประกาศรายชื่อไปแล้วในฐานะอธิบดีสอถอใช่ไหมครับตนเองก็พ้นจากตำแหน่งอธิบดีเมื่อ28กรกฎาคมปี68ครับแต่ว่ากระบวนการลงนามสัญญาจ้างกับมสวรวมถึงขั้นตอนการจัดสอบแข่งขัน

0: ของอธิบดีท่านใหม่ผมพ้นมาแล้วนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ตนพ้นมาอย่างสิ้นเชิงก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็คุณนฤชาเนี่ยแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ตามทำลายเลยครับว่าผมได้มสบมาก็จริงแต่ขั้นตอนหลังจากนั้นผมไม่เกี่ยวแล้วผมพ้นตำแหน่งมาแล้วนะพี่เบสานครับ
1: ท่านนี้ใช่ไหมที่โดนปลัดจังหวัด
0: ภ
1: ูเก็ตแฉอะไรนะแฉไลน์อะไรช่วยน้ำเงินด้วย
0: ครับใช่ครับใช่ครับท่านนี้แหละครับ
1: โอเคขอเผอิญว่าตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพอดี
0: ใช่ครับตอนที่คัดเลือกว่าจะให้ใครเป็นผู้รับจ้างมาจัดการสอบครั้งนี้อันนั้นอยู่ในยุคท่านนะฮะแต่พอได้ชื่อมาแล้วได้มสวมาแล้วเนี่ยท่านพ้นเลยท่านพ้นจากหน้าที่ตอนมีปัญหาการเมืองนั่นแหละท่านก็พ้นจากตำแหน่งอธิบดีเมื่อ28กรกฎาคมปี68
1: ครับ
0: นะแล้วก็มาเป็นอะไรนะผู้ตรวจไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมพอเป็นผู้ตรวจ
1: ถูกสมัยคุณภูมิธรรมเด้งมาเป็นผู้ตรวจ
0: ใช่ครับ
1: เข้ากลุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็พอคุณภูมิธรรมพ้นจากตำแหน่งไป
0: ครับ
1: พร้อมกับนายกแพทองธารก็รัฐบาลคุณรุจินมาคุณรุจินจับมานั่งแบบไทยใหม่รอบหนึ่งก็
0: คืนความเป็นธรรมให้
1: ดึงคุณนฤชาจากผู้ตรวจแต่ไม่กลับไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ขึ้นไปใหญ่สุดเลยไปเป็นอธิบดีกรม
0: การปกครองเลย
1: ปลอบขวัญ
0: ครับ
1: นะรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมในช่วงคุณภูมิธรรมด้วยไงก็ไม่ทราบ
0: ครับ
1: ก็เลยให้เป็นอธิบดีกรมการปกครองเลย
0: ครับแล้วก็ให้ผู้ว่าสุราษฎร์ใช่ไหมฮะมาดำรงตำแหน่งอธิบดีสถแทน
1: นั่นคุณนิรุตคุณอะไรที่พึ่งถูกย้ายไป
0: ครับ
1: เขาคาดว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมา
0: ครับ
1: คงรอให้เรื่องราวมันค่อยซาลงไปหน่อยกระดงคดีมีการคืบหน้าแล้วอะไรต่างๆบ้างนะ
0: ครับ
1: ก็กลับมาเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าเขามาตอนช่วงนี้ทุกอย่างจบไปหมดแล้ว
0: ก็สอบไปต้นปีผมมากลางๆไปปลายปีแล้ว
1: สอบไปได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ดำเนินการสอบเขาสอบกันไปแล้วเขาเริ่มบรรจุไปแล้วด้วยซ้ำกัน
0: ครับนั่นแหละก็อ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะพี่เบสารอย่างกรณีของภูเก็ตที่ท่านนายกลงไปแล้วก็หูยต้องสังคายนากันเลยนะฮะแล้วก็ย้ายในอำเภอย้ายปลัดจังหวัดใช่ไหมเมื่อวานนี้ปลัดจังหวัดกลับที่ตั้งแล้วเห็นว่านายอำเภอก็กลับกันไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอครับ
1: เอาปลัดจังหวัดกลับไปแล้วเหรอ
0: เดี๋ยวเมื่อวานนี้เป็นใคร
1: ปลัดยังไม่ได้ปลัดได้ยังนายอำเภอได้กลับแล้ว2คน
0: ครับ
1: ที่คุณนฤชาเขาว่านะ
0: อ่าฮะ
1: แต่ปลัดจังหวัดเนี่ยยังไม่ให้ความร่วมมือในการสอบก็เลยยังไม่ได้พิจารณาให้กลับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ทราบว่าปลัดจังหวัดก็ไปร้องไปแจ้งความอะไรต่างๆเลย
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องแชทไลน์หลุดเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วย
0: ครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลใหม่เอ๊ะคุณว่าเมื่อวานได้กลับแล้วหรือเปล่าพี่เพศานกลับไปนั่งปลัดจังหวัดแล้วฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของคำสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชานะฮะแล้วคุณท่านปลัดรุ่งเรืองเนี่ยออกมาอธิบายเลยนะฮะจะย้ายผมไปไหนก็ได้จะลงโทษผมยังไงก็ได้แต่ต้องมีคำตอบให้ผมวันนี้นะว่าตำแหน่งผมจะเอายังไงเพราะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่คำสั่งของท่านลงนามให้ผมออกจากพื้นที่นะฮะก็พอหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็มีหนังสือเพิ่มเติมมาแล้วพี่ประสานว่าดึงคุณลุงเรืองกลับไปนั่งปลัดจังหวัดเหมือนเดิมแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นก็โอเค
0: ครับมีคำสั่งล่าสุดฮะจากทางกรมการปกครองครับ
1: ก็ไม่รู้ยังติดใจที่จะฟ้องร้องอะไรกับทางอธิบดีนฤชาอยู่หรือเปล่านะ
0: ฮะเขาได้กลับไปแล้ววันนี้นะฮะโดยลงนามรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองฮะคุณวินัยโตเจริญมีหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตแจ้งให้รับตัวคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดภายหลังครบกำหนดคำสั่งช่วยราชการและกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองเสร็จสิ้นไปแล้วครับพี่ไพศาล

0: อืมโอเคถูกต้องแล
1: ้
0: วผมดูแล้ว
1: ครับ
0: นายรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจังหวัดตามเดิม
1: ครับ
0: มีผลตั้งแต่วันนี้ฮะ
1: 25
0: มิถุนายน69เป็นต้นไป
1: ใช่ครับ
0: ไปหลังกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกร้องเรียนเรื่องรับผลประโยชน์ในพื้นที่หรือสวยป่าตองเสร็จสิ้นลง
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเสร็จสิ้นลงแล้วก็ไม่มีข้อมูลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันใช่ไหม
1: อันนี้กลับกันครบแล้วยังครับเนี่ย
0: ก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยก่อนหน้านี้เหลือคุณลูกเรือที่มาบุก
1: คนเดียว
0: แล้วเหลือเนี่ยมีบางคนก็บอกว่าถ้าไม่พูดถ้าไม่ปูดไอ้เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยนี่ก็อาจจะได้กลับมาแล
1: ้
0: วไปปูดเรื่องนี้กันเลย
1: วันสุดท้ายเลย
0: แต่ว่าอาศัยลูกชุลมุนได้นะ
1: ครับ
0: เปิดศึกหลายด้านก็จะเหนื่อย
1: ครับครับ
0: เรามีเรื่องสอถออะไรก็มาหนัก
1: ใช่ไหมเคลียร์ทีละเรื่องก่อนแล้วพอหมดแล้วยังหาอะไร
0: ลดโจทย์ลงหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: กลับกลับก่อน
1: อ
0: ยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: ลดโจทย์เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวของคุณลูกเรือถ้าสมมติว่าเกิดเปลี่ยนใจอะไรนู่นนี่อะไรก็โอเคก็พอเข้าใจได
1: ้ครับ
0: ทุกอย่างก็พอจะคุยกันได้ต่อไป
1: มาเคลียร์สอถอก่อนเพราะมันใหญ่มากประมาณ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่เคลียร์ให้รอดกันก่อนสอถอเนี่ย
1: ครับครับครับ
0: ไม่รู้นาทีนี้ใครจะรอดใครจะไปนะครับต้องพักกันก่อนไหม
1: ไปเวลาไปครู่นึงครับเดี๋ยวบอกดูเรื่องหุ้นกันครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcord News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา39นาทีครับคุยเรื่องหุ้นกันครับพี่ไพศาลครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหญ่ครับสวัสดีท่านฟังนะผมวันนี้ปริมาณการซื้อขาย 85,000 ล้านฮะ 5,90085,000 กับ 86,000 นะฮะพอมันอยู่โอ้โหเยอะมากนะฮะตอนนี้ปริมาณการซื้อขายไม่น้อยเลยนะฮะแล้วก็ตลาดนั้นมีลักษณะการกลับในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าตลาดนั้นดูจากการญี่ปุ่นโอ้โหวันนี้ญี่ปุ่นบวกมา 4% พี่ 3,100
4: ตาใช่
5: 91จุดโอ้โหแรงมากฮะห้องตัวเกาหลีบวกขึ้นมา 5% ขนาดนี้เนี่ยอินเดียก็บวกนะแต่อินเดียบวกเพียงแค่109จุดเท่านั้นเองตลาดหุ้นไทยก็เลยบวกตลาดหุ้นไทยเนี่ยเล่นตั้งแต่เช้า

0: ายันเย็นเลยนะฮะจุดสูงสุดอยู่ที่1567บวกไป19จุดแต่ตอนปิดเนี่ยปิดอยู่1554นะฮะบวก158บวกแค่10จุดนะฮะก็โอเคเป็นการทำกำไรระยะสั้นกันอยู่เข้าไปขณะนี้ในเยอรมันบวกไป191จุดครับในตัวฝรั่งเศสบวก50ในตัวลอนดอนบวกไป83นะครับแล้วก็อิตาลีบวกไป119ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยบวกไป130จุดฮะ Nasdaq พี่ฮะแพท Nasdaq บวกไป703จุดฮะบวกไป 2% S&P บวกไป 60.5 นะโอ้โหบวกกันก็ค่อนหนักฮะทิศทางนี้กลับคืนหมดฮะนะครับแล้วก็วันนี้เดลต้านั้นบวกขึ้นมา12บาทครับกลุ่มการเทรดครับวันนี้กองทุนเนี่ยขาย 1,761 ล้านบลซื้อ39ฝรั่งรายย่อยซื้อ 1,161 แล้วก็ต่างประเทศซื้อ660ครับขณะนี้เนี่ยตัวตลาดในแง่ของตัวทองคำหลุด 4,000 มาเรียบร้อยนะมายืนอยู่ที่ 3995.75 ทองคำนะฮะในขณะที่น้ำมันนะพี่WTI หลุด70เหรียญลงมาแล้วนะฮะ 69.9 กว่าแล้วฮะแล้วก็เบนซ์ลงมาที่ 73.20 นะฮะตัวอีกตัวหนึ่งที่ตามกันอยู่ก็คือตัว Bitcoin เป็นลักษณะของการยังยืนอยู่ที่ระดับ 61,540 นะฮะตอนนี้40นะฮะบวกมา 1,440 ก็มีการหลุด 60,000 ลงไปแล้วนะครับก็เอาขึ้นมาใหม่ละพรุ่งนี้ตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยตัวทูฮะตัวทูลงมา90ตังค์ลงมา 6% เนี่ยเป็นเพราะข่าวเกี่ยวข้อง
1: กับการที่ขายทิ้ง
0: นี่ใช่ฮะใช่นะฮะก็เนี่ยฮะเป็นข่าวตัวพวกเนี้ยนะฮะที่เข้ามากระทบแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นตัวเดียวฮะที่ลงมาหนักตัวเดียวแล้วก็ทำให้ตลาดเป๋ไปเป๋มานะฮะก็โอเคฮะดูภาพตลาดอย่างอื่นในกลุ่มของแบงค์ในกลุ่มของลิสซิ่งเริ่มมีการขยับผมว่านโยบายภาครัฐที่ประกาศบอกว่าจะมีการอะไรนะท่องเที่ยวใหม่มีนโยบายใหม่เนี่ยทำให้ AOT ทำให้มินทำให้เซนเทลเอราวันขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะผมฝากเตือนฝากยังคงฝากเตือนอยู่นะครับจะเตือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายหมดนะฮะถ้าราคาน้ำมันเนี่ยมันหลุดลงมา69แล้วเนี่ยกลุ่มที่โดนผลกระทบเนี่ยขณะนี้โดนด้วยหุ้นปตท.ฮะวันนี้ลง50ตังค์สผ.เนี่ยวันนี้ลงบาท50เลยนะฮะแล้วก็ตัวไทยออยนะฮะตัวบางจากนะฮะตัวปูนใหญ่ PTT GC IVL ชุดนี้ทั้งหมดนะฮะใครที่มีหุ้นอยู่แบ่งขายบ้างก็ได้นะฮะอย่าไปถือทั้งพอร์ตนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บตัวซะนะครับก็ฝากไว้ครับพรุ่งนี้แนวโน้มตลาดขณะนี้ดูจากตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยทั้งดาวโจนส์ทั้ง Nasdaq ทั้ง S&P เนี่ยค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเพราะนั้นพรุ่งนี้ตลาดคงขยับขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์ดัชนีนั้นจะสามารถไปยืน1570ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะระมัดระวังหน่อยฮะช่วงบ่ายโอเคครับวันนี้ผมลาครับพี่ครับข่าวไม่ใช่เลยนะโอเคครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเทพสุแพ้นะฮะจากหลักทรัพย์ ASL
2: ครับ
1: ส่วนทองคำหมอพิชรัต
2: เดี๋ยวสักครู่ครับพี่ไปสารครับ
1: ผมรายงานสมาคมค้าทองคำก่อนนะ
2: uh-huh.
1: วันนี้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคา34ครั้งก็รวมแล้วปรับร่วงลงนะทอง 1,300 บาท
2: โอ้
1: ก็ราคาตลาดโลกนั้นราคาสปอตก็หลุด 4,000
2: ครับ
1: หลุด 4,000 มาหลุดต่ำสุดที่เราเห็นดูกราฟนี่ก็3,970 กว่า
2: โอ้โหลงไปอีกเยอะเลยนะฮะ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่3,990นิด
2: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่ทะลุกลับขึ้นไปเหนืออยู่เหนือ4,000
2: ตอนขึ้นไปสูงสุดมันเท่าไหร่นะพี่ไปสาร 5,000 บาท
1: 5,000 กว่าเหรียญ
2: 5,000 ใช่ไหมครับโอ้โห
1: ทำสถิติสูงสุดใน 5,000 กว่า
2: ครับ
1: ก็1,300 นี่ก็ทองคำแท่งก็ขายออก 6,350 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 63,850 บาท
2: ครับโอ้ถ้าหลุดอย่างนี้ทุกวันนะอีกวัน2วันนี้เห็นเลข5แล้วนะครับเนี่ย
1: บาทอ่อนค่าอาจจะช่วยประคองไว้ได้เยอะ
2: ครับ
1: เพราะบาทก็อ่อนต่อ

0: เพิ่มเลยนะตอนนี้33บาทวันนี้33บาท40กว่า
1: ครับ
0: นะฮะก็ยังมีทิศทางที่บาทยังจะออดต่ออยู
1: ่ครับ
0: คือบาทอ่อนมันก็ทำให้ทองรำก็แพงพอเราซื้อใช้เงินบาทมากขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อเพราะราคาเขาโค้ดเป็นดอลลาร์นะเอาบาทที่อ่อนค่าไปคูณก็แพงขึ้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นถึงว่าทองลงเป็นเหรียญเยอะๆเนี่ยแต่บาทตัวคูมันยังสูงอยู่ว่าประคองให้หล่นไม่มาก
1: ครับอันนี้หลุดตามทองคำโลกเลยนะฮะเนี่ยถ้าอย่างนี้ครับ
0: ใช่ก็ทองคำโลกตอนนี้ผมดูแล้วมันน้ำมันร่วงทองร่วง
1: ครับ
0: ไอ้บิตคอยร่วงก็ที่รอดไปก็เป็นหุ้นนะหุ้นหลายตัวก็หุ้นหลายตลาดก็ปรับบวกขึ้นไป
1: ครับครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวนึงฮะคุณหมอไม่สะดวกครับพี่ไพศาล
0: ไม่สะดวกโอเค
1: ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ฮะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะไปใช้สิทธิ์กันสำหรับคนกทมแล้วก็คนพัทยาชลบุรีนะครับทางสำนักงานกกต.ประชาสัมพันธ์มาครับว่าให้กากบาทให้ถูกนะฮะเพราะว่าทุกคะแนนของท่านมีความหมายนะครับสำนักงานกกต.ครับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบัตรดีและก็บัตรเสียเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรดีก็คือ1ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน2เครื่องหมายนั้นต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทนะ3เครื่องหมายกากบาทต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมายและจะต้องทำเครื่องหมายไม่เกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นขณะที่บัตรเสียอาทิมีบัตรปลอมบัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือว่าเขียนข้อความใดๆลงในบัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนนเว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบัตรที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นบัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาทเป็นต้นอันนี้จะถือเป็นบัตรที่เสียนะครับทางนี้ครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือว่าบริการสายด่วน1444ครับคุยกันต่อครับ
0: วันนี้ที่สภาเนี่ยมีการประชุมแล้วก็มีกระทู้สด
1: ครับ
0: ด้วยวาจาของคุณบุญชงวงไตรรัตน์ก็ประธานโทษบุญจงคุณบุญจงไม่ใช่บุญชงนะ
1: ครับ
0: สสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยนะ
1: ครับ
0: ถามพลตรวจโทรุตพลนวรัตน
1: ์
0: เรื่องคดีหลอกลวงคดีหลอกลงทุนโฟเล็กซ
1: ์
0: ที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก
1: ครับ
0: จนเป็นเหตุให้ต่อมาเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงตรวจสอบแบบปูพรม24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดนับร้อยล้านทองคำรถหรูรวมถึงเครือข่ายการกระทำความผิดเชื่อมโยงไปยังบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือแม้แต่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนทาง DSI ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานถึงขั้นตอนใดนี่คุณบุญชงและคุณบุญจงก็ถามนะมั่นใจหรือไม่ว่าจะนำตัวเครือข่ายผู้กระทำผิดมาลงโทษของการที่ตรวจยึดมามีจำนวนมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีแนวทางแผนงานอย่างไรในการนำทรัพย์สินเหล่านี้คืนไปยังประชาชนที่เดือดร้อนรัฐมนตรียุติธรรมก็ชี้แจงว่า DSI ได้ร่วมกับทางตำรวจสอทนะ
1: ครับ
0: สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยและสภาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประชุมและใช้เวลากว่า6เดือนเนื่องจากมีผู้เสียหายมาร้อง DSI ว่ามีผู้กระทำความผิดในลักษณะนี้จึงได้สืบสวนหาพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจนมาเรื่อยๆซึ่งในคดีลักษณะนี้มีความซับซ้อนเพราะว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำรวมถึงมีนอมีดีและใช้ทรัพย์สินดิจิทัลมีบริษัทที่โอนเงินต่ออีกหลายช่วงที่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนต่อไปเป็นทอดจนไปถึงต่างประเทศซึ่งทุกหน่วยงานได้ใช้ความพยายามเฝ้าติดตามทั้งหมด24หมายค้นใช้กำลังพลกว่า300นายเป็นปฏิบัติ

0: การใหญ่และต้องมีความพร้อมในการขอหมายค้นช่วงเวลาที่พร้อมกันซึ่งจะต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอในการขอหมายค้นได้รัฐมนตรียุติธรรมยังบอกว่าในรูปคดีเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วน1ผู้ชักชวนการลงทุนหรือว่า IB
1: ครับ
0: 2โบรกเกอร
1: ์
0: 3กลุ่มรับส่งเงินหรือ payment ซึ่งในส่วนของ IB ได้เอ่ยชื่อของอาจารย์ P และโค้ชเจมซึ่งทำหน้าที่ชักชวนการลงทุนขณะที่ส่วนที่2คือโบรกเกอร์ Forex ซึ่งมีอยู่4บริษัทและส่วนที่3คือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางรับโอนเงินโดยแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นตอนนี้เราพบบริษัท Pay Solution จำกัดและ Lenny Corporation ส่วนประชาชนจะได้รับการเยียวยามากน้อยเพียงใดนั้นเมื่อคดีนี้ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วและได้ออกหมายที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเบื้องต้นได้กำหนดให้มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้ซึ่งหากท่านมีความพร้อมก็ขอติดต่อพนักงานสอบสวนและหากใครมีความประสงค์ที่จะมาพบก่อนก็ยินดีนะ
1: ครับ
0: คราวนี้คุณบุญจงก็ถามต่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดในคดีนี้คือมีบุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นส.ส.แม้วันนี้จะยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาและจะไปตามหมายเรียกของ DSI ในต้นเดือนหน้าซึ่งมีประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ได้ร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าเงินที่ได้จากเครือข่ายการกระทำความผิดนี้ได้มีการโอนไปช่วยเหลือพรรคประชาชนหรือไม่โดยจากข้อมูลของ DSI ที่ได้เปิดเผยนะฮะประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของนายพาวุฒิทาง DSI ได้มีการตรวจสอบบทบาทของนายพาวุฒิกับเครือข่ายในการกระทำความผิดหรือไม่และปัจจุบันมีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลดังกล่าวเพียงใดรวมถึงได้ตรวจสอบเส้นเงินการกระทำความผิดของบริษัทต่างๆนั้นได้ถูกส่งไปให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งหรือไม
1: ่
0: และหากพบว่ามีเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดกฎหมายจะติดตามเงินนี้มาคืนให้กับผู้เสียหายได้อย่างไรนี่รัฐมนตรีวิทยุธรรมก็ชี้แจงว่าขบวนการและการมีส่วนรู้เห็นในการแบ่งหน้าที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำทั้ง IB โบรกเกอร์ที่ทาง DSI ได้ให้ข้อมูลได้ใช้ข้อมูลในการแถลงข่าวมีเส้นเงินบางเส้นโอนมาถึงนายพาวุฒิจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นเพย์เมนต์ของบริษัท QRS Global โดยนายพาวุฒิได้แจ้งว่ามีการไปเทรดทองซึ่งเป็นข้อสงสัยประการหนึ่งที่เราได้ดำเนินการส่วนประเด็นที่2คือบริษัทต่างๆทั้งบริษัท Pay Solution บริษัท Spark Digital จำกัดจากรายงาน DSI นั้นระบุว่านายพาวุฒิเคยเป็นกรรมการบริหารบริษัททั้ง2แห่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้เราตั้งข้อสังเกตส่วนเรื่องพยานหลักฐานชนิดอื่นๆเช่นเส้นเงินทาง DSI และปปง.ได้เร่งดำเนินการเต็มที่แต่ต้องทำความเข้าใจว่าธุรกรรมทางการเงินค่อนข้างมาก
1: ครับ
0: อยู่ระหว่างการแบ่งว่าเป็นกลุ่มไหนซึ่งคาดว่าใช้เวลาอีกไม่นานโดยตนได้ให้นโยบายไปกับทุกหน่วยว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจขอให้รายละเอียดขึ้นมาที่กระทรวงทราบทุกๆ15วันเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปสำหรับคำถามที่ว่ามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงพรรคประชาชนหรือไม่นะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบซึ่งทาง DSI ก็ได้ประสานกับสำนักงานปปง.ไปแล้วและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบส่วนประชาชนจะได้รับการเยียวยาแค่ไหนอย่างไรนั้นทรัพย์ต่างๆหากศาลสั่งยึดผู้เสียหายในคดีก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์คืนโดยการเฉลี่ยทรัพย์ว่าใครเสียหายมากน้อยแค่ไหนก็เป็นขั้นตอนการดำเนินการของทางศาลนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะ
1: ครับครับ
0: ถ้ารัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าคุณบุญชกบุญชงบุญชกบุญจง
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเนี่ยมันดูแล้วได้ยินข่าวว่ามันมีเส้นเงินไปถึงพรรคประชาชนด้วย
1: เดี๋ยวรอตรวจสอบฮะเพราะว่าผมมันรายละเอียดเยอะนะ
0: ตรวจสอบ
1: เจ้าตัวเอง
0: มาถึงก็โดนยุบพรรค
1: ครับใช่ครับบุญจงชงหวานเลยนะฮะครับก็วันนี้คุณพาวุฒิเองเนี่ยก็ไปสภานะเป็นครั้งแรกหายไปนานพอสมควรพี่เวสัน
0: ก็แถลงเฉลยอะไรไหม
1: มีสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวครับบอกว่าที่หายไปเนี่ยผมไปหาข้อมูลเพราะว่าตอนเนี้ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะฮะไปหาข้อมูลแล้วมันต้องย้อนหลังไป6ไป5ปีอ่ะครับคือในระบบธนาคารเนี่ยเค้าย้อนหลัง6เดือนถ้าจะเอาสเตทเมนต์ออกมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสาขาธนาคารทำให้ไม่ได้ครับมันต้องให้สำนักงานใหญ่เค้าอนุมัติก่อนใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งคุณภาวุฒิบอกอย่างนั้นครับแต่ยืนยันหลายรอบเลยนะฮะผมไม่ได้ทำทั้งธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่ได้เป็นสแกมเมอร์นะฮะหรือแม้แต่ชวนคนมาลงทุนส่วนที่หายไป

0: เพราะไปขอประวัติทางการเงินจากธนาคารเนื่องจากแอปดูย้อนหลังได้แค่6เดือนแต่ตัวเองต้องย้อนไป5ปีนะย้ำว่าหากได้เอกสารมาครบไปชี้แจงกับ DSI แน่นอนนะครับก็คุณภาวุฒิบอกว่าอย่างที่ทราบกันอะข้อมูลธนาคารมันย้อนได้6เดือนนะฮะผมต้องไปขอแล้วก็ทางแบงค์เนี่ยเขาขอสำนักงานใหญ่อนุมัติก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะตอนนี้ข้อมูลครบถ้วนใช่หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามครับคุณภวุฒิก็บอกว่าข้อมูลยังไม่ครบเพราะว่าบางธนาคารใช้เวลานานแต่เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลครบตนจะเข้าไปพบกับ DSI ให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่จะชี้แจงซึ่งมั่นใจว่าไม่ได้ผิดอะไรข้อมูลที่เห็นเป็นการเทรดครับตนเองยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เทรดทองคำซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้องกับคดี Forex แล้วก็สแกมเมอร์ครับแต่อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเมื่อสักครู่นี้มีเงินโอนเข้าไปในบัญชีของคุณภาวุฒิเนี่ย28ล้าน14ครั้งครั้งละ2ล้านเนี่ยนะฮะได้ตรวจสอบแล้วหรือยังว่าไอ้เงินเนี่ยมาจากไหนคุณภาวุฒิก็บอกว่าตัวเลขยังมาไม่ครบทุกธนาคารขอให้ได้ตัวเลขครบแล้วจะชี้แจงกับ DSI เมื่อข้อมูลยังไม่ครบยังไม่กล้าพูดอะไรครับแต่อยากให้มั่นใจว่าผมเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งครับแล้วเมื่อถามว่าเมื่อมองว่าการเปิดคลิปเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่หลุดออกมามีคนเอามาแชร์นะคุณภาวุฒิพูดอย่างนั้น
1: คล้ายๆโปรโมทให้อะไรนะบริษัทโบรกเกอร์อะไรก็อยู
0: ่นั่นแหละฮะไอ้ตรงนี้นะครับอธิบายยังไงนะฮะคุณภาวุฒิบอกว่าการเข้าไปเรียนในคลาสเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเขามาสัมภาษณ์มีประสบการณ์ยังไงบ้างลักษณะของคลิปจะเป็นลักษณะของการเล่าประสบการณ์ไม่ได้มีการเชิญชวนให้ร่วมเทรดแต่อย่างใดทนไม่ใช่คนเดียวนะฮะที่มีการอบรมและออกมาอธิบายแบบนี้เนี่ยมีคนเป็นสิบๆที่ให้สัมภาษณ์เหมือนผมแบบนี้นี่แหละนะฮะเมื่อถามต่อนะครับว่าจะสู้คดีอย่างไรหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหาจะลาออกจากส.ส.หรือไม่คุณภาวุฒิก็บอกว่าวันนี้ผมยังเป็นผู้ต้องสงสัยหน้าที่ของผมก็คือเข้าไปชี้แจงเราเน้นความโปร่งใสอยู่แล้วตามนโยบายของพรรคประชาชนส่วนคราวที่จะลาออกยืนยันไม่ออกครับไม่หนีไปไหนด้วยขอให้มั่นใจพร้อมเข้าสู่กระบวนการครับ
1: มันก็มีเรื่องข้อกฎหมายที่ต้องไปสู้กัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะการจะต้องถูกโจมตีถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ต้องรับมือไป
0: ครับ
1: คราวนี้ในทางคดีในทางกฎหมายมันไม่เร็ว
0: ครับครับ
1: เพราะการรับมือมันก็จะต้องยาว
0: ไอ้มุมเนี้ย
1: ถ้าทนไหวนะทนรับ กระแสการโจมตีวิพากษ์วิจารณ์แรงเสียดทานได้ก็โอเค
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: แต่ว่าเขาออกลักษณะว่าเขาเทรดจริงแต่เทรดทองคำซึ่งใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยพี่เบสานะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำได้หรือเปล่าผมไม่รู
0: ้ก็แบงค์ชาติเมื่อวานนี้ออกแถลงการณ์มาแล้วเนี่ย
1: ว่าทองคำได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ได้สิครับ
1: Forex ไม่ได้
0: ไอ้ Forex เนี่ยไม่ได้ไม่มีนโยบายให้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forex ฮะใครทำมีความผิดนะฮะโทษก็พอสมควรเลยฮะคุก5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง1ล้านบาทนะแล้วก็ปรับอีกไม่เกินวันละ10,000บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดแต่เขาบอกว่าทำกันให้เกลือไปหมดแล้วอะฮะ
1: เกลือไปหมดเล่นกันเยอะ
0: ครับ
1: ไปเข้าโครงเข้าคลาสเรียนเทรดเยอะแล้วอุตลุดที
0: ่
1: คุณบาบุญก็เข้าไปนั่นแหละ
0: นั่นแหละฮะครับโอ้อีกยาวฮะสำหรับเรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ารายการเรายาวไม่ได้แล้วครับหมดเวลาแล้วครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับพี่อันนะครับ
1: ครับสวัสดีนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดเสด็จ

พระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอแตนเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569

จากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีฝากช้อปปี้ดันโอท็อปไทยสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศนายคริสเฟิงประธานบริษัทซีลิมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช้อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยพร้อมขอบคุณบริษัทซีลิมิเต็ดและช้อปปี้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยทั้งการส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการพัฒนาทักษะด้านอีคอมเมิร์ซซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายย่อยนายคริสเฟิงได้กล่าวแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมยืนยันความพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการไทยรวมทั้งการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านโครงการ Shopee International Platform และ Shopee Global Sale นอกจากนี้นายคริสเฟิงแสดงความสนใจขยายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจด้านอื่นๆในประเทศไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างงานในระยะยาวภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรียุติธรรมปมฟอเร็กซ์ด้านพลตำรวจโทรุฑพลแจ้งเส้นเงินถึงภาวุฒิไม่ใช่บริษัทที่อ้างว่าเทรดทองนายบุญจงวงไตรรัตน์ส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้ถามสดถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงกระบวนการฟอเร็กซ์ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งในกระบวนการมีการใช้วิธีจูงใจได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงนำบุคคลที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาและ DSI ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโปงกระบวนการพร้อมทรัพย์สินจากการกระทำความผิดในครั้งนี้และเชื่อมโยงดารานักร้องรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยดังนั้นจะนำคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยาอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ผ่านมา DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมหลักฐานกว่า6เดือนจากการที่มีประชาชนมาร้องเรียนรูปคดีที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำซึ่ง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษและได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ววันที่2กรกฎาคมหากมีความพร้อมขอให้ติดต่อพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้บริษัทโบรกเกอร์ได้ติดต่อเข้าให้ข้อมูลแล้วเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อหาและต้องการผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่และ DSI ได้ประสานปปง.ให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับความเชื่อมโยงถึงนายภาวุฒและพรรคประชาชนนั้นมีการแบ่งหน้าที่กันทำมีเส้นเงินบางเส้นเงินโอนมาถึงนายภาวุฒ14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒอ้างว่ามีการเทรดทองและเคยเป็นกรรมการบริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้ง2บริษัททำให้ตั้งข้อสงสัยซึ่ง DSI และปปง.จะได้เร่งดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานและรายงานให้กระทรวงทราบทุก15วันคลื่นความร้อนโอเมก้าบล็อกแผ่ปกคลุมยุโรปฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอิตาลีและสเปนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนโอเมก้าบล็อกรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าฝรั่งเศสเผชิญกับวันที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศโดยดัชนีอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศพุ่งแตะ30องศาเซลเซียสทุบสถิติเดิมปี1947โดยในเมืองปิโซดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 44.3 องศาเซลเซียสในขณะที่กรุงปารีสทำลายสถิติเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ 40.9 องศาเซลเซียสทางการฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดครอบคลุม72เขตจากทั้งหมด96เขตหรือกว่า3ใน4ของประเทศและมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย48รายเนื่องจากลงไปว่ายน้ำตามแม่น้ำและลำคลองเพื่อคลายร้อนและมีเด็กเล็กเสียชีวิตในรถยนต์จากความร้อนจัดภาคการเกษตรของฝรั่งเศสได้รับผลกระทบรุนแรงสัตว์ปีกในฟาร์มล้มตายลงหลายแสนตัวเช่นเดียวกันกับสหราชอาณาจักรอากาศร้อนทุบสถิติโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยายืนยันอุณหภูมิสูงสุดที่ 36.1 องศาเซลเซียสในเมืองกอสพอร์ตและวิกจอนโฮเขตมณฑลแฮมเชียร์ท่ามกลางความชื้นสัมผัสที่สูงจัดจนทำให้ดัชนีความร้อนพุ่งทะลุเกิน40องศาเซลเซียส

0: งเรือนนับพันแห่งปิดเรียนหรือปรับเวลาเรียนเพื่อเลี่ยงสภาพอากาศที่ร้อนมีรางรถไฟขยายตัวจนต้องมีการจำกัดความเร็วและยกเลิกเที่ยวรถไฟในลอนดอนและเวลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนนี้8:00 น. ถึง 5:00 น.ร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่5:00 น. ถึง 2:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2:13 น.มาแล้วคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะอยู่กันเหมือนเดิมค่ะถึง3:00 น.กับพี่พิสมัยพินวิสัทคุณดำรงพุทธาแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรง
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดี
7: อ้อมและคุณผู้ฟังทั้งหลายครับ
6: ค่ะ
7: ผมเนี่ยมันอยู่แต่กับหน้าจอโทรทัศน์กดโน่นกดนี่ไปก็เจอข่าวช่วงนี้เนี่ยนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเจอปัญหาอากาศร้อนจัดร้อนจนแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องออกมาประกาศให้ประชาชนระวังตัวในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันร้อนถึงขนาดว่ามีคนตายด้วยเหตุอากาศร้อนไปแล้ว40 คนนะครับที่ผมนั่งฟังรายการดูรายการแล้วมันก็เลยมานึกอยากจะบอกเตือนเอาไว้ว่าคือประเทศเรานี่มันก็ที่จริงเราเนี่ยมันประเทศร้อนแต่ว่ายุโรปที่มันในความรู้สึกของคนไทยแล้วก็ในความเป็นจริงก็คืออากาศเขามันจะเย็นร้อนน้อยกว่าเรา
6: ค่ะ
7: แต่ไม่รู้ปีนี้ช่วงนี้เนี่ยร้อนระเบิดเถิดเทิงเลยทั้งสเปนมาดริดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะใครที่เป็นแฟนรายการนี้อยู่ถ้าจะเดินทางไปยุโรปเนี่ยก็ควรจะหาเสื้อผ้าแบบใส่ในเมืองร้อนนะครับ
6: ค่ะ
7: แต่ว่าไออาการอย่างเนี้ยมันจะเป็นอยู่กี่วันก็ไม่ทราบนะครับ
6: ค่ะ
7: แต่อย่างไรก็ตามก็บอกกันไว้ให้ทราบ

0: คือข้อที่จะเตือนก็คือเวลาที่เราร้อนมากๆเนี่ยเจอแม่น้ำลำคลองเนี่ยอย่ากระโดดลงไปเลยนะ
1: มัน
0: ตายนะครับก็เพราะว่าในร่างกายเนี่ยมันร้อนมาก อยู่ๆร่างกายได้รับความเย็นเฉียบพลันเนี่ย
1: มันก็ช็อกได้นะ
0: ก็ฮะมันก็เป็นอะไรล่ะฮีทโตรกหรืออะไรได้เลยเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าลงไปในน้ำแล้วมีอาการอย่างนี้อย่าว่ายน้ำให้ลอยตัวไว้ประคองตัวลอยไว
1: ้
0: ขอโทษครับจะดีกว่าเดี๋ยวขอไปครับ
1: ค่ะก็ต้องค่อยๆปรับสภาพร่างกายเนาะเพราะว่ามันร้อนมากๆลงไปเจอเย็นเหมือนกับมันน็อกอะเหมือนปลาน็อกน้ำนะคุณดำรงค่ะ
0: แล้วมันก็กระทบเป็นทั้งหมดทั้งด้านเศรษฐกิจก
1: ็
0: คือส่งผลให้โรงงานที่ผลิตไฟฟ้านี่ก็ต้องผลิตไฟฟ้าให้มากๆและแต่ละบ้านก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศกันทั้งวันทั้งคืนก็กินไฟมากเข้าไปอีกก็กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้วันนี้ก็ขอเปิดรายการด้วยเอาข่าวสารมาบอกว่าให้ได้โปรดรู้ไว้ว่าประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็เลยพลอยเขาก็ประกาศว่าอย่าพยายามออกไปอยู่ในที่แจ้งหรือ ไปโดนความร้อนไปโดนแดดโดนแสงอาทิตย์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษขึ้นเป็นเทนนิสแกรนด์สแลมสำคัญของโลกนะครับโอ้โหถ้าร้อนอย่างนี้นะครับนักกีฬาอันเสี่ยงมากเลย
1: ค่ะช่วงนี้
0: ฟังคู่ตีกันแข่งกันตั้ง 3-4 เซต 5 เซตก็มีของผู้ชายนี่นะฮะดูว่าจะอยู่ๆล้มตึงลงไปเลยตายใจขาดใจตายก็คอยดูกันไปไม่รู้จะไปเตือนใครกันนะฮะแต่ว่าพอดูข่าวนี้แล้วเราก็คิดพอก็บอกว่าอย่าเล่นกีฬากลางแดด ตีกอล์ฟอะไรนี่ก็ต้องระวังครับ
1: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องความร้อนแล้ววันนี้ก็ยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะ 7.2 และ 7.5ใกล้กรุงกาลากัสในประเทศเวเนซุเอลาค่ะวันนี้คลิปออกมาเต็มเลยค่ะคุณดำรงมันไหวแรงมากนะคะอาคารหลายหลังพังถล่มลงมาเลยนะคะ
0: แล้วผู้เสียชีวิตมีสักเท่าไหร่ครับมีข่าวยังครับ
1: เดี๋ยวอ้อมเช็คดูอีกทีล่าสุดนะคะคุณดำรง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับก็ผู้ฟังก็อาจจะหาข่าวในโทรทัศน์หรือในโซเชียลมีเดียก็คงมีคราวนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยดูฟุตบอลก็ผิดหวังไม่สนุกเลยก็คือเราเนี่ยเมื่อคืนนี่คุยกันไว้ว่าผมเนี่ยตั้งใจเต็มที่จะเชียร์ทีมเอเชียคือเกาหลีใต้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็จะแข่งกับประเทศแอฟริกาใต
1: ้
0: จากทวีปแอฟริกา
1: ค่ะ
0: ดูตามฟอร์มแล้วเนี่ยผมก็ว่าเกาหลีใต้ต้องชนะแน่ๆ
1: แ
0: ต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับผิดฟอร์มมากเลยคุณอ้อมผมดูไปหงุดหงิดไปว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีคือขออนุญาตท่านผู้ฟังหรือว่าเซียนบอลนะครับถ้าเผื่อผมแสดงความคิดเห็นไม่ตรงใจท่านก็คือว่าผมว่าเกาหลีใต้เนี่ยเตะแบบเล่นแบบไม่ค่อยฟิตไม่ค่อยขยันนะฮะแต่ว่าตรงกันข้ามประเทศแอฟริกาใต้นี่โอ้โหเตะดีเหลือเกินการวางตัววางจุดคุมนักกีฬาเกาหลีใต้อยู่หมดจนกระทั่งในที่สุดเมื่อผลการแข่งขันปรากฏว่าทวีปไม่ใช่ทวีปประเทศแอฟริกาใต้นะครับชนะไปเมื่อตอนหลังคุณอ้อมผมก็เปลี่ยนใจพอผมดูเบื่อ

0: แล้วนะผมกลับไปเชียร์แอฟริกาใต้อย่างน้อยผมก็ไปบ่อยมากแอฟริกาใต้เนี่ยหนังสือคู่สร้างคู่สมถ้าอ่านดูให้ดีรายการนี้คุณพิษสมัยเธอก็เอาบทความจากในหนังสือคู่สร้างคู่สมไปอ่านอยู่บ่อยๆก็คงจะมีเรื่องในแอฟริกาใต้ได้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างผมชอบไปประเทศแอฟริกาใต้เพราะว่ามันก็มีอารมณ์เป็นแบบเที่ยวป่านะครับอารมณ์ซาฟารีแล้วก็เราก็ที่นั่นก็มีอะไรล่ะมีเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกขึ้นมาแล้วนะฮะที่มหาสมุทรสองแห่งมาเจอกันเนี่ย
1: แหลมกูโทบไหมคะ
0: ถูกต้องขอบคุณมากนี่มีแหลมกูโทบนะคะมีอะไรน่าเที่ยวน่าชมเยอะแล้วก็ไปบ่อยแล้วก็ติดใจแล้วก็มีเพื่อนคนไทยที่รู้จักอยู่ที่นั่นก็พอสมควรก็มากพอสมควรไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วผมก็ชอบไปบ่อยก็เลยหันมาเชียร์แอฟริกาใต้ปรากฏว่าแอฟริกาใต้ชนะนะครับขอบคุณครับแหลมกูโทบครับขอบคุณครับนี่เรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆและคราวนี้ก็มีอีกครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังที่เคารพครับคือว่าในการแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นระดับโลกบอลโลกหรืออะไรเนี่ยนะฮะทีมที่มาจากทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาเล่นของด้วยนะครับเขาเล่นของเขาใช้เวทมนต์คาถาทำของมีหมอผีเมื่อวันก่อนประเทศทีมประเทศอังกฤษแข่งกับทีมประเทศกาน่านะฮะซึ่งกาน่านี่ก็อยู่ในทวีปแอฟริกาเอาละก็พูดกันตรงๆก็เป็นประเทศยากจนด้อยพัฒนา under developed country แต่ว่าข้อดีของจุดเด่นของคนที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเนี่ยจะเล่นบอลเก่งชอบกีฬาฟุตบอลเพราะฉะนั้นนักฟุตบอลที่ขึ้นชื่ออยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในลาลิก้าสเปนหรืออยู่ในทีมกีฬาของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะฮะพรีเมียร์ลีกอะไรเนี่ยดูให้ดีเถอะใน1ทีม11คนเนี่ยจะเป็นคนผิวดำแอฟริกาเสียหลายคนมากแล้วก็เป็นคนที่เตะบอลเก่งมากประเทศกาน่านี่เราก็นึกในใจโอ้ยสบายอังกฤษแต่ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับกาน่าเขาเล่นของคือว่าอย่างนี้ หมอผีชื่อดังชาวกาน่าชื่อในนานาควากู้บอนซัมนะครับเขาก็ออกมาประกาศว่าประกาศผ่านสื่อมวลชนเลยว่าเขาจะทำพิธีไสยศาสตร์ทำใส่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนคือใครครับแฮร์รี่เคนนี่ก็คือมือวางอันดับหนึ่งทีมกองหน้าของฟุตบอลทีมชาติอังกฤษที่มีความสามารถในจริงในการยิงประตูชนิดหาตัวจับได้ยากไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะลูกมงหรือลูกบอลเล่อะไรเนี่ยนะฮะแฮร์รี่เคนนี่ทำประตูเสมอการแข่งเมื่อคราวที่เมื่อที่ผ่านมาเขาก็ยิงประตูให้กับทีมชาติอังกฤษแต่คราวนี้เนี่ยนายหมอผีชาวกาน่าเนี่ยนะครับเขาประกาศเลยว่าเขาจะทำเวทมนต์คาถาเล่นของใส่กองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษให้ยิงประตูไม่ได้ในเกมที่จะแข่งกับกาน่าเขาบอกเลยว่าการทำของไสยศาสตร์ของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้แฮร์รี่เคนได้รับบาดเจ็บอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าจะทำให้ไม่สามารถจะยิงประตูได้

0: ็ปรากฏว่าอย่างนี้ผลออกมาเนี่ยมันก็ผิดคาดนะคุณอ้อมไม่น่าเชื่อว่าทีมชาติอังกฤษจะเสมอทำประตูไม่ได้ยิงประตูไม่เข้ากาหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสมอกันไป 0-0 นะครับมันก็เขายิงกล้าไปหลายครั้งนะแล้วผมได้ดูแฮร์รี่เคนยิงกับกาหน้าเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยผมเห็นแล้วมันเข้าชัวร์เลยอ่ะเป็นลูกวอลเล่นะฮะลูกฟุตบอลนี่แหละแต่ว่าก็เตะการเตะชูดลูกบางในแบบหนึ่งท่าหนึ่งเขาเรียกวอลเล่คือลูกลอยมานี่ไม่ได้ทันตกดินเลยก็เตะเลยเนี่ยมันเข้า 100% นะปรากฏว่าข้ามคานประตูไปไม่เข้าตัวแฮร์รี่เคนนี่นั่งลงอย่างหมดอะไรตายอยากเลยนะครับคนดูก็ผิดหวังแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปพิสูจน์ว่าเนี่ยเป็นผลงานจากการใช้เล่นไสยศาสตร์เกี่ยวกับพิธีของหมอผีที่ชื่อควากู้บอนซัมนะครับ
1: ของแบบนี้มันยากที่จะพิสูจน์เน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันฮะ
1: ของบอกว่าของแบบนี้มันก็ยากที่จะพิสูจน์นะคะคุณดำรง
0: ครับสมัยก่อนก็มีครับที่ดังที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยด้วยทีมแคมารูนเนี่ยนะครับนักข่าวให้สมญานามเลยสุขสื่อมวลชนเรียกว่าทีมหมอผีเลยครับแคมารูนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ทีมหมอผีแล้วก็คุณอ้อมทีมไทยเราก็มีนะครับทีมไทยนี่ก็เคยมีแต่เราไม่ใช่หมอผีอะไรนะฮะก็มีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยไปทำพิธีอะไรอยู่ข้างหลังประตูหรือข้างหลังโกเพราะฉะนั้นอย่าประมาททีมจากทวีปแอฟริกาอย่าประมาทนะครับ
1: เขาก็มีเวทมนต์เหมือนกันนะเขาก็มีเวทมนต์นะ
0: เขายิงประตูคุณไม่ได้แต่เขาก็สามารถ
1: กันได
0: ้อะสกัดไม่ให้ลูกเข้าประตูทีมเข้าได
1: ้
0: อย่างเนี้ยเรื่องเนี้ยมันดังเพราะว่าตัวหมอผีเองเนี่ยแกก็คงจะเล่นโซเชียลมีเดียนะแกก็ได้คงจะโพสต์ลงไปนะครับลงไปในสื่อก็เลยผู้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันมากครับผม
1: ค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้ติดตามต่อนะคุณดำรงดูคู่ไหนไหมคะคืนนี
0: ้คืนนี้เลยครับ
1: ค่ะ
0: คืนนี้มันก็มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนคืนนี้มีใครบ้าง
1: ที่อ้อมเปิดเจอก็ตีสามใช่ไหมคะคูราเซาพบกับไอวอรี่โคสต์เอกวาดอร์กับเยอรมันแต่ตีสามสองคู่เลย
0: น่าจะดู6โมงเช้าดีกว่า
1: ตุนิเซียเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นสวีเดน
0: ญี่ปุ่นกับสวีเดนเนี่ยจะผิดหวังญี่ปุ่นอีกหรือเปล่า เราก็มันไม่ผิดอะไรเลยนี่นะที่เราจะเชียร์ไอ้คนจากทวีปเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมยังไม่ได้ดูฝีเท้าของทีมอเมริกา9โมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะดูครับ
1: นะครับพบกับตุรกีนะคะ
0: ญี่ปุ่นกับสวีเดนก็ขอเชียร์ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: มีตุนิเซียกับเนเธอร์แลนด์มีตุรกีกับสหรัฐแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้เนี่ยตอน9โมงเนี่ยก็มีแข่ง2สนาม2คู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: 6โมงเช้าก็มีตุนิเซียกับเนเธอร์แลนด์คู่หนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นกับสวีเดนคู่หนึ่งครับ
1: ค่ะคุณสุรเดชก็พูดที่คุณดำรงพูดเรื่องหมอผีนะคะบอกว่าก็คิดในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับผมว่าจริงนะเขามีเวทมนต์นะคะเวทมนต์นี่มันก็ลึกลับนะคะ
0: พี่สนุกต้องเข้าใจก่อนที่ว่าประเทศเขาเนี่ยมันนับถือเขาอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเขาก็ยังนับถือผ
1: ี
0: นับถือ
1: สิ่งดี
0: ว
1: ิ
0: ญญาณบรรพบุรุษ
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: ใช่ค่ะ

พี่กนกรดาบอกว่ายุโรปช่วงหน้าร้อนจะมีคลื่นความร้อนสูงมากค่ะมาหลายปีแล้วค่ะช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาในหน้าร้อนตั้งแต่มิถุนาถึงกรกฎาคมร้อนจัดมีคนเสียชีวิตมากโดยเฉพาะบ้านพักคนชราต้องปรับตัวโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะโอ้ขอบคุณนะคะแล้วก็ที่เวเนซุเอลาค่ะคุณดำรงเมื่อช่วงบ่ายแก่ๆก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตประมาณ30กว่ารายนะคะแต่ตัวเลขตอนนี้ยังไม่นิ่งนะ

0: คะค่ะก็ติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้คุณธนพงศ์อยากจะฝาก
1: มีอยู่ข่าวนึงครับ
0: ค่ะ
1: โครเอเชียเนี่ยซ
0: ึ่
1: งผมก็เคยเล่าในรายการนี้แล้วว่าผมก็เชียร์ทีมนี้ผมชอบเขา
0: ค่ะ
1: แข่งกับประเทศปานามาที่ฟังดูแล้วก็มีนักฟุตบอลคนหนึ่งอยู่กองหน้าชื่อปาสกลิตก็อาจจะมีชื่อหน้าอะไรอีกผมก็ฟังคือคนภาคเนี่ยก็จะพูดรวบๆนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าชื่อเขาเวลาอ่านออกเสียงอาจจะแพสลิปอะไรก็ได้แพสลิปอะไรหรืออาจเป็นปาสลิปก็ดีก็น่ารักดีคนไทยเราชอบดึงเอามาเป็นภาษาไทยรัสเซียนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็โครเอเชียก็แพ้ปานามา
0: 1-0
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับ2ทุ่มครึ่งแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณดำรงไปพักผ่อนพรุ่งนี้ตื่นมาดูบอล6โมงเช้านะคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสค่ะคุณอ้อมช่างไวหรือเกิน
0: ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องอื่นนะคะอ้อมอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากสร้างโอกาสใหม่ๆในยุคการค้าดิจิตอลค่ะพี่ไหมสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ New Economy Academy หรือสถาบัน NEA นะคะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเรียนรู้ไม่หยุดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในโลกการค้ายุคดิจิตอลนะคะเพราะว่าในโลกธุรกิจปัจจุบันความรู้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงผู้ที่มีเงินทุนหรือประสบการณ์เท่านั้นแต่คือผู้ที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมสัมมนาที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทางการค้าในหลากหลายมิติเลยนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับเนี่ยได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงแล้วก็พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะE-Academy นะคะให้สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจทุกที่ทุกเวลาที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆของสถาบัน NEA ได้ในหลากหลายช่องทางนะคะช่องทางแรกค่ะ Facebook นะคะก็ชื่อสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่นะคะส่วน LINE OA ค่ะnea.ditp ตัวเล็กนะคะ @นะตัว assign นะคะ NEA DIDP ค่ะส่วน YouTube ค่ะเข้าไปดูที่ NEA DITP นะคะ TikTok ค่ะใช้ชื่อนี้นะคะ New Economy Academy นะคะส่วน X นะคะก็ใช้ชื่อเหมือนกันคือ New Economy Academy ค่ะใครที่อยากจะเรียนรู้สร้างโอกาสใหม่ๆในโลกการค้ายุคดิจิตอลแบบนี้ก็เข้าไปเรียนรู้กันได้ที่สถาบัน NEA นะคะ
2: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าดิจิตอลแล้วคุณอ้อมถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหค้าขายลำบากเลย
0: ชอบแบบที่เขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจสมัยเนี้ยไม่ใช่ว่ามีเงินทุนอย่างเดียวจะประสบความสำเร็จนะล้มมาก็เยอะคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆนั่นแหละนะคะจะเป็นคนที่ก้าวไปได้ไกลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตอนเนี้ยเขาใช้คำว่ายั่งยืนเนาะพี่ใหม่เนาะยั่งยืนคำนี้นะมาแบบจะต้องมีความยั่งยืนด้วยนะคะค่ะวันนี้พี่หมายมีเรื่องอะไรมาคะ
2: วันนี้นี่ตอนแรกนึกว่าวันศุกร์แล้วนะเนี่ย
0: ค่ะวันพฤหัส
2: จะรีบแต่ยังไงค่ะแต่ยังไงก็ตามเรื่องสุขภาพหรือความสุขของเราเนี่ยนะคุณธรรมนะทั้งใจทั้งกายเนี่ยมันต้องมีทุกวันไม่ว่าจะวันไหนนะคะวันนี้เนี่ยหมายเลือกเรื่องนี้มาเป็นกำลังใจท่านที่อยู่ในวัยที่แบบเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้40กว่า50หนังสือพิมพ์นี่พาดหัววัยป้าพูดได้ยังไงเนี่ยใจโอ้ยใจจิตใจทำด้วยอะไรใช่ไหม
0: 50เรียกยายแล้วว่า
2: ถูกต้องนะ60นี่ก็เรียกถูกไม่งั้นก็ต้องเรียก60ว่าคุณทวดเสียแล้วนะคะแต่พูดถึงคุณทวดท่านนี้คุณทวดท่านนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วคุณอ้อมแต่เป็นแชมป์เหรียญทองนักกีฬาโยนตุ้มเหล็กโอ้โหทำได้ยังไง
0: ตุ้มเหล็กมันไม่ใช่เบาๆนะ
2: ใช่ท่านเริ่มนะท่านเริ่มท่านบอกว่าอีตอนที่

0: ยังสาวอยู่ตอนสาวนี่ก็คือ90กว่าน
1: ะ
0: ท่านบอกก็ฝึกมานี่แหละแล้วก็จนกว่าจะได้เป็นแชมป์ลูกสาวก็เป็นแชมป์โอลิมปิกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าเรื่องนี
1: ้
0: แชมเปี้ยนวัยดึกได้เหรียญทองเมื่ออายุ100ปีแล้วอายุยืนเพราะไม่กินผักเป็นไปได้ยังไงนี่
1: ทำไมไม่กินผัก
0: แม่มันน่าสนใจอย่างนี้แหละค่ะ
1: เดี๋ยวมาคุยกับคุณยายคนนี้
0: กลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงอยากให้พี่ใหม่เล่าเพราะวันนี
0: ้
1: มันมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านพี่ใหม่อีกแล้วพี่ใหม่คราวที่แล้วพี่ใหม่ส่งให้อ้อมดูมันตัวเล็กกว่านี้นะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวเงินตัวทองกับคุณผู้ฟังบุกสระว่ายน้ำที่บ้านพี่ใหม่ค่ะโอ้แล้วเราออกยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วย
0: เรื่องน่ากลัวน่าสนุกแล้วก็เป็นความรู้ว่าโอ้โห191นี่เขาทำงานดีมาก
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่ใหม่เล่าให้ฟังนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
1: กลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะ 2:39 นาทีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ใหม่วันนี้ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเนาะพี่ใหม่เนาะได้เห็นวิธีการจับได้เห็นการทำงานของ1191ใช่ไหมคะ
2: ใช่ตอนแรกใหม่ก็ไอติดเวลาดูหนังมากๆเนี่ยก็จะไปเรียกว่านายวันๆใช่ไหม911เอ๊ะเมืองไทยเราไม่ใช่ใช่ไหมคะ191
1: ค่ะ
2: แล้วก็โทรใหม่191พอคุณอ้อมโทร191เนี่ยไอเลขที่อยู่บนโทรศัพท์หน้าปัดเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นทันทีเลยมันจะโตใหญ่โดยอัตโนมัติเลย191โทรทันทีพอโทรปุ๊บใหม่ก็เริ่มคิดเอ1910เขาอยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรอเราต้องการที่จะติดต่อในเพชรบุรีนี่ถ้าเขาส่งคนมาจากกรุงเทพไอ้เจ้าตัวเงินตัวทองนั่นมันคงหายไปไหนแล้วคงจับไม่ได้แล้วล่ะจะทำไงดีปรากฏว่าไม่ใช่เขามีการสื่อสารเขาลิงก์กันอะด้วยวิธีใดก็ไม่ทราบนะคะ
1: เขาจะมี
2: ภายในไม่ถึง5นาทีเจ้าหน้าที่มาถึงเลยถึงบ้านเราเลย
1: ไวมากเลย
2: ไวมาก
1: ค่ะ
2: แล้วเขาจะรู้ด้วยอะบางทีหมายให้ส่งของเนี่ยอย่างเขาบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนล่ะครับของชะอำเราบอกว่าอยู่หลังโรงปูนค่ะหลวงปู่ก็คือบริษัทชลประทานซีเมนต์อะไรเนี่ยนะที่เขาสัมปทานอยู่แถวนี้นะคุณอมนะทุกคนก็จะรู้จักคนนี้พอเจ้าหน้าที่เขารับว่าอ๋อโรงโม่หินตรงเทศบาล3อะไรใช่ไหมครับเขาพูดได้ถูกทุกอย่างบอกใช่ค่ะ
1: แสดงว่า
2: เข้ามาไม่บ่อยคุณอ้อมคือเขาคงจะมีแผนที่ซึ่งดีกว่าการจัดส่งสินค้านึกออกไหมเขาคงจะมีแผนที่ซึ่งมันละเอียดกว่านั่นแหละไหมพอคุยกับเขาหมายเข้าใจเลยอ๋อเขาแผนที่ของเขาเนี่ยมุมมองเนี่ยมันต่างกับการขนส่งสินค้ามากเขาคงจะเข้าไประงับเหตุหรืออะไรพวกเนี้ยบ่อยๆด้วยเรื่องต่างๆที่ประชาชนเดือดร้อนนะคะกระแจงเข้าไปไม่เหตุด่วนเหตุร้ายอะไรครับเขาบอกว่ามันมีขอโทษนะคะท่านผู้ฟังไหมเนี่ยตอนนั้นได้คำว่าตัวเงินตัวทองไม่ออกก็บอกคือตกใจนะคะคุณน้องคือมันมีตัวเอี้ยนะคะพูดอะไรขำตัวเองอ๋อครับตัวเงินตัวทองอ๋อใช่ค่ะตัวเงินตัวทองมันใหญ่มากเลยตัวใหญ่ไหมครับมันใหญ่มากเลยค่ะไอความตกใจของเราอะนะคะมันมาว่ายอยู่ในสระค่ะมันน่ากลัวนะคุณอ้อมันเหมือนจระเข้มันใหญ่กว่าจระเข้อีก
1: น้ำใสๆแล้วเห็นนางก็ว่ายอยู่
2: ใหญ่กว่าจระเข้บราซิลที่เป็นตัวเล็กๆอีกนะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆแล้วมันก็เหมือนว่ายอย่างท้า

0: ายเพราะหมายดักทางนู้นมันก็มาทางนี้หมายดักทางนี้มันก็ไปทางนู้นหมายไม่รู้ทำไงหมายก็ถือไม้เล็กๆหนึ่งท่อนเนี่ยคุณน้อง
1: จะไล่มันใช่ไหม
0: ไม่ต้องกันตัวเองกับไม่ได้ไล่มันหรอกกะมันขึ้นมากัดเราก็จะได้ตีมันแล้วก็ปัดมันวิ่งหนีอะไรเงี้ยมันคงทำงั้นไม่ได้หรอกมันดูน่ากลัว
1: ตอนนั้นพี่หมายต้องปิดบ้านปิดบ้านข้างในให้แบบทุกประตูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปิดค่ะปิดแล้วก็บ้านเนี่ยบ้านฝรั่งที่เขามาเช่าใหม่เนี่ยเขาเลี้ยงแมวนั่นคือสาเหตุที่มันต้องมาล่าเหยื่อไงแล้วใหม่ก็ไม่เคยใหม่เขาเคยถ่ายรูปได้นะไอ้เจ้าตัวเนี่ยถ่ายวิดีโอตอนที่ใหม่ยังไม่กลับบ้านเนี่ยคนฝรั่งเช่าบ้านเขาก็ถ่ายไปบอกว่ายูเป็นแลนด์ลอร์ดยูมาดูหน่อยสิว่าไอ้ตัวเนี่ยมันคืออะไรใหม่ก็มาดูว่าอ้าวมอนิเตอร์เป็นลิซาร์ดเนี่ยแล้วใหม่ส่งรูปให้บางคนเขาบอกไม่ใช่ไอ้นี่เขาเรียกว่าตัวอีกัวน่าไม่บอกไม่ใช่อีกัวน่ามันต้องมีหงอนสิแล้วดูสิดูพุงมันสิมันเหมือนกับมีท้องอ่ะถ้าเกิดมันมาออกลูกหลานที่นี่เราตายเลยวันนี้โชคดีใหม่กำลังนั่งจัดไอ้นั่งทำรายการว่าวันนี้ใหม่จะต้องพูดเรื่องอะไรกำลังรวบรวมเรียบเรียงเรื่องเนื้อหาปรากฏว่าตาก็ยืนอยู่ตรงข้างต่างตามองไปที่สระอ้าวนี่มันตัวอะไรไหว้แบบไหว้ท่าไหว้ท่ากบอยู่เนี่ย
1: กำลังมีความสุขเลยใช่ไหมพี่ไผ่มันมีความสุขมากนะ
0: ชวัดเฉวียนประหนึ่งว่านางเนี่ยเป็นผีเป็นนางเป็นนางเงือกนางคงลืมตัวไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่นางเป็นนางเงือกนางก็ไหว้ชวัดเฉวียนแล้วที่ยาวกว่าตัวนางก็คือหางเขามีหางเป็นอาวุธคุณอ้อมถ้าเขาฟาดเรานี่เราคงมีสิทธิ์ตาบอดหรือแก้มแตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคุณอ้อมอาวุธของเขาคืออย่างนั้นก็ด้วยความสงสารใหม่ก็เอาละเธออยู่ที่นี่นะดีละเธอไหว้ของเธอไปนะฉันไปโทร191ละโทร191ก็อย่างที่เล่านะคะคุณอ้อมเขาประสานงานกันดีมากภายในไม่ถึง5นาทีมอเตอร์ไซค์ประจอดเอียดหน้าบ้านเดินเข้ามากับรปภ.เลยใหม่ก็บอกว่ามันปีนออกจากสระแล้วค่ะพอใหม่ไปหน้าประตูไปดูว่ามีคนมาหรือยังเนี่ยนะมันปีนออกจากสระด้วยความแข็งแรงเลยนะตอนแรกหมายก็ขอบสระก็สูงมันจะปีนได้ไหมปีนได้แข็งแรงมากพอนางปีนออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นนางหรือนายนะเรียกนางไว้ก่อนสมัยน้ำบุตรที่3ของน้องไอ้ประเทศปัจจุบันเขาต้องเรียกน้องนะคุณอ้อมน้องเอี้ยเนี่ยน้องตัวทองเนี่ยก็ปีนขึ้นมาแล้วมันก็มุดลงไปในท่อแล้วมันก็เข้าไปในท่อเล็กๆซึ่งมันเข้าไปในท่อของระบบสระว่ายน้ำซึ่งไหมมีบ้านแบบนี้ไหมก็ทำกันไว้แล้วล่ะไม่จะไม่ให้สัตว์อะไรเนี่ยมันเข้าไปซุกตายหรืออะไรทำให้เราต้องลำบากปรากฏว่าเมื่อมันเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปตันอยู่ตรงซอกท่อเล็กๆซึ่งมันจะไปไหนไม่ได้อีกไหมก็รู้ละอยู่ตรงนี้ไหมปิดประตูเลยขังมันไว้ข้างในถ้าแกจะออกมาทางท่อนี่แกก็ต้องถูกจับแกออกทางประตูไม่ได้นะถ้าแกไม่เคาะประตูก่อนไหมก็ปิดไว้แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เข้ามา2คนเจ้าหน้าที่ก็ลักษณะชาวบ้านมากเลยแต่เขาใส่ขาสั้นมานะไม่รู้ใจโอ้โหไม่มีอะไรสักอย่างมีไม้ยาวๆแล้วก็มีไอ้ห่วงที่คล้องอยู่ตรงปลายไม้เหมือนเขาต้องแบบที่จับสุนัขอะคุณอ้
1: อม
0: เวลาเจอสุนัขดุๆเขาก็จะคล้องนี้ไปแล้วไม้ยาวๆมันก็จะกันตัวเราให้ห่างจากสุนัขใช่ไหมคะกันสุนัข กัดฉันใดก็ฉันนั้นเขาก็เข้าไปในห้องแล้วใบก็บอกเขามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่เห็นเหรอครับเห็นค่ะลายมันชัดแจ๋วลายสวยมากเลยตัวเนี้ยนะคะเหมือนปูนอ้อมหนึ่งดูตรงคอมันสีลายเนี่ยสวยนะขาวแล้วก็ท้องนี่ขาวแบนใหม่นึกในใจมันต้องมีลูกอยู่ในท้องแน่เลยเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปจับสักประมาณ5นาทีกว่าๆใหม่ก็ให้รปภ.เขาถ่ายวิดีโอให้เพราะใหม่ไม่กล้าเราไม่กล้าเข้าไปใกล้ไหมกลัวสักแป๊บเขาก็จับพี่มีผ้าไหมโอ้ไม่ก็วิ่งเลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้กระสอบผ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีมันก็ไปได้ผ้าเช็ดตัวไม่เก่าด้วยคุณอ้อมกะว่าจะเอาไปใช้แต่ก็ยอมสละยอมสละให้เขาแต่ละใครผ้าห่มเขาบอกมันใหญ่ไปเอาผ้าเช็ดตัวพี่มีเชือกไหมไม่ก็บอกลุงรปภ.บอกว่าในห้องเก็บของมีเชือกแล้วเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็ไม่ก็วิ่งมาหยิบสตังค์นะคะเพื่อที่จะให้ค่าทำขวัญเขาหน่อยว่าเขาอุตส่าห์มาช่วยจับให้อะไรเงี้ยน้องเขาก็ตะโกนมาพี่มีมีดไหมไหมก็หันขวับไปคุณจะทำอะไรกับมันฝรั่งก็แล้วไหมแต่ไหมเขาบอกมาตัดเชือกไหมก็อ๋อโล่งอกเขาเอามีดมาตัดเชือกเขาจะไปทำอะไรกับมันไหมบอกคุณจะทำอะไรกับมันเอาไปปล่อยครับเดี๋ยวไปปล่อยบึงสมบัติมันจะมีปลาเยอะบอกโอ้แล้วไปทีนี้ฝรั่งที่เช่าบ้านไหมเขาก็ลงมาดูด้วยเขาก็มาถ่ายวิดีโอเขาก็เป็นผู้หญิงอ่ะในวัยเดียวกับไหมเขาก็กลัวเหมือนกันเขาไม่ฝรั่งเขาไม่เคยเห็นสัตว์ว่าสัตว์ที่มันเดินในบ้านแล้วมันใหญ่ขนาดนี้คุณอ้อมเขาไม่เคยเห็นเขากลัวมากเขาก็ถ่ายอยู่ห่างๆแล้วพอเขาเห็นไหมถือมีดมา

0: ขาก็หันไปดอกมองเจ้าหน้าที่ผู้ชายแล้วบอก What you gonna do แบบจะทำอะไรมันแม่บอก no no เธอคิดแบบเดียวกับฉันนั่นแหละฉันตอนแรกฉันก็ตกใจฉันก็ถามคำถามเดียวกับเธอนั่นแหละว่าเอามีดมาทำอะไรเขาจะเอามีดมาตัดเชือกเขาไม่ได้เอามีดมาทำลายตัวเงินตัวทองจ้าเธอก็หัวเราะแล้วในที่สุดเขาก็จับได้เอาเชือกมาพันตรงปากมันเอาผ้าห่มคลุมเอาผ้าเช็ดตัวคลุมก่อนแล้วก็เอาเชือกมาพันปากมันมันแปลกมากเลยนะคุณอ้อมพอมันถูกผ้าพันปากมันนิ่งเลยคือมันมองไม่เห็นแล้วมันไม่ดิ้นแล้วตอนนี้เราจะแบกเป็นเด็กเลยค่ะแบกเป็นเด็ก
1: หมดฤทธิ์เลย
0: หมดฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วก็มัดปงมัดปากหมายก็
1: เขาเริ่มจับเขาจัดการที่ส่วนไหนก่อนก็คือ
0: ปากค่ะ
1: ปากก่อนนะใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะปากเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดแล้วก็ใช้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวเนี่ยคลุมตัวมันเพื่อจัดการเรื่องหางมันแล้วไอ้ตอนเขาจับเนี่ยไหมแอบดูด้วยมือของมันเนี่ยนะมันมีเหมือนพอๆกับเราเลยนะ5 นิ้วมันเอามือรั้งไอ้ขอบท่อเพื่อที่จะกันไม่ให้ตัวมันถูกดึงออกแต่เจ้าหน้าที่เขาดึงเป็นเขาก็ดึงมันออกไปจนได้นั่นแหละ
1: เก่งเน
0: า
1: ะ
0: แล้วท่าที่เขาอุ้มขึ้นมอเตอร์ไซค์ไหมบอกรถก็ไม่ได้เอามาเขามอเตอร์ไซค์กัน2 คนคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนแล้วเขาจะทำยังไงคนหนึ่งอุ้มเขาก็ซ้อนได้และอีกมือซ้ายเขาอุ้มปากมันนะจับปากมันเอาไว้มือขวาก็จับหางมันเอาไว
1: ้
0: โอ้โหคุณ
1: เก่งมาก
0: มืออาชีพมากมากเลย
1: ตัวมันเหวี่ยงหางจังเลยเนาะพี่ใหม่
0: ใช่แต่ดูเหมือนมันสลบอ่ะก็ขอภาวนาน้องอย่าได้เจ็บไข้เด็ดป่วยเลย
1: ตอนนี้คงตรงนี้คงลงคลองไปแล้วแหละพี่ใหม
0: ่ใช่ค่ะคงไปน้องคงไปกินปลาสบายใจไป
1: มาในบ้านพี่ใหม่จะได้กินอะไรแล้วมันเป็นสระว่ายน้ำมันไม่มีอะไร
0: กินแมวสิ
1: ได้กินแมว
0: แล้วแมวโอ้ยแต่แมวเนี้ยไม่ต้องห่วงอย่างที่ใหม่เคยเล่าจับทำหมันหมดเลยค่ะหมดครอกนี้มันไม่มีทางที่จะไปปล่อยแมวจรออกมาได้อีกอะไรแบบเนี้ยก็นี่แหละค่ะแมวหายไป1 ตัวเผลอๆมันก็ถูกจัดการไปแล้ว
1: อ๋อที่พี่ใหม่บอกใช่ไหมว่าแมวหาย
0: ใช่ค่ะว่าแมวหายไป1 ตัว อยู่บ้านเวียงเหล็กนะไหมก็ต้องรบกับงูหลามงูเหลือมแล้วก็ซึ่งมากินแมวเราอยู่ชะอำก็ต้องมารบกับ
1: ตัว
0: น้องวรนุชนี
1: ่มันก็คืนสู่ธรรมชาติไปละนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องสนุกสนุก
1: ล้างสระสนุกเลยสิพี่ใหม่ล้างสระสนุกเลยสิ
0: พรุ่งนี้จ้างคนมาล้างสระการขุดออกซึ่งวันนี้ปกติวันพฤหัสเขาก็มาล้างอยู่แล้วนะคะก็วันนี้น้องก็มาขี้ไว้เต็มสระเลยไอ้ความที่เขากลัวหรือเขายังไงไม่ทราบนะคะก็ต้องจัดการแล้วก็ต้องใช้น้ำยาเคมีอะไรของเขาซึ่งจัดการสระเราเป็นระบบน้ำเกลือเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เกลือด้วยใช้นู่นใช้นี่เลยค่ะแล้วก็มาวัดความค่าความด่างค่าความเกลือตามนั่นของเขาเพื่อความปลอดภัยของคนที่จะลงไปใช้สระได
1: ้ค่ะ
0: สระเนาะ
1: ค่ะ เป็นเรื่องตื่นเต้น
0: ใจเลยพี่สมัย
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับวันนี้อ้าวมาเรื่องคุณป้าบ้างนะคะคุณป้าแชมเปี้ยนเนี่ยส่งรูปให้คุณอ้อมดูด้วยโอ้คุณป้านี่ฝรั่งเนี่ยนะคะไม่โชคดีอย่างคนเอเชียเราท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอเชียเราเนี่ย60แล้วก็ยังตึงกว่าฝรั่งเนี่ยนะคะพอเข้า50นี่ผิวกร้านและเหี่ยวแล้วนะ
1: เขาเหี่ยวไวเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: แปลกต้องอาจจะเป็นเพราะยีนของเขาก็ได้นะคะแต่อาจารย์หมอที่เขียนเรื่องนี้ไว้บอกว่าคนที่ไม่แก่นี่นะมันจะมีปัจจัยที่ต่างจากคนทั่วไปอยู่ไม่กี่อย่างประการแรกคือคุณคนที่เป็นคนแก่คนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ลืมความเป็นเด็กอย่างเราเนี่ยกายเรา62แต่ใจเราไม่ต่ำไม่เคยเกิน37เลยคุณอ้อมเราก็จะต้องให้ใจเรามันกระตือกระชุ่มกระชวยเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำเรื่องแรกคือไม่ลืมความเป็นเด็กส่วนที่2ก็คือไม่มีความคำว่าฉันมีแต่คำว่าเราเมื่อไม่มีคำว่าฉันมีแต่คำว่าเราแปลว่าเราไม่มีอัตตาคุณอ้
1: อม
0: เราไม่ต้องวางตัวตนไม่ต้องเบงคับคนอื่นคนฉลาดจะรู้จักพักอัตตาไว้ข้างนอกไม่พกติดตัวไปไหนๆไปผิดใจกับใครก็ต้องไปถามเขาว่าเธอรู้ไหมว่าฉันพ่อฉันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนอย่างนี้แก่เร็วบางทีก็ไม่มีโอกาสจะแก่อย่างเงี้ยนะคะเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราจะแก่ไปด้วยอย่างมีความสุขนะคะคนที่ไม่กลัวหมดอัตตาแล้วก็ไม่หาวิธีเบ่งใส่คนรอบข้างจะเป็นคนที่มีความสุขทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายคุณหมอที่เขียนเรื่องนี้บอกไว้นะคะและที่สำคัญก็คือความชราจะไม่ถามหาแม้แต่ความแก่ก็ยังกลัวคนไร้อัตตาเขาว่าอย่างนั้นคุณหมอว่านะคะบุคคลที่ว่าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องรวยล้นฟ้าหรือมียศถา

็นนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่ง่ายๆที่เราจะต้องมีก็คือต้องมีดีคือมีความเมตตาแล้วไม่มีความเป็นชั้นมีแต่ความเป็นเรามันความเมตตามันก็จะมาเองและไอ้ความเมตตาเนี่ยมันจะทำให้น้ำยาหนุ่มสาวมันแช่อิ่มตัวเราคุณอ้อมนะแล้วเราก็ไม่แก่กายเราอาจจะแก่ไปนิดๆหน่อยๆแต่ใจเราไม่แก่เมื่อใจเราไม่แก่กายมันก็พาไม่แก่ไปด้วยว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดกับคุณทวดคนหนึ่งคุณทวดอยู่แดนจิงโจ้ก็คือออสเตรเลียค่ะคุณทวดท่านเนี้ยท่านก็เข้าขายนี้คือก็คือเรื่องวัยไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับท่านหากแต่หัวใจที่ไม่เคยแก่ต่างหากที่ช่วยให้ท่านทำสิ่งที่เกินคาดได้นั่นก็คือการแข่งขันในงานกีฬาฝรั่งที่ดังระดับโลกกีฬาฝรั่งนะเอเชียเราไม่ได้เข้านะคุณอ้อมนะกีฬาฝรั่งที่ดังระดับโลกเขาเรียกว่า World Master ฟังดูอาจจะแบบโอ้ก็คนแก่ไปแข่งกีฬาก็มีคนแก่เป็นแชมป์ลีลาดก็มีไม่เห็นจะเป็นไรแต่คนแก่นั้นอาจจะอายุ76 86เรียกว่าแก่แต่คุณทวดท่านนี้ตอนที่แข่งอายุ100กับ1ปีโอ้โหต้องโหเลยนะคนอายุ100ปีขึ้นไปได้นะมีแค่ 0.001 อ่ะคุณอ้อมแค่1ใน 10,000 คนเท่านั้นเองที่จะมียีนแบบนี้ค่ะคนทั่วไปนี่นะถ้าอยู่ได้ถึง100ปีเนี่ยนะมันจะมีศัพท์ฝรั่งที่เขาบัญญัติให้เรียกไว้เลยเขาเรียกว่าเซนทินาเรียนนะคะเซนทินาเรียนเนี่ยไม่ได้บัญญัติกันเองเล่นๆสถาบันประชากรศาสตร์อย่างมหิดลเนี่ยนะเขาของเราเนี่ยนะคะก็เรียกอย่างนี้ด้วยนะคะเรียกว่าบัญญัติศัพท์ให้สวยว่าศตวรรษนิกชนนะศตวรรษก็คือไม่ใช่ทศวรรษนะทศวรรษที่10ศตวรรษที่100เลยคุณทวดท่านนี้ชื่อคุณทวดรุตฟริตอายุ101ปีนะคะท่านเกิดตั้งแต่สมัยร5เอาพูดง่ายๆก็ได้นะคะเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่1เกิดก่อนเรือไททานิคจะจมอ่ะง่ายๆนะคะการแข่งกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่การแข่งของท่านนะท่านแข่งมาตั้งแต่อายุ74ปีนะคะที่ประเทศปาเตริโกแล้วท่านก็ขยันฝึกซ้อมไอ้ทุ่มตุ้มน้ำหนักเนี่ยมาตลอดไอ้ทุ่มตุ้มน้ำหนักมันเป็นอย่างนี้คุณอ้อมท่านนึกออกมันจะเป็นห่วงอยู่ตรงมือจับเราแล้วก็เป็นสายเชือกยาวๆแล้วลูกตุ้มเนี่ยมันอยู่ตรงปลายคุณอ้อมนะคะที่ท่านก็บอกว่าอุ๊ยทำไมฉันชอบอ่ะเหรอก็ลูกสาวเคยถามฉันในวันเกิดปีนึงบอกว่าแม่อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดฉันก็เลยบอกเขาว่าเอาตุ้มน้ำหนักก็ดีนะเพราะฉันก็ชอบไอ้เวียงๆอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไงฉันชอบอ่ะฉันก็เลยได้ชุดน้ำออกกำลังกายที่มีตุ้มน้ำหนักมาฝึกเองที่บ้านซึ่งมันสะดวกมากทีเดียวฝึกไปฝึกมาฉันก็คิดว่าเอ๊ก็เขามีวัยนี้ให้ประกวดเป็นนักกีฬาลงแข่งตุ้มน้ำหนักนี่เอาดิเรื่องอะไรฉันก็เลยฝึกอย่างถูกต้องนะคะท่านบอกว่าอีตอนสาวๆอ่ะสาวๆของท่านคือ96ปีท่านว่าอีตาสาวๆเนี่ยฉันก็ฝึกและฉันก็ซ้อมฟิตเสมอไม่เคยเบื่อเลยแล้วก็สำหรับมหกรรมกีฬา World Master ที่คุณย่าทวดเนี่ยนะเข้าร่วมแข่งขันตอนนั้นปี53 2553โอ้หลายสิบปีตอนนี้ท่านก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะคุณอ้อมนะตอนนี้นะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาจัดที่ประเทศออสเตรเลียมีผู้ร่วมแข่งขันโอ้เป็นหมื่นๆคนนะคะจาก90กว่าประเทศแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เข้าใจกว้างมากไม่จำกัดประเภทอายุมีนักกีฬาตั้งแต่24ปีไปถึง101ปีโดยมีคุณทวดเนี่ยอายุมากที่สุดไม่ใช่น้อยที่สุดมากที่สุดเป็นนักกีฬาในฐานะตัวแทนของสโมสรโกโคสที่คุณทวดสังกัดอยู่คุณทวดก็ลงชิงชัยในกีฬาคว้างตุ้มน้ำหนักปรากฏว่าท่านคว้างได้ไกลถึง 4.07 เมตรทำลายสถิติแล้วก็เรียกว่ากินขาดนักกีฬาในยุ่นในรุ่นอายุเกินร้อยแล้วก็ต่ำกว่าท่านหน่อยเนี่ยนะท่านในที่สุดก็ได้เหรียญทองมาครองโอ้โหเป็นความสุขใจมากนะคะแล้วก็ท่านก็แข่งมาอีกปี56ต่อมาท่านก็แข่งอีกนะคะแล้วก็ข่าวก็บอกว่าท่านก็จะไปแข่งอื่นๆอีกแล้วจะมีการแข่งแบบนี้เขาเรียกว่ารายการกีฬา National Master Athlete ไอ้ National Master Athlete เนี่ยมันพิเศษตรงที่ไม่ได้เอาคนแก่รับตั้งแต่อายุ30อ่ะแปลว่าท่านจะไปแข่งกับคนอายุน้อยกว่าอีกอ่ะท่านบอกว่าไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันก็แข่งตามกติกาแล้วฉันก็จะทุ่มเพราะว่าฉันมีพอยิ่งโตเนี่ยนะมันยิ่งมาทัวร์มันยิ่งเด็กอาจจะมีการทำผิดพลาดบ้างแต่ฉันเนี่ยฉันจะไม่ให้ผิดตรงจุดใดเลยฉันก็จะได้เคลื่อนได้ไกลๆเพราะกีฬาแบบนี้มันไม่ใช่ต้องอาศัยการวิ่งกันอะไรอาศัยการฝึกซ้อมที่จังหวะที่ดีแล้วมันก็จะทุ่มได้ไกลไอ้คุณอ้อมเขาถึงได้ทุ่มตั้งแต่4เมตรกว่าๆนะคะเรื่องของครอบครัวคุณทวดก็มีลูกสาวที่ดีมากอยู่คนหนึ่งลูกสาวก็หล่นไม่ไกลต้นหรอกในความเก่งของเธอนะคะลูกสาวมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาโอลิมปิก

0: ติกเหรียญเงินปีหลายปีมาแล้วนะคะแต่ข่าวไม่ได้บอกหรือเรื่องไม่ได้บอกว่าลูกสาวเนี่ยเขาแข่งอะไรอาจจะไม่ใช่ทุ่มน้ำหนักแบบคุณทวดก็ได้ทีนี้พอมาฟังนิดนึงว่าทำไมคุณทวดเนี่ยเอาไหมมีเวลาอีก2นาทีนะคุณอ้อมนะมันมีเคล็ดลับจับอายุให้เป็นแค่ตัวเลขนะคะเขาบอกว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่กลัว3อย่างคุณอ้อมไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเขาก็จะมองมีมุมมองในโลกว่าโลกนี้มันเหมือนละครตลกฉันจะใช้ชีวิตทุกอย่างทุกเวลาของฉันแบบที่ฉันมีความสุขฉันจะยิ้มหัวเราะกับทุกอย่างไอ้อย่างที่เขาบอกว่าไอ้คนหัวเราะมากๆแล้วจะไม่แก่แล้วจะไม่เป็นโรคนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นความจริงคุณอ้อมเขาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเรื่องอาหารฉันก็จะบอกความเคล็ดลับนะฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ฉันเนี่ยนะ
1: ไม่
0: เคยกินผักเลยไม่เคยเลยจ้ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่กินผักแล้วมันอายุยืนไม่ได้ยังไงแต่ฉันชอบฟังเพลงนะชอบเพลงหวานชวนฝันอย่างเพลง Waltz หรือไวโอลินเสียงโรแมนติกฝีมือของอังเดรริวคุณอ้อมไปหาดูอังเดรริวEW หรืออะไรเนี่ยเพราะมากคุณทวดก็ชอบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้การไม่กินผักเนี่ยคุณหมอเสริมนะคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคนไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ยีนของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะไม่กินผักมันถูกกับเขาเขาก็กินแต่เนื้อไปมันถูกกับเขาถูกกับร่างกายเขาเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่บางคนไม่กินผักไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อย่างคุณอ้อมอย่างไหมเนี่ยไม่กินผักไม่ได้เลยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละเป็นแบบนั้นเนี่ยเรียกว่ามีหนึ่งในหมื่นเท่านั้นที่จะมีกลุ่มยีนลักษณะนี้นะคะเขาบอกว่าคุณบางคนเนี่ยบอกว่าพอฉันมีรู้ว่ามียีนอย่างนี้ฉันก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ฉันก็ยังมีอายุยืนกว่าคนอื่นๆแต่ถ้าไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะยืนกว่านี้ก็ได้เห็นไปอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่จะดีเนาะค่ะยังไม่จบใช่พี่ไหมหรือ
0: จบแล้ว
1: จบแล้วจบคดีเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่ไหมเดี๋ยวข่าวต่างๆมาคุยกันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพอ JIC ไทยโต้ข่าว F-16 ไทยล้ำน่านฟ้ากัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าของประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีมีข้อมูลอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนประเทศกัมพูชายืนยันว่าไม่เป็นความจริงกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดศูนย์ยุทธการทางอากาศของกองทัพอากาศมีระบบควบคุมติดตามและบริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจการและแจ้ง

0: ตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้ทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านจึงสามารถยืนยันได้ว่าการฝึกบินดังกล่าวไม่มีการบินล้ำเขตแดนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดแค่ผ่อนคลายมาตรการการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มคลี่คลายลงและความจำเป็นในการคงมาตรการพิเศษในหลายพื้นที่ลดลงจึงได้ปรับแนวทางการกำกับดูแลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในการดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติขณะเดียวกันยังคงมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนภายใต้ประกาศฉบับใหม่ผู้ปฏิบัติการบินโดรนที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถปฏิบัติการบินได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นพื้นที่ควบคุมในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนซึ่งยังคงต้องมีข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทรัมป์ของงบพิเศษ 87,600 ล้านดอลลาร์ค่าทำสงครามอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสเพื่ออนุมัติงบประมาณเติมเต็มพิเศษจำนวน 87,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนในสงครามอิหร่าน1วันหลังสภาคองเกรสลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีทำเนียบขาวระบุว่างบประมาณส่วนใหญ่ราว 67,000 ล้านดอลลาร์จะถูกส่งตรงไปยังกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเพื่อฟื้นฟูคลังแสงและค่าใช้จ่ายทางการทหารแบ่งเป็นงบจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และกระสุน 21,000 ล้านดอลลาร์ค่าปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อม 17,300 ล้านดอลลาร์และโครงการลับอีก 12,100 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้เป็นงบอุดหนุนเกษตรกรชาวอเมริกัน 11,100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติในช่วงปีที่ผ่านมาที่เหลือเป็นงบรับมือวิกฤตโรคระบาดอีโบลา 1,400 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกากลางและงบประมาณอีก300ล้านดอลลาร์ในการยกระดับความปลอดภัยของสถานทูตอเมริกันในตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่ถูกโจมตีในช่วงต้นตลอดจนงบซ่อมแซมสถานีรถไฟเพนสเตชันในนครนิวยอร์กและโครงการก่อสร้างรอบกรุงวอชิงตันดีซีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ด็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระ

0: าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ในอีคอนิวส์อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันในอีคอนนิวส์อัปเดตจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: ทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ 5:00 น ถึง 2:00 นทาง MCOT News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับฟังสดๆได้ที่หน้าปัดวิทยุรวมไปถึงที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้จะฟังเสียงก็ได้จะรับชมแบบไลฟ์ที่หน้าแฟนเพจด้วยก็ได้เช่นกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกนะครับแล้วก็มีสามารถที่จะแชทพูดคุยกันเข้ามาที่หน้าไลฟ์ได้เลยนะครับและอีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันมาได้ตลอดรายการนะครับตลอดรายการของไขปมคนในข่าวนะฮะช่องทางอีกหนึ่งช่องทางไม่พูดไม่ได้นะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับอยากให้มีกันไว้นะครับเพราะว่ารวมสื่อสาระของอสมทอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับเปิดแอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถฟังรายการไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะคลื่นวิทยุอสมทอยู่ในนั้นนะครับเข้าไปฟังกดฟังในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569แล้วนะครับก็อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับไขปมคนในข่าววันนี้ก็เมื่อสักครู่ก็อาจจะได้ฟังสปอตไปนะฮะว่าใกล้ช่วงเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วใกล้ที่จะถึง เหตุการณ์สำคัญนะครับช่วงสำคัญของการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.รวมถึงทางของเมืองพัทยานะครับก็เป็น2เมืองที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาไขปมกันนะครับขอเอามาพื้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับใครจะอยู่ใครจะไปโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับอาจารย์ครับก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงผู้ว่าทั้งที่มีความน่าสนใจแล้วผู้ว่าหน้าเก่าด้วยนะครับแต่วันนี้โค้งสุดท้ายแล้วกับ17ผู้สมัครผู้ว่ากทม17หรือ18เนี่ยแหละนะฮะ
4: 18
3: ครับอาจารย์จะเป็นอย่างไรอาจารย์ทิศทางอาจจะไม่
4: 17นี่คือจำนวนผู้ว่ากทมที่มีมาที่เคยมีมา18นี่คือผู้สมัครผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะ
3: ครับ
4: คือเอาอย่างนี้นี่วันนี้วันที่25
3: อาจารย์ครับ
4: ก็28นี่ก็เป็นวันเลือกตั้ง
3: ครับ
4: ทีนี้คำว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี่ของเราต้องพ่วงคำว่าสกเข้าไปด้วยนะคร
3: ับ
4: สกก็คือสมาชิกนาสภากรุงเทพมหานคร
3: ครับอาจารย
4: ์คือในอดีตเนี่ยมันจะมีสกด้วย
3: ครับ
4: สมัยก่อนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงสมัยก่อนนี้จะมีสมาชิกสภาเขตสขคือสภาเขตแต่สกคือสภากรุงเทพมหานคร
3: ครับผม
4: แต่ครั้งนี้เนี่ยสกนี่จะมีทั้งหมด50เขต
3: 50เขต
4: เพราะว่าเขตในกรุงเทพมหานครนี่คือ50เขต
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นแต่ละเขตก็จะมีสมาชิกของแต่ละเขตก็คือสมัครรายเขตนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องเลือกตั้งไปพร้อมกันในวันที่28

0: ครับผม
1: ในขณะที่เราไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีบัตรเลือกตั้งให้เรา2ใบนะใบหนึ่งนี่ก็คือเลือกผู้ว่ากทมก็เป็นบัตรสีเขียว
0: ครับผม
1: แล้วก็มีบัตรอีกใบหนึ่งเป็นสีชมพูก็คือบัตรสำหรับเลือกนะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าสก
0: ครับ
1: นะเมื่อเข้าไปปั๊บก็มีสิทธิ์เลือกทั้งสองอย่างนี่คือผู้ว่าด้วยแล้วก็สกด้วยแต่ที่มันแปลกนิดหนึ่งอย่างนี้นะคุณนกคือมันจะมีตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เท่ากันหมายถึงจำนวนรวมนะของสมาชิกคนที่เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับคนที่เลือกสมาชิกสภาเนี่ยมาของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่เท่ากัน
0: ครับอาจารย
1: ์หมายความว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยนะครับคนที่จำนวนของคนที่เลือกจำนวนสกเนี่ยได้สกได้เนี่ยนะจะน้อยกว่าคนที่เลือกผู้ว่าได
0: ้
1: นะครับประมาณอยู่สักประมาณ 40,000 กว่าคนฮะ
0: ครับ
1: คุณนกรู้ไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรมาทำไมมันถึงไม่เท่ากัน
0: ทำไม
1: นะฮะเหตุผลสำคัญที่สุดคือคนที่จะเลือกสกในเขตนั้นๆได้ต้องมีภูมิลำเนาหรือมีอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่นั้นเนี่ยอย่างน้อย1ปีครับ
0: อ๋อครับครับ
1: เข้าใจไหมฮะอย่างน้อย1ปีนะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าคุณย้ายจากอะไรอ่ะเขตนี้ไปอยู่อีกเขตนี้ในกรุงเทพเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วเพิ่งย้ายไปสัก 4-5 เดือนเนี่ยถามว่าคุณจะได้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกสกในเขตใหม่ที่ไปอยู่ไหมคำตอบคือไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะเลือกเนี่ยคุณต้องมาเพิ่มชื่อในเขตเก่าของคุณครับ
0: ครับผม
1: นะคือคุณต้องกลับเข้าไปเลือกสกในเขตเก่าของคุณเพราะว่าตามข้อกำหนดเนี่ยนะคุณคนที่จะเลือกสกได้เนี่ยนะครับต้องมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตนั้นเนี่ย1ปีขึ้นไป
0: ครับ
1: ซึ่งผิดกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนี่ก็ที่จะเลือกผู้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เอาเลือกผู้ว่านี่มันเลือกทั่วกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็เลยห่างกันประมาณสัก 40,000 กว่าก็อาจจะมีบางคนไม่ได้ไปเพิ่มชื่อหรือว่าไม่ได้ไปเอาชื่อลงในเขตเก่าที่ตัวเองยังมีสิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เอาอันนี้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นไปก่อนนะมันในตัวหลักตรงนี้มันก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะพอถึงเวลาเราไปเลือกตั้งเราก็ต้องรู้คือบางคนนี่ยังไม่รู้เลยว่าไปงวดนี้ต้องไปเลือกสกด้วยนะได้ยินแต่เลือกผู้ว่ากทม
0: ครับครับ
1: นะสกก็ถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำหน้าที่มาเป็นผู้คือสกถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนสสแหละ
0: ครับ
1: ก็คือคนที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องงบประมาณนะครับอนุมัติดูทำหน้าที่เหมือนเป็นคณะกรรมการบริหารของในแง่ของการพิจารณานะฮะเรื่องราวอะไรงบประมาณการของประมาณของผู้ฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายบริหารก็คือทางทีมผู้ว่านะฮะ
0: ครับ
1: ก็เป็นผู้บริหารไปนะครับแล้วก็งบประมาณเหล่านี้ก็จะถูกพิจารณาโดยสภากรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสกนั่นเองนะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้สกเนี่ยนะครับจะต่างจากสสนิดหนึ่งคือสสมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: อาจารย
1: ์แต่สกจะมาเป็นผู้บริหารของกรุงเทพมหานครไม่ได้หมายความว่าจู่ๆจะมารับตำแหน่งเป็นอะไรพนักที่ปรึกษาไปอะไรไม่ได้นะต้องแยกจากกันนะครับ
0: ครับผม
1: นะเพราะฉะนั้นสกคุณก็มีหน้าที่ดูแลสภาอยู่ในสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ดูแลในพื้นที่เขตของตัวเองนะฮะดูเรื่องราวก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนในเขตนั่นแหละนะครับที่เป็นต้นเวลาเข้าไปประชุมเอาเวลาเขามีโครงการเขามีงบประมาณอะไรที่อยู่ในเขตตัวเองสกแต่ละเขตก็ต้องรู้รายละเอียดพวกนี้นะครับโดยธรรมเนียมนี่คือลักษณะของการปกครองอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วถามว่ามีความสำคัญไหมสกก็มีความสำคัญนะครับนะเพราะว่าสกเนี่ยการสมัครนี่นะครับก็เป็นสมัครเขาเรียกอะไรอิสระก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรค
0: ครับ
1: แล้วขณะเดียวกันก็สังกัดพรรคก็ได้
0: ก็ได้
1: และเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีพรรคยังมีสังกัดกลุ่มก็ได้นะครับ
0: อ๋อโห
1: นะ
0: เปิดโอกาสค่อนข้างเยอะ
1: แล้วก็เปิดโอกาสไง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนสมัยก่อนนี้จะได้ไม่มีกลุ่มมดงานกลุ่มอะไรเลยนะว่าไปนะฮะ
0: พลังนู่นพลังนี่นะ
1: พลังโน่นพลังนี
0: ่ครับ
1: งวดนี้ก็มีหลายกลุ่มนะฮะมีอะไรกลุ่มกรุงเทพดีกว่าที่ดีกว่า
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานมีกลุ่มอะไรกรุงเทพบินได้
0: กรุงเทพบินได้ครับ
1: มีกลุ่มอะไรเพื่อนกนกนุชอะไรก็ไม่รู้นะกลุ่มนะแล้วก็มีกลุ่มอิสระถูกไหมครับ
0: กลุ่มอิสระนะครับ
1: ส่วนพรรคก็มีพรรคประชาชนอันนี้ก็คือพรรคการเมืองจริงๆเลยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคเศรษฐกิจพรรคอะไรอนาคตไทย
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นต้นที่

0: ที่ส่งสก.ลงสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: นะตอนนี้ก็มีทั้งหมดเลยเนี่ยนะก็คือ18คนใช่ไหมครับ
1: ท่านครับ
0: ก็มีสมัครเป็นอิสระแล้วก็สมัครเป็นพรรคก็มีถูกไหมครับในนามพรรคก็มีนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะกว่าเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วเมื่อปี2565นะครับ
1: ครับ
0: เรานี้มีถึง18คนก็แสดงว่ามีความสนใจนะส่วนตะกี้ที่เราตั้งเป็นคำถามแต่ต้นเริ่มรายการว่าใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คำตอบก็คืองานนี้พอเลือกตั้งเสร็จก็อยู่ได้คนเดียวที่เหลือก็ไปหมดนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเลือกผู้ว่าได้คนเดียวนะครับอีก17คนเนี่ยก็คงจะไปรอในโอกาสต่อไปหรือไปทำภารกิจอย่างอื่นแล้วล่ะครับนะฮะเพราะว่าในแง่ของกรุงเทพมหานครนี่นะครับเขากำหนดอย่างนี้นะฮะว่าคนที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คน
1: นะฮะ
0: มันไม่เหมือนในอดีตแน่ดีตเนี่ยเวลาลงเลือกตั้งก็จะต้องแจ้งไปว่าใครจะเป็นรองผู้ว่าเราถูกไหมครับ
1: ห
0: มายความว่าจะต้องบอกอยู่เช่นในกอลงเลือกตั้งเป็นผู้ว่าไอ้สมัครผู้ว่าก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวในทีมจะมีใครบ้างเหมือนการเลือกตั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมักจะบอกว่าทีมของเขามีใครถูกไหมฮะ
1: ใช่จะมาเป็นแผงเลยอาจารย์จะมาเป็นแบ็กกราวด์วอลเปเปอร์เป็นแผงเลยครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นไหมฮะว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเขาไม่บอกเราว่าใครเป็นรองของเขาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะไปเป็นรองเพียงแต่ว่าเมื่อวันก่อนนี้ใครอ่ะที่ไปออกรายการน่ะแต่ผมก็ได้ยินเออเขาก็คงจะพูดเล่นนะคงในข้อที่จริงคงไม่เกิดขึ้นหรอก
1: ครับ
0: มีอะไรนะ มีคำถามพิธีกรต้องไปถามคุณชัชชาติ
1: ครับ
0: ในฐานะที่เป็นผู้ว่าเก่าเนี่ยถามว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่านี่จะไปทำอะไรโอ้คุณชัชชาติก็รู้สึกว่าจะตอบว่าไปอะไรนะไปอยู่กับลูกอ่ะลูกชื่อแสนดีมันไปอยู่กับแสนดี
1: คุณแสนดี
0: แล้วไปถามเขาเรียกอะไรอ่ะคนอันดับที่เขาเรียกว่าจากการสำรวจนะจากโพที่มาตอนนี้ก็รู้สึกขึ้นมาเป็นอันดับสองแล้วถามคุณมาริกามั้งนะ
1: ครับ
0: มาริกาถามว่าถ้าอะไรอ่ะไม่ได้รับถ้าได้รับการเลือกตั้งนี่จะทำยังไงนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าอ๋อมาริกาเขาบอกว่าอะไรถ้าได้เป็นผู้ว่าจริงก็เดี๋ยวอาจจะตั้งชาติชาติเป็นรองผู้ว่าแล้วก็ให้ดูแลเรื่องอะไรเรื่องสวนพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยนะ
1: คุณชาติชาติบอกถามผมหรือยัง
0: คืออันนี้มันเป็นการพูดเล่นนะครับไม่มีเกิดไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกครับ
1: ครับครับ
0: มันคนละอย่างกับตอนที่เราเลือกตั้งหัวหน้าชั้นนะ
1: ครับอาจารย
0: ์คุณนกเคยมีไหมเลือกตั้งหัวหน้าเลือกหัวหน้าชั้นเนี่ยนะครับ
1: มีครับ
0: ปกติธรรมเนียมคือพอใครได้เป็นหัวหน้าอีก4คนก็จะต้องเป็นรองหัวหน้า
1: ผมเคยผ่านประสบการณ์นี้อาจารย
0: ์ใช่ไหมฮะมันคนละอย่างอันนี้ไม่ได้แปลว่าคนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พอคนไหนเป็นผู้ว่าแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็จะมาเป็นรองผู้ว่าไม่มีฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ว่าเขาก็จะตั้งเขาเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แน่นอนจะไม่อยู่ในอีก17คนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้งอันนี้เป็นธรรมดาฮะนะฮะส่วนในอะไรนโยบายที่จะเอามาใช้ประโยชน์หรือไม่นั่นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีความผูกมัดกันนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือเสน่ห์หรือว่าความน่ารักของการเลือกตั้งเพราะว่ามันต้องถือว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งถ้าจะพูดว่าเลือกตั้งท้องถิ่นก็ได้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่านี่มันไม่ใช่เลือกตั้งระดับชาติคุณรู้ไหมครับว่าเลือกตั้งกทม.เนี่ยนะครับผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า
1: เห็นไหมครับครับ
0: สังเกตนะฮะไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า
1: ฮะ
0: เดี๋ยวจะลองถามสาเหตุดูท่านรู้ว่าท่านคิดว่าทำไมมันถึงไม่ออกเสียงล่วงหน้า
1: ครับ
0: นะครับสองไม่มีการออกเสียงในต่างประเทศเห็นไหมฮะนี่ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังเลยลูกสาวผมตอนนี้ก็เรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่เยอรมันยังไม่จบเขาก็ส่งมาถามผมว่าทำไมไม่เห็นมีให้เลือกตั้งแล้ววันที่28นี้จะได้เลือกตั้งด้วยไหมเพราะตัวเองก็น่าจะมีชื่อแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผมนี่แหละนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็อธิบายฟังว่าไม่ได้เลือกหรอกครับ

0: รู้ใช่ไหมครับว่าเหตุผลเพราะอะไรนะฮะ
1: คร
0: ับ เหตุผลสำคัญที่สุดครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นคือเฉพาะที
1: ่ครับ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องล่วงหน้าก็คือคุณต้องอยู่ในถิ่นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ก็ครับ
0: เพราะว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วอะไรนะคุณไม่อยู่ในกรุงเทพเลือกตั้งอันนี้คุณก็ไม่ต้องมาล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับเพราะว่าคุณต้องอยู่ในเขตกรุงเทพอาจจะอยู่เขตหนึ่งเขตใดก็ว่ากันไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ตรงเขตไหนคุณก็เลือกผู้ว่ากทมได้หมดไม่มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ทำการเลือกตั้งล่วงหน้
1: า
0: เพราะถือว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าและต่างประเทศเนี่ยคนที่ไปอยู่ต่างประเทศก็แสดงว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านของคุณที่นี่ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เพราะนั้นข้อที่จริงๆก็คือที่นี่เขาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเอาตัวแทนเข้ามาเพื่อดูแลในบ้านตัวเองเพราะนั้นคุณก็คงไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งเวลาที่คุณอยู่ต่างประเทศถูกไหมครับนะฮะเขาก็ไม่ทำตัวนี้ให้สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าชัดเจนก็คือวันที่28นี้จะมีเฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครและเลือกตั้งวันนั้นก็รู้ผลเลยไม่ต้องนับคะแนนรวมกับคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็มีความชัดเจนตรงจุดนี้ซึ่งเรื่องนี้รู้สึกเขาไม่ค่อยได้อธิบายออกมานะฮะมันก็จะรู้สึกว่าเงียบไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เราย้อนเข้ามาดูนิดหนึ่งว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะที่มันมีความน่าสนใจก็คือชื่อของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เรียกอะไรถูกจารึกถูกพูดมาแล้วก็เรารู้ตั้งแต่ปี2325และตั้งแต่สมัยเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะกับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไล่เรียงมาจนกระทั่งมาถึงปี2514เนี่ยมันก็เริ่มมีความเป็นตัวตนสมัยก่อนนี่มันแบ่งเป็นก็เรียกว่าแยกกันระหว่างกรุงเทพกับธนบุรีนะ
1: อ๋อครับครับ
0: นะกรุงเทพกับธนบุรีนี่มีความแยกเราคงจะจำได้สมัยรัตนสมัยกรุงธนบุรีนี่ก็ใช้กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็จนกระทั่งมาถึงสมัยพุทธยอดฟ้าก็ถึงจะไม่ใช้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงก็แต่สุดท้ายปลายทางกรุงเทพกับธนบุรีก็มารวมเข้าด้วยกันนะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันมีการรวมกรุงเทพมหานครธนบุรีนครนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเข้าไปด้วยกันเรียกตอนนั้นว่ามณฑลกรุงเทพมหานคร
1: เป็นแบบเมืองที่อยู่รอบกทม
0: เมื่อก่อนเราจะใช้คำว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไหม
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้รวมทีเดียวเลยเป็นมณฑลทั้งหมดเลยแล้วตะหลังนี่ก็ค่อยๆดึงเอาไว้เฉพาะนะส่วนที่เป็นกรุงเทพกับธนบุรีเท่านั้นนะครับนะปรับโครงสร้างใหม่นะฮะแล้วก็พอหลังรัฐประหารปี2514จอมพลถนอมนะกิตติกาจรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรัฐประหารก็สั่งให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะก็เรียกว่าจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีบอกเลยระบุชัดเจนเลยว่าเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีจะมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็เทศบาลทั้งสองแห่งก็ยุบรวมเป็นเทศบาลนครหลวงนะครับ นะฮะดูไล่มาตามลำดับนะครับนะแล้วตอนหลังก็มาใช้ได้ชื่อใหม่ในปี2015ใช้ได้ชื่อใหม่ว่ากรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมกิจการพวกองค์กรปกครองขององค์กรปกครองต่างๆนี้เข้าด้วยกันทั้งหมดนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งมีพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารไอ้กรุงเทพมหานครในปี20182518ที่จุดเริ่มต้นนะทำให้มีการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครขึ้นและรองอีก4คนนะครับนะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับมันช่วงแรกๆเนี่ยเป็นลักษณะของการแต่งตั้งนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีคนแรกก็คือนายชำนาญยุวบูรณ์นะครับอันนั้นเมื่อตั้งแต่ปี2116นะครับแล้วต่อมาก็ไล่มาตามลำดับว่ามีแต่งตั้งมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: เลือกตั้งครั้งแรกก็คือสมัยในธรรมนูญเทียนเงินเป็นในปี2518ที่ผมบอกว่ามีพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยนะในธรรมนูญเทียนเงินนี้ได้รับการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: เป็นคนแรกนะครับเป็นถือว่าเป็นผู้ว่ากทมที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคนแรกสังกัดพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: แต่คุณโอ๊ครู้ไหมตอนนั้นเลือกตั้งมีคนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่รู้ไหมฮะ

0: โอ้ไม่รู้เลย
1: ประมาณ 13% ของประชากรผู้มีสิทธิ์เองฮะ
0: ก็ถือว่าน้อยมาก
1: แสดงว่าคนก็ได้สนใจคือไม่รู้ว่าผู้ว่ามันทำไมมันต้องเลือกตั้งสมัยนั้น
0: อาจจะยังไม่ชิน
1: เออมันทำไมก็ตั้งมาสิเพราะว่าเราคุ้นเคยกับผู้ว่าการจังหวัดมันยังไม่มีเลือกตั้งไงมันก็ตั้งมาเรื่อยๆกรุงเทพก็คิดว่าไงก็ตั้งมาสิใช่ไหมฮะจนกระทั่งเราบอกไม่แล้วที่ตอนนี้ประชาชนต้องมีส่วนก็ขอให้คนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งปรากฏคนมาน้อยมากสมัยนั้นนี่ผมก็อยู่กรุงเทพนะผมก็มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเหมือนกันนะแต่พูดตรงๆตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเลือกผู้ว่ากทมนะพูดง่ายนะฮะ
0: คร
1: ับ แล้วต่อมานี่นะครับก็เริ่มมีแต่งตั้งบ้างอะไรบ้างสลับกันเนี่ยนะครับนะฮะจนมาถึงที่ถือว่าดังมากในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็คือปี2528
0: ครับ
1: สมัยนั้นก็คือพลตรีจำลองศรีเมืองนะฮะอันนี้ถือว่าดังมากสังกัดกลุ่มรวมพลังนะครับพลตรีจำลองศรีเมืองตอนนั้นก็ดังเพราะว่าเวลาหาเสียงนี่ก็ใช้ฝาเข่งในการอะไรทำแผ่นใต้แทนแผ่นใต้อะเขียนได้ตามบนฝาเข่งนะครับแล้วก็โดนก็เรียกอะไรพรรคคู่แข่งอะพรรคการเมืองคู่แข่งนะฮะพูดทำนองหาเสียงว่าอะไรนะเนี่ยผลตีจำลองนี่เหมือนสินค้าแบกกระดิ่งนะฮะอันนี้เป็นคำที่แบบเป๊ะเลยก็กลายเป็นจุดขายเลยจากนั้นปั๊บพอบอกแบกกระดิ่งแค่ว่าเหมือนด้อยค่าผลตีจำลองอะนะอีกเรื่องเนี้ยผลสุดท้ายแกชนะการเลือกตั้งแบบโอ้โหถล่มทลายเลยแหละนะฮะแล้วก็ได้เป็นผู้ว่าเลือกตั้งถึง2ครั้งนะครับสองสมัยพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ไล่มาตามลำดับแล้วก็ตอนหลังที่มาถือว่าดังมากอีกคนหนึ่งในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมสองคนก็คือผู้ว่าพิจิตรรัตกุลนะฮะในปี2539อันนี้สังกัดกลุ่มมดงานแล้วก็ผู้ว่าสมัครสุนทรเวชอันนี้สังกัดพรรคประชากรไทยอันนี้ถือว่าดังมากได้เสียงนี่เป็นล้านคนนะฮะคนที่ได้คะแนนเนี่ยเป็นล้านคะแนนนะล้นหลามเลยสมัครสุนทรเวชต่อมาคุณอภิรักษ์โกสโยธินของพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็ได้รับการเลือกตั้งในปี2547แล้วก็ได้สมัยที่2ด้วยแต่สมัยที่2อยู่ได้แป๊บเดียวก็ต้องลาออกเพราะตอนนั้นจะมีเรื่องเรือดับเพลิงรถดับเพลิงแล้วต่อมาก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะฮะในนามพรรคประชาธิปัตย์ถึง2สมัยด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วจนมาตั้งมาถึงเรื่องของคสช.ก็ตั้งเนี่ยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแล้วนะฮะก็อยู่นานพอสมควรนะอยู่ประมาณสัก6ปีนะ6ปีนะครับ
0: เกือบเท่าวาระของ
1: จนกระทั่งเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่และล่าสุดในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งสังกัดอิสระนะไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเป็นผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงมากที่สุด 1.3 ล้านคนนะครับเป็นประวัติศาสตร์นะมากที่สุดนะฮะแล้วก็หมดวาระไปแล้วนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในการเลือกตั้งใหม่นะครับนี่ก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับจาก18คนเนี่ยถามว่าใครจะไปใครจะอยู่อันนี้ก็ต้องพูดกันแหละมันครอบคลุมไม่ได้แปลว่าคะแนนของเรามันจะเท่ากันเนี่ยนะแต่เป็นที่คนน่าจับตาดูคนอื่นนี่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เห็นความสำคัญเขานะคร
0: ับ
1: แต่ถามว่าคนที่ประชาชนหรือคนทั่วไปพูดกันอยู่ในผลสำรวจบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับถามว่ามีใครบ้างนะฮะ
0: ครับอาจารย์
1: แล้วนี่เราก็ว่าไปตามโพลที่ออกมาแล้วคนอื่นก็ไปตามวาระกันแล้วกันมันจะมีคะแนนมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไป
0: ก็ตามเสียงที่หามาได
1: ้คนที่มีคะแนนมากสุดที่จะเราดูผลโพลจากอันนี้ก็ได้จากนิด้าเนี่ยนะฮะมากสุดตอนนี้ก็ยังเป็นคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เด็กก็แตกต่างคือเมื่อเทียบกับสมัยเมื่อเทียบกับปี2565ตอนนั้นผมคิดว่าตอนหาเสียงคึกคักกว่านี้เยอะนะครับตอนนั้นดูแล้วมันยังแบบเขาเรียกอะไรสู้กันได้เพราะคุณชาติก็ยังไม่เคยเป็นผู้ว่าตอนนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ว่าเก่าผู้ว่าสวินลงมาก็ไม่ได้เป็นผู้ได้เปรียบถูกไหมครับ
0: จริงครับ
1: ตอนนั้นนะไม่เป็นเพราะว่ามีเรื่องราวมีอะไรสตอรี่พอสมควรไหมกันล่ะคุณสวินตอนนั้นนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะคนอื่นก็เสนอตัวกันเข้ามาเนี่ยนะฮะก็มาแม้กระทั่งดร.เอนะ
0: น่าดร.เอ
1: ดร.เอสุชาชวีนะดร.สุชาชวีนี่ก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ละคนก็เข้ามาแต่ครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าคะแนนของคุณชัดชาติก็ค่อนข้างนำขาด
0: ครับ
1: นะอันดับสองที่ตามมาก็คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะมหาสุขอันนี้ก็มาแรงอาจจะเนื่องจากไอ้เรื่องของอะไรอ่ะโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ก็เพราะว่าอยู่

0: ในอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียมานานนะอุ่นมาริกาเนี่ยนะแล้วก็อันดับ3นี่ปรากฏหล่นลงไปจากอันดับ2นะก็คือคุณชัยวัฒน์
1: คุณชัยวัฒน์จาก
0: สถาวรวิจิตรในภาคประชาชน
1: ครับ

0: ั้งนี้นี่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ส.ส.เลยในเขตกรุงเทพเนี่ยนะครับก็แต่ก็คะแนนก็มาสักอันดับ4แล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกระทั่งถึงหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อยู่อันดับสักอันดับ6เนี่ย
1: ครับ
0: นี่คือเราดูไปตาม
1: โพ
0: ตามเกณฑ์จากโพที่ออกมานะ
1: ครับ
0: ส่วนคนอื่นนั้นก็ที่ไม่ได้รับการเอ่ยชื่อนี่ก็ท่านก็คงพยายามจะเร่งตัวเองขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาทางยังไงกันนะฮะ
1: ครับผม
0: และผมดูอายุของผู้สมัครเลือกตั้งครั้งเนี้ยก็พวกที่อายุน้อยสุดก็ประมาณสัก44ปีนะฮะก็คือหมายเลข16อ่ะอายุ44ปี
1: ครับ
0: อายุมากสุดเลยนะอายุมากสุดเลยก็คือหมายเลข6อายุ76ปีฮะ
1: ครับ
0: นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณ60บวกลบนะฮะ60บวกลบนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากำลังพอดีนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะมีคนรุ่นใหม่อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เราดูอายุนะครับแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์กันไปแต่ละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วคุณโอ๊ก็จะน่าสนใจว่ามีคำถามว่าไอ้คนที่ก็มาเป็นผู้ว่ากทมจะต้องมีสกอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหม
1: ครับเพราะว่าที่คงเอาไปเทียบกับการเป็นจัดตั้งรัฐบาลระดับ
0: ไม่ได้คนละอย่างกันเลย
1: ครับ
0: ที่ผมอธิบายในต้นรายการแล้วไม่เกี่ยวกันนะครับ
1: ครับ
0: มันไม่ได้ไอ้ตอนที่รัฐมนตรีก็ดีนายกก็ดีต้องให้สสไปโหวตเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ไอ้นี่เป็นผู้ว่านี่ก็ไม่ได้ไปให้สกไปโหวตเลือกผู้ว่าไม่ใช่นะผู้ว่านี่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงถูกไหมครับจากครั้งนี้นะส่วนสกคุณก็ไปบริหารอยู่ในสภากรุงเทพมหานครเป็นสภาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรอะคนในสังกัดเดียวกันถูกไหมครับซึ่งก็มีตัวอย่างมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วสมัยที่แล้วที่เพิ่งหมดวาระไปก็สกของคุณชาติชาติก็ไม่มีเลยถูกไหมครับแต่ก็ทำงานมาได้ตลอด4ปีนะฮะงบประมาณที่ใช้ก็ประมาณปีนี้เขาตั้งปี2019ก็จะมีงบประมาณ 91,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: 91,000 กว่าล้านแล้วก็เรียกว่าเป็นงบที่ถูกใช้มาอยู่ในระดับเนี้ยนะฮะก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับตามลำดับเนี่ยคำตอบก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นสกในกลุ่มเดียวกันแต่สกเนี่ยมันก็จะคานกันเองเพราะว่าเข้าใจว่าสกมันมาจากหลายพรรคได้ถูกไหมครับ
1: ครับก็กระจัดกระจายตามพื้นที่
0: กระจายได
1: ้
0: เพราะว่าจากโพลนี่ก็มีการสำรวจมาก็พบว่าคนที่เป็นสกที่สังกัดอิสระก็มีโอกาสนะฮะ
1: ครับ
0: มีโอกาสเพราะคนก็มองว่าอิสระก็ดีอ่ะถูกไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องไปขึ้นกับพรรคไหน
0: ไม่ต้องขึ้นกับพรรคไหนแต่ขณะเดียวกันที่เป็นพรรคก็มีได้รับความไว้วางใจมาเหมือนกันเพราะอันดับสองที่คนให้ความไว้วางใจเนี่ยก็คือพรรคประชาชนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันดับสามก็คือพรรคประชาธิปัตย์แต่คะแนนก็ไม่เยอะนักนะฮะและยังไม่ตัดสินใจนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอาจจะมีกลุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขนาดเดียวกันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเลือกตั้งมักจะมีเขาเรียกว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่เสมอนะ
1: อ๋อครับ
0: ก็พูดง่ายว่ายังมีคนที่ไม่ถูกใจอ่ะนะครับ
1: ยังไม่ถูกใจครั้งเนี้ยต่อให้มีตัวเลือกแค่ไหนก็ยังไม่ถูกใจอ่ะ
0: ก็ยังมีฮะก็ยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่ก
1: ็ครับ
0: แต่สุดท้ายปลายทางเราก็ต้องมีคนมาบริหารถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ใช่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่ได้คนไม่ถูกใจอย่างนี้มันเป็นมันไม่ได้แหละครับใช่ไหมฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์มันก็ต้องได้คนมาบริหารแล้วก็มาบริหารงบประมาณตรงจุดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ปัญหาที่มันเป็นความท้าทายที่มันคนมองกันว่าเฮ้ยไอ้เรื่องใหญ่ๆเลยเนี่ยอันดับแรกแน่นอนคนก็ต้องมองเรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องรถติดพูดง่ายๆนะครับ
1: เป็นปัญหาระดับกทม.
0: การจราจรอ่ะพอพูดให้มันรวมๆดีกว่านะ
1: ที่
0: ปัญหาจราจรรถติด
1: เนี่ยเป็นนานนะอาจารย์ก็คือยัง
0: คนก็เสนอกันรูปแบบต่างๆนี่นะฮะใช้ AI บ้างใช้อะไรบ้างนะแต่ละเสนอกันมาเนี่ยครับเดินทางให้สะดวกบางคนก็คิดว่าเอาไอ้ขสมก.นี่เข้ามาสังกัดในกรุงเทพมหานครซึ่งเรื่องนี้ก็พูดกันมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ยังทำไม่ได้สักทีนึงนะครับเพราะว่าเขาก็เพราะมันต่างกระทรวงกันอ่ะพูดง่ายๆนะฮะกทม.นี่จริงๆมันอยู่ในภายใต้กระทรวงมหาดไทยส่วนกสมก.นี่มันอยู่ในดูแลของนู่นนะกระทรวงคมนาคมนะฮะเพราะนั้นเขาก็ไม่ยอมนะพูดง่ายๆนะฮะ
1: ของใครก็อยากดูแลใช่ไหม
0: แน่นอนแล้วกรุงเทพเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันมีรถไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเมืองหลวงที่เมืองอื่นนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กรุงเทพตอน

0: นี่กลายเป็นเมืองที่มีรถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วถูกไหมฮะตอนนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าราคารถไฟฟ้าเนี่ยมันยังแพงถูกไหมครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลกำลังคิดที่จะหาทางปรับลดนั่นก็คือการดึงเราสัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในรฟม.ซะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วจากนั้นปั๊บเนี่ยเราก็จ้างพวกอะไรอ่ะโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายเนี่ยผู้ดูแลรถไฟฟ้านี่เป็นผู้เดินรถแทนก็จะทำให้ควบคุมราคาของรถไฟฟ้าได้ดีขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยมีบางคนก็เสนอให้เรียกอะไรลดไอ้เพิ่มการเชื่อมต่อพวกซอยเซยทั้งหลายที่มันตันนี่ก็ต้องหาทางให้มันทะลุให้ได้ถูกไหมครับอ๋อ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะยิ่งการเชื่อมต่อเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ทุกคนต้องเข้ามาทำถูกไหมฮะแล้วดูที่ว่าน่าสนใจไหมพื้นที่สีเขียวนี่ก็เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานครเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
1: ฝุ่น PM
0: มันช่วยโอ้ฝุ่น PM ทุกอย่างหมดแหละแล้วก็น่าดีใจว่ากรุงเทพมหานครเราตอนนี้สวนสาธารณะใหญ่ๆมีถึง48แห่งผมว่าเข้าท่าเลยนะกรุงเทพมหานครเราตอนนี
1: ้ครับครับ
0: เป็นหน้าเป็นตาทีเดียวดูดีทีเดียวนะฮะแล้วก็พื้นที่สีเขียวซึ่งมันมาจากอะไรพื้นที่อะไรสวน15นาทีนั่นก็อยู่ในเท่าไหร่เกือบ500แห่งแล้วมั้งตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มันก็อยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจว่าทำให้พื้นที่มันสีเขียวยังไงนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันตรงนี้มันน่าสนใจเราจะดูซิว่าใครจะเข้ามาทำในตัวนี้ก็คือพื้นที่ดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับในกทม.จะถูกพัฒนาอย่างไรก็คือพื้นที่สีเขียวที่เราพูดถึงเนี่ยนะทำยังไงจะให้สีเขียวมันกว้างขวางขึ้นนะสองพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมีจริงๆอยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: แน่นอนครับ
0: เราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรถูกไหมครับ อาคารรกร้างว่างเปล่าเยอะเลย
1: ฮะ
0: ต่อมาคือพื้นที่ใต้ทางด่วนถูกไหมครับ
1: ใต้ทางด่วน
0: พวกนี้จะบริหารจัดการไงทำเรื่องร้านกีฬาทำอะไรพวกนี้นะผมว่ามันจะต้องมีคนที่จะต้องดิวเข้าไปหาทางทำให้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ต่อไปพื้นที่ส่วนรวมตรงนี้ผมสนใจมากพื้นที่ส่วนรวมก็คือโดยไปยิ่งพื้นที่ของสถานราชการสถานที่ราชการ
1: คร
0: ับ ดูครับท่านดูสิพอสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็ปิดจะหมดถูกไหมครับ
1: คร
0: ับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วพวกพื้นที่ราชการพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เขามีสนามเขามีอะไรอ่ะร้านมีอะไรต่าง
1: เนี่ยเด็กประสงค์ที่เป็นพื้นที่ด้านนอกอาคารเนี่ยที่มันสามารถที่จะทำอะไรกิจกรรมอะไรได้บ้าง
0: ใช่ขึ้นถ้ามันมีข้อตกลงกันนะแล้วใช้ประโยชน์จากไอ้สถานที่ราชการอะไรบุคคลภายนอกห้ามเข้าเนี่ยนะเข้าไปใช้ประโยชน์ในการออกแรงมีกำหนดเวลาเนี่ยผมว่าโอ้โหมันจะได้กิจกรรมอะไรขึ้นมาเยอะเลยถูกไหมครับ
1: ครับใช่ใช่ใช
0: ่แต่มาแต่เป็นข้อตกลงและสถานที่รายการนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครคุณก็ต้องมีการเอื้ออาทรต่อการใช้งานในกรุงเทพมหานครด้วยสิถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดเป็นไอเดียไว้เฉยเราก็จะดูว่าผู้ว่าแต่ละคนจะมีใครเอาไอ้พวกนี้ไปใช้ประโยชน์บ้างเพราะว่ามันจะทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นถูกไหมครับจะมาได้ใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้แทนที่จะให้มันเข้ามาอยู่เฉยๆนะครับ
1: เพราะ
0: ฉะนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยผมคิดว่าประชาชนอย่านอนหลับทับสิจะคิดว่าเอ้ยเลือกตั้งในเหมือนท้องถิ่นนะอยู่ในเมืองเรายังไงก็ได้ว่าใครไปเลือกก็ได้อยู่แล้วกันอย่างนี้นะเพราะเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครั้งปี2565เนี่ยผู้ไปใช้สิทธิ์ประมาณ 60%
1: ถือว่าเยอะมาก
0: ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเพราะสมัยก่อนในกรุงเทพมหานครใช้กันน้อยกว่านี้นะแต่ครั้งนี้ก็ต้องช่วยกันเชียร์หน่อยแหละครับอยากให้ไปมากๆหน่อยนะครับเพราะว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ได้ใช้สิทธิ์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะครับนะฮะจะเราก็จะต้องได้คนที่ก็มาบริหารกรุงเทพมหานครของเราและก็มาเป็นสมาชิกสภาของกรุงเทพมหานครเราถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ท่านจะเลือกผู้ว่าคนหนึ่งเลือกสก.อีกคนหนึ่งเนี่ยนะมันคนละเบอร์กันด้วยนะอ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกเลยคนละเบอร์นะฮะต้องจำเบอร์เองนะครับ
1: ครับครับ
0: แต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันเด็กนะสก.แต่ละเขตก็ไม่เหมือนแต่ยกเว้นผู้เบอร์ผู้ว่านี่ทั่วกรุงเทพเป็นเบอร์เดียวนะฮะ
1: ครับครับ
0: พอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่มไม่มีผลเพราะว่าคนที่เป็นสก.เขาก็ไปเป็นสมาชิกอยู่ในสภากรุงเทพมหานครส่วนผู้ว่าก็มาทำหน้าที่ในการบริหาร
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุด

0: นี้นี่เราอย่านอนหลับทับสิทธิ์อยากจะเชิญชวนเลยครับวันนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องเตรียมตัวว่า28นี้อย่าไปมีไม่มีข้ออ้างนะมาท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งล่วงหน้าท่านต้องไปวันนั้นนะครับ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะอาจารย์ในการเลือกผู้ที่จะมาบริหารจัดการกทมซึ่งหลายปัญหายังคงค้างอยู่แหละโอเคแหละหลายปัญหาถูกแก้แต่อีกหลายปัญหาที่ยังคงค้างอยู่ก็ถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญของผู้ว่ากทมรวมถึงสกของแต่ละเขตด้วยนะอาจารย์คือ
0: ใช่ครับ
1: สกนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือพลังสำคัญของแต่ละเขตเลยนะเขตบางเขตเนี่ยสกเนี่ยเขารับหน้าเสือมาให้ก่อนแล้วก็เอามาคุยต่อในเรื่องของสภากทม
0: อันในสภากทมถูกต้องครับถ
1: ู
0: กต้องครับ
1: ครับผมแต่ก็หนึ่งเรื่องยากๆที่ผมว่าไม่รู้ใครจะมาแก้ได้เหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกคือรถติด
0: มันนับวันแต่รถเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วกรุงเทพในการเพิ่มถนนมันง่ายที่ไหนล่ะฮะ
1: ครับนะก็เป็นอีกหนึ่งที่ชาวกทมต้องให้ความสำคัญนะเพราะว่าการมีท่านชาชาที่เขาพูดอยู่ในเรื่องของการที่ผลโพออกมาแล้วอาจารย์บอกว่าแม้ผลโพจะนำเนี่ยแต่เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพอถึงวันจริงเนี่ยคนจะออกมาออกเสียงจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆนะผมว่าเลือกตั้งกทมรอบเนี่ยมันไม่คึกคักเหมือนครั้งก่อนจริงๆนะอาจารย
0: ์
1: ปกติมันจะมีดีบงดีเบตมีไอ้นู่นนี่นั่นที่แบบมีสร้างความคึกคักนะนี่ไม่ค่อยนิ่งๆก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าเรามากระตุ้นช่วยกระตุ้นอีกทางหนึ่งนะกันนะอาจารย
0: ์กับยังไงก็นะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันนะครับ
1: ครับผมก็มีเวลานะทั้งเกือบทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันช่วงเย็นๆถึงประมาณสักห้าโมงเย็นครับครับอาจารย์เสน่ห์ครับขอบคุณครับวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้ชาวกทมอ่ะรวมไปถึงทางพัทยาด้วยชาวพัทยาด้วยแล้วกันนะครับว่า28มีนัดสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางผู้ที่จะมาบริหารเมืองของท่านนะครับทั้งกทมเองทั้งเมืองพัทยาเองนะครับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้เต็มที่นะครับเลือกคนที่ไว้ใจวางใจที่จะให้บริหารจัดการพื้นที่ของแต่ละท่านที่จะอยู่อาศัยทั้งกทมแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ยังใช้ชีวิตอยู่บ้านนะครับแต่ก็ชอบทานของมันของทอดด้วยน้ำมันเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าอยากเปลี่ยนแปลงครับอยากลองเปลี่ยนไม่มาทอดด้วยน้ำมันและมันจะมีตัวอะไรที่ช่วยได้บ้างหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับเขาบอกว่าเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบของอาหารได้ดีเลยนะครับรุ่นนี้จุใจจุถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้ด้วยตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้เมื่อยนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้อก่อนและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณา

0: MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับไขปมคนในข่าวแล้วผมเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองเกี่ยวกับด้านจิตวิทยากันบ้างเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เอามาพูดคุยกันผ่านรายการของเรานะครับคุยด้านนี้กันเรื่องจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้กันกับอาจารย์ลี่ครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคจันทรรัตน์นักศึกษาจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่วันอาทิตย์นี้อยู่ในพื้นที่ไหนฮะเป็นชาวกทม.ไหมฮะ
3: พื้นที่โคราชค่ะรอบเลยไม่ได้เข้าไปร่วม
2: โคราชนี่เองนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะฮะก็ไม่เป็นไรแต่เราก็อยู่เรียกว่าก็ไปไปมาๆกทม.ใช้ชีวิตอยู่ในกทม.นะก็จริงๆอ่ะผมอ่ะก็ไม่ใช่คนกรุงเทพบ้านก็อยู่จังหวัดนนท์เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันแต่ว่าก็ติดตามนะเพราะว่าการที่มีผู้ว่ากทม.มันเป็นพื้นที่ที่เราต้องไปมาหาสู่กันนะอาจารย์ลี
3: ่
2: ต้องเดินทางต้องมาทำงานเป็นประจำคือมันเป็นเหมือนพื้นที่หลังที่สองที่เราใช้ชีวิตอะนอกจากบ้าน
3: นะจากบ้านหลังที่สองเลยค่ะ
2: เออนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้มันจริงไม่ใช่แค่ผลมีผลเฉพาะแค่ชาวกทม.เนาะหรือว่าเมืองรวมถึงเมืองพัทยาด้วยมันไม่ได้มีผลเฉพาะเมืองพัทยามันมีผลกับคนไทยหลายๆท่านเลยมันจึงมีความสำคัญนะนะอาจารย์ลี
3: ่ใช่เลยค่ะ
2: อาจารย์ลี่คิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญอย่างไรในมุมมองของจิตวิทยาใต้สำนึกบ้างหรือจิตวิทยาด้านต่างๆบ้างครับ
3: ค่ะก็เรียกว่ากรุงเทพเป็นเหมือนหัวใจของประเทศเลยนะคะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อกรุงเทพนะคะมีการพัฒนาในรูปแบบไหนก็สามารถที่จะส่งความเจริญเนี่ยค่ะออกไปยังเมืองต่างๆหรือจังหวัดต่างๆเช่นตอนนี้ค่ะก็มีรถไฟฟ้ามาถึงทางภาคอีสานเนาะ
2: ครับรถไฟความเร็วสูง
3: ใช่เลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมาจากที่กรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะของคนไทยในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมของคนในชาติเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณโอ๊คถ้าเราเริ่มต้นได้ดีเนี่ยค่ะประเทศเราก็จะเจริญด้วยเหมือนกันประมาณนั้น
2: เพราะมันเป็นพื้นที่ที่มีเขาเรียกว่าระบบนิเวศภายในกทม.มันเยอะมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมกระจายที่จะกระจายจากกรุงเทพไปยังพื้นที่ต่างๆและพื้นที่ต่างๆก็เขาเรียกว่าพุ่งมาสู่กรุงเทพเหมือนกันเพราะว่ากทม.เองเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องของอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะของอาหารการกินนะคือต้องยอมรับว่ากทม.เองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบคนอาศัยอยู่เยอะสองคือนักท่องเที่ยวก็มาลงที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นร้านค้าร้านรวงร้านอาหารมันจึงผุดขึ้นมาโดยที่แบบมันมีลูกค้าในการรองรับค่อนข้างเยอะมันจึงมีความสำคัญในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับ
3: ใช่เลยค่ะ
2: สิ่งสำคัญการเลือกตั้งแบบนี้แน่นอนมันต้องถูกถามเป็นประจำมันจะรีครับเมื่อมีตัวเลือกเมื่อมันมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ผู้ว่ากทม18ท่านที่อาสามาเป็นตัวเลือกเนี่ยในทางจิตวิทยาสิ่งที่คนเขาจะตัดสินใจในการเลือกจริงๆแล้วมันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างโพออกมามันก็มีผลโพออกมาแล้วนะแต่ว่าอะไรจริงๆแล้วที่จะทำให้การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นจริงๆถูกการออกมาจริงๆนั่นเองครับ
3: ค่ะสามสิ่งเลยค่ะคุณโอ๊สิ่งแรกก็คือเรื่องของความไว้วางใจเนาะค่ะความไว้วางใจเนี่ยค่ะสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบอีกเพราะช่วงสุดโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะประชาชนมักจะไม่ได้มองหาคนที่ดีที่สุดหรอก
2: ครับ
3: แต่กำลังมองหา

0: คนที่เขาฝากความหวังไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะเพราะว่าสมองมนุษย์ต้องการความปลอดภัยก่อนเหตุผลเสมอๆและผู้สมัครท่านใดนะคะที่เข้าใจปัญหาและเข้าถึงง่ายและมีแนวโน้มที่จะสร้างโอกาสนั้นนะคะให้เกิดขึ้นจริงเรียกว่าคนนี้ค่ะได้มีแนวโน้มจะเข้าไปนั่งในหัวใจของประชาชนแน่นอน
1: ค
0: ่ะเพราะว่าคนที่ผู้นำเนาะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยค่ะและการตัดสินใจของเขาเนี่ยค่ะจะส่งมอบให้กับคนในกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะให้เมืองของเขาเนี่ยค่ะเจริญแบบไหนแก้ปัญหายังไงเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยค่ะได้รับความไว้วางใจนะคะเป็นสิ่งแรกเลยค่ะว่าเนี่ยทำจริงหรือเปล่าพูดแล้วทำหรือเปล่าคนก็จะมีแนวโน้มที่จะเลือกนะคะข้อ2ค่ะก็คือผลงานเก่าเรียกว่าผลงานเก่ามีอิทธิพลมากกว่าคำสัญญาใหม่ๆค่ะเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยจะเก็บประสบการณ์เป็นหลักฐานเนาะไม่ได้แค่จะเพียงฟังคำพูดนะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ประทับในใจของเขาและถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยค่ะเคยทำผิดหวังมาก่อนเนี่ยต่อให้พูดดีแค่ไหนค่ะจะพูดแบบมีพลังแค่ไหนก็ตามก็ยากค่ะที่จะกู้ความเชื่อมั่นกลับมาได้แต่อีกทางนึงค่ะถ้ามีผลลัพธ์มีสิ่งที่แบบว่าแก้ปัญหาได้สำเร็จหรือมองเห็นว่ามีการที่ตั้งใจที่จะแก้เงี้ยค่ะประชาชนก็ยังทุ่มใจให้อยู่เหมือนกันเรียกว่ายังมีความหวังเนาะศรัทธาก็ยังอยู่ค่ะข้อ3ค่ะก็คือเลือกคนเราอะค่ะเลือกอนาคตที่ตัวเองอยากที่จะเห็นค่ะคุณโอ๊
1: ค
0: การเลือกตั้งไม่ใช่แค่การเลือกคนแต่เป็นการเลือกภาพอนาคตที่ประชาชนนะคะอยากที่จะอยู
1: ่
0: บางคนเนี่ยค่ะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง บางคนเลือกที่จะแบบว่าขอคนเดิมแล้วกันแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องบางคนก็เลือกที่ความมั่นคงบอกบางทีไม่ต้องขยับมากก็ได้ขอให้แบบว่าไม่ลงไปมากกว่านี้ ประมาณนี้นะคะดังนั้นนะคะทุกคะแนนนะคะก็คือเสียงสะท้อนของความต้องการลึกๆของคนในสังคมในณเวลานี้และทุกบัตรการเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็คือการโหวตให้อนาคตนะคะเป็นในแบบที่เราอยากที่จะเป็นค่ะคุณโอ
1: ๊ครับถามต่อเนื่องกับคำถามนี้เลยคือแล้วอะไรล่ะอาจารย์ลี่อะไรที่จะเป็นข้อระมัดระวังในมุมมองของจิตวิทยาที่แบบให้คนที่ฟังอยู่หรือว่าประชาชนเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครหรือ ต้องใช้อะไรเป็นวิจารณญาณเป็นสำคัญจารี
0: เรียกว่าสิ่งที่เราจะเลือกเนาะก็คือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเรามักจะฟังนโยบายที่แบบว่าเป็นเหมือนสัญญาใจแหละเนาะประชาชนเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยประชาชนไม่ได้ฟังเพียงแค่ข้อมูลอย่างเดียวนะคะแต่ประชาชนนะคะจริงๆแล้วรับคำมั่นสัญญาของเขาเข้ามาแล้วเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วความคาดหวังเนี่ยค่ะจะทำงานทันทีเลยค่ะคุณโอ๊
1: คครับ
0: เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยค่ะอยากเห็นภาพเมืองเราเป็นแบบไหนเราจะเลือกคนนั้นแน่นอนค่ะทุกการเลือกของเราเนี่ยค่ะจะเรียกว่าส่งสัญญาณของความรู้สึกเนี่ยค่ะไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งเนาะที่ได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยค่ะและหากไม่ได้เนี่ยค่ะความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากๆค่ะคุณอันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนาะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรารู้สึกว่าแรกๆเนี่ยค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคงจะมีเรื่องราวที่เราจะพยายามซัพพอร์ตเขาอะค่ะเรียกว่าหาเรื่องให้เขาแบบเป็นฝ่ายถูกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขายังไม่ยอมทำตามคำมั่นสัญญาเนี่ยค่ะทีเนี้ยค่ะจะเริ่มโดนลุมละเพราะว่าคำพูดของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้รักษาสัญญาและประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็อยากให้ฟังที่นโยบายแต่อยากให้ตัดสินที่ผลลัพธ์หรือการกระทำอะค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะ คนบางคนพูดเก่งพูดดีแต่อาจจะทำ

0: ไม่เก่งก็ได้แต่คนบางคนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้พูดเก่งแต่เป็นคนที่ทำงานเก่งก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอยากให้ดูที่ผลลัพธ์มากกว่าการที่เราอะค่ะจะฟังเพียงแค่นโยบายค่ะคุณโอ๊
1: คก็คือประสิทธิภาพในการทำนั่นแหละใช่ไหมผลล
0: ั
1: พธ์ประสิทธิภาพในการทำผลลัพธ์ที่ออกมารวมถึงความตั้งใจจริงนะคือบางทีเราเข้าใจได้ในเรื่องของนโยบายบางอย่างมันไม่ได้สำเร็จภายในวัน2วันหรือสัปดาห์หรือเดือนบางอันมันต้องใช้เวลานับปีอ่ะบางคนเนี่ยเป็นมาแล้วสมัย2สมัยไอ้ปัญหาเดิมก็ยังไม่ถูกแก้ไปได้สักทีซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะว่าเราควรจะเลือกอะไรที่มันเป็นจริงได้เนาะการเป็นจริงได้หรือว่านโยบายที่เป็นจริงได้หรือสิ่งที่พูดแล้วมันน่าจะทำได้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราตัดสินได้อย่างมีเหตุและผลแล้วกันไอ้ชอบไม่ชอบอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรที่มันมองดูประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ดีเพราะว่าเชื่อว่านะจันลี่คือที่ถามเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าบางคนยังไม่มีตัวเลือกในหัวใจยังไม่มีอยู่บางทีก็อันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่ทำให้ช่วยในการตัดสินใจได้ในการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญแล้วกันนะครับอาจารย์ลีครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณโอค่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ลีครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับผมเสี่ยโอ๊คจุสนาตันตยานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ตามรับผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทาง Zoom นะฮะเราสลับกันนะฮะไอ้คุณลิซ่ามีอะไรติดที่ผมด้วยนะฮะ
1: มีอะไรติดที่ผม
2: มีกิ๊บเก
1: ๋อ๋อนะคะมาจากการไม่สระผมนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องมีอะไรติดผมนิดนึงนะคะให้บังความมันนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะถึงคุณอาจารย์เจตนะคะจะอยู่ทางซูมนะคะแต่เราก็อยู่กับคุณฟังไป1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีนะคะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่แล้วครับก็มาต่อกันนะครับที่เรื่องราวของคุณโบสุภัตรานะจากเรื่องจีนนะ101ที่เป็นการลงทุนเนี่ยนะจะมาเจอกันในช่วงเวลา 6:40 นาทีนะครับคุณสุภัตราสินพสุธาดลนะครับจะมาพูดคุยเรื่องมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101 EP 2หลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วนะค่อนข้างเป็นที่ถูกอกถูกใจนะ

0: หลายๆคนเนี่ยถามไทยเข้ามาว่าเอ๊ะมีต่อไหมนะแล้วก็เอิญว่าที่เวที World Economic Forum นะก็จีนเนี่ยได้พูดถึงหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณสุภัทราอาจจะมาแตะเรื่องนี้ให้เราฟังกันด้วยเรื่องของ AI เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนน่าสนใจมากนะครับเราจะมาคุยกับคุณสุภัทราการหลังจากที่เรามาดูข่าวสารจากในไทยในอาเซียนและประเทศคู่ค้านะครับต่อเนื่องกันไปหลัง 7:00 นด้วยจนถึง 7:10 นนะครับวันนี้คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาแต่จะไปคุยเรื่องของศรีลังกาคาดว
1: ่
0: าจะเดินทางไปทำอะไรที่นั่นเนาะก็เลยหยิบเรื่องราวนี้มาฝากนะฟ้าใหม่ของศรีลังกาครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าถึงคุณกฤตถ้าเดินทางอยู่ก็ยังคงมีของฝากอยู่เช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของคุณกฤตค่ะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันแล้วก็ร่วมสนุกกันกับคุณกฤตนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเนาะเริ่มจากช่องทางในการติดตามพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทางช่องทาง Facebook นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 และทาง TikTok Live ค่ะคลื่นข่าว Mcot News ค่ะ Mcot แล้วก็ทาง LINE Official ของ Mcot News นะคะก็คือ @sign แล้วก็ Mcot News นะคะ SMS ค่ะคือเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตกันนะคะในท้ายรายการนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของ Mcot ได้นะคะแล้วก็ติดตามทางวิทยุเช่นเคยค่ะอ่ะก็หลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้นะคะติดตามอยู่กับเรา2คน1ชั่วโมงครึ่งค่ะ
0: ครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารอื่นๆนะครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อช่วง 7:30 นตามเวลาในท้องถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเราเนี่ย2ชั่วโมงนะครับขนาดความแรงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ 6.9 เลยนะที่จังหวัดอิวาเตะนะครับทางโทคุอีกแล้วนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทาง NHK World นะครับก็รายงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อผมไปดูแผนที่เนี่ยนะครับก็จะพบว่านะฮะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นที่อิวาเตะนะครับอิวาเตะนั้นจะแรงสุดเลยนะครับ6บวกเลยนะฮะแล้วก็อาโอโมรินะครับมีที่แถวมิยากิก็คือที่เซนไดก็จะเป็นพื้นที่เดิมมาที่เคยเกิดแผ่นดินไหวนะครับเมื่อ311นะตอนเดือนปี2011นะครับแล้วก็ทางฮอกไกโดเนี่ยก็จะสามารถสัมผัสได้อยู่ที่ราวๆ4ระดับ4นะครับก็ไม่ได้มีเตือนภัยสึนามินะครับแต่ว่าก็ประกาศเตือนafter shock ที่น่าจะตามมาอีกหลายระลอกนะครับคุณผู้ฟังที่มีเพื่อนหรือว่าญาติอาจจะไปท่องเที่ยวเดินทางอยู่ทางแถบนั้นนะครับก็ฝากติดตามข่าวสารด้วยนะครับอันนี้ 7:40 นตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นก็ 5:30 นะฮะของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็เป็น breaking news เลยนะฮะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ครับ
1: ค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับญี่ปุ่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เจอกับแผ่นดินไหวซึ่งรู้สึกว่าช่วงปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะคะเจอกับแผ่นดินไหวค่อนข้างที่จะบ่อยก็เป็นผลกระทบกับโลกรวนนี่แหละค่ะ
0: ครับก่อนจะนอนเมื่อวานนี้นะครับแคลิฟอร์เนียก็เจอแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานนี้ก่อนจะนอนนะฮะที่ผมเช็คข่าวอยู่นะครับก็เกิดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือนะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับ Northern California นะครับก็เป็นข่าวที่แต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความรุนแรงมากสักเท่าไหร่นะครับก็ไปดูมานะครับอยู่ที่ magnitude 2.1 นะครับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวไม่ได้มีสึนามินะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเท่าไหร่นะฮะจากของทางสื่อนะครับในประเทศสหรัฐนะครับ The Sentinel นะครับ Earthquake Rattles Northern California near Ukiah Biggest in California since 2022ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าก็มากที่สุดนะฮะนับตั้งแต่ปี2022นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นดินไหวนะครับรายงานเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ไม่ได้อยู่ติดกันนะญี่ปุ่นกับสหรัฐแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบเรื่องของแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลาไม่นานมานี้นะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะในขณะที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทางแคลิฟอร์เนีย

0: เจอกับแผ่นดินไหวนะคะตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับความร้อนที่แบบโอ้โหคือเขาบอกว่าร้อนจนไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยก็คือไม่อยากอยู่บ้านไปตามทะเลไปตามแม่น้ำดีกว่าเพื่อที่จะผ่อนคลายความร้อนได้ลงนะคะคือมาดูที่สหราชอาณาจักรค่ะจาก AP News นะคะ Temperatures in the UK soar as heat wave grips part of Europe นะคะตอนนี้เนี่ยทางสหราชอาณาจักรเนี่ยก็เจอกับความร้อนรุนแรงผิดปกตินะคะจนประชาชนเนี่ยต้องออกไปอย่างที่บอกไปเนี่ยก็คือไปคลายความร้อนตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะขณะที่หน่วยงานด้านสภาพอากาศเนี่ยก็ประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดนะคะหลังคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งแต่39องศาเซลเซียสในบางพื้นที่นะคะซึ่ง Met Office เนี่ยค่ะก็คือสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรนะคะได้ออกมาประกาศเตือนภัยความร้อนรุนแรงครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอังกฤษนะคะเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะพุธกับพฤหัสบดีโดยระบุว่าอุณหภูมิในภาคใต้ของอังกฤษเนี่ยอาจจะสูงถึง37องศาเซลเซียสขณะที่บางพื้นที่ในเวลส์นะคะอาจจะแตะ35องศาเซลเซียสแต่ถ้ากรุงลอนดอนเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของอังกฤษเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสและอย่าลืมนะบ้านเขาไม่ได้มีแอร์เหมือนบ้านเรานะในหลายพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ต้องอยู่กับความร้อนต่อไปนะคะซึ่งผลกระทบจากอากาศร้อนจัดเนี่ยก็ทำให้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศประกาศเลิกเรียนก่อนเวลาในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้ให้บริการรถไฟหลายแห่งรวมถึงรถไฟด่วนที่เชื่อมต่อกับสนามบินลอนดอนแกตวิกนะคะก็ต้องมีการประกาศยกเลิกหรือปรับลดเที่ยวเดินทางนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างตัวรางรถไฟจากอุณหภูมิที่สูงผิดปกติส่วนผู้ประกอบการรถไฟยังขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้เดินทางเฉพาะในกรณีที่จำเป็นในช่วง2วันนี้ที่เขาบอกว่าจะร้อนที่สุดในสัปดาห์ขณะที่ประชาชนก็อย่างที่บอกไปก็พยายามที่จะไปผ่อนคลายหน่อยตามชายหาดหรือแม่น้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความร้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาดูภาพรวมของยุโรปกันนะจาก Copernicus Climate Change Service ของสหภาพยุโรปนะคะเขาระบุว่ายุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่านับตั้งแต่ทศวรรษ1980นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสำนักงานภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกเขาก็เปิดเผยเมื่อต้นเดือนนี้ว่าตลอด4ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมากกว่า 200,000 คนทั่วทวีปยุโรปนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยสามารถป้องกันได้หากมีมาตรการรับมือที่เหมาะสมและปีนี้ไม่ใช่ปีแรกด้วยนะที่ยุโรปร้อนขนาดนี้ในช่วงเดือนฤดูร้อนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาตรการในระดับประเทศหรือในระดับทวีปยุโรปเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วและสถานการณ์เรื่องของโลกรวนเนี่ยโลกน่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสเองก็เจอกับปัญหาแล้วก็มีช่วงที่ไฟดับอีกต่างหากทำให้ตอนนี้เนี่ยการซื้อพัดลมเนี่ยโอ้โหถือว่าพีคแล้วก็มีความต้องการอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: เป็น must have นะเห็นคนไปแห่ซื้อกันหมดเลย
0: นะร้อนมากๆคือบ้านเมืองเขาแล้วก็ตัวอาคารบ้านของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารบ้านที่เก่าและโครงสร้างเนี่ยมันไม่เหมาะกับการไปติดแอร์นี่แหละคือปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะทำไมมันร้อนขึ้นแล้วทำไมไม่ซื้อแอร์ล่ะมันอยู่ที่โครงสร้างตั้งแต่โครงสร้างบ้านที่มีมาอย่างยาวนานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถติดแอร์ได้หลายที่เลย
1: เรื่องระบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับมันก็นี่แหละหลายๆคนตั้งคำถามเหมือนที่คุณลิซ่าบอกว่าจะไม่ติดแอร์อะไรง่ายนิดเดียวนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วอย่างนึงคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยผมเห็นในโซเชียลมีเดียนะคนไทยก็บอกว่าโอ้ยมาเมืองไทยไหมเมืองไทยร้อนกว่าตั้งเยอะอะไรเงี้ยทำไมถึงทนไม่ได้25องศาร้อนแล้วหรอคือเขาไม่ได้คุ้นชินเนาะเขาไม่ได้คุ้นชินเอาง่ายๆเหมือนคนไทยอ่ะถ้าเราไปอยู่เมืองหนาวอ่ะฝรั่งก็อาจจะมองเหมือนกันว่าเอ้าทำไมแค่นี้หนาวแล้วหรอเพราะเราไม่ได้คุ้นชินไงครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องของการปรับตัวเรื่องของความคุ้นชินด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แต่37 39องศาบ้านเราก็ถือว่าร้อนมากนะชัดเจน
1: ไม่แต่ถึงทนกันได้ไงนะฮะอันนี้ก็ส่งกำลังใจใครจะไปยุโรปช่วงนี้นะครับก็เตรียมภัยร้อนเอาไว้ด้วยนะ

0: ออจะว่าไปเดือนหน้าผมต้องไปตุรกีจะร้อนมั้ยเนี่ย
1: น่าจะพอสมควรเลยนะคะใช่เพราะตุรกีเนี่ยปกติเนี่ยในขณะที่ยุโรปอาจจะไม่ร้อนขนาดนี้ตุรกีก็ยังสามารถร้อนเท่าไทยได้นะคะ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวนิดนึงนะจะไปอิสตันบูลเดือนหน้านะครับมาดูฟุตบอลโลกนิดนึงคุณลิซ่านะครับมาดูผลกันนะฮะวันนี้เนี่ยมีคู่หนึ่งที่ชาวเอเชียจะต้องส่งใจไปเชียร์ก็คือเกาหลีใต้นะครับเวลา 8:00 น.โดยประมาณนะตามเวลาในประเทศไทยนะครับจะดวลแข่งกับแอฟริกาใต้นะฮะเดี๋ยวต้องส่งใจไปเชียร์เนาะตัวแทนชาวเอเชียของเรานะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นนะทำผลงานดีมากนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมนะจนมีบางสื่อเนี่ยถึงขนาดบอกนะญี่ปุ่นลุ้นถึงเป็นแชมป์โลกได้เลยนะครับถ้าดูแนวดูเขาเรียกดูเส้นทางดีๆเนี่ยน
1: ะ
0: ก็มีโอกาสมากๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูคู่อื่นกันสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดาไป2-1บอสเนียเอาชนะกาตาร์นะอันนี้ก็เพื่อนร่วมทวีปเอเชียนะครับ 3-1 นะฮะชนะกาตาร์ไปโมร็อกโกครับ 2-2 กับเฮตินะครับสกอตแลนด์กับบราซิลนะฮะบราซิลแน่นอนชนะไป 2-0 นะก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ทีนี้ขอย้อนกลับไปดูคู่นี้นิดนึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับคืออังกฤษครับเสมอกาน่า 0-0 นะนี้เมื่อวานนี้นะครับก็เดือดร้อนนะหลายๆคนนะในแวดวงอังกฤษเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเอาเวนดูนี่ผมไปฟังสัมภาษณ์เขานะก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าอังกฤษเนี่ยขาดนักเตะที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถนะก็เลยผลออกมาเป็นแบบนี้ครับ0-0นะอังกฤษกับกาน่าครับเดี๋ยวลุ้นเกาหลีใต้นะครับกับแอฟริกาใต้นะครับส่วนญี่ปุ่นส่งใจพรุ่งนี้นะครับเจอสวีเดนนะฮะญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็ลุ้นกันกับญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะพอดีเลยนะจบรายการ Good Morning ASEAN ค่อยไปเชียร์เกาหลีใต้ต่อนะคะแต่ยังสามารถติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะ
0: ครับคุณลิซ่าอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับโวคัพนะครับในวันติดนะครับวันติดนะวันที่19เดือนกรกฎาคมนะครับที่จะดวลกันนัดสุดท้ายรอบคู่ชิงเนาะจาก ESPN นะครับสื่อกีฬาแน่นอนนะเห็น ESPN มาก็เป็นเรื่องกีฬานะครับ Donald Trump to present World Cup trophy at final FIFA boss confirms นะคือทางด้านของ Gianni Infantino นะครับประธานของ FIFA ก็คอนเฟิร์มนะฮะว่า Donald Trump เนี่ยจะไปมอบถ้วย World Cup นะฮะในวันชิงนะครับก็คือวันที่19กุมภาพันธ์ดังนั้นเดี๋ยววันนั้นเราจะได้เห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ครับไปมอบถ้วยฟุตบอลโลกครับให้กับแชมป์ฟุตบอลโลกครับไม่รู้จะเป็นใครเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่านะ
1: ยังเหลือเวลาให้ลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่านะไหนๆก็จัดที่อเมริกาเป็นหนึ่งในเจ้าภาพในการจัดในปีน
0: ี้ทรัมป์ไม่พลาด
1: ทรัมป์ไม่พลาดอยู่แล้วนะคะพูดถึงทรัมป์แล้วนะคะมานอกเหนือจากการที่เขาเนี่ยต้องการที่จะไปมอบนะตัวถ้วยรางวัลแล้วนะคะล่าสุดนี้เนี่ยทรัมป์ก็มีการเซ็นนะคะการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับด้วยกันเพื่อที่จะเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยีด้านควอนตัมคอมพิวติ้งนะคะเพราะฉะนั้นด้านเวทีบอลก็ไม่พลาดด้านเวที AI นะทรัมป์ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีสมรรถนะเหนือกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะอย่างมหาศาลโดยมุ่งหวังให้เกิดการใช้งานจริงในภาคการวิจัยนะคะและการทหารท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงกับประเทศจีนนะคะโดยทางด้านของมาร์คไมเคิลคราซิออสนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาวเขาเปิดเผยว่าคำสั่งฉบับแรกนะมี2ฉบับด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานรัฐบาลรัฐสหรัฐนะคะร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ภายในปี2028ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายที่รวดเร็วกว่าแผนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคเอกชนอย่าง IBM Microsoft และ Google เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบอุปกรณ์ควอนตัมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ภายในปี2029นะคะสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทำงานแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่สามารถประมวลผลด้วยระบบ bits นะคะตัวคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยคือ bits ซึ่งมีสถานะเป็น0หรือ1ทีละตัวแต่ว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้คิวบิตนะคะตามกฎของควอนตัมฟิสิกส์ทำให้สามารถเป็นได้ทั้ง

0: 0และ1ในเวลาเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้มันสามารถที่จะคำนวณแล้วก็ประมวลผลความเป็นไปได้อันมหาศาลพร้อมๆกันนะคะซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั้งในด้านของปัญญาประดิษฐ์นะคะวิทยาศาสตร์วัสดุแล้วก็ทางเคมีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวเขาก็ชี้แจงว่าแบบจำลองควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาตอนนี้เนี่ยจะมีขีดความสามารถน้อยกว่าระบบเชิงพาณิชย์ที่ภาคเอกชนกำลังสุ่มพัฒนากันอยู่นะคะโดยรัฐบาลมองว่าโมเดลในปี2028นี้เนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมหรือบันไดขั้นแรกไปสู่ระบบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคตนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังคงมีอัตราการทำงานที่ผิดพลาดสูงเกินกว่าที่จะนำมาใช้งานจริงนอกห้องปฏิบัติการได้นะคะนอกเหนือจากประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังเป็นดาบสองคมที่น่ากลัวอีกด้วยเนื่องจากว่าพลังทำลายล้างในการประมวลผลของมันเนี่ยสามารถที่จะถอดรหัสลับที่ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกในปัจจุบันได้อย่างง่ายดายนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงนามคำสั่งบริหารฉบับตัวที่2เนี่ยค่ะเป็นเพื่อที่จะป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคตนะคะโดยตัวฉบับนี้เนี่ยค่ะมีกำหนดเส้นตายให้หน่วยงานภาครัฐย้ายระบบประมวลผลหลักไปสู่ระบบวิทยาการรหัสลับยุคหลังควอนตัมหรือ post quantum cryptography นะคะเป็นระบบที่เข้ารหัสที่ทนทานต่อการโจมตีจากควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จภายในปี2030นะคะถึง2031คือต้องย้ายไปตรงนั้นให้ทันนะแต่นอกจากนี้เนี่ยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยค่ะยังครอบคลุมไปถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยสั่งการให้เริ่มนำควอนตัมเซนเซอร์นะคะมาใช้งานจริงในกองทัพภายในปี2028ซึ่งเซนเซอร์ชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้เครื่องบินรบสามารถที่จะนำทางในสมรภูมิได้ถึงแม้ว่าระบบพิกัดทั่วโลกเนี่ยจะถูกตัดขาดหรือถูกรบกวนสัญญาณก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปติดตั้งบนดาวเทียมเราก็จะสามารถตรวจจับกิจกรรมใต้ดินเช่นการลักลอบขุดอุโมงค์หรือการสร้างอุโมงค์เก็บขีปนาวุธจากห้วง อวกาศได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่ามีพลังสุดยอดมากเลยนะตัวควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้นะคะตัวแรกที่จะออกมาก็คือ2028แล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆก็ตั้งเป้าหมายว่า2029จะออกมาเชิงพาณิชย์ต้องติดตามดูค่ะค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็ไปดูภาค2นะคะของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้อยู่กับลิซ่าและอาจารย์เจตค่ะก่อนที่เราจะมาดูข่าวสารกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณศิวตราจากประเทศจีนนะคะเรามาดูข้อความกันค่ะทางด้าน Facebook Live และทาง LINE นะคะเดี๋ยวลิซ่าเปิดดูทาง LINE Official @mcot news นะคะเช้านี้นะคะก็ต้องทักทายคุณวิสิทธ์นะคะคุณวิบุญชัยคุณณัฐวรานะคะคุณในหัวคมเลิศนะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณกัปตันอัมพลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งเข้ามาในเช้านี้ค่ะ
2: ตามทางด้าน Facebook Live นะครับก็จะมีทางด้านของ Mcot News FM 100.5 นะครับคุณกนัตภัทรภูเก็ตนะครับฝนกำลังตกที่ราวัยพะเยา25องศาคุณยุทธพงศ์นะครับคุณชยุทธสุราษฎร์23องศานะครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะคะก็หวังว่าจะสามารถติดตามรายการ Good Morning ASEAN แบบนี้ต่อไปอีกยาวๆเลยนะคะ
2: ครับคุณลิซ่าเดี๋ยวพูดถึงอังกฤษนิดนึงเผอิญว่าเมื่อสักครู่พูดถึงอังกฤษใช่ไหมผมไปเจอข้อความของเพื่อนเป็นคนไทยที่อยู่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอนเนาะโพสต์ข้อความบอกว่าโอ้โหคือคิดถึงไอติมที่เมืองไทยคิดถึงแป้งเย็นแป้งเย็นที่ไทยคิดถึงไอติมที่เมืองไทยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกวันนี้ผมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะไปแตะถึง36องศาเซลเซียสเลยครับที่อังกฤษก็ถือว่านี่ถือว่าไม่ต่างกับไทยเลยนะแล้วสภาพเขาที่ไม่มีแอร์เนี่ยมันจะยิ่งมันทรมานมากๆเลยนะครับ
0: โอ้แล้วอากาศเขาจะแห้งๆมันก็จะแสบร้อนยิ่งกว่าเราอีกด้วยนะนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะใครที่อยู่แถบยุโรปตอน

0: นี้เนี่ยก็ต้องคลายความร้อนหลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะคะที่สามารถทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวสารกันต่อนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของการทำธุรกิจในจีน101ซึ่งจะเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะพามาดูความคืบหน้าอัปเดตของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็พยายามนะคะที่จะผลักดันให้โอซาก้าเนี่ยค่ะเป็นเมืองหลวงเมืองที่2นะคะก็เป็นการความคืบหน้านะคะจากพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นการนำรัฐบาลนะคะแล้วก็พรรคนวัตกรรมของญี่ปุ่นหรือพรรค JIP นะคะซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้เนี่ยได้มีการยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่2ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำรองของกรุงโตเกียวในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปนะคะโดยพรรค LDP แล้วก็พรรค JIP นะคะตั้งเป้าจะผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมรัฐสภาปัจจุบันนะคะก็คือวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้พรรค JIP นะคะซึ่งมีฐานเสียงอยู่ที่โอซาก้าเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าแผนการปฏิรูปโครงสร้างนครโอซาก้าให้กลายเป็นมหานครในลักษณะเดียวกับกรุงโตเกียวด้วยการจัดตั้งระบบเขตพิเศษขึ้นภายในเมืองนะคะสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับเมืองหลวงแห่งที่2นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงร่วมของตัว2พรรคร่วมรัฐบาลนี้นะคะ LDP กับพรรค JIP ที่ลงนามไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยการสนับสนุนจากพรรค JIP ในครั้งนั้นเนี่ยช่วยให้ซานาเอะทาเคชิเนี่ยค่ะได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นแต่ว่ามีรายงานว่าแผนการจัดตั้งมหานครโอซาก้าของพรรค JAP เนี่ยเคยถูกคัดค้านจากพรรค LDP ในการลงประชามติที่นครโอซาก้า2ครั้งไปแล้วนะคะทั้งในปี2558แล้วก็ปี2569ดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้การลงประชามติครั้งใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบนะคะพรรค JIP จึงได้เสนอขยายขอบเขตการลงประชามติให้ครอบคลุมผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดโอซาก้าไม่ใช่แค่ในนครโอซาก้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้รวมบทบัญญัติเพิ่มเติมที่อนุญาตให้มีการลงประชามติทั่วจังหวัดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยถูกตัดออกไปหลังจากสมาชิกพรรค LDP บางส่วนทักท้วงว่าการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วจังหวัดเนี่ยลงมติเพื่อที่จะตัดสินอนาคตของนครโอซาก้าอาจจะขัดต่อหลักการปกครองตนเองที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงมีความพยายามในการเดินหน้าให้นครโอซาก้านะคะเป็นเมืองหลวงที่2ของญี่ปุ่นด้วยอ่ะก็ต้องมาติดตามดูความคืบหน้าตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยค่ะนครโอซาก้าเนี่ยจะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมากมายในอนาคตเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขาก็พร้อมมากๆนะเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โปมาแล้วนะ2ครั้งนะครับแล้วก็มีเฟซิลิตี้ต่างๆมีสนามบินมีอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็ค่อนข้างครบครันอยู่นะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะพูดเรื่องคล้ายๆกันเลยกุลิซ่านะครับไปดูที่เวียดนามกันบ้างก็มีการยกระดับนะเมืองที่ชื่อว่า
0: ป
1: ัก
0: กิ่งอาจารย์เจตค่ะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามจากจีน
1: ตอน
0: น
1: ี้ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเวียดนามขอไปแปะหลังจากคุณโบอาจจะไปในช่วงเจ็ดนาฬิกานะคะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณโบกันก่อนครับ Good Morning
0: World นี่ฮาวค่ะ
1: นี่ฮาวครับ
2: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ป้าเจหาวคุณผู้ฟังได้ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณโบครับปักกิ่งร้อนหรือยังครับ
2: ปักกิ่งร้อนค่ะแต่ว่าปักกิ่งน่าจะร้อนไม่เท่าที่ยุโรปหรือว่าร้อนไม่เท่าประเทศไทยแต่ว่าสำหรับสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยนะคะใครจะมาปักกิ่งเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาให้ดีเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเนาะก็ฝนตกสัปดาห์นี้ฝนหยุดค่ะอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังสัปดาห์หน้าฝนกลับมาตกอีกแล้วค่ะ
0: ทั้งร้อนทั้งฝนนะคะช่วงนี้ก็ต้องเช็คสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยสำหรับใครที่จะเดินทางไปประเทศจีนนะคะคุณโบขาค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราคุยกันเรื่องของมือใหม่หัดทำธุรกิจในจีน101นะคะวันนี้จะเป็น EP 2วันนี้จะมาพูดคุยในมิติไหนบ้างคะ
2: ต้องบอกคุณลิซ่าเจนเจ๋งคุณฟังอีก ก่อนเข้ารายการเนาะอาจารย์เจตบอกว่าอยากฟังเกี่ยวกับ Summer Davos แต่ดิฉันจะบอกอาจารย์เจตคุณผู้ชม

0: แต่ว่าดิฉันมีข้อมูลที่ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีจีนไม่ได้พูดในพิธีเปิด
1: ซัมเมอร์ดาวอส
0: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หนึ่งนอกจากไม่ได้พูดแล้วก็อาจจะไม่อยากพูดเลยค่ะเพราะว่าเรามาดูก่อนที่เราจะไปมือใหม่หัดทำธุรกิจ101เนาะเราต้องเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก่อนคิดว่าอาจจะไม่ได้มีสื่อไหนสรุปไปฟังเรียนสรุปไปฟังเอง
1: เ
0: พ
1: รา ะว่า
0: เราเพิ่งผ่านเทศกาลช้อปปิ้ง618ไปคือในจีนเนี่ยจะมีเทศกาลช้อปปิ้งเราคุยกันมาหลายปีละใหญ
2: ่ๆ
0: อยู่2เทศกาลด้วยกัน1ก็คือช่วงนี้ละค่ะ618ก็คือกลางปีเนาะจะเป็นวันเกิดของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของจีนก็คือ JD.com คือย้อนกลับไปในช่วงเรียกว่าระยะ10ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนที่ดิฉันมาจีนแรกๆโอ้618เป็นเทศกาลที่คึกคักมากคุณลิซ่าเจนเจผู้ฟังแต่ว่าปีนี้เนี่ยดิฉันแทบไม่เห็นข่าวเกี่ยวกับ618เลยแล้วก็อีกเทศกาลหนึ่งที่สำคัญสำหรับการช้อปปิ้งในจีนก็คือเทศกาล11/11แต่อย่างที่บอกไปค่ะ618ปีนี้แอบงงนิดนึงว่าเอ๊ะเราไม่เห็นข่าวหรือว่าเราตกข่าวเมื่อวานนี้พอเห็นคำแถลงของนายกรัฐมนตรีจีนก็เลยลองไปค้นหาดูว่า618ปีนี้เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าตัวเลขการเติบโตปีนี้เติบโตอยู่ที่ 4% เท่านั้นเองค่ะปีที่แล้วเติบโตอยู่ที่ 15.2 แปลว่าตัวเลขการเติบโตปีนี้ลดลงเกือบ4เท่าอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจีนอาจจะไม่อยากแตะหรือว่าท่านจะไม่อยากพูดถึงเลยแต่ว่าแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ว่าด้วยความที่ปริมาณคนเขาเยอะเนาะประเทศจีนใหญ่มีประชากรอย่างที่เขาพยายามบอกละว่าเป็นพันล้านตัวเลขตลาดอาจจะหลักร้อยล้านคนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ยอดขายรวมปีนี้ของ618เนี่ยอยู่ที่ประมาณ900,000 ล้านหยวนไปไม่ถึง1 ล้านล้านหยวนนะคะก็เป็นหนึ่งตัวเลขที่พอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างตกใจพอสมควรแต่ว่าแน่นอนว่าสินค้าที่ยังขายดีในปีนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าไฮเทคจะเป็นพวกกลุ่มบิวตี้สกินแคร์กลุ่มช่วยงานแม่บ้านช่วยงานคุณแม่แล้วก็อย่างที่บอกไปในรายการนี้ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะยอดขายดีขายไม่ดีคนซื้อคนไม่ซื้อแต่คนยังซื้อสินค้ากลุ่มนี้นั่นก็คือสินค้าสัตว์เลี้ยงยังคงมาแรงอยู่ในเทศกาล618ปีนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีข่าวออกมาเบาๆในช่วงสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องของตัวเลขการค้าปลีกในจีนจนถึงเดือนพฤษภาคม2026ค่ะมีการประกาศว่าตัวเลขการค้าปลีกในจีนหดตัวพูดภาษาชาวบ้านก็คือติดลบ 0.6% ในรอบ3ปีคือตั้งแต่หลังโควิดอ่ะตัวเลขรีเทลของจีนก็ลุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดเนาะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ปรากฏว่าเกิดอาการติดลบขึ้นมาแล้วค่ะอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายในช่วง618มันก็มาสอดคล้องกับตัวเลขค้าปลีกที่ติดลบเพราะนั้นน่ะมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งคุณลิซ่าจันเจตของฟังว่าคนจีนในช่วงเรียกว่าครึ่งปีแรกแม้ว่าเราจะเห็นข่าวนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างว่าเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยเทศกาลไหว้บาจาและรัฐบาลจีนก็พยายามจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจยังดีนะคนแบบยังออกไปเที่ยวยังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขมันก็แสดงให้เห็นชัดว่าคนจีนเองก็ยังคงรัดเข็มขัดโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะอยากจะให้รัฐบาลไทยฟังไว้เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าก็ชื่นชมนะโครงการเก่าแรกใหม่ของจีนแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็อยากจะปล่อยมือละเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้สนับสนุนต่อไปคนจะยังซื้อสินค้าเหล่านี้ไหมปรากฏว่าสินค้าชิ้นใหญ่เลยจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าพอรัฐบาลเริ่มปล่อยมือจากโครงการเก่าแรกใหม่แล้วเนี่ยคนก็ไม่ซื้อตัวเลขมันก็เลยดิ่งจากเดิมเนี่ยก็คือเป็น2หลักตอนนี้ก็ลงมาเหลือหลักเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสนี้แต่ว่านายกรัฐมนตรีจีนที่เปิดซัมเมอร์ดาวอสเมื่อวานไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเลขไตรมาส2ยังไม่ออกแต่คาดการณ์ว่าน่าจะต่ำกว่าไตรมาสแรกอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครบอกคุณก็คือว่าตัวเลขการลงทุนจากต่าง

าติในช่วงครึ่งปีแรกของจีนก็ลดลงนะ 1.1% เพราะฉะนั้นน่ะปีนี้ก็คือต้องถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังจีนน่าจะทำงานหนักแล้วก็น่าจะเหนื่อยหลายอย่าง

ีการวัดตัวเลขการว่างงานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีงานทํา 100% แล้วเท่ากับการมีงานทํานะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเอาตัวเลขที่แบบคุณทําพาร์ทไทม์คุณอาจจะทํางานแค่วันละชั่วโมงเดียวหรืออะไรเงี้ยก็มาใส่เป็นตัวเลขการมีงานทํามันก็เลยดูเหมือนกับว่าเอ๊ะก็ตัวเลขมีงานทำไม่ดูไม่ได้เปลี่ยนแต่ดูย้อนแย้งว่าเอ๊ะทำไมคนว่างงานเยอะจังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้จับตามองแล้วก็เป็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็แน่นอนว่าดิฉันก็ติดตามข่าวสารของ Summer Davos ก็จะเห็นว่าจีนมีการพัฒนาเรื่อง AI นวัตกรรมแต่ยังมีคำถามที่ยังคิดไม่ตกเลยค่ะคุณลิซ่าอาจารย์เจตคุณฟังว่าหลังจากที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทดแทนคนแต่มันจะยังมีคนอีกช่วงหนึ่งอะอย่างเช่นปีนี้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาบอกต่ำสุดแล้วนะ12ล้านคนเนี่ยก็ในอีก4ปีข้างหน้าก็จะมีการผลิตบุคลากรออกมาอีก12ล้านคนถ้าส่วน AI นวัตกรรมเข้ามาทดแทนคนเอ๊ะแล้วคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ตรงไหนให้คำตอบที่ดิฉันต้องตอบนะแต่เป็นคำตอบที่รัฐบาลจีนต้องตอบในขณะที่เขาก็พยายามชูประเด็นเรื่องของ AI แล้วเรากลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าค่ะทบทวนกันหน่อยคราวที่แล้วเราคุยถึงวิธีการเตรียมตัวสำหรับการเข้าตลาดจีนสิ่งที่พูดมาทั้งหมดภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรกไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ทั้งสองท่านยังฟังฝ่อว่าโอ้ตลาดเป็นงี้แล้วจะมาเรียกเข้าตลาดจีนจะดีหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไม่ก็ในโลกนี้ถ้าไม่ใช่สหรัฐและตลาดการบริโภคที่ใหญ่รองเป็นอันดับ2ก็ต้องเป็นจีนแน่นอนไม่ว่าเขาจะขายดีหรือเขาจะขายไม่ดีเขาก็ยังคงมาแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะคราวที่แล้วดิฉันคุยให้ฟังเรื่องของส่วนหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ของคุณโอมดิศราที่เป็น CEO แล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของ Year Worldwide บริษัทโฆษณาไทยที่มาลงหลักปักฐานแล้วก็โตวันโตคืนในจีนหลายคนนึกไม่ถึงว่าเราจะนำภาคบริการอย่างการโฆษณาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องบอกว่าทำมาหากินได้ในประเทศจีนเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรานึกถึงของที่จะเอามาขายจีนอะเรามักจะนึกถึงสิ่งที่เป็น product จับต้องได้เป็นสินค้าเป็นพวกอาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆงานบริการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถคิดถึงแล้วก็อาจจะเอาเข้ามาขายในประเทศจีนได้เช่นกันเหมือนที่เยลเข้ามาใครที่สนใจเรื่องราวของเยลหรือว่าเรื่องราวของการทำธุรกิจในจีนก็ไปติดตามคุณโอมได้ใน Facebook ของคุณโอมนะคะซึ่งแน่นอนว่าคราวที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องคนที่อยากมาทำธุรกิจในจีนอย่างที่บอกก็คือต้องมีความอดทนต้องตั้งใจต้องทำใจแล้วก็เตรียมใจค่ะสิ่งที่ฉันไม่ได้บอกข่าวที่แล้วแต่ว่าคิดว่าข่าวนี้ต้องบอกแล้วล่ะว่าร้อยละร้อยของผู้มาประกอบการการลงทุนทำธุรกิจในจีนไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ทุกเจ้าที่คุยกันร้อยละร้อยเลยนะคะก็คือ 100% เลยเนี่ยทุกคนบอกดิฉันว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยก็คือต้องเจ็บจากตลาดจีนจะได้บทเรียนแล้วก็จะได้การจดจำเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะเข้าตลาดจีนนะเผื่อใจไว้เลยว่าคุณเจ็บเจ็บแน่นอนไม่มีทางที่จะแบบราบรื่น 100% ไหนนี่เป็นเรื่องของความจริงในชีวิตเนาะแล้วก็อย่างที่คุณโอมบอกไปคราวที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าสมมติว่ามาจีนและไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรระดับกลางองค์กรระดับใหญ่จะส่งคนที่แบบมีอำนาจครึ่งกลางในการตัดสินใจเข้ามาคุณอาจจะสู้แบรนด์เล็กที่เจ้าของลงมาทำเองไม่ได้เพราะว่าคราวที่แล้วก็มีการแตะถึงบ้วยคืนชีพเนาะต้องบอกให้อาจารย์ลิซ่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าแล้วก็คุณฟังคิดตามว่าบ้วยอะจริงๆแล้วว่าสมัยก่อนอะเราซื้อบ้วยจากจีนไปรับประทานที่ไทยเนาะเดี๋ยวนี้เราเอาบ้วยจากไทยอะเข้ามาขายในจีนคุณคิดดูว่าของนี้คุณคิดว่ามันน่าจะซื้อได้ในจีนและจีนน่าจะเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่แต่เราก็สามารถตีตลาดได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเสริมให้สำหรับคนที่เข้ามาทำตลาดจีนก็คือในเรื่องของภาษาค่ะคือนอกจากคุณจะเรียนภาษาแล้วได้ภาษาการเรียนภาษาทำให้คุณสามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของจีนคุณอาจจะเลือกพื้นที่ที่แบบคุณคิดว่ามันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับภาคบริการหรือเหมาะสมกับสินค้าที่คุณอยากจะนำเข้ามาขายจีนเพราะจริงอย่างที่บอกไปจีนใหญ่มากจีนมี22มณฑลถ้าในกรณีนี้เราไม่รวมไต้หวันเนาะมีเขตนครปกครองตนเองอย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยมีอยู่4แห่งมีเขตปกครองตนเอง5แห่งแล้วก็มีเขตบริหารพิเศษอย่างฮ่องกงมาเก๊าอะไรเงี้ยอีก

0: แห่งเพราะนั้นใหญ่มากพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตคนก็อย่าแตกต่างมีเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาติที่แตกต่างกันดิฉันมีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งของกรณีของสขอนแก่นซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วแทบจะไม่เชื่อเลยว่าตอนนี้สขอนแก่นน่ะเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาขายในจีนแล้วและสิ่งนั้นก็คือแหนมค่ะซึ่งหลายคนบอกฮะแหนมคนจีนกินแหนม
1: คนจีนกินได้เหรอ
0: มาอยู่ในใช่ถ้าคุณมาอยู่ในปักกิ่งแบบดิฉันนะคือตอนแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสเจอผู้บริหารสขอนแก่นเนี่ยบอกเขาเลยว่าโอ้โหมาปักกิ่งน่าจะยากเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มเจาะตลาดที่ทางใต้ของจีนก่อนทางพื้นที่ยูนนานที่รับประทานอะไรที่มีความใกล้เคียงกับของเราก็เริ่มเจาะตลาดแล้วก็เริ่มนำเข้ามาขายแต่ว่าอย่างที่เล่าไปคราวที่แล้วว่าเขาก็ได้อินเซนทีฟจากทางภาครัฐเนาะโรงงานเขาไม่ได้อยู่ทางใต้นะคะโรงงานเขาอยู่ทางกลางๆของจีนก็คืออยู่ที่เหอหนานแต่ว่าส่งไปขายทางใต้แล้วก็ตัวเจ้าของเขาเนี่ยก็ลงมาดูคือมาลงมาลุยเองในตลาดจีนก็ลงมาดูคือเขาเล่าเรื่องหนึ่งดิฉันรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่แบบตลกมากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราก็คาดไม่ถึงเขาบอกตอนแรกอ่ะเขารู้สึกว่าแหนมที่จะมาขายในจีนน่ะน่าจะเหมือนในไทยคือคนจีนน่ะชอบดื่มสุราถูกไหมคะก็เลยคิดว่าเออเอาแหนมมาขายก็จะได้แบบเหมือนเป็นกับแกล้มแล้วเขาก็จะพยายามไปให้กับเหมือนกับน้องๆที่ทำงานใน KTV KTV นี่คือคาราโอเกะของจีนพยายามให้แบบช่วยโปรโมตแบบก็คือมาร้องคาราโอเกะดื่มสุราแล้วก็มีกับกินกับแกล้มปรากฏว่าหลังจากที่ทดลองไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะว่าพอเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาว่ามีกลิ่นปากแล้วก็พอมีกลิ่นปากแล้วเนี่ยน้องๆเหล่านั้นก็แบบจะคุยกับแขกคุยอะไรเงี้ยไม่ส่วนซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พอเจ้าของลงมาทำเองก็เห็นปัญหาว่าเดิมสิ่งเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของเราแต่ว่าไม่ใช่ละก็เปลี่ยนทาเป็นทาร์เก็ตอื่นๆอะไรเงี้ยและอย่างที่บอกไปค่ะพอเข้ามาแบบนี้แล้วปีนี้เนี่ยรัฐบาลจีนในช่วงครึ่งปีแรกเราจะเห็นตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติลดลง 8.6% แต่ว่ารัฐบาลจีนอยากจะเสริมอินเซนทีฟอย่างตอนที่ดิฉันคุยกับสขอนแก่นเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหรัฐบาลจีนให้ดีมากหาพื้นที่จัดทำโรงงานหาพื้นที่ที่แบบมีคือซัพพลายหมูได้ง่ายซัพพลายพริกซัพพลายคือเรียกว่าของแทบทุกอย่างอ่ะมาจากในจีนหมดจะทำออกมารสชาติเหมือนที่ไทยเลยเจ๋งๆคุณลิซ่าคุณฟังเพราะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนี่ฉันว่าก็เป็นโอกาสอันดีสำหรับทุนไทยที่รู้สึกว่ามีทุนแล้วก็อยากจะมาลงทุนในจีนเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของจีนก็จะมีการส่งเสริมอันนี้หมายถึงเรื่องของภาครัฐนะคะแต่ว่าการส่งเสริมก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มาถึงสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังอยากจะฟังที่สุดก็คือสินค้าประเภทไหนมีโอกาสในตลาดจีนทั่วไปก็อย่างที่บอกค่ะมักจะคิดถึงอาหารไทยผลไม้ไทยแต่ดิฉันมองในฐานะคนที่อยู่ในจีนแล้วก็ได้สัมผัสกับหลายพื้นที่ในจีนดิฉันว่าคนไทยมีโอกาสมากกว่านั้นอย่างในรายการนี้เราจะพูดถึงกันตลอดเรื่องของโอกาสในตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนเนาะตลาดผู้สูงอายุแน่นอนว่าพอพูดถึงอย่างนี้แล้วคนไทยมักจะนึกโอ้โอเคเข้าใจละอาหารสัตว์ขนมของเล่นเราต้องคิดไว้เสมอค่ะว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่เป็น fast moving consumer goods ก็คือใช้แล้วหมดไปซื้อซ้ำเนี่ยเราสู้จีนไม่ได้หรอกกำลังการผลิตเราก็สู้เขาไม่ได้ละแล้วก็คุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหกว่ามันจะสู้ได้มันคงยากนะทั่วนี้เราก็ยังรับประทานใช้สินค้าจากจีนอยู่เลยแต่สิ่งที่เราสู้ได้แล้วก็ไม่มีทางแพ้แน่นอนนั่นคือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะตอนนี้ดิฉันเดินไปไหนในจีนเนี่ยจะเห็นไม่ว่าจะเป็นสุนัขเนาะก็จะเห็นแบบโอ้ใส่เสื้อใส่แฟชั่นอะไรเงี้ยกันเต็มเลยคนไทยเก่งในเรื่องของการดีไซน์การตัดเย็บอาจจะเป็นแฟชั่นชุดสุนัขหรือแม้กระทั่งแมวอ่ะต้องถามอาจารย์เจตเวลาที่อยู่บ้านอ่ะเราก็ยังอยากเห็นเขาแต่งตัวถูกไหมเพราะว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมาโชว์ตัวข้างนอกแต่เราก็ถ่ายรูปโชว์ให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสินค้าแบบเสื้อผ้าหมาแมวยังคงเป็นตลาดที่เกิดได้ในจีนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นของเล่นเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าบรรดาท่านหมาท่านแมวก็จะรู้ว่าลูกๆตัวเองชอบอะไรแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมเนาะดีไซน์ไทยๆยังเกิดได้ค่ะรวมถึงตลาดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกตลาดสีเขียวตลาดนวัตกรรมต่างๆดิฉันเห็นผลิตภัณฑ์ไทยหลายอย่าง

0: ่างเนาะอย่างเช่นน้ำผึ้งปัจจุบันนี้ก็จะมีการใส่แบบรวงผึ้งเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะดีต่อสภาพลำไส้การย่อยอาหารอะไรเงี้ยซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ในอาหารคุณก็สามารถเอาเข้ามาได้หรือว่าอย่างสขอนแก่นที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าproduct เขาเนี่ยเป็น prebiotic ก็คือเป็นอาหารที่แบบช่วยในการแบบย่อยช่วยในการดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิฉันการันตี 100% เลยว่ายังเข้าตลาดจีนได้หรือว่าแบรนด์สปาบอดี้แคร์พรีเมียมไม่ว่าจะเป็นฮานเซงบาร์แดนบูมภูตะวันอะไรพวกเนี้ยก็ยังเข้าตลาดจีนถ้าคุณมีอะไรก็ตามที่เป็นนวัตกรรมพื้นบ้านที่รู้สึกว่าโอ้มันดีต่อสุขภาพหรืออะไรเงี้ยสามารถเจาะกลุ่มตลาดจีนได้คนจีนยังคงโหยหาความผ่อนคลายแล้วก็ดูแลสุขภาพที่แท้จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณต้องสร้างความโดดเด่นสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ของคุณก่อนอาจจะไม่ต้องเริ่มเข้ามาทำในจีนเลยแต่ทำใหเป็นที่รู้จักในประเทศไทยแล้วก็ค่อยเข้ามาตีตลาดจีนคนจีนจะรู้สึกว่าโอ้นี่แหละเป็นแบรนด์อินเตอร์เป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเชื่อมั่นอยากใช้หรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปค่ะในเรื่องของภาคบริการเราก็ยังสามารถเข้ามาทำได้แม้ว่าคนจีนจะมี 1,400 ล้านคนเนาะแต่มันก็ยังมีบริการหลายอย่างที่เขายังสู้เราไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าตลาดจีนยังคงเปิดรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติอยู่เสมอค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: เจ๊เจ๊นะสองท่านเจ๊เจ๊ดูฟังค่ะ
2: ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วง7นาฬิกาตรงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะในช่วงนี้ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องฟ้าใหม่ของศรีลังกาค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณกฤตค
5: ่
2: ะ
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
6: ครับไม่ได้อยู่ที่บ้านแน่ๆจำได้ครับ
5: อันนี้อยู่สิงคโปร์
6: เราว่าอยู่ศรีลังกาไหมครับเนี่ย
5: อยู่สิงคโปร์ครับวันนี้อ
6: ยู่สิงคโปร์แล้วผมคุยเรื่องศรีลังกาครับ
5: กลับมาจากศรีลังกาแล้วอีกวันนึงก็ต้องบินมาสิงคโปร
6: ์โอ้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะฮะ
5: ก็วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องศรีลังกาก่อนอื่นต้องเอาชาซีลอนมาฝากนะ
6: แน่นอนครับ
2: ค่ะนะคะมีคำถามว่าอะไรคะในสัปดาห์นี
5: ้ครับผมคำถามคือประเทศศรีลังกาเนี่ยมีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ยเรา3เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็แต่อยากจะทราบว่าพื้นที่ของประเทศศรีลังกาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยสักกี่เท่านะครับก็ A ก็6เท่า B ก็8เท่าครับ
2: นะคะขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามค่ะนะคะประเทศศรีลังกานะคะมีประชากรน้อยกว่าไทย3เท่าในขณะที่พื้นที่เล็กกว่าไทยกี่เท่านะคะ A คือเล็กกว่า6เท่า B เล็กกว่า8เท่านะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะตอบ A หรือ Bมาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกนะคะ3รางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ
5: ครับก่อนที่จะมาคุยกันถึงฟ้าใหม่นะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราคงทุกคนคงทราบดีว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีภูเขานะมีที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นที่แหล่งปลูกชาซีลอนที่นำมาฝากนี่นะครับ
2: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศศรีลังกาเลยนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดจากประเทศที่มีตาการรู้หนังสือเนี่ยสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นอันดับของประเทศเอเชียใต้นะครับตรงนั้นประเทศศรีลังกาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงพังลงง่าย
6: ๆครับ
5: ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการพังของเศรษฐกิจก่อนดีกว่าสักนิดนะครับก็คือศรีลังกานี่มีปัญหาเรื่องของปัญหาของการขาดดุล ขาดดุล2ทางเลยนะครับเป็นดูอัลเลยล่ะนะครับ

0: ก็คือหนึ่งก็คือขาดดุลการค้ากับขาดดุลงบการของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับ ก็ทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็ถึงขั้นออกมาเดินขบวนประท้วงนะประธานาธิบดีกัวตาบายาราชปักษาที่เคยบริหารประเทศอยู่ช่วงยาวทีเดียวเพราะตระกูลและราชปักษาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นตระกูลที่บริหารประเทศนะครับด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาเหล่านี้มันทำให้ประเทศศรีลังกาเนี่ยเข้าไปสู่มุมมืดนะครับพาประเทศกำลังศรีลังกาเข้าไปสู่มุมมืดเลยทีเดียวนโยบายของเขาก็คือแรกๆก็คือว่าเขาจะเริ่มป้อนของป้อนนู่นป้อนนี่ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาษีนะแวดเนี่ยจากเดิมนี่ 15% ลงมาเหลือ 8% นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาใจประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนคิดว่าสินค้าจะถูกลงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหามากจนข้าราชการเงินทุนสำรองระหว่างเงินทุนสำรองเงินตาต่างประเทศนี่มันไม่มีนะครับแล้วก็เงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนราชการข้าราชการก็ไม่มีนะการไปพัฒนาประเทศก็ไม่มีต้องกู้เงินจากต่างประเทศก็พูดง่ายๆก็คือถังแตกนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้มีเกิดปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายเกษตรอินทรีย์ 100%นะครับแบบหักดิบเลยนะครับในปี2021เนี่ยท่านราชปักษาก็ประกาศตูมออกไปบอกว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีทั่วประเทศนะครับจะทำให้ชาซีลอนเนี่ยเป็นชาออร์แกนิกนะครับ ทำให้ผลผลิตนี่ลดลง 50% ทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวที่เคยปลูกได้ก็จากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าศรีลังกาเป็นประเทศที่ปลูกข้าวทานเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็ไม่พอก็ต้องควักเงินออกมาไปซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาทางของคนในชาติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นโยบายที่มาฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่ารัก
1: ฟังแล้วดูดีใช
0: ่ดูเหมือนรักโลกอะไรต่างแต่จริงๆแล้วนี่มันขัดต่อทางเศรษฐศาสตร์โดยสิ้นเชิงนะครับ ทำให้การเอาใจเพื่อคะแนนเสียงเฉพาะหน้าเนี่ยสุดท้ายก็คือยาพิษเคลือบด้วยน้ำตาลนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากทีเดียวนะครับจนกระทั่งต่อมาก็มีการประท้วงนะเดินขบวนกันแล้วก็ล้มรัฐบาลนะครับแล้วก็ทำให้เปลี่ยนมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าจำกันได้ในปี2024เนี่ยมีการบุกเข้าไปเผาจวนนะท่านประธานาธิบด
1: ีใช่ครับเป็นข่าวใหญ่เลย
0: ครับใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นที่มาของเศรษฐกิจตกต่ำสุดๆแล้วก็เกิดวิกฤตของชาตินะครับเพราะหลังจากนั้นมาก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2021เนี่ยรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามจะตรึงเงินตาต่างประเทศนะครับไอ้คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะให้อยู่ที่200รูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับรัฐบาลของท่านราชปักษานี่ก็มีการเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยออกไปนะครับไปแก้ไขปัญหาก็คือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลเริ่มถังแตกและรูปเงินรูปีก็เริ่มจะอ่อนค่าสินค้ามันต้องแพงขึ้นข้าวของก็จะแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านราชปักษาก็เทเลยครับเทหน้าตักเลยนะเอามาดันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนค่าจาก200รูปีต่อ1ยูเอสดอลลาร์ถ้าจำกันได้คนที่เคยไปไหว้พระก็คงจะจำกันได้นะครับว่าเงินบาทเนี่ย1ไม่80สตางค์เนี่ยนะครับบาท80ตังค์เนี่ยถึงจะแลกได้100รูปีในยุคนั้นนะครับแต่ตอนหลังมามันไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับธนูเนี่ยโดนง้างขึ้นไปแล้วก็จนคันธนูขาดนะครับอันหักคันธนูหักธนูก็พุ่งพวดออกไปนะครับทำให้สีราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ประมาณ360จักรูปีต่อ1 US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ที่หนักๆมากๆเนี่ยทำให้เงินออมต่อของประชาชนเนี่ยมันด้อยค่าลงไปเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ค่าน้ำมันก็ราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วยิ่งมาเจอปัญหาวิกฤตของการสงครามนะยูเครนกับรัสเซียนะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในแถบนั้นนะครับก็

ทำให้มีปัญหาเยอะทีเดียวแล้วต้องมาต่อด้วยสงครามตะวันออกกลางด้วยเนี่ยศรีลังกาก็ดูไม่จืดเลยละครับนะครับเพราะงั้นเนี่ย เรื่องนี้ก็พอได้รัฐบาลใหม่ปุ๊บอ้าวรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยก็คือท่านอนุรักษ์กุมารานะครับอันนี้อนุรักษ์กุมารานี่เป็นประธานาธิบดีที่เป็นเรียกว่าฝ่ายซ้ายจัดนะครับเรียกว่าไม่เอาเลยละเรียกเหมือนกับเขาจะเอาแต่เหมือนเลนินมั่งคอมมิวนิสต์มั่งอย่างนั้นนะครับทำให้จะออกมาหาเสียงก็อีหลอบเดิมนะครับเราจะต้องฉีกเงินสัญญา IMF ที่ทางท่านราชปักษานี่ไปขอกู้เงิน IMF มาเพื่ออุดหนุนให้กับประเทศชาติเนี่ยนะครับก็พยายามใช้นโยบายที่มอมเมาประชาชนนะก็ว่าได้นะครับทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายมาพอได้เป็นรัฐบาลเข้าจริงเนี่ยทางประธานาธิบดีอนุรักษ์กุมาราเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปลายปีของปี2024นะในช่วงตอนนั้นก็เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เป็นนะครับก็เพราะว่าเป็นฝ่ายซ้ายมาแต่กำเนิดก็คือเป็นแล้วก็เป็นฝั่งของอะไรฝ่ายค้านนะครับอาชีพก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พอเข้ากระโดดเข้าไปบริหารประเทศจริงๆเข้าก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าอ้ออยู่กำลังรอนโยบายกำลังปรับปรุงกำลังจะเตรียมตัวอะไรต่างๆก็อ้างไปเรื่อยไปนะครับอันนี้ก็คือแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าบริหารรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเหมือนไม่ง่ายอย่างที่ตอนหาเสียงดังนั้นเนี่ยก็มาดูว่าจะต้องทำยังไงให้ประเทศเนี่ยมันเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับต้องเป็นฟ้าใหม่จริงนะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่แบบประเภทอะไรอ่ะเหมือนเอาใจประชาชนอีกต่อไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านอนุรักษ์ กุมารานี่ก็กระโดดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสุดท้ายมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงก็คือต้องเลิกดื้อนะครับต้องเดินหน้าเข้าสู่การจับมือกับ MIMF แล้วก็ฉีกไอ้เรื่องฉีกสัญญาตอนหาเสียงไว้ต้องระงับละนะครับแล้วก็มาปฏิรูปโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับไตรมาสแรกนี้ก็ประกาศตรงออกมาว่า GDP เนี่ยเป็นบวกแล้ว 5.1 ละแล้วก็เงินเฟ้อก็จากเดิมเนี่ยมันจีบกระโดดขึ้นไปถึง 70% ในช่วงที่ค่าเงินตกนะครับตอนนี้ก็เงินเฟ้อก็เหลือประมาณ 5% เท่านั้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศละ 7,000 กว่าล้านละนะครับทีนี้อีกนโยบายหนึ่งที่เห็นชัดที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะก็คือการปราบคอร์รัปชันนะครับก็ไปยึดเอาเงินของข้าราชการที่ตั้งแต่ยุคของท่านราชปักษาบริหารประเทศอยู่เนี่ยเงินที่คอร์รัปชันไปเนี่ยยึดเข้าสู่โครงคลังแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพย์สินตรงนั้นนะให้จากการยึดคืนจากนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ประกาศออกมาตูมเลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปศรีลังกาจะต้องเป็นคลีนคันทรีก็คือว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันแหละนะครับข้าราชการคนไหนคอร์รัปชันก็ต้องโดนฟันหัวละนะครับนั่นก็คือเป็นความหวังใหม่ที่มันจะเกิดฟ้าใหม่เกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือการถอยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้หลายนโยบายทีเดียวนะครับก็พยายามที่จะถอยนะครับเพราะอย่างเช่นว่านโยบายการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการคือเขามองง่ายๆนะครับแรกๆเลยก็บอกว่าจะต้องให้เลิกเก็บภาษีจากคนจนนะครับไปเก็บแต่เฉพาะคนรวยเอาคนเก่งคนรวยคนได้หาเงินได้เยอะเนี่ยก็จะต้องเสียภาษีเยอะแต่มันเยอะโดยก้าวกระโดดไงฮะแล้วก็ต่างคนต่างหนีละนะครับพวกคนที่มีความรู้พวกหมอพวกพยาบาลหรือว่าคนที่มีความรู้ในต่างๆนี้ก็หนีนะไปอยู่ออสเตรเลียกันบ้างไปอยู่ยุโรปกันบ้างนะครับแล้วก็เหลือแต่คนที่มันจนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องรออย่างเดียวแล้วคนเก่งเนี่ยโดนทำโทษคนไม่เก่งเนี่ยคนที่ความรู้เท่าไม่เท่าทันเขาเนี่ยก็รอรับเงินจากรัฐบาลไปในยุคของวันท่านราชปัก

0: านะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือนโยบายการขาดดุลของขาดทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับต้องเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้พวกน้ำประปาพลังงานหรือว่าสายการบินหรืออะไรต่างๆที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยในอดีตคือเป็นแหล่งนะครับในการที่จะให้กลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเข้าไปแฝงตัวอยู่ในนั้นแล้วก็ไปกินเก็บกินกันตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็มาทางประธานาธิบดีอนุรักษ์มาลาเนี่ยก็เข้ามาปุ๊บก็ท่านก็พยายามที่จะจับแปรรูปนะครับรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นมหาชนไปนะครับแล้วก็ทำให้พวกกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับก็มีการผ่าตัดอย่างรุนแรงนะครับก็คือจะจับให้พลังงานต่างๆเนี่ยให้มันปรับตัวปรับราคาเนี่ยให้สะท้อนกับต้นทุนจริงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เป็นแหล่งของการสูบลุ้นเสื้อเนื้อของประชาชนเนี่ยแล้วก็เอามาเสพสุขกันเองนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้าใหม่มันเริ่มมองเห็นแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าอีกปี2ปีก็คงจะได้เห็นนะฟื้นการฟื้นตัวของศรีลังกากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการที่จะยอมรับความจริงว่าเงินที่เกิดขึ้นจากการที่จะเอาประชานิยมมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยสุดท้ายมาแล้วเนี่ยประชาชนนั่นแหละครับที่ได้รับของฟรีไปเนี่ยมันไม่มีในที่จริงในโลกหรอกนโยบายอย่างนั้นนะสุดท้ายมาก็ต้องมาเป็นนี่เป็นสิทธ
1: ิ์ไ
0: ปตามกันไปนะ
2: ครับ
3: ถึงเวลาเฉลยแล้วค่ะคุณกฤษขา
0: ครับผมครับก็มากกว่าน้อยกว่าประเทศไทยเนี่ย8เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามือพื้นที่ไทยเนี่ย 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรในส่วนของศรีลังกานี้มีแค่ 60,000 ตารางกิโลเมตรแต่ว่าประชากรเขาน้อยกว่าของเราแค่ประมาณ3เท่าแค่นั้นเองนะครับ
3: โอเคค่ะเพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ8เท่านะคะเช้านี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: ส
3: วัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเราส่งขอลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพฤหัสที่25 มิถุนายน 2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก่อนที่จะคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวในช่วงนี้นะว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโลกใบนี้ซะก่อนเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีทั้งข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวมีข่าวเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในยุโรปอย่างมากจนทำให้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะมีเพจของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมธรณีกรมแก้ไขค่ะศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีชี้แจงเหตุแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 และ 7.2 ที่ประเทศเวเนซุเอลานะคะเมื่อเวลา 5:05 นวันที่25 มิถุนายน

0: 2569นี่คือตามเวลาในประเทศไทยนะคะเกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 7.5 ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรและก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 5:04 นาทีเกิดแผ่นดินไหวบนบกเช่นกันขนาด 7.2 ที่ระดับความลึก 21.9 กิโลเมตรจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรัฐยารากุยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซุเอลาจัดเป็นแผ่นดินไหวแบบเมเจอร์คือขนาดใหญ่นะสาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนโบโคโนฟอลที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มได้รับความเสียหายหลายหลังเบื้องต้นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยหน่วยงานของภาครัฐกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและต้องมีการอพยพประชาชนไปยังจุดปลอดภัยด้วยค่ะทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวสามารถรับรู้ได้ไกลถึงประเทศโคลอมเบียนะคะแต่ไม่ส่งผลมาถึงประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเวเนซุเอลาส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีภาพข่าวในช่วงเช้าเลยนะมีคลิปออกมาในโลกออนไลน์คือมันสั่นเยอะมากแต่ว่าก็คือยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็ภาพข่าวนี่มันจะเห็นข่าวของทางเวเนซุเอลาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยในส่วนของเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนที่สุดเพราะว่าเป็นจุดที่มีความเสียหายชัดเจนมากซึ่งติดตามจากสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในเวลาท้องถิ่นแต่มันจะเป็นช่วงเช้ามืดตามเวลาในประเทศไทยซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในกรุงการากัสอันนี้เราจะเริ่มได้ยินแล้วคุ้นหูแล้วก็เริ่มรู้จักนะคะเขาบอกว่าลักษณะของเหตุเนี่ยนะบ้านเรือนของประชาชนสั่นไหวชั้นวางหนังสือนี่คว่ำลงเลยนะคะขณะที่ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นบ้านเรือนพังถล่มบนถนนในกรุงการากัสเลยซึ่งสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐหรือว่า USGS นะมีการรายงานเช่นเดียวกันแล้วก็จุดที่ทาง USGS รายงานนั้นมีข้อมูลว่าเกิดขึ้นใกล้เมืองโมรอนเมืองชายฝั่งห่างจากกรุงการากัสไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรซึ่งเกิดในระดับตื้นลึกเพียง10กิโลเมตรซึ่งยิ่งตื้นเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงผลกระทบจากภัยพิบัติก็จะรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็มีแนวโน้มส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในยุติธรรมและสันติภาพของเวเนซุเอลาคือนายดิอสตาโดคาเบโลนะคะกล่าวว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้สร้างความเสียหายในหลายเมืองทั่วประเทศอาคารหลายหลังพังถล่มโดยเฉพาะเขตตะวันออกของย่านใจกลางกรุงการากัสแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีการเตือนชาวเวเนซุเอลาแล้วผู้ที่พักอยู่ในอาคารในช่วงหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีกแล้วก็อาจทำให้โครงสร้างพังทลายลงอีกนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนสงบอยู่ในความสงบรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างไรก็ตามหลายเมืองของโคลอมเบียนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก็สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายค่ะ
1: ครับส่วนหลายประเทศทางยุโรปนะครับในช่วงนี้ก็เผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าถูกคลื่นความร้อนปกคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปนะครับทำให้หลายประเทศนี่อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่42องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของสเปนที่อุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาขึ้นไปนะครับขณะที่เขาบอกว่าที่กรุงมาดริดนะครับอุณหภูมิบางจุดนี่ทะยานขึ้นไปถึง45องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอากาศร้อนมาก
0: ดิฉันมีคนรู้จักอยู่ที่ปารีส
1: บอกส่วนที่ฝรั่งเศสก็ฝรั่งเศสอุณหภูมิในกรุงปารีสก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ37ถึง38องศานะครับในตอนกลางวันขณะที่เขาบอกว่าบางเมืองโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศนะครับอย่างบอร์โดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง42องศาเซลเซียสนะครับทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศส

0: เทศนะครับก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าขณะนี้หลายจังหวัดอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังระดับสูงสุดจาก49เป็น54จังหวัดด้วยกันนะครับเขาบอกว่าทั้งประเทศนะครับยุคที่มีอยู่101จังหวัดเนี่ยนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 29.2 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าทำลายสถิติเดิมนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนปีที่แล้วกลายเป็นว่าตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศสก็ว่าได้นะครับเขายังบอกเลยนะครับว่าโรงเรียนมากกว่า 1,350 แห่งทั่วประเทศต้องปิดทำการเรียนการสอนนะครับเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดนะครับเช่นเดียวกับทางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่ต้องสั่งปิดเครื่องปฏิกรณ์หนึ่งเครื่องชั่วคราวเนื่องจากว่าน้ำหล่อเย็นที่นำมาจากแม่น้ำใกล้เคียงมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะครับมาดูทางด้านประเทศอังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนก็ไม่น้อยหน้านะครับบางจุดมีประชาชนจำนวนมากนี่ออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างเนืองแน่นนะครับท่ามกลางการคาดว่าอุณหภูมิในสหราชอาณาจักรนะครับจะทำลายสถิติสูงที่สุดปลายสัปดาห์นี้ทำให้ทางการต้องมีคำเตือนนะครับเกี่ยวกับความร้อนจัดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเนื่องมาจากคลื่นความร้อนที่พัดปกคลุมยุโรปทางตะวันตกกำลังแผ่ขยายขึ้นเหนือข้ามช่องแคบอังกฤษนะครับทางอุตุนิยมวิทยาอังกฤษนะครับก็ระบุว่าอุณหภูมิอาจจะสูงถึง39องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนที่กินเวลาระยะนานถึง4วันซึ่งสามารถทำลายสถิติสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ถึง 35.6 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมทางตอนใต้และก็ตอนกลางของอังกฤษและก็บางส่วนของเวลส์นะครับซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาขึ้นไปในบางพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิสูงสุดนะครับที่เขาบอกว่าเคยบันทึกไว้ในสหราชอาณาจักรคือประมาณเดือนกรกฎาคมปี2565อยู่ที่40.3 องศาเซลเซียสนะครับมาดูอีกประเทศนะครับคือในยุโรปนะครับคือเยอรมนีบางเมืองอย่างแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็บอกว่าอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ทำงานกลางแจ้งอย่างมากนะครับซึ่งหน่วยงานเขาก็บอกว่าได้คาดว่าอุณหภูมิจะยังไม่ลดลงในเร็วๆนี้คาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอีกประเทศนึงครับคือสหรัฐอเมริกานะครับที่นครนิวยอร์กนะครับก็ทางนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กก็ลงนามในคำสั่งเพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กที่มีมากกว่า 1,400,000 คนแล้วนะครับที่ทำงานกลางแจ้งเขาบอกว่าท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานต่างๆของเมืองเร่งออกมาตรการป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศที่ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: คือพอดีคนรู้จักเนี่ย
0: อยู่ที่เมืองอะไรฮะ
1: อยู่ที่ปารีสก็แบบลำพันลำพึงลำพันมาแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ลืมพึงลำพันโอ้อยากไปแต่ว่าไอ้คนที่มันไปบอกเจ๊อย่ามาดีละร้อนตับแลบแล้วก็บอกว่าร้อนยิ่งกว่าเราเสียอีกนะคะและที่สำคัญก็คือลักษณะความร้อนมันประมาณ40เนี่ยเราชินใช่ไหมในเมืองไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพอได้คือลักษณะความร้อนแบบของยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันร้อนชื้นจะเหงื่อออกศพเข้าไปแห้งๆก็ไม่แห้งๆแล้วที่สำคัญที่สำคัญอยู่ที่อุปนิสัยคือหลายประเทศอะที่เขามีอากาศเย็นเนี่ยนะเขาไม่ชอบความไม่ชอบความเย็นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะมีแต่เครื่องทำความร้อนไม่ยอมทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นปรับเย็น
0: อ
1: ะอย่างบางประเทศอย่างก่อนหน้านี้ที่เคยเล่าให้ฟังอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคือถ้าเป็นอากาศธรรมชาติมันจะดีไงดีต่อสุขภาพแต่ปรากฏว่าหลายๆปีหลังเนี่ยมันชักจะไม่ไหวเว้ยคือมันร้อนซะจนอยู่กันไม่เป็นสุขอะจะมาก็จะร้อนเกินนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะน่าจะปีนี้ที่เขาเริ่มมี
0: ติดเครื่องปรับอากาศ
1: ร้องมีคำร้องแบบว่าเฮ้ยติดเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นขึ้นได้ไหมอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างของยุโรปเนี่ยนะ
0: ก็มีแต่ฮีเตอร์นะบ้านแต่ละบ้านไม่ค่อยม
1: ี
0: เครื่องปรับอากาศ
1: มันคือบ้านเราอะเราอยู่กับอากาศร้อนชื้นแล้วพอเราเจออากาศเย็นๆเราจะชอบฝรั่งบางทีก็แปลกใจเราเอ๊ะพวกสมเหมาพวกนี้ทำไมมันดูมันชอบจังวะเวลาอากาศเย็นๆชอบออกไปข้างนอกแล้วไปดูหิมะอะไรแบบ

0: เนี่ยนะไปดูสโนว์เขาว่างั้นนี่ก็ปรากฏว่าคือเวลาเข้ามาในอาคารแม้กระทั่งในรถเนี่ยเขาก็ไม่มีปรับอากาศแบบเย็นนะดิฉันแล้วแบบมีความทุกข์ทรมานเพราะว่าเราเคยชินกับการปรับอากาศแบบเย็นใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกฝรั่งเวลามาบ้านเรานะมันหนาวสั่นเวลาขึ้นรถบัสอะไรแบบเนี้ยก็ประมาณนี้เพราะว่าบ้านเราเนี้ยอากาศจะอบอ้าวเวลาพอมีอากาศเย็นๆมันตัวแห้งไงมันสบายแต่ของเขาเนี้ยตอนนี้มันทั้งร้อนแล้วทั้งแห้งเพราะฉะนั้นโอ้โหมันทรมาน
1: ตอนนี้ก็หลายบ้านเขาบอกเร่งที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าชาวปารีสเนี่ยเขาแห่ไปซื้อพัดลมนะครับ
0: เขาไม่มีขายด้วยไงก่อนหน้านี้เขามีขายน้อยมากไม่เหมือนอิตาลีอิตาลีเนี่ยเขาติดกันเยอะ
1: ขายไม่ได้เยอะแต่บอกว่าตอนนี้สองสามวันนี้เขาบอกยอดขายพุ่งกว่าพันเท่านะ
0: คือ
1: ส่งผลให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเนี่ยโอ้โหมีคนเข้าไปจองต่อแถวกัน
0: ต่อแถว
1: จะซื้ออุปกรณ์พัดลมแล้วก็อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศกันเป็นจำนวนมากนะครับ
0: คือตอนนี้ที่เขาซื้อเนี่ยนะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกแบบพกพาเครื่องปรับอากาศเย็นแบบพกพาเนื่องจากว่าการจะติดเหมือนเครื่องปรับอากาศในบ้านเราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบแบบเราเพราะฉะนั้น
1: ก็เราใช้กันจนชินแล้วพัดลมมือถือ
0: ของเราต้องติดแบบถาวร
1: เราซื้อกันทุกคนแล้วใครออกไปนอกบ้านเนี่ยก็จะมีสุภาพสตรีเนี่ยจะใส่พัดลมมือถืออยู่ในกระเป๋าเลย
0: เดี๋ย
1: วรถขึ้นราก็เปิดเป่าหน้ากันเต็มที
0: ่ของเราเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ว่าของที่ต่างประเทศเขาจะไม่เหมือนเราเขาจะไม่มีอุปนิสัยในการชื่นชอบแบบเราที่เย็นๆอะไรแบบเขาจะพยายามอุ่นๆร้อนๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเราจะรู้สึกบางท่านที่ชอบเย็นๆค่ะจะรู้สึกอ้าวๆแล้วก็หงุดหงิดรำคาญใจเล็กน้อยดิฉันเองเนี่ยมักจะรำคาญใจเพราะว่ามันก็เหมือนสมเหมาจริงๆนะเราไม่เหมือนกับชาวบ้านครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเย็นแล้วมันจะแห้งๆมันจะสบายตัว
1: มันจะสบายตัวใช่ขนาดเราบางทีบางครั้งบางวันอยู่ในห้อง
0: ปรับอากาศ
1: เนี่ยนะ
0: ทั้งสอง
1: แอร์ปรับอากาศเสียอย่างเงี้ยเรายังหงุดหงิดเปิดพัดลมก็แล้วอะไรก็แล้ว
0: มันก็ไม่อยู่พอเริ่มอากาศเย็นปั๊บหมดเวลาทำงานพอดี
1: ผมตอนนี้ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่มีคลื่นความร้อนเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48รายนะครับจากสาเหตุก็คือการจมน้ำเนื่องจากพยายามที่จะลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนเขาบอกว่านอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ามีเด็กเล็กๆเนี่ยอีก 2-3 รายนะครับที่เสียชีวิตจากความร้อนภายในรถยนต์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ที่ฝรั่งเศสล่าสุดเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า50รายแล้วครับ
0: ค่ะเขาบอกว่าอย่างกรณีของสเปนนี่โอ้โหแบบทะลุเป้าสเปนนี่ประมาณ45องศาเลยนะแล้วก็คือร้อนจัดมากจน
1: พ
0: วกคนเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยคืออย่างเราเนี่ยจะรู้สึกว่าร้อนขึ้นอีกหน่อยแล้วก็วิ่งหลบเข้าร่มใช่ไหมแต่ว่าคนต่างชาตินี
1: ่
0: วิถีชีวิตจะต่างกับเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะยากลำบากมากฝรั่งเศสนี่เขาขยายพื้นที่เกินภัยขั้นสูงสุดเลยนะเพราะว่าทั้งยุโรปมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบางประเทศหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะว่าคลื่นความร้อนนี่เขาเรียกว่าทำให้หลายๆประเทศนี่ประสบปัญหากันไปด้วยนะคะแล้วก็มีอากาศหม้อแปลงไฟฟ้าก็ขัดข้องทำให้มันยิ่งมีปัญหา
1: ร้อน
0: เขาบอกพัดลมกับแอร์เนี่ยขายพุ่งเป็นพันเท่าพันเท่านะเลขศูนย์สามตัวนะ
1: นี่มันรู้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่าตอนนี้ทางการของเขาเนี่ยเปิดโรงภาพยนตร์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปชมภาพยนตร์ฟรีในช่วงกลางวันเพื่อเป็นสถานที่คลายร้อนให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมันต่างอย่างเรานะเราก็ถ้าร้อนแล้วก็เข้าห้างกันเกิดให้มันเย็นๆใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ในนี้สวิตเซอร์แลนด์นี่ทางการเขาต้องเปิดโรงภาพยนตร์ให้คนเข้าไปพักผ่อนชมภาพยนตร์ฟรีในช่วงกลางวันเพื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิอากาศที่มันเย็นๆหน่อยครับ
0: ค่ะแต่บางที่บ้านเขามันก็ไม่เป็นไม่ใช่เป็นแอร์เย็นนะตอนนี้เขาบอกว่ายุโรปนี่เผชิญลักษณะอากาศที่เขาเรียกว่าโดมความร้อนอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาในหลายพื้นที่ในรอบหลายสิบปีปัจจัยหลักเกิดจากมวลอากาศร้อนที่แผ่ขยายปกคลุมและทวีปยุโรปร้อนขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง2เท่าซึ่งสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็พื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างกรณีที่คุณจักรพันธ์ได้สรุปไปแล้วก็คืออย่างสเปน8ถึง45องศาโดยเฉพาะแถบยุโรปตอนใต้แล้วก็พื้นที่แถวเมดิเตอร์เรเนียนส่วนฝรั่งเศสก็ทะลุ40เศษขึ้นไปบางจุดเนี่ย44เลยนะ สูงสุดในรอบ79ปีแล้วก็ขยาย

0: พื้นที่เตือนไปขั้นสูงสุดอิตาลีกรุงโรมอุณหภูมิแตะ36องศาเขาก็ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงโอ้ขนาดนี้36นี่สีแดงแล้วนะอย่างอังกฤษนะคะสหราชอาณาจักรแล้วก็เยอรมนีก็พุ่งสูงอย่างผิดปกติเพราะนั้นมันก็จะมีผลกระทบแล้วก็มาตรการรับมือบ้านเราก็ฟังไว้เพราะว่าบ้านเราในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยก็มีแต่ร้อนร้อนมากกับร้อนร้อนนะคะก็คือ1ความเสี่ยงต่อสุขภาพซึ่งอาจเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็คนที่เสียชีวิตจากอาการที่เขาเรียกว่าลมแดดลมแดดก็คือฮิสโตรกที่เรียกกันแล้วก็อุบัติเหตุทางน้ำเพราะว่าคนชอบเล่นน้ำในช่วงนี
1: ้ก็เล่นน้ำแช่น้ำประกอบกับจมน้ำกันไปหลายรายเขาบอกว่าสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับยุโรปเนี่ยเป็นผลมาจากรูปแบบสภาพอากาศที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อก
0: โอเมก้าบล็อก
1: ทำให้อุณหภูมิของหลายประเทศเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่า18องศาขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้นะครับมีลักษณะคล้ายตัวอักษรกรีกโอเมก้านะครับโดยมีส่วนตรงกลางเนี่ยที่โป่งออกกับเก็บความร้อนไว้ในพื้นที่เป็นเวลานานในขณะที่มวลอากาศเย็นจะอยู่บริเวณขอบส่งผลให้คลื่นความร้อนและก็พายุต่างๆกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเขาบอกว่าสภาพอากาศร้อนผิดปกติแบบนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายสิบรายส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโรงเรียนและก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งด้วยกันนะครับบอกว่าขณะนี้นักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอุณหภูมิที่ร้อนจัดอาจจะคงอยู่ต่อไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นได้ครับ
0: ค่ะที่เขาเรียกว่าโอเมก้าบล็อกเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของโดมนั่นแหละที่เราคุยไปเมื่อช่วงต้นสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปที่มักเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกเนี่ยนะฮะมันทำหน้าที่เป็นแบบโดมความร้อนขนาดใหญ่แล้วกักเก็บสะสมอุณหภูมิไว้โดยดูดอากาศร้อนเข้ามาแล้วขังไว้ในพื้นที่เดิมนานเป็นสัปดาห์เพราะนั้นอุณหภูมิมันก็จะพุ่งขึ้นนะคะปรากฏการณ์นี้มาจากตัวโอเมก้านี่แหละคือคล้ายๆกับรูปแบบเกือกม้านะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านมันก็จะอธิบายการไหลเวียนของกระแสลมกรดนะคะลมกรดนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ็ตสตรีมที่มันมีความโค้งงอในรูปแบบที่มันผิดปกติตรงกลางตัวมันจะเป็นตัวโค้งใช่ไหมเหมือนเกือกม้าอย่างเนี้ยมันจะเป็นเหมือนโค้งโค้งมวลอากาศร้อนที่ลอยนิ่งอยู่กับที่มันก็เลยเหมือนกับฝาชีหรือว่าโดมเนี่ยครอบลงมาแล้วขาสองข้างขนาบด้วยระบบความกดอากาศต่ำหรืออากาศที่มันเย็นกว่าก็เป็นกำแพงบล็อกไม่ให้อากาศร้อนก้อนนี้ลอยหนีไปไหนมันก็เลยกักอากาศร้อนให้อยู่ตรงกลางเหมือนโดมครอบอยู่เพราะฉะนั้นลมมันจะพัดนิ่งกระแสอากาศก็ไม่ถ่ายเทมวลอากาศร้อนสะสมต่อเนื่องยาวนานหลายวันก็เลยทำให้อุณหภูมิบางจุดนั้นทะลุไปถึง40ถึงประมาณ45องศาแล้วก็มีการหาสาเหตุว่าทำไมในช่วงหลายปีหลังยุโรปร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ร้อนแบบรุนแรงด้วยนะเขาบอกว่าความชื้นในดินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทำให้ดินแห้งขาดความชื้นที่จะระเหยมาช่วยลดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้เมืองกลายสภาพเหมือนคอนกรีตที่สะสมความร้อนได้ดีขึ้นอันนี้นี่กรุงเทพนี่ซับซึ้งมากเหมือนเรียกว่าเมืองคอนกรีตนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะฮะระบุว่าทวีปยุโรปกำลังร้อนขึ้นด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ยเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก2เท่าทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำให้ผลกระทบก็คืออาคารสถานที่สำคัญบางแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวผลกระทบลามไปถึงเรื่องของระบบขนส่งแล้วก็เกิดปัญหาสุขภาพอย่างหนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้โดยเฉพาะแถบยุโรปก็ต้องรู้จักกับสภาพอากาศว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็การเตรียมพร้อมอะไรต่างๆแต่บ้านเรานี่จะมีความชำนาญในเรื่องของอากาศร้อนคือวิ่งหลบเข้าใต้อาคารเราจะค่อนข้างชำนาญในการหลบหลีกนะแต่ว่าปรากฏการณ์นี้นี่ก็ทำให้หลายประเทศนะคะ เกิดปัญหาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเขาเรียกว่าหูโดมเนี่ยมันเหมือนเผายุโรปเลยเพราะสูงความร้อนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็

0: กำลังมันก็มีแนวโน้มยังพุ่งขึ้นอีกอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันก็ยากลำบากขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวเรื่องเครื่องปรับอากาศทำความเย็นใช่ไหมคะแล้วก
1: ็
0: การหลบแดดการเรียนรู้แบบบ้านเราอ่ะที่ต้องระวังลมแดดแบบเนี้ยการท่องเที่ยวเพราะบางทีอากาศสุดขั้วก็ทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับแล้วคนรู้จักของคุณชิวพรที่อยู่กรุงปารีสเป็นไงเขาเล่านอกจากความร้อนที่พบเห็นแล้วคนในเมืองเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนอกจากไปเล่นน้ำโดดน้ำกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับเขาทำอะไรเพราะเห็นบอกว่าทางการของฝรั่งเศสหรือกรุงปารีสนะครับเปิดสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวตลอด24ชั่วโมงนะเพื่อให้ประชาชนไปผ่อนคลายความร้อนกันนะครับลงไปเล่นน้ำกันอย่างมากในคลองแซงมาแต่งนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่ารัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีสถานที่คลายร้อนกันมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะก็อย่างคนอย่างบ้านเราไปนะมีทั้งไปทำงานบางท่านก็ไปเที่ยวด้วยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกบ้านเรานี่เขาปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเขาชินกับความร้อนแล้วก็บอกว่ารู้สึกเหมือนอยู่กรุงเทพเบื่ออยากไปสัมผัสอากาศเย็น
1: ไปจับไปสัมผัสอากาศเย็นแต่ไปช่วงนี้ก็เลยไปเจอหน้าร้อนพอดีเลยหนักเลย
0: ในช่วงระยะหลังเนี่ยคุณสภาพอากาศนี่มันเปลี่ยนแปลงไงแล้วมันร้อนขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฤดูร้อนที่อากาศมันร้อนแบบนี้เพราะว่าของเขามันร้อนแห้งใช่ไหมแล้วแถมไม่ชอบแอร์อีกด้วยพูดภาษาชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่เวลาไปประชุมไปดูงานพาคนไทยไปเนี่ยนะบางทีก็ต้องบอกว่าอย่าเอาเสื้อหนาไปนะให้คิดว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็เอาพัดลมมือถือติดไปด้วยบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อนะบางท่านก็ไม่ค่อยเชื่อปรากฏว่าเฮ้ยมันต้องใช้
1: ไปยุโรปมันก็เอาพัดลมไปด้วยมันเป็นไปได้ยังไง
0: บางคนก็พูดเล่นบางคนก็พูดเล่นแต่ว่าเวลาไปเนี่ยมันต้องดูสภาพอากาศไงเวลาที่เราจะเตรียมเสื้อผ้าใช่ไหมบางท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะต้องประเภทเขาสั่งมาว่าเฮ้ยเอาพัดลมมือถือไปด้วยให้ชัวร์นะของเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็จะแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะมันร้อนแล้วก็ไม่มีแอร์นั่งรถก็ร้อนนะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่ในช่วงนี้รุนแรงจนทำให้เรียกว่า Thailand AI Passport นี่กับเรื่องของ Forex นี่เมาไปเลยสักครู่ค่ะ
1: เดี๋ยวสักครู่มองครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทานข่าวทานกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงของที่คลองขม่านะคะอบต.คลองขม่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจนะที
1: ่
0: ฉันไม่แน่ใจว่าเสียงจะพอได้ไหม
1: เดี๋ยวก็เอามาเปิดเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเปิดเสียงนี้เพราะว่าเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีประกาศถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเป็นการลงนามของรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้รับทราบมาจากการแถลงข่าวของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับได้เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญชื่อนายพอนะครับซึ่งว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ตั้งงบประมาณของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็เลยบอกว่าเพื่อให้คลายความสงสัยและความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการนะครับจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายของหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและให้แจ้งผู้สอบ

0: แข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569ด้วยครับ
1: ค่ะที่พูดถึงพอคือพอพานใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จ่าพิชิตใช่ไหม
0: ราชชัยก็ว่าเห็นถูกสั่งให้หยุดพักราชสั่งพักราชการชั่วคราวแล้ว
1: เป็นข่าวลาออกแล้วนี
0: ่ท่านพรหมก็มีข่าวว่าเอ๊ะจะได้ข่าวว่าได้มีการติดต่อกับทางผู้อำนวยการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่จะยื่นใบลาออกนะครับแต่เหมือนว่าทางจังหวัดคงจะต้องระงับการลาออกไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เซ็นอนุมัติให้ลาออกเพียงแต่ให้พักราชการไปก่อนนะครับ
1: ค่ะจริงๆที่เกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าเป็นผู้อำนวยการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของเขาเรียกว่ารังที่แก้คะแนนสอบนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยประวัติของจ่าท่านนี้เนี่ยดีกรีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกทีเดียวนะคะแล้วก็
0: ด็อกเตอร์เลยนะ
1: ก็เป็นเจ้าของที่บ้านที่พักเนี่ยที่ย่านนนทบุรีนั่นเองแล้วก็เป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะคะแล้วก็ในขณะนี้ตกลงยังลาออกไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าย
0: ังยับยั้งอยู่ว่าคือทางยังต้องถูกยับยั้งไม่ให้ลาออกเพราะว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อนุมัติการลาออกก็ได้ครับเพียงแต่มีมติให้สั่งพักราชการไปก่อนช่วงนี้ครับจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะบรรลุผลการสอบสวนและมีมติอย่างไรก็คงจะต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีที่เมื่อกี้คุณชูวังบอกจะเปิดเสียงของคนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการชะลอการบรรจุเข้ารับหน้าที่ทำงานในวันที่1กรกฎาคมนี้ใช่ไหมครับเขาลองดูอะไรยังไงครับ
1: ปิดไปแล้ว
0: แล้วจะฟังซะหน่อย
1: พอคุณมาคุยเรื่องพอพานดิฉันก็เลยเปลี่ยนข่าว
0: ที่เขาเดือดร้อนว่าเอ๊ะอย่างนี้มาทำให้เขาเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าบางคนลาออกจากราชการมาแล้วเพราะว่าเตรียมที่จะมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้บางคนถึงกับตัดชุดตัดเสื้อผ้าบางคนอยู่จังหวัดอื่นต้องเดินทางมาหาสถานที่ที่จะทำงานเพื่อมารายงานตัวในวันที่1แล้วก็จะทำงานที่จังหวัดเนี่ยบางคนอยู่ไกลนะ
1: อยู่ไกล
0: คนพื้นเพอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ต้องมาทำงานอีกที่หนึ่งเขาก็ต้องมาเช่าบ้านมาเตรียมการอย่างเงี้ยหลายอย่างแต่พอมามีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุการเข้าทำงานนี่โอ้ทำให้เขาเดือดร้อนยิ่งสำคัญคือบางคนเนี่ยเขาลาออกจากงานมาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเจ็บหัวใจเหลือเกินว่าแล้วอย่างนี้ก็จะทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าผลการชะลอที่ว่าเนี่ยมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีในการที่จะเรียกบรรจุกันใหม่หรือจะต้องสอบใหม่ทั้งหมดอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเขาก็รู้สึกบ่นกันมาว่าเดือดร้อนเหลือเกิน
1: อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการทุจริตการสอบอันนี้ต้องมาก่อนนะคะต้องติดตามก่อนว่ามีเหตุการณ์เรื่องของการทุจริตการสอบจริงหรือไม่อย่างไรวิธีการขบวนการเป็นอย่างไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั้น เราจะสามารถดำเนินคดีได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ร้องออกมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะยกเลิกการสอบทั้งหมดคนก็เข้าใจผิดนะมีข่าวนักวิชาการบางท่านที่พอหลังจากข่าวเรื่องของคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้มันแดงขึ้นมาเนี่ยลาออกเลยนะเพราะโดนโยงเข้าไปนี่เขาลาออกคือมีหลายท่านกันนะไม่ใช่เฉพาะพอผ่านก็ในขณะนี้นี่มีการขยายผลในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังไปมากเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าในรายละเอียดก่อนหน้านี้นะคะคุณธีรุปใช่ไหมที่บอกว่า
0: ใช่คร
1: ับ กระทำความผิดขั้นตอนไหนทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไปถามที่หมสว. นะ อันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะเป็นโคราชนะโคราชที่เป็นคนร่างทีโออาร์ป่ะ
0: คุณมนัสสุวรรณรินทร์ใช่ครับเป็นผู้ที่ร่างทีโออาร์ตั้งแต่สมัยเพียงยังทำงานอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนเช่นว่าตำแหน่งท่านจะเป็นเลขาธิการองค์กรเนี่ยท่านก็เป็นคนร่างนี้ท่านว่าไงครับท่านว่าไงครับ
1: คุณจักรพันธ์สามารถบรรเลงต่อได้นะ

คือคุณธนสุวรรณรินทร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับบอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วมร่าง TOR ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบทางนี้นะครับท่านก็บอกว่าถ้าทุกอย่างปฏิบัติตาม TOR ที่ท่านร่างเอาไว้ทุกประการก็จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถจะ

0: ทำไม่ตรงกับที่ท่านร่างของ ท่านไม่ตรงกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากทำตามก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องไม่พบปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ที่มายืดเยื้อออกมานี่ก็ต้องไปถามมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจะต้องเป็นคนชี้แจงนะครับเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ว่าจ้างให้มศบเนี่ยเป็นคนดำเนินการจัดการสอบครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้อสอบการดำเนินการการจัดสอบการจัดสถานที่สอบการออกข้อสอบรวมทั้งการขนส่งสถานที่จัดสอบอะไรเงี้ยคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคนดำเนินการทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นคนตอบคำถามนี้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีการทุจริตข้อสอบเนี่ยมันไปเกิดตรงกระบวนการไหนเพราะว่าร่างของท่านที่ท่านบอกไว้นะครับที่ทีวอาร์ท่านเขียนไว้เนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ทีเดียวเพียงแต่เหมือนไปจ้างเขาทำแล้วตัวคนองค์กรเนี่ยก็จะไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดทำอย่างนี้ถูกต้องทุกประการเพราะนั้นองค์กรก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับท่านว่าอย่างนี้ทั้งไม่ว่าจะคดีทางแพ่งคดีอาญาเนี่ยมศบ.ต้องตอบให้ได้ว่าเป็นยังไง
1: ล้วนไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นนี่ดิที่เรียนถาม
0: ไปจ้างไปแล้วนี
1: ่ดิเรียนถามหน่อยตอนที่เขาไปทลายรังแก้คะแนนเนี่ยนะมันยังมีคนที่มารับจ็อบทำงานอยู่ใส่ชุดข้าราชการถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่ก็จับไปแล้วเนี่ย10คนนั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยกำลังแก้คำกระดาษคำตองคำตอบอะไรเนี่ยเขาว่าเรียกเป็นจับถูกจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหาหมดนะครับ
1: ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่เขาบอกมันรับจ็อบก็บอกมาทำงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยก็เข้ามาช่วงนั้นแหละคือเขามีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเฝ้าดูมา3วันแล้วก็เห็นมากันแบบเนี้ยมีการโพสต์กันมาแล้วก็จะเข้ามาเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็กลับไปประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มอะไรทำนองเนี้ย
1: เพราะนั้น
0: เฝ้าสังเกตมานานแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มาทำงานรับจ็อบเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการในท้องถิ่นแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไร มันจะไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไรเพราะว่าอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นน่ะจะไปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีจ็อบแล้วจ็อบเนี่ยแก้ข้อสอบ คุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้มาจากไหนถูกไหมเป็นคนล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
0: ราชการแล้วไหมตอนวันที่มาไปจับไปใส่เครื่องแบบสีกะกีชัดเจนเลย
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอาจจะเป็นเพราะไปบรรจันเดี๋ยวต้องแต่งเครื่องแบบทำงานไปแต่งที่
1: ประจำคือถ้าใส่ชุดไปเวทอาจจะมั่วๆได้
0: ใช่ใช่แต่เลยบอกว่าอ๋อถึงเป็นแค่คนธรรมดามารับจ้างเขาทำไม่เฉยนี่บอกเป็นข้าราชการเลยมันปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเครื่องแบบมันฟ้องอยู่ชัดเจนใช่ไหม
1: ค่ะเพราะนั้นแหมพอฟังสะบัดหน้าว่าไม่เกี่ยวข้องนี่ข้อมูลมันลุกล้วนแต่แล้วแต่ลูกน้องท่านทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเหตุการณ์นะตอนนี้ก็คือ
0: มันก็ต้องสืบสาวเราเรียกกันให้ชัดเจนหาพยานหลักฐานข้อมูลกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางปปช.ใช่ไหมเขาก็ไปติดต่อสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับโดยทางท่านผู้อำนวยการท่านหนึ่งท่านก็เดินทางไปก็ไปสอบถามว่าเหตุการณ์มันลอยร่วมหรืออะไรมันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เลยนำกำลังไปโดยคุณพัฒนพงษ์จันพิพเพชรภูลนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเพื่อจะไปหารือกับผู้บริหารกรณีการทุจริตสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลังจากที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ว่าจ้างจัดจ้างทางมหาวิทยาลัยนะครับให้เป็นคนที่ไปดำเนินการออกข้อสอบเป็นคนดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบเป็นการจัดสถานที่สอบรวมทั้งทุกภาคทั้งภาคกอภาคขอไข่ภาคคอควายตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบซึ่งได้จัดหาสถานที่เก็บข้อสอบเหล่านี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ได้ขอหมายศาลนะครับออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือโรงพิมพ์ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อไปตรวจสอบกระดาษคำตอบของการสอบการแข่งขันที่เก็บไปที่นี่ด้วยนะครับ ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าโรงพิมพ์

0: งนี้นะครับก็มีเป็นสถานที่จัดเก็บกระดาษคำตอบของการสอบแข่งขันครั้งนี้ก็ขนออกมาบอก 800,000 กว่าแผ่นด้วยกันนะเอามาใส่รถบรรทุกใส่รถเอามาทีเดียวนะครับแล้วข้อน่าสังเกตก็บอกโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาที่มีประเด็นกันพอจะจำได้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของ QR code กับ bar code ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในโรงพิมพ์แล้วก็พบว่าเป็นสถานที่เก็บข้อสอบนะครับจริงๆซึ่งโรงพิมพ์เนี้ยก็ยังเปิดดำเนินการตามปกตินะครับแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปก็มีแต่เจ้าหน้าที่ของปปช.กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวพันก็มีการซัดทอดกันเป็นช่วงๆบางท่านที่โดนซัดทอดก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องของความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นทั้งระดับข้าราชการแล้วก็นักการเมืองนะคะซึ่งเนื่องจากเป็นการสอบตั้งแต่ปี2568เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงของเจ้าหน้าที่หรือว่ากลุ่มผู้บริหารที่เป็นชุดเดิมก็มีการพาดพิงกันหลายท่าน
0: ใช่ไหมก็เห็นมีเสียงคลิปมีคลิปส่งคลิปเสียงหลุดลอดออกมาเผยแพร่กันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็พอคนฟังแล้วเอ๊ะน่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งอาจจะเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นก็ได้ซึ่งก็ยุคที่ผ่านมาก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับเช่นคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณเดชอิฐสาวทองก็เป็นมาในยุคนั้นด้วยก็ลงมีการออกมาแสดงตนกันค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีนี่ท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลายสมัยนะครับท่านนั่งกระทรวงนี้มานานมีเที่ยวนี้ที่ท่านมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นท่านบอกว่ายืนยันว่ามีกองกลางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดสอบและได้ไปว่าจ้างนายศรีนครินทร์วิโรจน์เข้ามาดำเนินการจัดสอบก็มีการปิดช่องว่างมาตลอดนะครับแต่ท่านก็ยอมรับนะครับว่าท่านเคยเป็นท่านเคยช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กำชับเรื่องนี้มาโดยตลอดและก็มีการติดตามดูตลอดแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับแต่ท่านก็ยกว่ามีหลายคนนะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันให้ผู้สื่อข่าวลงไปถามคนอื่นด้วยการจะมาถามท่านเดียวเลยท่านตำรวจนี่เองครับ
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าอีกท่านหนึ่งที่ถูกพาดพิงถึงก็คือคุณเดชอิฐขาวทองซึ่งสื่อก็จับตามองเพราะว่าท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงเหมือนกันท่านบอกว่าโอ้ยท่านมีไทม์ไลน์ชัดเจนนะท่านบอกว่าท่านได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่30มิถุนายน2568และก็พ้นจากตำแหน่งวันที่19กันยายน2568นะครับในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลกรมที่ดินกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท่านบอกว่าแต่ก่อนที่ท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเพียง4วันเท่านั้น
1: ค
0: ือก่อนวันที่30คือมาวันที่26ท่านก็ได้รับแจ้งจากอธิบดีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนั้นคือนายนฤชาโอสาสิวิไลนะครับซึ่งได้บอกว่าได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในการดำเนินการจัดสอบข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็บอกว่าต่อมาท่านก็ได้รับทราบว่าในวันที่4กรกฎาคมนะครับคุณเดชบอกได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เขายื่นอุทธรณ์เพราะว่าเขายื่นประกวดราคาด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องร้องเรียนมาให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาและก็วินิจฉัยปรากฏว่าระหว่างนั้นนะครับคุณเดชบอกว่าระหว่างที่มีการร้องเรียนจากนั้นนะครับทางผู้บริหารขององค์การปกครองส่งท้องถิ่นก็มาเล่าให้ท่านฟังว่ามีข้อสงสัยหลายอย่างของความไม่โปร่งใสของกระบวนการสอบและก็มีการกล่าวถึงการเรียกรับผลประโยชน์มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ในการที่บรรจุสอบเข้าแต่งตั้งด้วยครับแต่ปรากฏว่าท่านบอกว่าบังเอิญช่วงนั้นท่านก็อยู่ได้ไม่นานก็พ้นจากตำแหน่งออกมาก็ในขณะที่กรมบัญชีการเขายังไม่ได้พิจารณาหาข้อสรุปเสร็จสิ้นท่านก็เลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นว่าท่านก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะก็จริงๆการประกาศผลการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นี่ประกาศก่อนท่านจะเข้ารับตำแหน่งประมาณ 4-5 วัน

0: ช่ครับ
1: แล้วก็ท่านก็อยู่ดำรงตำแหน่งไม่นานด้วยนะ
0: คร
1: ับ ก็มีประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้พาดพิงถึงคุณนฤชาถ้านึกไม่ออกเพราะท่านเป็นก็คือเจ้าของแชทช่วยน้ำเงินนั่นเอง
0: ใช่เพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อนที่จะย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางคุณนฤชาแน่นอนก็ร่อนเอกสารแจงเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่งต่อไปอีกโบยไปที่อธิบดีใหม่ที่เซ็นนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าปัดของร้อนออกจากตัวทั้งนั้นนะ เพราะว่ากรณีที่ปปช.ไปทลายกระบวนการโกงข้อสอบราชการท้องถิ่นมันมีหลักฐานการเรียกรับเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็มันมีเป็นระดับนะมีตั้งแต่ระดับทั่วไประดับที่เป็นผู้ชำนาญการอะไรต่างๆซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคำนวณค่าเสียหายถึง 4,500 ล้านนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีการค้นรังหรือว่าทลายแหล่งที่แก้คะแนนสอบเนี่ยปรากฏว่าพบหลักฐานคำตอบประมาณ 2,000 กว่ารายที่แก้ไขไปแล้วยังเหลืออีกก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,000 กว่ารายโดยที่การรับข้าราชการในครั้งนี้ทั่วประเทศเนี่ย 6,669 รายแม้ที่ฉันจำได้เลขมันสวยมันเป๊ะแล้วก็แสดงว่า669แล้วปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้รับการบรรจุแล้วก็ติดอยู่ในระดับสำรองนะคะแล้วก็บางคนปรากฏว่าไม่ปรากฏชื่อในการสอบได้เสียด้วยทำให้เกิดปรากฏการทวงเงินคืน
0: ขอดูคะแนนดูข้อสอบอะไรกันแล้วเรามีการไปทวงเงิน
1: ทวงเงินคืน
0: เสียเงินไปแล้วในการ
1: ไอ้คนที่ไปดูข้อสอบคือคนที่สอบไม่ผ่านคือคนที่สอบตกอ่ะ
0: ครับ
1: และที่มันเป็นที่มาของการขุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ไอ้ประเด็นที่เสียตังค์ไปสอบแล้วเหมือนโดนโกงใช่มั้ย
0: สอบไม่ได้อะไรเงี้ย
1: มันโดนโกงอันนั้นเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงแล้วก็มีการทวงคืนสตางค์ปรากฏว่าทวงแล้วไม่ได้คืนนะคะก็มีการก่อเหตุยิงกันอันนี้มีข่าวแถวแถวพัทลุง
0: พัทลุงใช่ใช
1: ่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะส่วนกรณีของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาก็มีแม่ทัพอย่างคุณลิซ่านะออกมาช่วยเช็คบินนะคะเกี่ยวกับประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านคุณลิซ่าหรือว่าคุณพักกมลนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคประชาชนมีการโพสต์ภาพแชะข้อความผ่านเพจพักกมลนฤมลนะคะขออภัยพักกมลนุลนะหนุนอนันต์นามสกุลแกว่าหากรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยต้องการล้างบางกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงใจไม่ใช่แค่หาแพะนะคะก็คงจะต้องมีการดำเนินการครอบคลุมไปถึงหลายๆท่านเช่นกรณีของนายนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นแล้วก็เป็นผู้ลงนามในขั้นตอนกระบวนการจัดการสอบครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็คุณลิซ่าก็ยังขุดช่วยเตือนความทรงจำว่าถ้าลืมไปว่าหรือไม่รู้จักว่าอธิบดีนฤชาคือใครจำง่ายๆก็คือเจ้าของแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนั่นแหละนะคะนี่ขนาดเด้งไป2เด้งเขาว่างั้นแล้วก็บ่นมาที่ท่านอธิบดีรอบก็
0: ก็บอกครับ
1: ค่ะเชิญ
0: มีบอกแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยใช่ไหมที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้คุณลิซ่าก็เลยมาเปิดไปกลัวคนจะลืมว่าคุณนฤชาเป็นใครยังมายังไงนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
1: ค่ะ
0: กล่าวด้วยนะครับ
1: ทางด้านเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวพันเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พร้อมร่วมมือกับปปช.แล้วถ้ามีใครที่โยงให้เกิดความเสียหายเขาพร้อมจะฟ้องเลยนะคะ
0: วันนี้ทุกคนเด้งออกหมดนะครับแม้แต่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือคุณธีรุทธ์สุภวิบูลผลนะครับที่ถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมายืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่และไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเพราะว่า POR มอบหมายให้กับอะไรศรีนครินทร์วิโรจน์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากพบการทุจ

0: จริตมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งเพราะว่าเป็นผู้ควบคุมทั้งระบบท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณธีรุจบอกการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นการลอบเจาะเข้าระบบเพื่อแก้ไขฐานข้อมูลคะแนนซึ่งตนก็ได้สอบถามทางโรงพิมพ์ว่าขอเข้าไปดูที่ห้องมั่นคงได้ไหมหรือที่เก็บกระดาษคำตอบได้ไหมทางหน่วยงานโรงพิมพ์นั้นบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคู่สัญญากับโรงพิมพ์คู่สัญญาคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เขามีอำนาจต้องให้เขาเป็นคนประสานมาแจ้งมาเท่านั้นหากจะมีการเปิดหรือขอดูอะไรก็ตามนะครับบอกว่าโรงพิมพ์ก็ได้ให้ข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่ากระดาษคำตอบที่ตกเป็นข่าวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าของจริงตรงมุมบนขวาเนี่ยจะต้องมีการตัดมุมเอาไว้แสดงว่ากระดาษที่เห็นน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นออกมาจากไฟล์โรงพิมพ์ก็เลยยืนยันนะครับว่ากระดาษคำตอบไม่มีการผิดสำรองเพราะว่าทุกใบจะมี serial number ของตัวเองถ้ามีคนขาดสอบก็จะเก็บใบนั้นไว้ที่โรงพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่า TOR กำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องป้องกันข้อกล่าวหาว่าอาจจะมีการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็ต้องรอดูผลการสอบสวนจากปปช.และตำรวจดูเส้นทางว่ามีใครติดต่อกับใครบ้างใครเป็นผู้ประสานงานนะครับหากพบว่ามีการทุจริตนะครับข้อสอบท่านก็บอกว่ามสบ.จะต้องเป็นผู้ตอบให้คำตอบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะผู้รับจ้างนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จริงๆมีการเข้าใจว่าจะมีการสอบในอำเภอด้วยนะการสอบในอำเภอ
0: เมื่อเช้ามีประชา
1: ใช่ใช่
0: สอบที่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็คนก็ไปถามไงว่ากังวลไหม
0: กังวลไหม
1: กังวลไหมเรื่องสอบแล้วมีตุกติกทุจริตอะไรแบบนี้เหมือนตามข่าวของการสอบท้องถิ่นเมืองทึ่งก็บอกไม่กลัวไม่กลัว
0: มั่นใจมั่นใจถึงมาเต็มที
1: ่
0: จะสอบเป็น
1: สู้
0: ระดับอำเภอในอำเภอ
1: พร้อมสู้แล้วก็เชื่อมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดีแหมฟังแล้วก
0: ็ชื่นใจ
1: ชื่นใจ ชื่นใจขอให้เป็นอย่าง
0: เพราะว่าถ้าเกิดการจัดสอบเป็นของกพ.นะครับเขาก็ยืนยันว่
1: า
0: ถ
1: ้
0: าหากกพ.เป็นคนทำแล้วเขาดำเนินการ
1: มั่นใจ
0: ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็วิธีการของทางราชการนะครับกพ.เขาออกแถลงการเลยนะบอกว่ากพ.เป็นหน่วยงานหลัก
1: หน่วยงานหลักในการจ้าง
0: และมาตรฐานการสอบรวมทั้งกำกับดูแลการสอบทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดก็บอกว่าขอให้ผู้สมัครสอบเชื่อมั่นการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ที่ดำเนินการมาอย่างยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับ
1: กพ.ตอนกลาง
0: หน่วยงานหลักก็บอกเขามั่นใจมากกพ.เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบโดยเฉพาะการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการประกาศผลการสอบด้วยคร
1: ับ ค่ะโดยสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงปมที่มีการว่าจ้างมสบ.จัดสอบปีนี้นะคะโดยยืนยันว่าดูแลทุกอย่างอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้สมัครผู้สมัครสอบทั่วไปเชื่อมั่นในการในทุกขั้นตอนนั่นแหละนะแต่พอมีข่าวนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามเมื่อครู่นี้ที่คุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสอบในอำเภอเนี่ยน่าสนใจนะคะครั้งนี้ก็จัดที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตนะคะมีการเปิดสอบภาคคอควายคัดเลือกปลัดอำเภอประจำปีงบประมาณ2569คนก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบหรือเปล่าส่วนใหญ่นะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการสัมภาษณ์หลายท่านก็ให้ความเชื่อมั่นว่าไม่กลัวข่าวทุจริตในหน่วยงานอื่นๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในระบบจัดสอบซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปติดตามดูว่าเขาเป็นยังไงต่างกันไหมยังไงนะประกาศเรื่องของอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นจะเป็นข้าราชการในสายปกครองน้ำดีเพื่อรับใช้ประชาชนโอ้โหแม่แค่ตอบแบบนี้ก็ได้ใจแล้วนะถ้าเป็นก็สอบไปได้คะแนนไปแล
0: ้วยังสอบไม่ติด
1: นี่ยังไม่ได้สอบนี่ยังไม่ได้สอบนะเขาบอกว่าในช่วงเช้านี่มันคึกคักมากคนสอบนี่คนสอบในอำเภอนี่มาจากทั่วประเทศนะมาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศมาสแตนบายเพื่อเข้ารับการประเมินวันนี้เป็นการทดสอบในส่วนของการสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะทดสอบสมรรถนะทางร่างกายโอ้ยดิฉันก็เพิ่งรู้นะสอบในอำเภอนี่ต้องมีวิ่งมีวิทย์
0: วิ่งพื้น
1: ก็หนึ่งคนสอบนี่แห่กันมาทั้ง

0: ครอบครัวก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอ๋อมันสอบภาคคอควายแล้วไงในช่วงที่คือมันผ่านรอบอื่นมาแล้วก็มีการรวบรวมว่ามีผู้ที่มาสอบในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่มั่นใจแล้วก็มีความใฝ่ฝันจะก้าวหน้าในการทำประกอบอาชีพดำรงตำแหน่งข้าราชการอย่างปลัดอำเภออย่างนี้เป็นต้นหลายคนแบบทุ่มเทดูหนังสือมายาวนานเป็นปี2ปีนะคะผ่านกอภาคกอไก่ขอไข่มาก็ดีใจนะคะก็หวังว่าจะสอบผ่านภาคคอควายในครั้งนี้ไปด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านสอบได้ไม่รู้ว่าจะโอเคป่ะคือจำนวนมันจะได้ป่ะ
1: ตำแหน่งนี้มีครบสอบแสนหนึ่งรับแค่10,000คนจำนวนนี
0: ้อันนี้สายของคุณ
1: จักรพันธ์ธรรมดานะครับครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจัดสอบเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากนะคะอย่างกรณีของสำนักงานกพ.ซึ่งเดิมในเวลาที่เราสอบราชการเราจะนึกถึงเรื่องของ
1: กพ.เป็นหลักมากกว่าทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาขอมาทำเองเนี่ยมันก็เลยเนี่ยไม่มีความชำนาญไม่เชี่ยวชาญแล้วก็สอบเองไม่ได้ก็ต้องไปจ้างหมายอะไรเขามาออกข้อสอบให้มีการเปิดซองเปิดประมูลก็เลยมีปัญหาตามมาก็จะเริ่มต้นแล้วมั้งผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็ให้กพ.เขาเป็นคนจัดสอบตั้งแต่แรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะเพราะว่าเขาโหทำมาชั่วอายุเราแล้วก็สอบกพ.กันตั้งแต่จบปริญญาตรีกันมาใหม่ถ้าอยากจะรับราชการ
0: กรณีนี้เนี่ยนะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีวันก่อนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการบุกจับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าโอ้โหกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนานี่แหละนะคะคุณประกรณ์บอกว่ามองว่าการจับกลุ่มกระบวนการนี้ถือเป็นเรื่องดีเพราะมีการเปิดโปงแล้วก็จะได้ล้างให้มันสะอาดว่างั้นเถอะนะคะตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะวางระบบในอนาคตให้ถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกได้แล้วก็ชื่นชมและขอบคุณอันนี้คล้ายๆกับท่านนายกแหละก็คือขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งกระบวนการเลยที่เข้าไปบุกจับแล้วไปทลายเครือข่ายกระบวนการนี้แล้วก็ขยายผลเพื่อที่จะได้ปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอื่นๆถ้าเกิดเราก็เป็นสมาชิก OECD ว่าเราโปร่งใสทำงานจริงจังมีการตรวจสอบระบบนะจริงพูดถึงนะที่อเมริกาตอนนี้ก็มีนะในส่วนของสาธารณสุขอะที่โกงเครื่องมือในระบบประกันสุขภาพก็โหทลายใหญ่เหมือนกันก็พอๆกันทีนี้ในส่วนของกพ.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะคะควบคุมที่จะควบคุมดูแลการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรไม่ให้เกิดการทุจริตนั้นคุณประกรณ์บอกว่าก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายส่วนการรับผิดชอบอ๋อคุณประกรณ์เขาดูแลสำนักงานกพ.ไงก็บอกว่ากำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่ไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันน่าสนใจเขาบอกว่าระบบสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เขาบอกเป็นคนละระบบในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.เนี่ยถ้าไม่มีช่องว่างเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในระบบของการสอบของสท.หรือท้องถิ่นเนี่ยนะตอนนี้กำลังมีการขยายผลอยู่ว่าให้มันโกงกันยังไง
1: ใช่
0: มันถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ว่ากระดาษสอบเนี่ยยังอยู่ในมือของมสว.แต่มีคนที่มานั่งแก้ไขข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ติ๊กแบบเนี้ยแก้ข้อมูลของคนได้คะแนนน้อยให้เป็นคะแนนมากได้แล้วก็ไอ้คะแนนมากก็เขี่ยทิ้งได้อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่า
1: ใช่
0: ก็ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งทางปปช.นะก็มีการเชิญผู้บริหารของมสว.มาถกมาขอข้อมูลการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ออกข้อสอบจัดเก็บขนข้อสอบแล้วก็กระบวนการเก็บรักษาอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะได้รู้ขั้นตอนต่าง แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นจุดที่จัดทำแล้วก็จัดเก็บข้อสอบให้ได้อันนี้นี่ทางด้านของปปช.นะคะโดยคุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะ

0: มาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะกรณีการสอบทุจริตข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการออกแถลงการไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็มีการประสานขอข้อมูลแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือแนวทางการจะทำข้อสอบที่พบปัญหาการทุจริตซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ดุลพินิจก็คงให้ความร่วมมืออย่างมากแหละคุณค่ะนะคะเพราะอีกหน่อยก็ต้องมีการออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนะของการสอบในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการดำเนินการต่อรวมทั้งพื้นที่เช่นที่ลงพิมพ์ของคุณจักรพันธ์เนี่ยแหละที่อยู่แถวสมุทรปราการใช่ไหม
1: ครับใช่ๆเมื่อวานก็ไปตรวจแล้วไปขนกระดาษมาแล้ว 800,000 แผ่นเอามาไว้ที่ปปช.แล้วไปดูกันเลยว่ากระดาษคำตอบที่ตอบเนี่ยมันตรงกับที่ไปเก็บมาได้ที่บ้านแถวบางใหญ่หรือเปล่านะครับว่าข้อกระดาษเป็นยังไงมันมีการแก้ไขอะไรยังไงบ้างก็คงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปในรายละเอียด
0: ที่ประชุมสภามีมติ420เสียงโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอคุ้มครองสินค้าชำรุดต้องเปลี่ยนได้นะไปเรียบร้อยดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการทานข่าวทานกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2559นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้เบรกแรกเนี่ยเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาสู่เรื่องราวที่หลายๆคนแชร์กันแล้วก็มีการเล่ากันในหลายๆมิติเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่ตอนนี้เนี่ยขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนคนธรรมดาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเก่าข้าราชการใหม่ตอนนี้สะเทือนกันไปหมดแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยมีการตีความกันไปถึงเรื่องของความร้อนของรัฐบาลที่ต้องรับในหลากหลายมิติเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการมันจะแยกขาดออกจากกันได้หรือเปล่า
4: ใช่แล
3: ้วในขณะเดียวกันกระบวนการในการตรวจสอบตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเอาผิดใครบ้าง
4: แล้วก็ที่สำคัญนะคะถึงขนาดแบบว่าหลังจากนี้ไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นบทที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการรื้อระบบการสอบเรื่องของข้าราชการเรื่องของส่วนท้องถิ่นไปหรือไม่อย่างไรเพื่อเตรียมความเชื่อมั่นด้วยนะคะรวมไปถึงแนวทางนะคะหลายๆอย่างเลยแล้วก็จะท้ายที่สุดเนี่ยจะสาวไปถึงคนผิดได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ
3: ค่ะคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสับสนพอสมควรตอนเช้าแบบหนึ่งตอนเย็นอีกแบบหนึ่งตอนกลางคืนก็มาอีกแบบหนึ่งคือต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยที่ดูแลควบคุมโดยตรงด้วยนะคะท่านออกมาบอกว่าอ่ะคีย์เวิร์ดสำคัญคือผลไม้พิษอ่ะคำว่าผลไม้พิษนั่นมันหมายความว่ากระบวนการเริ่มต้นถ้ามันผิดแล้วแปลว่าปลายทางก็มีอาจรับได
4: ้ค่ะ
3: ฉะนั้นเหมือนกับว่าให้แคนเซิลทั้งหมดกระบวนการสอบที่ทุกคนเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำดีน้ำเสียผลไม้เน่าผลไม้เสียผลไม้ดีไม่แยกทุกคนคือแคนเซิลหมด
4: ค่ะ
3: ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายก็กลับมาชี้แจงว่าให้ยกเลิกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตรงนี้แหละค่ะหลายคนก็ตกเถียงกันเหมือนกันนะพี่เก๋ว่าเอ้าตกลงแล้วยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปถึงนักวิเคราะห์บางคนเลยนะคะเขาพูดไปถึงเรื่องของความไวก็จริงแต่ในความไวนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วสามารถที่จะรู้ลึกหรือเปล่าหรือเข้าไปถึงรากจริงๆแล้วหรือเปล่าก่อนที่จะสื่อสารออกมา
4: แล้วก็ที่สำคัญต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาตั้งใจที่จะไปสอบแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปคดโกงหรือมีอยู่ในกระบวนการเรื่องของการทุจริตแต่อย่างใดนะคะ
3: ปลัดก็เลยสรวนไปหมดเลยตอนนั้นคือตกลงจะต้องยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยกระบวนการของการ

0: ตรวจสอบเองก็สะเทือนเหมือนกันพี่เก๋เพราะต้องยอมรับว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาฟันธงได้อะค่ะว่าตกลงแล้วกระดาษคำตอบนั้นเนี่ยมันโยงไปถึงอะไรได้บ้างเพราะว่านู่นมันช่วงเย็นๆเนี่ยมันโยงไปถึงโรงพิมพ์เลยนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาการลงประชามติที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผลกระทบเกี่ยวกับผู้สอบด้วยเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาลาออกจากงานเขายกเลิกสัญญาจ้างมาเช่าบ้านเตรียมย้ายจังหวัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คำสั่งมันถูกชะลออ มันก็มีผลกระทบกับชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะ
0: หนึ่งอย่างที่มีการจับผิดกันเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลคะแนนพี่เก๋
1: ด้วยความภาคภูมิใจว่าตัวเองสามารถเข้าสอบได้นะคะอาจจะเป็นฝีมือของตนเองนะคะแต่ว่าทางชาวเน็ตเองเขาก็ไปจับโป๊ะนะคะกับกระดาษที่มีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูเรื่องของหมายเลขอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันตรงกันนะคะอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการตรวจสอบด้วยที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์นะคะเลียงประสิทธิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยนะคะกรณีที่มีคำสั่งชะลอบรรจุแล้วก็แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันท้องถิ่นซึ่งเดิมจะมีการกำหนดบรรจุวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องจับตานะคะว่าจะแนวทางเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเข้าใจว่าจะมีการประชุมกองกลางเพื่อหารายละเอียดแล้วก็แนวทางในการดำเนินการต่อด้วยนะคะว่าคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วจะยังไงแล้วก็ใครที่เรื่องของตรวจสอบแล้วเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยอันนี้ก็ต้องแยกออกมาด้วยนะคะสำหรับเรื่องของกระบวนการ
0: แต่ตอนนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์ก่อนนะคะเราอยู่แล้วนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์พิชัยคะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณตุ้มคุณเก๋และท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: อาจารย์คะสำหรับคดีนี้เนี่ยถ้าให้มองแล้วก็วิเคราะห์นะคะสะท้อนเรื่องของระบบที่ฝังลากลึกทั้งระบบเรื่องของท้องถิ่นแล้วก็ระบบราชการระบบเส้นสายอาจารย์มองอย่างไรสำหรับประเด็นนี้คะ
2: ก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละครับว่ามันสะท้อนถึงระบบอุปถัมภ์ทั้งในระบบราชการและก็ระบบการเมืองและก็สะเทือนระบบราชการและก็การเมืองทั้งระบบและรวมทั้งสะเทือนกับตัวรัฐบาลด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ใหญ่โตมากมีทั้งฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ว่ามีอำนาจสูงสุดในการที่จะดำเนินการภายในกระทรวงนั้นๆซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะตั้งข้อสงสัยถึงคลิปอะไรต่างๆที่เขามีการพูดถึงกันนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบางกลุ่มบางคนบางพรรคที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี
1: ้
2: อันที่สองก็คือเรื่องของมหาวิทยาลัยอันนี้ผมเนี่ยสะเทือนใจมากคุณลุงคุณเก
1: ๋ค่ะ
2: คือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ออกข้อสอบเก็บข้อสอบแล้วก็เก็บเฉลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันรู้ออกมาก็แปลว่ามันก็รู้ออกมาจากคนนั้นแหละจะมหาวิทยาลัยจะปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ก็จะต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
1: อ
2: ันที่3ก็คือมาบรรดาหน่วยงานก็ในกระทรวงมหาดไทยก็กรมสศนี่แหละ
1: ค่ะ
2: ก็เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องนี้มีการอ้างถึงคนที่ดำรงตำแหน่งสูงๆระดับอธิบดีหลายคนนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันอันนี้ก็คือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่วนบนส่วนในระดับกลางระดับล่างเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากพวกแรงงานทั้งหลายนะกระจายเรียกว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศทีเดียวน
1: ะ
2: เพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนพันนะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีกันทุกระดับแต
1: ่
2: ทีนี้เนี่ยผมก็แปลกใจว่าทำไมรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาพูดว่าฝ่ายการเมืองไม่รู้เรื่องคือไอ้ความแปลกใจตรงนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามสองข้อข้อแรกก็คือว่าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยทั้ง3-4 ปีแล้วก็รวมทั้งช่วงที่เกิดเรื่องเหล่านี้ด้วยนะไม่เคยทราบเบาะแสหรือว่าร่องรอยในเรื่องเหล่านี้เลยหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากขนาดนี้ไม่เคยมีลูกน้องมารายงานให้ทราบหรือว่าบอกให้รู้เลยหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าหูตาของรัฐมนตรีมหาดไทยในการดูแลกระทรวงต่างๆเนี่ยมันคงจะคับแคบมากนะถึงไม่รู้เรื่องขนาดนี้และถ้าอย่างนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารกระทรวง อย่างชัดเจนนะครับหรือคำถามที่สองอันนี้ยิ่งหนั

0: ็คือหมายความว่าถ้ารู้แล้วมีคนมากระซิบแล้วแต่วางเฉยไม่ป้องกันไม่เกิดเหตุเช่นนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเข้าข่ายหลังเนี่ยมันก็จะแรงกว่าข่ายแรกด้วยซ้ำไปนะครับยิ่งก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าฝีมือในการบริหารกระทรวงหรือว่าเจตจำนงในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอ่อนแอไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำพูดว่าตกใจที่หลุดออกมาเนี่ยผมเองก็ตกใจกับคำพูดว่าตกใจนะเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าคือเรื่องราวการทุจริตในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีมามากมายทั้งในแง่ของจากกรณีสวที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยกับการจัดตั้งกระบวนการหัวอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็ตัวนายกเองเนี่ยก็มีชื่อในการสอบสวนของกกต.ด้วยนะครับอันนี้ก็จะไม่ตกใจบ้างเหรอการที่ของตัวเองไม่ปรากฏอยู่ในรายชื่อของกกต.เนี่ยหรือเรื่องของที่มีข่าวคราวเรื่องของการซื้อขายเสียงกันอย่างมากมายมาโหฬารการโกงกันในหน่วยเลือกตั้งเนี่ย
1: ที
0: ่ไม่ตกใจบ้างเหรอเงียบกริบเลยพอเป็นเรื่องเหล่านี้แต่พอเป็นเรื่องของข้าราชการที่เกี่ยวตรงนี้เนี่ยก็ทำทีเป็นตกใจก็เลยทำให้เห็นว่าเอ๊ะมันยังไงกัน
1: ค่ะ
0: รับรู้ของว่าในความรู้สึกของคนที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนี้
1: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ย อย่างประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมของรัฐศาสตร์แล้วก็วิเคราะห์กันนะคะหากปล่อยให้ระบบการซื้อขายตำแหน่งแบบนี้เนี่ยฝังตัวไปเรื่อยๆเนี่ยความน่ากังวลอาจารย์กังวลอะไรบ้างคะ
0: คือมันทำลายระบบ merit system ระบบคุณธรรมอย่างเช่นเชิงมันแปรตำแหน่งของราชการเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าซึ่งมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อคนเข้าไปเนี่ยด้วยต้นทุนจำนวนมหาศาลแบบนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะคาดการได้เลยว่างานที่เขาทำทุกอย่างมันก็จะหนึ่งก็คือรับใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเป็นหลักสองก็คืออาจจะรับใช้คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเขาส่วนรับใช้ประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นงานที่ละเลยได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเขาไปจ่ายเงินแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าไอ้กระบวนการที่เราเรียกว่าถอนทุนคืนมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นมันเป็นวงจรเป็นวัฏจักรนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นวัฏจักรแบบนี้เนี่ยเรื่องก็คือว่าเราได้คนที่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศสองได้คนที่ขาดแคลนจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนสามได้คนที่เข้ามาด้วยวิธีการที่ทุจริตช่อโฉนเนี่ยมันก็ย่อมเป็นรากฐานที่เขาจะทำทุจริตช่อโฉนในระบบราชการต่อไปเพราะงั้นก็เรียกได้ว่ามันก็จะทำให้ระบบราชการของไทยเนี่ยมันเสื่อมและมันก็จะกระทบกับรัฐโดยรวมด้วยว่าเป็นรัฐที่เสื่อมแล้วก็อาจจะนำไปสู่สภาวะที่ทางวิชาการเรียกว่ารัฐล่มสลายได้ในอนาคตครับ
1: ค่ะค่ะอย่างเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปอาจารย์มองหรือมีข้อแนะนำที่เหมาะสมไหมคะหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าถึงขนาดแบบว่าเราจะต้องรื้อระบบการสอบท้องถิ่นต้องรื้ออะไรหรือจะต้องถูกยกเครื่องอะไรอย่างไรต่อไปไหมคะในอนาคตแบบนี้ค่ะ
0: คือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันที่มันทำเป็นกระบวนการใหญ่โตเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2560คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการกระจายการสอบไปยังจังหวัดต่างๆแล้วก็แน่นอนก็มีข้อคอรหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยในการสอบก็มีการใช้จ่ายเงินกันแต่ว่าเวลาในระดับจังหวัดเนี่ยความรุนแรงมันก็จะจำกัดขอบเขตภายในจังหวัดนั้นๆ
1: ค่ะ
0: พอมาถึงปี60เนี่ยคสช.เนี่ยตัวดีนะครับก็รวมศูนย์อำนาจมาสอบไว้ที่ส่วนกลางทีนี้เมื่อรวมศูนย์อำนาจเนี่ยมันก็เท่ากับรวมศูนย์การทุจริตนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันการทุจริตที่มันเคยกระจัดกระจายในระดับการสอบระดับจังหวัดมันก็ถูกโยกมาสู่การทุจริตแบบรวมศูนย์ในปัจจุบันที่เราเห็นกันแหละนะครับเพราะในตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปมปัญหาทีนี้เนี่ยวิธีการในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปสู่การกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาสอบเองแต่ทีนี้เนี่ยกลไกในการสอบเนี่ยมันก็จะต้องนำเอาอย่างเช่นถ้าในจังหวัดนั้นเนี่ยมีการสอบเนี่ยคนที่จะมาจัดสอบก็อาจจะถ้าสมมติว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยก็ต้องจ้างมหาวิทยาลัยที่อาจจะต้องข้ามภาค
1: อ่ะ
0: ใช่ไหมถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในภาคเดียวกันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปยื่นประมูลในการจัดสอบได้เพราะว่าอาจจะมีคนรู้จักหรือเครือข่าย

0: างเช่นสมมติว่าจะสอบจังหวัดภาคอีสานก็ต้องเอาสถาบันการศึกษาในภาคใต้เนี่ยหรือว่าภาคอื่นๆเข้าไปประมูลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพยายามที่จะตัดระบบในการที่จะเครือข่ายสายรับพันธุ์ต่างๆให้มันลดลงนะครับแล้วก็ลดระดับขอบเขตความเสียหายถ้าหากว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายเฉพาะจุดไม่สามารถที่จะแก้ไขเฉพาะจุดเฉพาะรายได้ไม่เหมือนกับในปัจจุบันเนี่ยพอมันเสียหายแล้วมันจะเสียหายกันทั้งประเทศนั่นเองครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องของแนวทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยเรื่องของการชะลอแล้วก็แยกผู้สอบทุจริตออกมานะคะแยกออกมาจากกลุ่มที่เขาตั้งใจที่จะไปสอบจริงๆอะค่ะคือเหมือนก่อนหน้านี้กระแสสังคมเนี่ยมองบอกว่าอยากให้การสอบโมฆะทั้งหมดแต่ว่าแนวทางนี้เนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับคนที่เขาสุจริตแล้วก็ไม่ควรถูกเหมารวมอาจารย์มองว่าแนวทางแบบนี้เป็นอย่างไรคะ
0: ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับแนวทางการแยกแยะค่ะแต่ว่าแนวทางการแยกแยะนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลไกที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแยกคนออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้แหละตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการข้อหาได้เหมือนกันถ้าทำไม่ดีนะว่าคนที่ถูกแยกออกมาเนี่ยใช่คนบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างโปร่งใสแล้วก็มันมีอีกการหนึ่งที่มันอาจจะเป็นพอยต์ที่ดีข่าวออกมาว่าคือคนบางคนเนี่ยไปสอบแล้วตัวเองได้คะแนนศูนย์อย่างเงี้ยในข้อสอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งมันผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยสอบผ่านภาคปมาแล้วเนี่ยด้วยคะแนน60กว่าเนี่ยก็แปลว่าความสามารถของเขาก็มีพอประมาณเนี่ยอยู่ๆได้ศูนย์เนี่ยอย่างเงี้ยจะจัดการยังไงหรือว่าถ้าไปดูจะไปดูที่คือตอนนี้เนี่ยเรามีฐานคิดว่าไอตัวกระดาษคำตอบที่เป็นต้นฉบับกับตัวคะแนนที่คีย์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ตรงกันเราก็อาจจะเอาต้นฉบับเนี่ยมาในการที่จะตรวจสอบกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเรามีคิดแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเกิดเขาไปลบเอาต้นฉบับแล้วก็ไปลบคะแนนไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วจะทำยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องไปแก้ไขกันต่อไปในรายละเอียดนะครับซึ่งแต่ว่าเป็นวิธีการนี้เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่อาจจะช่วยบรรเทาหรือเยียวยาคนที่ทุจริตได้ระดับหนึ่งแต่เขาต้องระวังในเรื่องของการจำแนกแยกแยะส่วนการยกทั้งหมดไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการลงโทษแต่ครอบคลุมมากเลยไปลงโทษของคนที่ไม่ผิดด้วยหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็จะสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นมานะครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างเรื่องของการตั้งคณะกรรมการที่จะต้องพิสูจน์เนี่ยค่ะที่บอกว่าจะต้องสอบข้อเท็จจริงให้ได้ภายใน7วันถือว่าช่วงระยะเวลานี้มันพอไหมคะมันเพียงพอไหมคะหรือว่าเร็วเกินไปไหมคะ
0: ผมว่ามันน่าจะไม่พอนะ7วันเนี่ยในเรื่องที่มันซับซ้อนแบบนี
1: ้
0: น่าจะมีการขยับไปออกไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็น่าคนที่สอบเนี่ยก็น่าจะเป็นคนภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่เข้าไปถ้าหากว่าเอาคนในเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาทองอธิบดีใช่ไหมครับเป็นประธานเนี่ยในการตรวจสอบอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้สร้างข้อสงสัยหรือว่าคนมีความกังวลได้ว่าอาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบได้แต่เองทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อกล่าวหาเนี่ยมันต้องการคนจากภายนอกที่เขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบมากกว่า
1: ค่ะอย่างเรื่องของการขยายผลนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าขบวนการนี้ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำกันมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแล้วเนี่ยการขยายผลเนี่ยมันต้องย้อนสอบไปถึงทั้งข้างหน้าข้างหลังมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์คือณจุดปัจจุบันเนี่ยเอาการสอบครั้งล่าสุดก่อนแล้วกันที่ทางมสวเขาเป็นคนจัดสอบแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ก่อนที่จะไปสืบสาวเรื่องราวในอดีตเพราะว่ายิ่งยาวนานยิ่งนานวันเนี่ยหลักฐานมันก็ยิ่งลังเลือนมันก็ยากในการที่จะเข้าไปดำเนินการได้แต่ว่า

0: ณเวลาปัจจุบันเนี่ยที่มีหลักฐานยังสดๆอยู่เนี่ยยังใหม่ๆอยู่เนี่ยก็ต้องรีบดำเนินการให้ประจักษ์ชัดเสียแล้วก็การตรวจสอบนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับปปช.ด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าปปช.ก็ทำงานดีนะทำงานได้ในการที่จะลงไปนำมาคืนลุกเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ว่าปปช.จะกู้ชื่อเสียงกับของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาได้หรือไม
1: ่
0: ถ้าปปช.ทำงานเต็มที่แล้วก็สามารถทำงานได้บรรลุผลทำให้สังคมเห็นว่าทำด้วยมีความมีประสิทธิภาพและเป็นการจริงเนี่ยผมคิดว่าความน่าเชื่อถือของปปช.เนี่ยก็อาจจะได้รับกลับมาในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าหากว่าปปช.ทำไม่ได้แล้วก็ยังยืดเยื้อเนี่ยผมว่านี้เนี่ยก็คงยังอีกยาวสำหรับการกู้ชื่อเสียงของปปช.นะครับ
2: อาจารย์คะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟังอาจารย์มาทั้งหมดแล้วมันคือกระบวนการระหว่างทางที่เดี๋ยวต้องหาคนผิดแต่ว่าดูเหมือนว่าแต่ละคนที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยจะออกมาแสดงความชัดเจนว่าฉันไม่เกี่ยวในรูปแบบไหนคือเหมือนว่าภาระมันหมดไปแล้วในจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วในท้ายที่สุดหลังจากเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะได้ผู้ที่รับผิดชอบคือเจ้าหน้าที่ระดับล่างมันอย่างที่ผ่านมาไหมคะอาจารย์อ๋อ
0: ครับอันนี้แหละที่ผมอยากจะเรียกร้องตัวนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีอบด้วยที่จะต้องออกมาเพราะว่าคนที่ถูกอ้างถึงในคลิปนะครับคลิปคุณชอบคุณคิดเนี่ย
2: ค่ะ
0: ต้องออกมาชี้แจงหมดตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีช่วยหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกอ้างชื่อถึงหรือเลขาธิการพรรคการเมืองนั้นอธิบดีในกรมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิการบดีนะครับที่ถูกอ้างชื่อเต็มๆเนี่ยก
2: ็
0: จะต้องออกมาชี้แจงและที่สำคัญก็คือตัวรัฐมนตรีตัวนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยจะว่ายังไงในเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ควรทำนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือใครที่ปลดได้ต้องปลดออกก่อนนะอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยรัฐมนตรีสามารถปลดได้ปลดออกก่อนหรือรัฐมนตรีช่วยที่ถูกอ้างชื่อเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็ต้องให้ออกตำแหน่งออกจากตำแหน่งเอาไว้ก่อนหรืออธิการบดีรัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอำนาจหรือเปล่านะว
2: ่
0: าอธิการบดีเนี่ยมันได้มาจากการสรรหาอันนั้นเนี่ยนายกสภาของปสวก็ต้องจัดการไปก่อนนะคือหมายความว่าเอาคนที่เกี่ยวข้องและถูกอ้างถึงเนี่ยออกจากตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันก่อนที่อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงข้อมูลที่จะมีการตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรทำสำหรับตัวนายกรัฐมนตรีอบอและก็นายกสภามหาวิทยาลัยปสวนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะสำหรับครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับการสอบในสนามอื่นๆหรือเปล่าแล้วนี่คือเราเพิ่งทราบมาอยู่ที่ปลายทางหรือเปล่าจริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะบอกว่าโอ้ยรู้มาตั้งนานแล้ว
0: ครับใช่ครับผมคิดว่ามีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้เทคโนโลยีอะไรต่างๆแล้วก็มีช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยเยอะ
2: ค่ะ
0: ทั้งคนที่เขาได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็สามารถร้องเรียนแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบครูหรือสอบอะไรก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยการสอบในอำเภอจะไม่ที่มีเรื่องมีราวกัน
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะการสอบเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะต้องรื้อกันไปแล้วก็สร้างความโปร่งใสเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือทำแบบเรียลไทม์กันไปเลยสมมติว่าถ้าเป็นข้อสอบช้อยเนี่ยก็ตรวจเสร็จเนี่ยก็สามารถประกาศได้ภายใน2วัน3วันไปเลยนะก็ประกาศสอบเสร็จปุ๊บก็ประกาศกันไปนะทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ต้องทำเอาอะไรนะเอากระดาษคำตอบมาเก็บแล้วก็มาเปลี่ยนคะแนนแต่ก็จะต้องเป็นการกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้แต
2: ่
0: เน
2: ิ่
0: นๆนะคร
2: ับ อาจารย์อีกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์อย่างคนเก่งๆที่เขาตั้งใจจะเข้ามาในระบบราชการแต่พอเขามาเจอเรื่องของเส้นสายแบบนี้ค่ะอาจารย์จะให้กำลังใจเขายังไงดีคะ
0: ผมคิดว่าคนเก่งเนี่ยเราก็จะต้องยืนหยัดนะในเรื่องของความสามารถของเรานะก็คงจะต้องถ้าว่าอยากจะรับราชการเนี่ยก็คงจะต้องสอบนั่นแหละแต่มันไม่มีทางอื่นแต่ว่าถ้าหากว่าเจอปัญหาเนี่ยต้อง

0: พูดออกมาร้องเรียนอย่าเก็บเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือต้องรวมกลุ่มกันนะครับถ้าว่าเจอปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการที่เป็นราชการเนี่ยคือเราต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่ว่าถ้าเราเองเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมเสียตั้งแต่ต้นและเงียบเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่ได้รับความไม่เป็นธรรมหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยให้สังคมทราบซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยจะได้ช่วยกันในการตรวจสอบแล้วความเป็นธรรมก็อาจจะได้รับกลับคืนมานะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะคะให้มุมมองที่ดีมากๆขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่ประเด็นเดือดประเด็นร้อนกันกับ #SafeTapLine สักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานที่ตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะพี่เก
1: ๋ค่ะ
2: มันมีกระแสข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยจะฟ้องอิงฟ้าวราหะแล้วก็จริงๆมีชื่ออื่นด้วยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าคุณอิงฟ้าเนี่ยมีกระแสในโลกออนไลน์ค่อนข้างกว้างแล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ในประเทศมีดังในต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องแยกนะแยกความถูกผิดแล้วก็แยกในเรื่องของความโด่งดังต่างๆนะแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงเป็นชื่อของคุณอิงฟ้าคือมันมีกระแสข่าวออกมาว่าเขาจะฟ้องคุณอิงฟ้าแล้วมันก็มีกระแสข่าวออกมาอีกว่าบอสณวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าหัวหน้าเป็นบอสของคุณอิงฟ้าเนี่ยก็ออกมาปกป้องนะคะปรากฏว่าเมื่อเช้าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาประชุมกมธ.เรื่องปัญหาอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยค่ะปรากฏว่ายกมือไหว้เลยนะยกมือไหว้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอโทษอิงฟ้าวราหะกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศีล
1: ค่ะ
2: บอกว่านี่ข่าวที่ออกมาเนี่ยผมตกใจเลยนะไม่ได้ให้ฟ้องใครย้ำเลยว่าเราเป็นลูกผู้ชายพอการทำงานมันวิจารณ์กันได้จะด่าจะว่าในโซเชียลเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วพร้อมรับคำวิจารณ์ทุกอย่างจริงๆเลยยอมรับว่าการถูกด่าในโลกออนไลน์เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละแต่ไม่ยอมรับในการกล่าวหาว่าโกงหรือว่าทุจริตถ้าไม่มีหลักฐานมาและยืนยันว่าตอนนี้ทับลานเนี่ยมันก็มีข้อมูลอยู่ทั้งสองด้านคือทั้งฝ่ายอนุรักษ์แล้วก็ฝ่ายราชการที่มันจะเป็นจะต้องหาข้อยุติด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่าหลายคนเขาก็เลยออกมาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถ้าได้เห็นภาพของท่านที่ยกมือไหว้แล้วคนก็บอกออกมาต้องการที่จะลดแรงปะทะ มันต้องการที่จะลดแรงปะทะหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำที่ท่านอ้างเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายคือตัวของท่านเองยังไม่ได้เซ็น
1: ท่านก็ยืนยันว
2: ่
1: าไม่ได้มีการฟ้อง
2: ถ้าไม่ได้เซ็นแปลว่ามันไม่ได้มีนัยยะสำคัญทางกฎหมาย
1: ค่ะ
2: เพราะไม่มีคำสั่งไม่มีการมอบอำนาจการดำเนินคดีมันก็ไม่อาจที่จะเดินหน้าต่อไปได
1: ้ค่ะ
2: ขอโทษเลยขอโทษแล้วก็ต้องการที่จะลดแรงกดดันต่างๆนานาด้วยนี่คือหนึ่งเรื่องว่าความคืบหน้าของการฟ้องของคุณอิงฟ้าวราหะเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็คือถือว่าไฟเนี้ยมอดลงนิดนึง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันยังไม่มอดเพราะว่าณเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็จะมี2ฝั่งที่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นการพิพาทกันพอสมควรเลยนะคะก็คือฝั่งเซฟทับลานกับฝั่งที่ต้องการที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้สิทธิประโยชน์จริงๆจริงๆเรื่องนี้เรามีโอกาสได้คุยกับคุณอรรถพลมาก่อนหน้านี้ละเนาะว่าเหตุผลของการที่จะไปจัดสรรพื้นที่ใหม่เป็นยังไงมันไม่ได้เฉือนป่ายังไงแต่เดี๋ยววันนี้ท่านจะมาแจงดราม่าอีกครั้งนึงกับ #SafeTapLineว่าต้องการจะย้ำนะว่าไม่เอื้อนายทุนแน่นอนค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลเจริญชันสาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับ
1: ท่านอธิบดีคะรู้สึกกดดันไหมคะตอนนี้เนี่ยถูกทั้งสองฝั่งเลยนะในฝั่งของชาวบ้านเรื่องของคนที่เขาอยู่ในชุมชนมาก่อนแล้วก็ฝั่งอนุรักษ์ต้องบอกว่ากำลังถกเถียงกันเป็นเหรียญสองด้านจริงๆนะคะ
4: ก็เป็นความลำบากของเจ้าหน้าที่นะที่เวลาทำงานเนี่ยอย่างว่านะเราก็ต้องยึดหลักความถูกต้องและนี่บนความถูกต้องเนี่ยเราต้องพยายามทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายทุกเรื่องแหละที่เราเผชิญปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในเจ้าที่เองก็ต้องอยู่บนหลักแล้วก็ต้องมีความอดทนมีก็ต้องยอมถูกด่าถูกอะไรแต่รู้ว่าพอทำความเข้าใจไปเนี่ยทั้งหมดคือเรื่องจริงเรื่องจริงคืออุทยานทับที่ประชาชนจริงนะเรื่องจริงคือณปัจจุบันไม่ใช่เป็นป่าเป็นชุมชนหมด
1: และ
4: เรื่องจริงคือมีคนเดือดร้อนจริงๆอันนี้คือเรื่องหลักที่เราคงจะต้องคุยกันแล้วว่าจะช่วยค

0: ที่เขาเดือดร้อนยังไงโดยไม่เกิดผลกระทบอื่นๆข้างเคียงมาด้วยการช่วยคนเดือดร้อนแล้วคนที่ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์หรือคนไม่ถูกต้องได้รับการเอื้อประโยชน์ด้วยอันนี้ไม่ได
1: ้
0: อันนี้คือหลักการสำคัญที่ชัดเจนเลยแต่ถ้าเราฟังผลกระทบต่างๆจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วมันก็จะมีปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยเป็น10ปีก็สุดท้ายจะมาชาวบ้านก็รับกรรมไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้
1: คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณอัธพลค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นการเฉือนป่าคือคล้ายๆกับที่ท่านเคยบอกกับเราอะนะคะบอกว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นคอนกรีตหมดแล้วแต่คราวนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันเกิดความกระจ่างในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยค่ะท่านมีข้อมูลแผนที่หรือว่าดาวเทียมที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ชัดเจนเลยไหมคะเพื่อจะได้ลดข้อถกเถียงอะค่ะว่าตอนนี้เรากำลังเพิกถอนป่าหรือจริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นชุมชนจริงๆมันมีหลักฐานมายันให้เห็นชัดๆเลยไหมคะหลังจากนี้ค่ะ
0: เราทำงานกันเป็นคณะทำงานครับมีคณะกรรมการนโยบายดินแห่งชาติมีหลายๆหน่วยงานมีกรมแผนที่ทหารรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินก็เข้ามาดูแล้วเราก็ไปสืบค้นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเคยช่วยเหลือประชาชนไว้อย่างไรในพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ซึ่งมันก็มีจริงนะมีทั้งเรื่องของปฏิครม.เรื่องของการประกาศเขตสปก.ที่ออกมาก่อนในบางพื้นที่นะครับไม่ได้หมายถึงทั้งหมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะซึ่งมันสิ่งเหล่านี้คือประชาชนเขาได้รับการช่วยเหลือมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในกระบวนการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือในอดีตเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาต
1: ่อ
0: เราก็เหมือนนโยบายของรัฐบาลที่ณวันนี้เราก็มีการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อยู่ภายใต้ห่วงเวลาที่เรากำหนดว่าควรจะต้องได้รับสิทธิ์ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วการมีหลักฐานที่ชัดเจนเราก็ดูภาพถ่ายดาวเทียมดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังนะครับแล้วก็เรามีกระบวนการในการที่จะต้องเข้าไปสอบสวนสิทธิ์นะคร
1: ับอย่างเดี๋ยววันที่28ที่เดี๋ยวจะมีการเชิญลงพื้นที่ทั้งนักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนชาวบ้านหน่วยงานรัฐตรงนี้กรมอุทยานมีข้อมูลอะไรให้ทุกฝ่ายได้เห็นร่วมกันเลยไหมคะเพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ถกเถียงกันมาช้านานเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานว่าเส้นไหนเขตไหนยังไงให้มันเห็นข้อเท็จจริงตรงกันที่มันไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อของแต่ละฝ่ายเหมือนอย่างทุกวันนี้ค่ะ
0: ก็นอกจากเราจะชี้แจงในชั้นกรรมาธิการซึ่งวันนี้มีการประชุมกันไปแล้วนะคร
1: ับ
0: แล้วก็วันที่28เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรเนี่ยท่านก็จะลงไปด้วยนะครับแล้วไปทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าพื้นที่ตรงนี้เรามีมาตรการยังไงมีข้อปฏิบัติหรือมีคณะกรรมการกลางในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านได้สบายใจแต่ที่สำคัญที่สุดต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเราขอช่วยพี่น้องประชาชนที่ควรต้องได้รับสิทธิในรับการช่วยเหลือเสียก่อน
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิทธิ์คนที่ไม่ถูกต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์ท่านอธิบดีตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่เขาค่อนข้างที่จะกังวลพิเศษใช่อย่างเรื่องของการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยค่ะเราจะมีกลไกหรือมีเงื่อนไขยังไงไหมคะเพื่อที่จะแยกว่าเป็นชาวบ้านดั้งเดิมออกจากกลุ่มทุนรุกป่าได้จริงๆอะค่ะ
0: คือนอกจากเรามีกรอบของแผนที่ขอบเขตของที่ดินของรัฐที่เคยได้ประกาศตามนโยบายไปแล้วเราก็มาดูว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้ถูกไหมแล้วก็เช็คแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนให้เขามาเช็ครายบุคคลเลยฮะให้เข้ามาสอบสวนรายบุคคลเลยให้มาเป็นรายแปลงรายครอบครัวเลยว่าแล้วก็สอบถามว่ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครปิดบังกันได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องมีการรับรองทั้งผู้นำท้องถิ่นมีอะไรแล้วก็มีการตรวจพิสูจน์ทางภาพถ่ายนาฬิกาเมื่อได้รายชื่อเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการในการปิดประกาศให้ชัดเจนว่าไม่มีใครคัดค้านนะนั่นก็คือคุณสมบัติพร้อมทั้งผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่ตกทอดมาตามลูกหลานนะครับพร้อมทั้งในเรื่องของที่ดินที่ได้ถูกประกาศเป็นที่ดินของรัฐที่ผ่อนปรนมาก่อนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งในเรื่องการทำประโยชน์ที่ไม่มีการเปลี่ยนมือไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์กันไป
1: ค่ะตอนนี้มันมีการเถียงกันนะคะคุณอรรถพลค่ะว่าพอมันมีการพิสูจน์รายคนแล้วเนี่ยคือช่วงระยะเวลาปีพ.ศ.ค่ะว่าตกลงแล้วใครที่อยู่มาก่อนจริงๆแล้วที่อยู่มาก่อนจริงๆเนี่ยมันวัดตอนไหนกันแน่มันใช่2524เป็นต้นไปหรือก่อน2524กันแน่มีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมมายันกันไปกันมาอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะมีความเคลียร์คัดชัดเจนในประเด็นนี้เมื่อไหร่อ่ะคะท่านเพราะว่าจริงๆก็เห็นใจท่านนะคะเพราะว่ามันก็เป็นคำถามซ้ำๆที่ต้องตอบอยู่หลายๆรอบพอสมควรเหมือนกัน
0: ก็ต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการมาช่วยกันยืนยันรับรองนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าการสอบสวนสิทธิ์เนี่ยมันต้องเอาข้อมูลประกอบกันหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าในห่วงเวลาสมมติปี2521ที่ประกาศสปก.คุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ต้องสอบสวนเขาเวลาเราสอบสวนสดเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกมาถามประวัติอะซักประวัติเลยคุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือพ่อแม่คุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ญาติคุณมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่

0: แล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเขาให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยผมว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหรือว่ามาหลอกกันได
1: ้
0: มันมีปรากฏมาเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศเทียบกับการทำประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญต้องมีพยานยืนยัน
1: นะแปลว่าตอนนี้ท่านมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะว่าโอเคพื้นที่ที่จะเพิกถอนเนี่ยตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพักเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าเป็นพื้นที่ของคนคือเหมือนกับว่าข้อมูลของกรมเองก็

0: า
1: ค่ะท่านอธิบดีพอจะอธิบายให้ฟังฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นหน่อยได้ไหมคะอย่างสมมติว่าถ้าหากพื้นที่เข้าสู่กระบวนการของสปกมันจะมีขั้นตอนอย่างไรเงื่อนไขกลไกในการกำกับดูแลค่ะ
0: คือพื้นที่ที่เราจะกำหนดว่าสมมติกลุ่ม1กลุ่ม3และกลุ่ม5เนี่ยที่เรากำหนดว่าสามารถที่ไปเป็นสปกได้เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกพื้นที่ทั้งหมดให้สปกดำเนินการทั้งหมดเพราะว่าอาจจะมีความไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คณะกรรมการคัดกรองจะต้องเป็นคณะกรรมการกลางที่เรากำหนดร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งกรมอุทยานกรมป่าไม้สปกท้องถิ่นปกครองเนี่ยเป็นกรรมการกลางแล้วก็เราก็จะเปิดให้ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนหรือ NGO เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยอย่างมูลนิธิเสือเนี่ยให้เข้ามาร่วมรับรู้เห็นด้วยว่ากระบวนการคัดกรองเราเป็นอย่างนี้น
1: ะ
0: คนหลายชื่อที่มีอย่างนี้นะคุณก็ต้องมาช่วยรับรองยืนยันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ไม่ผ่านไอ้คนที่ผ่านการคัดกรองเนี่ยผมว่ามันคงไม่มีใครกล้าที่จะมาสามารถโกหกได้อย่างแน่นเนียนแล้ว
2: ทีนี้อย่างที่พี่เกศถามเกี่ยวกับเรื่องของสปกคือวันนี้มันจะมีบางกลุ่มที่เขาไม่ได้กังวลแค่เฉพาะวันนี้เมื่อเสร็จภารกิจไปแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่ออกสปกไปแล้วในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีโอกาสในการเปลี่ยนมือไปอยู่กับนายทุนไหมตรงนี้กรมอุทยานจะกรมอุทยานแห่งชาติจะมีโอกาสในการไปตรวจสอบต่อหรือว่าเมื่อส่งมอบแล้วก็แล้วไปแล้วจะมีหน่วยงานอื่นมาคอยดูแลต่อหรือยังไงคะ
0: เราก็ต้องไว้ใจสปกว่าเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะฮะมีกฎหมายที่เขาควรจะต้องทำถ้าเขาไม่ทำตามกฎหมายหรือทำผิดเงื่อนไขกฎหมายเขาก็เล่าเว้น1-7ถูกดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญสปกเนี่ยยังเป็นที่ดินของรัฐการซื้อขายติดมือเนี่ยจริงๆก็ทำไม่ได้โดยเสรีนะฮะแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายของสปกด้วยว่าบุคคลที่ควรจะต้องได้ควรจะต้องเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็ในอนาคตที่บอกว่าจะกลายไปเป็นโฉนดไปโอ้ไอ้นั่นมันจะต้องไปแก้กฎหมายมันจะต้องมีกระบวนการในการแก้ไขกฎหมายแก้ไขระเบียบซึ่งว่าที่ดินของรัฐเนี่ยกับประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมันคนละฉบับกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: สถานภาพจะเป็นที่ดินของรัฐอยู่เพราะฉะนั้นการครอบครองที่ดินของรัฐมันมีเงื่อนไขของคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วอยู่ๆปุ๊บจะแปลงเป็นโฉนดเป็นอะไรไม่ได้ไม่ใช่ง่ายๆฮะต้องไปแก้กฎหมายพอไปแก้กฎหมายเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลต่อไปจะไปแก้กฎหมายเนี่ยประชาชนก็จะยอมไหมล่ะ
1: มีคนสงสัยอะค่ะท่านอธิบดีถ้าสมมติว่าพบว่ามีการซื้อขายผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเราสามารถยึดคืนได้ไหมคะ
0: ยึดคืนดำเนินคดีทันทีฮะผิดทั้งผู้ที่เข้ามาครอบครองปัจจุบันและผิดทั้งผู้ที่ขาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้เราก็มีการสำรวจเพิ่มเติมนะรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีที
1: ่
0: และถึงระยะเวลาในการที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเนี่ยตอนนี้ก็เราเริ่มดำเนินการแล้วเริ่มไปติดประกาศเริ่มเลยเดี๋ยวราชจะมีจะต้องมีการรื้อถอนในบางพื้นที่บางจุด
2: แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดเราพิสูจน์ว่าผิดแล้วค่ะจะมีโอกาสได้เห็นรายชื่อของคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับรู้ไหมคะ
0: เราต้องมีอยู่แล้วฮะเพราะว่าคนถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยก็ต้องดำเนินคดีเลย
2: แต่ก็จะได้เห็นว่ามีรายชื่อมีใครบ้าง
0: ใช่ครับคือคณะกรรมการที่กระทรวงตั้งมาเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์และบังคับใช้กฎหมายไปพร้อมๆกัน
1: 2ชุดใช่ไหมคะที่เพิ่งตั้งมา
0: ชุดเดียวกันแต่2ภารกิจ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วอาจจะมี2คณะทำงานพิสูจน์สิทธิ์กับพนักงานบังคับใช้กฎหมายก็ทำไปพร้อมๆกันพอพิสูจน์สิทธิ์ไปตรวจสอบแล้วคนนี้มีคุณสมบัติคนนี้น่าจะได้โดยมาได้ชอบโดยไม่ชอบน่าจะต้องถูกดำเนินคดีก็ดำเนินคดีไป
1: แต่ละคณะมีบทบาทกันยังไงบ้างคะท่านอรรถพลคะ
0: จริงๆแล้วน่ะทำไปพร้อมๆกันหรือบทบาทเหมือนกันเพราะว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันนำมาซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่ครอบครองนะถ้าผ่านก็ถือว่าคุณก็ได้รับสิทธิ์แต่ถ้าไม่ผ่านอันนี้ต้องมาดูแลคุณผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ที่เขากังวลกันว่าเรื่องของผลกระทบเรื่องของคดีสำหรับคนที่บุกรุกป่าอันนี้ก็เดินหน้าต่อใช่ไหมคะ
0: เดินหน้าต่อฮะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาชี้เจตนาอยู่แล้วนะครับเขาผิดตอนที่ดำเนินคดีเนี่ยมันผิดตามพรบอุทยานพรบป่าสงวนพรบป่าไม้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ดำเนินคดีที่ถูกดำเนินคดีเขาไม่มีคุณสมบัติอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะหวังว่าคนที่ถูกดำเนินคดีจะหลุดไปในอนาคตเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวเขตอันนี้คงไม่ใช่หรอกเพราะมันฐานะมันยังเป็นที่ดินของรัฐอยู
1: ่ก็คือจะถูกคัดออกจากกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ทั้งหมดเลย
0: ถูกต้อง
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยหลายคนเขาก็ยังมีข้อสงสัยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่อะค่ะท่านอธิบดีจะให้ความมั่นใจยังไงดีว่ากระบวนการที่เราทำมันจะไม่ได้มีการฟอกขาวแบบนี้ค่ะ
0: เราเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ว
1: ม
0: การฟอกขาวเนี่ยทุกหน่วยงา

0: มันคงไม่สามารถมากระทำผิดพร้อมกันด้วยไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการที่มามีส่วนร่วมก็จะมีภาค NGO ภาคประชาสังคมที่เขาจะมามีส่วนร่วมในเรื่องของการคัดกรองอยู่แล้วเพราะหน้าวันนี้มันก็อยู่ในสายตาที่ทุกคนจับจ้องอยู่แล้วการทำงานก็ต้องเป็นไปความเป็นโดยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนให้ได
1: ้ก็ในส่วนของการให้ความเป็นธรรมอย่างฝ่ายคนที่เขาอนุรักษ์เองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คัดค้านนะเขาก็ยอมรับแหละว่าถ้าเป็นประชาชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมแล้วอยู่กันมาก่อนจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็น
2: ส่วนเป็นสัมปทานเป็นสัมปทานทำไม
1: กระบวนการในการพิสูจน์
0: น
1: ี่แหละ
0: เข้ามาทุกคนเนี่ยผมว่าคนค้านเต็มไปหมดละ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของระบบนิเวศล่ะคะอันนี้จะชี้แจงยังไงดีก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องของผลกระทบป่าเรื่องของสัตว์ป่าแบบนี้ค่ะท่านอธิบดี
0: คือพื้นที่ในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็มีปัญหามันก็เป็นอย่างวันเดือนเดียวเพียงแต่ว่ามันจะมีโอกาสในเรื่องของการเข้าไปเพิ่มเติมในเรื่องสารอุปโภคหรือสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นบัฟโซนน่ะหมายถึงว่าเพิ่มพื้นที่รอยต่อระหว่างแนวเขตป่าเนี่ยเราจะขอความร่วมมือเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้ดูให้เหมาะสมอย่างเช่นเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ต้องมีการควบคุมเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศที่มันอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สัตว์ป่าเขาก็จะออกมาด้วยบางทีเขาไม่ได้เขาไม่รู้หรอกเส้นอยู่ตรงไหนเขาก็เดินเข้ามาในชุมชนเหมือนกันนะก็จะมีผลกระทบบ่อยครั้งเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องระมัดระวัง
2: นอกจากระมัดระวังแล้วชาวบ้านต้องทำยังไงมีกระบวนการหรือมีแผนการยังไงที่จะควบคุมกันไปเลยนะ
0: ก็อยู่ภายใต้กติกาที่เราคุยกันนี่แหละต่อไปว่าในเขตบัฟเฟอร์โซนเนี่ยจะต้องควบคุมยังไงมันเหมือนกับเป็นการกำหนดเหมือนผังเมืองผังชุมชนว่าโซนนี้ควรจะทำอะไรโซนนี้ควรจะทำอย่างไรอันนั้นคือในอนาคตแต่ณวันนี้เราต้องการพิสูจน์สิทธิ์ก่อนนะพิสูจน์สิทธิ์ทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินแล้วมันยังมีของที่ส่วนของส่วนราชการที่อยู่ในนี้อีกนะฮะอยู่ในพื้นที่นี้อีกเยอะเลยหลายส่วนราชการเลย
2: ค่ะตอนนี้มีข้อกังวลอะไรไหมคะคุณอัตพลเพราะว่าหลังจากที่ออกมาชี้แจงเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคำถามมันคือการถามซ้ำๆแล้วมันก็ต้องตอบซ้ำๆ
0: เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างความรอบคอบแล้วก็ต้องมีคณะทำงานที่ต้องช่วยกันทำงานอย่างจริงจังต้องมีศูนย์ประสานการทำงานในเรื่องของศูนย์อำนวยการสอบสวนสิทธิ์ลงอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะรองรับให้ประชาชนเขาสามารถโทรติดต่อราชการมาขอความช่วยเหลือมาขอข้อมูลว่าเขาจะต้องทำยังไงอันนี้เรื่องนี้สำคัญแม้รัฐบาลเองอาจจะต้องจัดงบประมาณจัดคนจัดทีมงานที่เป็นคณะกรรมการกลางร่วมเนี่ยในระดับพื้นที่ไปอยู่ประจำที่นั่นแล้วก็เริ่มมีการทำงานไปเรื่อยๆอย่างรอบคอบถามว่าต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันเยอะนะประชาชนเยอะการคัดกรองต้องมีรายละเอียด
2: ค่ะมีโอกาสได้แชร์ข้อมูลให้ประชาชนได้เห็นไหมคะคุณอัตพลอุ้มเชื่อว่าตอนนี้หลายคนที่ไปอยู่ในกลุ่มเซฟทับลานเนี่ยบางคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เลยอะค่ะแต่ถ้าเรามีข้อมูลกลางเนี่ยมันอาจจะทำให้ความเข้าใจผิดนั้นมันคลายลงก็ได้อะค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้วิจารณญาณค่อยรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งณวันนี้เริ่มออกมาเยอะแล้วละหลายฝ่ายก็เริ่มเข้าใจสื่อก็เริ่มอธิบายความไม่เข้าใจเองแต่ว่าแรกๆอาจจะสื่อความหมายกันแบบสั้น
2: ๆ
0: ก็มองว่าเหมือนกับจะมีการเฉือนป่าออกไปโดยมันทำให้เกิดความเสียหายจริงแล้วไม่ใช
1: ่คือถ้ามองแบบสองด้านจริงๆแล้วก็เท้าความไล่เลียงกันมาว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจใช่ไหมคะในมุมของทั้งสองฝ่าย
0: อยู่เจ้าที่เองเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำงานบนภายใต้ภาวะกดดันอย่างเงี้ยไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตั้งอดทนแล้วก็ต้องพยายามชี้แจงให้ทำความเข้าใจให้ได้นะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะท้ายที่สุดค่ะอย่างเรื่องของวันแมปเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วมันถือว่าเสร็จสมบูรณ์ทางกฎหมายหรือยังหรือว่าจะจบยังไงคะ
0: วันแมปเนี่ยเป็นอนุการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐที่มันทับซ้อนกันซึ่งกลไกของวันแมปก็คือกลไกที่แก้ไขปัญหาทับลานนึงดังนั้นตอนนี้ที่เราแบ่งไว้ประมาณ8กลุ่มเนี่ยที่ทางคทช.เขาแบ่งไว้จะดำเนินการได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับหรือ5กลุ่มเนี่ยประมาณนี้ยังเหลืออีกกลุ่มที่สำคัญแต่ว่ากลุ่มที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นพื้นที่ที่สำคัญคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของการขีดเส้นหรือการรังวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัจจุบันซึ่งมันใช้ดาวเทียมค่าพิกัดมันแม่นยำดังนั้นการทับซ้อนพอเวลาทับซ้อนแล้วมันเกิดปัญหาแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่เข้าไปอยู่ในเขตที่ดินของรัฐหรือออกนอกเรื่องเงี้ยแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เหมือนเดิมเงี้ย

0: มันก็เลยจำเป็นที่ต้องแก้เป็นหลายๆด้วยมันเลยเกิดความล่าช้า
1: ซึ่งกรณีของทับลานก็คือปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้มีการขีดเส้นไปก่อน
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีมากเลยนะคะ
0: ครับมีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณอัธพลเจริญชันสารนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็เป็นประเด็นนะคะมองสองมุมเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าเห็นทางคุณสุชาติชมกลิ่นเดี๋ยวจะลงพื้นที่วันที่28นี้ด้วยนะคะ
2: คุณอัธพลก็ยืนยันแล้วนะคะว่าอุทยานทับที่ชุมชนจริงๆ
1: ใช่
2: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการพิจารณากรอบแผนที่เทียบรายบุคคลไปเลยมั่นใจว่าทุกอย่างสามารถที่จะทำให้ออกมาชัดเจนได
1: ้
2: คือจริงๆอ่ะอุ้งก็พยายามจะถามแทนให้เกิดความกระทบกระทั่งให้น้อยที่สุดแหละเพราะว่าถ้ามันมีเห็นเป็นภาพตรงกลางที่ชัดเจนด้วยกันเนี่ยพี่เก๋มันจะทำให้คนเข้าใจสักทีเพราะตอนนี้ในสิ่งที่เถียงกันนะคะมันคือเถียงกันบนข้อมูลคนละชุดที่ตัวเองมี
1: อ่
2: ะเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่ม #SafeTapLan เนี่ยบางทีโอเคเข้าใจถูกต้องนะว่าในความเป็นจริงกับพื้นที่ตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่มีความเข้าใจว่าพื้นที่ที่ต้องการที่จะจัดสรรเนี่ยจริงๆมันจัดสรรไม่ได้สิถ้าจะมานับ2524เป็นต้นไปมันไม่ได้มันต้องนับไปก่อนหน้านั้น
1: แต่ว่าถ้าใครได้ดูคลิปของคุณผ่องนะคะเล้งอี้อดีตอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านอธิบายถึงแนวคิดเรื่องของการขีดเส้นนะถ้าไปดูคลิปนั้นอ่ะจะเข้าใจถึงที่มาที่ไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทับลานเลย
2: สื่อได้บอกไงว่าอุทยานแห่งชาติน่าจะมีการบอกกล่าวให้มันเป็นข้อมูลกลางเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์กันนะค
1: ะ
2: ในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยานะคะซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะล่าสุดกกต.ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าห้ามเผยแพร่ผลโพลเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนะคะสำนักงานกกต.ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองสื่อมวลชนผู้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นรวมถึงประชาชนทุกคนเลยนะคะงดเปิดเผยส่งต่อแชร์หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 17:00 นของวันที่28มิถุนายน2569วันอาทิตย์นี้นะคะ
1: ค่ะ
2: โดยเด็ดขาดค่ะเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งและความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งนี้การเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามเนี่ยอาจจะเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
1: ค่ะ
2: หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต. www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน1444ค่ะ
1: นะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวอื่นๆนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะสำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวนะคะก็มีนี่ค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเหมาะมากสำหรับสายเฮลตี้ค่ะแล้วก็เป็นไอเทมลับนะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติกด้วยนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายนะคะแล้วก็ทนทานด้วยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันค่ะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นวันนี้จากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะให้ไปเลยนะคะเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมนี่เกือบ300บาทเลยทีเดียว

0: โทรเลยนะคะใครสนใจ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะมีข่าวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดนะคะรองอธิบดีสถ.ท่านออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและเดี๋ยวเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแล้วก็แต่งตั้ง1กรกฎาคมต้องการที่จะปกป้องคนสุจริตเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที
0: ่อันนี้สำคัญมาก
1: เข้าไปสอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ค่อนข้างจะใจชื้นได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้ไปรายงานตัวก่อนนะพี่เก
0: ๋
1: เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปรายงานตัวแล้วพบว่าทุจริตจริงๆก็จะเพิกถอนเฉพาะรายแล้วก็เดี๋ยวจะส่งหนังสือปปช.ในการขอตรวจข้อสอบใหม่ด้วยโอ้ยทั้งหมด 480,000 คนน่ะจะตรวจสอบต่อหน้าสื่อเลยนะ
0: ใช่ค่ะคนที่ออกมายืนยันก็คือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็ออกมาบอกนะคะก็คงจะต้องมีการไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปก่อนนะคะแล้วก็มีการเอาผิดสำหรับคนที่ทุจริตเป็นรายๆไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนหลายคนก็บอกว่าควรจะต้องคุ้มครองผู้สุจริตสิควรที่จะดูตรงประเด็นนี้ไม่ควรที่จะเหมารวมนะคะฉะนั้นเองนะคะก็ยืนยันว่าในส่วนของกรมในแง่ของคดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะซึ่งไฟล์จะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จำนวน1ชุดส่วนตัวเชื่อว่ากรมไม่ได้หลุดนะคะเพราะว่ามีการเซฟค่อนข้างดีแล้วก็ท่านก็ยังให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าส่วนที่บอกว่าจะมีการตรวจเรื่องของข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะคะท่านอธิบดีก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยข้อสอบถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.เนี่ยอายัดไว้แล้วนะคะซึ่งกรมจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดแล้วก็สำหรับระยะเวลาในการตรวจนะคะกระดาษคำตอบใหม่จะใช้ระยะเวลานานเพียงใดเนี่ยท่านก็บอกว่าจากการตรวจคำตอบครั้งที่ผ่านมาจริงๆใช้ระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นเนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 480,000 คนนะคะแต่ถ้าหากปปช.อนุญาตกรมก็จะติดต่อทั้งคู่สัญญาก็คือมสว.ในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของคดี Forex ที่กำลังถูกจับตานะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้าสู่ช่วงสำคัญอีกครั้งค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า DSI กำลังตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน 60,000 ถึง 70,000 รายการเพื่อที่จะแยกให้ออกค่ะว่ารายการไหนเป็นธุรกรรมปกติรายการไหนอาจจะเชื่อมโยงกับการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็กรณีเนี้ยค่ะคุณภาวุฒิส.ส.จากพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยว DSI จะนัดเข้าชี้แจงวันที่2กรกฎาคมนี้หลังจากที่เจ้าตัวยืนยันนะว่าเงินเนี่ยมันมาจากการเทรดทองไม่ได้มาจากการชักชวนหรือว่าลงทุนหรือกระทำผิดกฎหมายทีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอะค่ะกำชับว่าเดี๋ยวจะให้ DSI รายงานความคืบหน้าของคดีทุก15วันเลยคือแน่นอนว่าท่านทราบดีว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมนะคะแล้วก็การที่จะบอกกล่าวตลอดเนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการบนพยานหลักฐานให้เห็นกันอย่างประจักษ์แล้วก็ให้รู้ว่ามันรอบคอบอย่างไรนะคะจนถึงตอนนี้ต้องย้ำนะว่ายังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าผู้ที่ถูกเรียกเข้าชี้แจงได้กระทำความผิดนะทุกอย่างมันยังตรวจสอบกันอยู่ยังอยู่ในชั้นสืบสวนผลสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะรวบรวมได้เนี่ยแหละค
0: ่ะ
1: โอ้โหธุรกรรมที่มันมี 60,000 ถึง 70,000 รายการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วนะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: มันคือเงินทุกก้อนนะคะต้องดูว่ามันมีที่มายังไงแล้ว DSI เขาจะสามารถพิสูจน์แล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการเงินให้ศาลเชื่อได้มั้ยว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันมายังไงแล้วมันบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าอ่ะ
0: ต้องชี้แจงต้องชี้แจงให้ได้นะคะขณะเดียวกันหลังจากที่เงียบหายไปนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องของการเชื่อมโยงชื่อของคุณภาวุฒิเนี่ยวันนี้ปรากฏตัวที่รัฐสภาครั้งแรกนะเพราะว่าเห็นว่าเข้าไปประชุมร่วมคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลนะคะก็เรียกได้ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณภาวุฒิให้สัมภาษณ์แบบละเอียดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะคือถ้าไปดูเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบยาวมากเลยนะคะก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนกับข้อสงสัยทั้งหมดที่กำลังถูกจับตานะคะคือหลักๆเนี่ยของการชี้แจงเนี่ยก็คุณภาวุฒิก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยที่เชื่อมโยงกับตนเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่ขบวนการสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติการชักชวนลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองเป็นเพียงแค่คนเทรดทองคำคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ย้ำหลายครั้งเลยว่าไม่เคยชวนใครมาลงทุนนะคะส่วนที่หลายคนจับตา

0: แล้วก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วหายไปไหนหายเงียบไปเป็นสัปดาห์เลยที่ผ่านมาเนี่ยไปทำอะไรยังไงนะคะคุณภาวุฒิอธิบายว่าพอเริ่มนะคะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตนเนี่ยตัวเองก็ต้องย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดด้วยปัญหาก็คืออ่ะแอปธนาคารดูย้อนหลังได้เพียงแค่6เดือนคดีมันต้องดูย้อนหลังเป็นปีๆอ่ะคุณภาวุฒิบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาแบบว่าย้อนหลังไปถึง5ปีเลยแล้วที่สำคัญมีหลายธนาคารหลายแห่งต้องยื่นขอข้อมูลผ่านสำนักงานใหญ่อะไรต่างๆฉะนั้นการใช้ระยะเวลาก็อาจจะนานหน่อย4-5
1: ว
0: ัน
1: ใช้4-5วันไงเวลา
0: ใช่ใช่ก็เลยยังเลือก
1: ข้อมูลยังไม่ครบยังไม่กล้าออกมาพูด
0: ก็บอกว่ายังไม่ออกมาพูดเพราะว่าเลือกที่จะออกยังไม่ออกมาพูดจนกว่าจะมีข้อมูลที่ครบนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องการเอาข้อมูลที่ครบเนี่ยไปเสนอไปให้ DSI ด้วยนะคะอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเส้นเงินในการโอนเข้าประมาณ28ล้านบาทเนี่ยจำนวน14ครั้งเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลบางธนาคารยังมาไม่ครบคือคุณภาวุฒิก็ยังไม่ได้ตอบชัดสำหรับประเด็นนี้นะอาจจะต้องรอตัวเลขทั้งหมดก่อนเมื่อครบเนี่ยก็จะเอาข้อมูลตัวนี้มาชี้แจงแล้วก็เอาไปให้ DSI ด้วย
1: ก็มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเงินว่ามันมาจากไหนคุณภาวุฒิเองก็ยังบอกย้ำคำเดิมว่าขอรอข้อมูลก่อนเพราะว่ายังไม่กล้าพูดอะไรคือยังยืนยันว่าเป็นแค่คนเทรดคนหนึ่งในประเทศไทยมีคนเทรดเต็มไปหมดถ้าไปดูตามออนไลน์ก็จะเห็นว่าการเทรดเป็นเรื่องปกติมากเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ให้บริการที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยยังไม่มีใบอนุญาตและคราวนี้นักข่าวเขาก็เลยถามไปถึงคลิปโปรโมทของ QRS Global อะค่ะนี่เป็น1ใน4โบรกเกอร์ของ Forex เนาะก็มีการพูดถึงรางวัลสะสมมีแต้มแรกทริปฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเข้าขายเชิญชวนหรือเปล่าคุณภาวุฒิก็บอกว่าเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ก็เลยไปเรียนตามคลาสต่างๆทีนี้พอเข้าเรียนแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างในลักษณะของคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่เล่าประสบการณ์แล้วก็ย้ำเลยนะว่าไม่ได้เชิญชวนผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดเป็นยังไงได้ความรู้อะไรผมเล่าแค่นี
0: ้ค่ะ
1: ฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนย้ำผมไม่ได้เชิญชวน
0: แค่นี้ก่อน
1: ใช่เพราะมันเป็นจุดสำคัญนะพี่เก๋มันเป็นจุดคลิกเลยนะแล้วก็มีบอกว่ามาบอกว่าแลกของได้อันเนี้ยคุณภาวุฒิอธิบายว่าก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆแล้วมันสะสมแต้มได้ไง
0: ค่ะ
1: ซึ่งการเทรดมันก็มีระบบแต้มสะสมผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมันมีเป็น10คนเลยที่สัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมคนเดียวที่ออกมาแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ผมอยู่ในสถานะผู้เทรดมีย้ำคำนี้หลายรอบมาก
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมสะสมแต้มระบบสมาชิกทั่วไปโปรโมชั่นลูกค้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ตนที่ได้ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์แบบเดียวกันนะคะคล้ายๆอย่างที่อุ้มบอกคุณผู้ฟังไปนั่นแหละคล้ายๆเหมือนลักษณะการสะสมแต้มแลกทริปอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นในส่วนของมิติทางการเมืองคุณภาวุฒิก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะก็ยืนยันว่าย
1: ังไม่ออกจากส.ส.
0: ยังไม่ลาออกจากพรรคประชาชนแล้วที่สำคัญไม่หนีไปไหนพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบด้วยนะคะทีนี้เมื่อถูกถามว่าถ้าหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหาจะลาออกหรือไม่อันนี้ก็เหมือนยังไม่ได้ตอบแบบว่าปฏิเสธตรงๆนะคือลักษณะการตอบผู้สื่อข่าวใช้คำว่าต้องดูก่อนอะไรแบบเนี้ย
1: สรุปก็คือคุณภาวุฒิอธิบายในมุมของคุณภาวุฒิเองว่าด้วยหลักฐานทางการเงินน่
0: ะ
1: มันต้องขอและมันต้องใช้เวลาในการที่จะเอามาดีแคลร์กับทาง DSI แล้วมันเยอะก็เลยยังไม่ออกมาพูดแต่คราวนี้สิ่งนึงที่เราจะต้องเกาะประเด็นเอาไว้คือแกนกลางจริงๆเงิน28ล้านก่อนหน้านี้ที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันต้องดีแคลร์ให้ได้อะว่ามันเป็นธุรกรรมประเภทไหนที่มันมานำมาซึ่งเงิน28ล้านนี้ค่ะและถ้าเกิดจะอ้างว่ามันเป็นกำไรจากการเทรดอ่ะคุณก็ต้องมีเอกสารมีประวัติการซื้อขายรองรับถูกไหม
0: ค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันผลตอบแทนที่ได้รับจากการแนะนำสมาชิก คือต้องบอกว่าพอคุณภาวุฒิบอกว่าผมเป็นผู้เทรดอ่ะมันต้องดูสเตตัสให้ชัดเจนอ่ะว่าคุณเป็นสเตตัสไหนแค่เทรดอย่างเดียวหรือไปชักชวนคนอื่นเข้ามาลงทุนด้วยใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าคุณมีการชักชวนคนอื่นมาลงทุนเนี่ยนี่แหละมันจะกลายเป็นจุดพลิกผันของคดีและกลายเป็นเรื่องของการได้รับโทษต่างๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูค่ะว่า DSI เขาจะใช้พยานหลักฐานอะไรบ้างเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นธุรกรรมที่ควรจะเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบเพราะว่าจริงๆตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาเริ่มที่จะ

0: เหมือนถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ฝั่งส้มพูดอย่างนี้กันนะเขาก็จะไปมองแบบเหมือนไปเหมารวมว่า Forex ก็เท่ากับพนันออนไลน์แล้วกระบวนการต่างๆคือมันคนละอย่างอะนะเอาอย่างนี้ก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าการเทรด Forex กับการพนันออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันคือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน Forex เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่หลายประเทศยอมรับแล้วมันมีกฎหมายกำกับเพียงแต่ว่าในประเทศไทยอะการประกอบธุรกิจในหน้าหรือว่าชักชวนลงทุนในผลิตภัณฑ์ Forex เนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วถ้ามันเป็นการระดมทุนหรือชักชวนลงทุนโดยผิดกฎหมายมันก็มีความผิดไงคะแต่การพนันออนไลน์นี่แน่นอนไทยเขาห้ามอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องแยกหลายเส้นเลยแยกในเส้นเรื่องของการเมืองเส้นนึงอะคุณภาวุฒิก็บอกแล้วว่าไม่ออกแยกอีกเส้นนึงก็คือที่มาของเงิน28ล้านนั้นมันมา
1: โอ้โห
0: ยังไง
1: ต้องเคลียร์ให้หมดนะคะ
0: ครบมั้ย
1: อ่ะก็รอเอกสารจากทางธนาคารนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญของทั้งหมดเนี่ยก็เนี่ยละค่ะต้องชี้แจงให้ได้ว่ารายการเดินบัญชีต้นทางปลายทางการเงินความถี่ในการทำธุรกรรมลักษณะการโอนความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอะไรต่างๆนะคะถ้าอธิบายได้เนี่ยมันก็เคลียร์ถือว่าเคลียร์ตัวเองแต่ถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอยู่ที่ทาง DSI เขาอาจจะมีการตั้งคำถามด้วยนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาของอุ้มพี่เก๋แล้วนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุนคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆเช่นเดียวกันนะครับรายการของเราไม่มีเพลงไหนไม่เพราะเลยไม่ว่าจะเป็นไทยเดิมหรือไทยสากลนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันที่ว่าช่วงสองทุ่มวันนี้ก็จะเป็นช่วงของเน้นในเรื่องเพลงที่เกี่ยวข้องกับภาษาที่ใกล้เคียงกันนะครับลูกเล่นของผมเองคือเมื่อหลายเดือนก่อนประมาณสัก 5-6 เดือนก่อนเนี่ยผมจัดรายการขึ้นมาแต่ไม่ได้ซ้ำๆกันหลายๆวันนะห่างๆกันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะจัดลาเพลงที่เกี่ยวกับลมทั้งหมดเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมดเป็นชื่อเหมือนกันนะครับแฟนเพลงท่านก็ชอบท่านผู้ฟังท่านชอบท่านบอกว่าได้มีโอกาสฟังอะไรที่มันเป็นชุดอย่างนี้เป็นเหมือนดูทีวีดูละครที่เป็นซีรีส์นะครับท่านก็ชื่นชอบเมื่อคืนนี้ก็นำเสนอเรื่องของลมแหมสารพัดลมเลยนะครับเมื่อคืนนี้เพราะมากแล้วก็พูดถึงว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของกลิ่นเรื่องของกลิ่นนี่แหละครับเราจะไม่พูดถึงกลิ่นที่มันไม่ดีนะครับเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการที่มีแต่ความชื่นชอบชื่นชมมีแต่ความไพเราะของบทเพลงเพราะกลิ่นในคืนวันนี้ของเราจะมีแต่กลิ่นของดอกไม้พันไม้กลิ่นหอมๆต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกลิ่นแก้มนางนี่หอมที่สุดเลยนะครับคืนนี้จะได้ฟังเรื่องราวของกลิ่นกันนะครับก่อนจะฟังเรื่องราวของกลิ่นต่างๆเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเดิมแม้เพลงแรกนี่ก็เพราะมากแล้วนะครับเพราะเป็นเพลงในทางสักวาผมได้พูดอยู่เสมอว่าเพลงที่ต่อท้ายด้วยทางสักวานี้ไม่ทราบว่ามันมีมนต์เสน่ห์อะไรนะครับถึงได้มีความงดงามมีความไพเราะฟังแล้วมันจับจิตจับใจนะครับอย่างเช่นจระเข้แห่งยาวทางสักวาหรือว่าขมิ้นปีแก้วทางสักวาเนี่ยถ้าขมิ้นปีแก้วทางธรรมดาหรือจระเข้แห่งยาวทางธรรมดาก็มามีความไพเราะอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเป็นทางสักวาเนี่ยมันจะมีลีลาซึ่งมีความอ่อนหวานละเมียดละไมเพิ่มขึ้นบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าขมิ้นปีแก้วทางสักวานะครับเพลงขมิ้นปีแก้ว3ชั้นเนี่ยครูชอยสุนทรวัฒน์แต่งขยายจากเพลงเป่าใบไม้2ชั้นเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลง2ท่อนสำเนียงขมิ้นนะครับท่อนละ4จังหวะครูชอยได้เพิ่มในท่อน2เป็น6จังหวะเรียกชื่อว่าเพลงขมิ้นปีแก้วหรือว่าขมิ้นเป่าปีแก้วนะครับบทร้องที่ใช้ในร้องเพลงขมิ้นปีแก้วนี่มีหลายบทเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องอีเหนาเรื่องพระพันนีนะครับ

ส่วนการที่จะกลายมาเป็นเขมรปีแก้วทางสกวาเกิดจากการที่ครูมนตรีตราโมทเห็นไหมครับครูมนตรีตราโมทอีกแล้วท่านเพลงนี้เป็นนักประพันธ์ที่ประพันธ์เพลงและมีความอ่อนหวานและเมียดละไมไม่ว่าจะเป็นกล่อมนาลีสุดสงวนนางครวนเขมรปีแก้วทางสกวาจะระแข่งยาทางสกวาเนี่ยท่านทั้งนั้นครูมนตรีตราโมทได้นำเพลงเขมรปีแก้วสามชานของครูชอยสุนทรวาทินมาแต่งให้มีลีลาและสำเนียงไปตามแนวทางร้องแบบสกวาแต่งเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2471นะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะอ่อนหวานมากเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรปีแก้วทางสกวาจากการบรรเลงของวงปีพาทย์ผสมเครื่องสายครับ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการล้ำน้ำสยามร่วมสมัยอยู่นะครับนำเสนอขึ้นมาโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนซึ่งเล็งเห็นถึงความเป็นไทยแล้วก็ต้องอนุรักษ์และรักษาความเป็นไทยไว้โดยเป็นเพลงไทยเดิมเป็นหลักแล้วก็มีเพลงไทยสากลซึ่งมีความผสมผสานไปด้วยเพลงไทยเดิมมาเป็นตัวต่อจึงได้ชื่อว่าล้ำน้ำสยามร่วมสมัยนะครับผมดุษฎีข้ามคดีเป็นผู้ดำเนินรายการนำเสนอทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นรายการล้ำน้ำสยามซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันนะครับมีข้อติชมประการใดก็โทรศัพท์มาหาผมได้ที่086-776-9206 086-776-9206ก็จบบทบาทของเพลงเขมรปีแก้วทางสักวาไปแล้วคราวนี้จะมาเรื่องราวของบทเพลงซึ่งมีกลิ่นโอ้โหนะครับเห็นไหมครับบทเพลงนี้เราได้ยินแต่เสียงนะได้เสียงได้ยินทางโสดทางหูนะครับทางหูเนี่ยก็มีความเพราะพออยู่แล้วนี่โชยเข้ามาทางจมูกอีกแม้มันจะชื่นชาบนาสาจะเพียงไรนะครับเพราะว่าคืนวันนี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นกลิ่นที่งดงามกลิ่นที่มีความหอมหวนเท่านั้นเลยนะครับขอเริ่มต้นใน2กลิ่นก่อนเลยนะครับกลิ่นแก้มนางและกลิ่นแก้วเสียงสึ่งแหมกลิ่นแรกนี่ใครก็ชอบนะครับกลิ่นกุหลาบกลิ่นลาตรีกลิ่นดอกไม้อะไรต่างๆนี่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องชื่นชอบแต่พอบอกว่ากลิ่นแก้มนางนี่ท่านผู้ฟังที่เป็นหนุ่มนะครับหรือเป็นสุภาพบุรุษนี่คงจะยิ้มขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะกลิ่นนี้ใครๆก็อยากดมดมกลิ่นแก้มนางนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของคุณสุรชัยวนินทรานนท์นะครับคุณสง่ารำพีเป็นผู้บรรจุทำนองคุณสุเทพบังคำแหงเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนบทที่2กลิ่นแก้วเสียงสึ่งนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติครับผู้ขับร้องก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงคู่กับคุณสวรีประกาพันธ์นะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงนะครับกลิ่นแก้มนางจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงและกลิ่นแก้วเสียงสึ่งจากคุณสุเทพคู่กับคุณสวรีประกาพันธ์ครับ

ชื่นใจไหมครับท่านผู้ฟังนอกจากจะมีความไพเราะสนอโสดแล้วยังหอมชื่นใจอีกด้วยเพราะคืนวันนี้เต็มด้วยกลิ่นที่อบอวลไปทั้งห้องส่งเลยนะครับผ่านไปสองเพลงแรกนี่ก็กลิ่นแก้มนางแล้วก็กลิ่นแก้วเสียงสึ่งนะครับโดยเฉพาะกลิ่นแก้มนางเนี่ยมีชื่อที่ซ้ำกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 ชื่อเลยนะครับแต่เปลี่ยนผู้ประพันธ์เปลี่ยนผู้ขับร้องทำนองไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่นที่เรานำเสนอไปเนี่ยคุณสุรชัยกุสง่ารำพีเป็นผู้ประพันธ์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จะมีกลิ่นแก้มนางซึ่งคุณจะอุ่มกับคุณสมพงษ์ร่วมกับประพันธ์ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าชื่อเดียวกันนี้แต่มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นว่ากลิ่นแก้มนางที่เรานำเสนอไปนี้เป็นกลิ่นแก้มข้างขวานะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จะเป็นกลิ่นแก้มข้างซ้ายแหละครับทีนี้อีก2เพลงต่อไปนี้เป็นผลงานเพลงที่สำคัญของวงสุนทราภรณ์นะครับชื่อว่ากลิ่นแก้วและกลิ่นราตรีแม้2เพลงนี้เป็นเพลงที่ประทับใจและมีความไพเราะมากเลย

ะครับไพเราะทั้งสำนวนภาษาทั้งบทกลอนและสำนวนทำนองนะครับกลิ่นแก้วนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูทาตรีนะครับครูวิชัยโคเคลคณิตแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้มาจุดทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเดิมทีเดียวครูเอื้อท่านขับร้องเองนะครับแต่วันนี้ผมมาแนวแปลกผมให้คุณจรินนันทนาครมาขับร้องเพลงของวงสุนทราภรณ์ครับส่วนเพลงที่สองกลิ่นราตรีเพลงนี้ให้ใครร้องไม่ได้เพราะว่าเพลงนี้ต้องครูเอื้อร้องถึงจะเพราะแล้วก็มีความซาบซึ้งในกลิ่นราตรีจริงๆนะครับกลิ่นราตรีนี่ครูทรงสาริตุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานแม่บ้านใครมีต้นราตรีอยู่ที่มุมบ้านนะครับหลังสวนในสวนหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยยามดึกยามค่ำคืนพอตกพอเพลก็กลิ่นมาแล้วครับหอมเนื้อเกินหอมจับใจจริงกลิ่นราตรีแล้วครูเอื้อท่านก็ร้องจนรู้สึกว่ามันหอมหอมอยู่นานที่หอมอยู่นานเพราะว่ากลิ่นราตรีนี่มีสองเวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกเลยเนี่ยครูมัทนาโมระคุณขับร้องเอาไว้นะครับมีแค่สองท่อนเท่านั้นเองนะครับคือใบการบันทึกลงในแผ่นเสียงครั้งเนี่ยเวลามันไม่พอมันสั้นนะครับแต่พอตอนที่ครูเอื้อมาขับร้องเนี่ยร้องแบบยาวรู้สึกจะ4นาทีกว่าเนี่ยนะครับยาวกว่าของครูมัทนาโมระคุณถึง2ท่อนในทีเดียวเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่ากลิ่นราตรีของครูเอื้อนั้นหอมอยู่นานเลยนะครับขอเชิญรับฟังอีก2กลิ่นครับกลิ่นแก้วจากคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติและกลิ่นราตรีจากครูเอื้อสุนทรสนานศิลปินเอกของโลกครับ

ผมทราบนาสามากเลยนะครับชื่นจิตชื่นใจเลยนะครับทั้งกลิ่นแก้วทั้งกลิ่นลาตีแหมผมก็คิดอยากจะปลูกอยู่นานแล้วแต่บังเอิญมีเหตุให้ไปปลูกอย่างอื่นถ้าเรามันก็เลยต้องรื้อกันใหม่นะครับอยากจะปลูกต้นแก้วไว้หน้าบ้านแล้วก็คือนอกรั้วเป็นนอกกำแพงบ้านเนี่ยเป็นต้นแก้วด้านในกำแพงเป็นราตรีแม้กลิ่นคงจะประชันกันนะครับกลางคืนขึ้นมาเนี่ยหอมฟุ้งกลางวันเป็นกลิ่นแก้วกลางคืนเป็นกลิ่นราตรีนะครับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบต้นไม้ไทยๆเนี่ยคงจะชื่นชอบในแนวนี้มากเดี๋ยวนี้ต้นไม้ไทยขายดีนะครับผมเห็นไปตามสวนจตุจักรหรือตามสถานที่ที่ขายพันไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้พันไม้ไทยขายดีมากบางต้นอาจจะไม่มีดอกที่สวยงามหรูหราฟู่ฟ้าไม่มีสีสันที่สวยงามส่วนใหญ่จะออกแนวสีขาวเท่านั้นแหละครับผมเห็นไม่มีคนเดินซื้อแต่พันไม้ไทยอย่างเช่นเนี่ยต้นแก้วต้นโมกต้นราตรีต้นกระดังงาจำปีจำปาต้นพุทธต่างๆพุทธซ้อนพุทธลายอะไรนะพุทธน้ำบุตรแล้วก็ยังมีต้นนาราชาวดีต้นชมนาฏนมแมวซึ่งล้วนแล้วจะให้ความหอมยามค่ำคืนนั้นเรียกว่าคนไทยเราเดี๋ยวนี้ใฝ่หาความสุนทรีนะครับนี้ผมเคยไปบ้านเพื่อนที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเหมือนกันในกับทางรังสิตแต่ว่าตอนนี้คงจะต้นไม้เหล่านั้นคงจะย่อยยับไปแล้วต้องปลูกใหม่นะต้องปลูกใหม่นะครับเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพันไม้อีกนั้นเวลาเข้าบ้านเข้าตอนกลางคืนนี่หอมมากเลยนะครับก็เรื่องราวของกลิ่นก็เป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีแต่ความหอมชื่นใจกันไปหมดทั้งรายการเลยทีเดียวต่อไปมาฟังบทเพลงจากเพลงไทยเดิมกันบ้างนะครับอาจจะไม่มีกลิ่นแต่จะมีความสนอโสดเป็นยิ่งนักเลยผลงานเพลงต่อไปนี้เป็นผลงานการพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์ของไทยนะครับนั่นคือเพลงเขมรละอองเถาเพลงนี้เป็นบทเพลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขยายขึ้นเป็นเถานะครับคือองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมา3เพลงเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คือเพลงราตรีประดับดาวเถาซึ่งรู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวงซิมโฟนีวงออร์เคสตราวงอะไรก็แล้วแต่นี่นำไปบรรเลงกันร้องกันหลายแบบนะครับรู้จักกันดีเพลงที่2คือเพลงเขมรละอองเถาส่วนเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์คือหอมโรงครึ่งต้องฟังทั้ง3เพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลาแตกต่างกันแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงเถาซึ่งมีกระบวนการประพันธ์ขึ้นมาในอย่างสลับซับซ้อนแล้วก็มีลีลาทำนองเพลงซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากของวงการดนตรีอย่างมากเลยนะครับที่จะพูดถึงนี่ก็เป็นเพลงอันดับที่2ของพระองค์ท่านนั่นคือเขมรละอององค์เพลงนี้ทรงนำทำนองเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะศิลปินลิเกบรรทนเขาใช้ร้องเล่นกันก่อนนะครับภายหลังก็มีผู้ปรับปรุงสลับใช้กับการแสดงละครส่วนมากจะใช้กับในลีลาซึ่งมีความกระฉับกระเฉงหรือว่าตัดพ้อต่อว่าหรือว่าจะไปจะมาอะไรอย่างนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนองเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นนี้มาพระราชนิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2473นับเป็นเพลงอันดับที่2ที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเพลงนี้ทรงพระราชทานชื่อเพลงว่าเพลงเขมรละอ่องนะครับถ้ามีบทร้องทรงเลือกใช้บทร้องจากบทละครเรื่องพระล่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแต่วันนี้ไม่มีบทร้องนะครับเป็นการเมนูเครื่องสายผสมออแกนขอเชิญรับฟังครับเขมรละอององเถาครับ

บทเพลงเขมรละอององค์เถาซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วเพราะมากทีเดียวเพลงนี้โดยปกติถ้าเป็นเรื่องราวของวงการดนตรีไทยหรือนักดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมักจะไม่เรียกว่าเขมรละอององค์เถาถึงจะเป็นเพลงเถานะครับถ้าเพลงใดก็ตามถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วถือว่าเป็นที่รู้กันเป็นเพลงกำเนิดใหม่เป็นเพลงเถาถ้าสมมติว่าเป็นเพลงเขมรโพธิสัตว์แล้วพอกลับกลายเป็นเพลงเถาแล้วยังตั้งชื่อเดิมอยู่เขาเรียกว่าเขมรโพธิสัตว์เถาแต่ถ้าเป็นเพลงที่เปลี่ยนชื่ออย่างเช่นเขมรเนื้อบางเนี่ยนะครับแต่พอมาเปลี่ยนชื่อเป็นเขมรละอองเขาจะมักจะไม่เรียกว่าเขมรละอององเถ

เหมือนกับราตรีประดับดาวเหมือนกันจะไม่ค่อยมีใครเรียกว่าราตรีประดับดาวเถาก็ถือว่าเป็นเพลงเถาซึ่งมีชื่อมาอยู่แล้วแต่การที่ถ้าเป็นเพลงเดิมแล้วยังใช้ชื่อเดิมอยู่เนี่ยจะต้องเรียกว่าเถาเพราะไม่จะสับสนพระบอกเขมรโพธิสัตว์อ้าวแล้วมันกี่ชั้นกันล่ะ2ชั้นหรือ3ชั้นหรือว่าเถานะครับแต่พระบอกเขมรเราเอาองค์รู้กันเลยว่านี่คือเถาแน่เพราะทรงพระราชบุญขึ้นมาเป็นเถานะครับเป็นเพลงกำเนิดใหม่ก็เข้าใจตามนี้กันนะครับเพราะเดี๋ยวจะฟังเอ๊ะงงบางครั้งทำไมเรียกกันบ้างไม่เรียกกันบ้างเดี๋ยวเรียกเถาเดี๋ยวไม่เรียกเถาที่นี่เป็นเรื่องราวของวงการดนตรีไทยหรือว่าวงการที่เขาเรียกกันอย่างนี้แหละครับสำหรับต่อไปมาฟังเรื่องราวของกลิ่นที่เป็นอมตะกันอีกสัก2กลิ่นนะครับโอ้โหกลิ่นต่อไปนี้ท่านผู้ฟังชื่นชอบมากเลยกลิ่นไม้แซมผมและกลิ่นปาหนันนะครับกลิ่นไม้แซมผมเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานวเวียงการนะครับครูสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงสดายง2ชั้นซึ่งเป็นทำนองเพลงเดิมซึ่งมีความไพเราะมากเพลงนึงบรรจุใส่เมื่อก่อนนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องครับวันนี้เปลี่ยนแนวเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องไปแล้ววันนี้ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2กลิ่นปาหนันเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมภีครับเพลงกลิ่นปาหนันนี้จะเป็นเพลงที่ใช้ในภาพยนตร์ด้วยก็เพลงนี้ลูกศิษย์ของคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องครับคุณธานินทร์อินทรเทพครับขอเชิญรับฟังอีก2กลิ่นครับกลิ่นไม้แซมผมจากตำนองเพลงสดายงโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติและกลิ่นปานหนันจากคุณธานินทร์อินทรเทพครับ

็จบลงไปอีก2กลิ่นแล้วนะครับกลิ่นไม้แซมผมและกลิ่นปานันนะครับทั้ง2เพลงนี้ก็ประพันธ์ขึ้นมาโดยศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านเลยนะครับครูสุนทรียานเวียงการครูสมานกาญจนพลินครูสง่าลำพีล้วนแล้วแต่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นเลยนะครับทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณูปการอย่างสูงกับวงการดนตรีนะครับแล้วก็ทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลด้วยเพราะว่าทั้งครูสง่าลำพีครูสมานนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้หนึ่งซึ่งอยู่แนวหน้าเลยนะครับที่นำเอาทำนองไทยเดิมมาบรรจุใส่ไว้ในเพลงไทยสากลเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้แล้วก็รักษาวัฒนธรรมของไทยเอาไว้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับลำดับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะจากวงมโหรีชงโคสินกันบ้างนะครับวงมโหรีชงโคสินนี่ก็เป็นวงมโหรีซึ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์จากสำนักการสังคีกรมศิลปากรนั่นเองนะครับก็จับกลุ่มกันขึ้นมาจัดทำเพลงบันทึกเสียงออกมาให้เราฟังกันมีวงชงโคสินมีวงสามัคคีศิลป์หลายวงเนี่ยบางทีนักดนตรีก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่หลายวงนี่แหละครับก็อย่างผู้ที่ศรีซอนำอยู่ในวงชงโคศิลป์นี่ก็ครูธีระผู้มณีซึ่งล่วงลับจากเราไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จัดทำคุมวงนี้ขึ้นมาด้วยลำดับต่อไปนี้จะนำเสนอในเพลงเป่าเฮครับแหมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีอารมณ์เพลงซึ่งเยือกเย็นนะครับฟังเลยนึกถึงเพลงกล่อมเฮหรือว่าเพลงเฮเรือนะครับก็มีการเฮประสานกันด้วยนะครับในเวลาที่เขาขับร้องเพลงเต่าเฮ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2กับท่อน3มี2จังหวะเป็นเพลงอันดับที่2ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งคณะละครของเจ้าพญาเทเวศวงวิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรได้นำมาเป็นเพลงร้องประกอบละครโดยได้สอดแทรกทำนองต่อท้ายด้วยนะครับต่อมาสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์ร่วมกับหลวงสนอดุริยางครูทองดีทองพิรุณนำไปปรับปรุงเพลงตับนางลอยสำหรับร้องกับปีพาดแล้วก็ให้นักร้องชายกับหญิงขับร้องโดยใช้เสียงเฮประสานกันคนละแนวตรงนี้แหละครับคือเสน่ห์แล้วก็จุดเด่นของเพลงเต่าเฮที่นักร้องชายกับหญิงขับร้องโดยใช้เสียงเฮประสานกันคนละแนวความเยือกเย็นความกังวานความอลังการก็มาจากตรงนี้และถ้าไม่มีการขับร้องเวลาที่เป็นนักดนตรี

เขาบรรเลงกันในวงดนตรีเนี่ยเขาว่าใช้ดนตรีคือเครื่องนำกับเครื่องตามคือเครื่องที่มีเสียงสูงกับเครื่องที่มีเสียงต่ำเนี่ยสอดล้อสอดรับประสานกันเหมือนกับการเฮของชายกับหญิงนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับวงมโหรีชงโคศิลป์บรรเลงในเพลงเต่าเฮครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้คืนวันนี้คงสร้างความสุขใจให้กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับทั้งบทเพลงที่แสนไพเราะสนอโสดทั้งกลิ่นที่หอมฟุ้งจรุงใจที่โยงใยคล้องเหนี่ยวกระวัดมากับบทเพลงมากับตัวโน้ตนะครับเรียกว่าวันนี้ตัวโน้ตตัวขบเอ็ดทุกตัวนี่มีกลิ่นหอมติดมาด้วยเลยนะครับเพราะทุกเพลงนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นนะครับในชั่วโมงแรกนั้นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม้แซมผมกลิ่นบานนันกลิ่นแก้วกลิ่นราตรีกลิ่นแก้มนางหอมๆทั้งนั้นเลยนะครับในชั่วโมงสองนี่ก็มีอีกหลายกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสบายนางและก็กลิ่นแก้มนางอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วยังมีกลิ่นลักโลมใจกลิ่นก้าวกลิ่นโคลนสาบควายกลิ่นเนื้อเจือจันอีกหลายกลิ่นเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นกลิ่นที่ท่านฟังนี่ขอมากันทั้งนั้นเลยนะครับผมนำมารวมทั้งวันเดียวกันก่อนจะฟังกลิ่นต่างๆมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงอมตะของเพลงเดิมอีกเพลงนะครับในชั่วโมงที่2นี้ขอเริ่มต้นด้วยเพลงซึ่งยิ่งใหญ่มากเพลงหนึ่งนั่นคือเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเพลงนี้ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการประพันธ์นะครับยิ่งใหญ่ในเรื่องของชื่อเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งยิ่งใหญ่และก็ยิ่งใหญ่ในเรื่องของทํานองเพลงซึ่งอมตะมาจนทุกวันนี้เลยนะครับบทเพลงแขกมอญหลวงพรมเป็นเพลงเถานะครับเราจะพูดถึง2ชั้นก่อนซึ่งเป็นต้นแบบของเพลงนี้นะครับแขกมอญหลวงพรม2ชั้นทำนองเก่านี้มีชื่อเดิมว่าเพลงมอญตัดแต่งนะครับไม่ใช่ตัดแต่งนะครับเคยเข้าใจผิดกันบางทีเรียกกันว่ามอญตัดแต่งเข้าใจว่านำเพลงมอญหลายๆเพลงมาตัดแต่งรวมกันเป็นเพลง2ชั้นนี้ขึ้นความจริงนั้นชื่อเดิมคือเพลงมอญตัดแต่งถ้าเปรียบเสมือนละครก็บอกว่าในเรื่องนี้ชาวมอญเค้าออกไปตัดแต่งอาจจะเป็นแตงร้านแตงกวาแตงไทยแตงอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นแตงที่เป็นพืชพันธุ์ผักนั่นเองนะครับเพลงมอญตัดแตงเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับกรอบไก่มี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะและท่อน3มี6จังหวะท่านนิยมใช้บรรเลงต่อจากเพลงกราวในแล้วก็เพลงพม่า5ท่อนนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้ทรงนำทำนองเพลงนี้มานิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและก็นิพนธ์ตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2453ขณะที่ประทับอยู่ณพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีนะครับนับเป็นเพลงแรกของพระองค์เพลงนี้ทรงนิพนธ์สำหรับให้วงโยธวาทิตบรรเลงในทางร้องทรงมอบให้นางเจริญพาทัยกุศลแต่งแล้วก็มอบให้ท่านจังหวังผู้ว่าพาทัยกุศลปรับแนวทำนองเป็นทางสำหรับวงปี่พาทเพลงนี้ทรงประทานชื่อว่าเพลงแขกมอญบางขุนพรหมนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ตามชื่อตำบลและวังที่ประทับลักษณะพิเศษที่ทรงยึดเป็นแนวสำหรับทรงนิพนธ์ตามแบบแผนของเพลงแขกมอญก็คือ1มีลักษณะเป็นเพลง3ท่อน2ทำนองของเพลงนี่สอดแทรกสำเนียงมอญไว้อย่างชัดเจน3ในจังหวะสุดท้ายของแต่ละท่อนมีทำนองซ้ำกันนี่คือแนวทางของเพลงแขกมอญบางขุนพรหมนะครับและเพลงแขกมอญบางขุนพรหมในตราจังหวะ2ชั้นคงจะรู้จักกันดีซึ่งวงสุนทราภรณ์หรือวงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนำไปประพันธ์เป็นแนวเพลงสังคีตสัมพันธ์ชื่อว่าเพลงพรพรหมนั่นเองนะครับ

บทเพลงแขกมอญของคุณพรหมเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้นําเสนอเมื่อไหร่ก็มีความไพเราะมีความงดงามท่านผู้ฟังชื่นชอบทั้งนั้นไม่ว่าจะบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์วงเครื่องสายวงมโหรีแม้กระทั่งวงโยธวาทิตก็ยังมีความไพเราะนะครับเพราะว่าแนวทางของเพลงนี้เป็นลีลาซึ่งมีความงดงามของทํานองเพลงอยู่แล้วนะครับต่อไปครับเรามาฟังความหอมของกลิ่นต่างๆกันในคืนวันนี้และคืนวันนี้นอกจากกลิ่นจะหอมแล้วกลิ่นยังไพเราะอีกด้วยแน่กลิ่นมีสวยนะครับและยังมีหอมและยังมีไพเราะอีกด้วยเป็นเรื่องราวที่ผิดแปลกไปจากภาษาไทยนะครับอย่าเอาตามผมนะน้องๆหลานๆเด็กๆถ้าบังเอิญฟังอย่าไปเอาไปใช้ในภาษาไทยนะครับกลิ่นจะสวยไม่ได้กลิ่นจะไพเราะไม่ได้กลิ่นจะหอมได้อย่างเดียวนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ากลิ่นสบายนางและกลิ่นแก้มนางครับกลิ่นสบายนางและกลิ่นแก้มนางนี่ผู้ประพันธ์ชุดเดียวกันครับคือครูจะอุ่มปัจจพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องคุณสมพงษ์ทิพยกรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานทั้งสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงและกลิ่นแก้มนางซึ่งเป็นเพลงที่สองนี้ก็เป็นเพลงซึ่งมีชื่อซ้ำกันกับกลิ่นแก้มนางซึ่งผมเปิดในชั่วโมงแรกนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกลิ่นสบายนางและกลิ่นแก้มนางครับ

กลิ่นสบายนางและกลิ่นแก้มนางก็จบลงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกลิ่นแก้มนางท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะทราบใช่ไหมครับว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงกับร้องในชั่วโมงแรกที่คุณสง่าลำพีท่านประพันธ์เอาไว้นะครับในชั่วโมงสองนี่กลิ่นแก้มนางนี่คุณชอุ่มเป็นผู้ประพันธ์นะครับทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและผู้ขับร้องก็คนละชุดคนละเรียกว่าคนละเวอร์ชันกันเลยนะครับต่อไปอีกสองกลิ่นครับสิ้นกลิ่นดินและกลิ่นรักโลมใจสิ้นกลิ่นดินนี้จะเป็นแนวทางประชดประชันเล็กน้อยนะครับโดยมากกลิ่นที่นำเสนอมาหลายๆกลิ่นนี่จะเป็นการพูดถึงความหอมความรักความคิดถึงความอะไรซะมากกว่าแต่สิ้นกลิ่นดินนี่จะเป็นแนวประชดประชันนะครับเป็นการตัดพ้อต่อว่านะครับเป็นถึงประชดประชันหรือว่าแค่ตัดพ้อต่อว่าซะมากกว่าสิ้นกลิ่นดินนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูอิสอารีนะครับซึ่งท่านมีชื่อเสียงมากในช่วงประมาณสัก40ปีที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นเนี่ยท่านประพันธ์ให้กับคุณวินัยพันธุรักษ์ขับร้องไว้หลายเพลงเมื่อสักครู่นี้เราฟังคุณวินัยจุลบุษปะนะครับคราวนี้เป็นคุณวินัยพันธุรักษ์นะครับคนละนามสกุลคนละรุ่นคนละวัยนะครับรุ่นเรียกว่ารุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพ่อกับรุ่นลูกไปเรื่อยๆคุณวินัยพันธุรักษ์ท่านเป็นนักร้องนำคู่กับคุณเศรษฐาศิริชยาจากวง The Impossible นะครับและในช่วงที่ The Impossible ดังเนี่ยทั้งคุณเศรษฐากับคุณวินัยก็มีการขับร้องเป็นเอกเทศมีการบันทึกเสียงแยกออกมาจากวงในเพลงต่างๆอย่างสิ้นกลิ่นดินนี่ก็ทำชื่อเสียงให้คุณวินัยพันธุรักษ์มากส่วนเพลงที่สองกลิ่นรักโลมใจแหมเพลงนี้ชื่อออกแนวแบบอะไรก็แล้วนึกถึงเรือนแป้นหยาทาสีเขียวนึกถึงแม่พลอยจากสี่แผ่นดินนะครับฟังชื่อแล้วเป็นอมตะเหลือเกินกลิ่นรักโลมใจนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูเนรัญชรานะครับเดินทีเดียวคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องไว้วันนี้ผมอยากให้ฟังอีกแนวหนึ่งคุณยันยงเสและนนท์เป็นผู้ขับร้องเห็นไหมครับในชั่วโมงแรกเนี่ยคุณชลินนันธนาคอนโดดไปขับร้องเพลงกลิ่นแก้วของวงศูนย์ธราพรและชั่วโมงที่

สองนี่คุณยันยงเสรานนท์ดาวรุ่งจากวงสุนทราภรณ์โดดมาขับร้องเพลงของคุณสุเทพของกำแพงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งลูกกรุงกับฝั่งสุนทราภรณ์ว่าทุกคนนั้นเป็นคนไทยเป็นนักร้องเพลงไทยเช่นเดียวกันนะครับย่อมรักกันมากนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับซึ่งกลิ่นดินจากคุณวินัยพันธุรักษ์และกลิ่นรักโรมใจจากคุณยันยงเสรานนท์ครับ

บทเพลงต่างๆเหล่านี้เกือบ2ชั่วโมงที่ผ่านไปทุกกลิ่นที่เราฟังในเพลงไทยสากลรวมทั้งเพลงไทยเดิมที่ผ่านไปด้วยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเพลงอมตะซึ่งปฏิเสธไม่ได้แต่ละเพลงนั้นมีอายุยืนนานมาไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับและนำมาเปิดเมื่อใดท่านผู้ฟังก็ชื่นชอบขอแล้วขออีกกันมาทุกครั้งเพราะว่าบทเพลงต่างๆเหล่านี้มีความสมบูรณ์สมบูรณ์ในเรื่องการประพันธ์เนื้อร้องมาก่อนเนื้อร้องมีความสมบูรณ์มีบทกลอนสัมผัสนอกสัมผัสในและมีภาษาซึ่งงดงามคำแต่ละคำที่นักประพันธ์ท่านนำมาใช้ในเพลงต่างๆเนี่ยท่านเลือกเฟ้นจัดสรรคัดหามาอย่างดีบางคำเนี่ยท่านอาจจะใช้คือในคำภาษาไทยเนี่ยในสมมติว่าในเรื่องราวเดียวหรือของชิ้นเดียวเนี่ยอาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่างสมมติว่าถ้าเรียกในลักษณะของชาวบ้านเขาเรียกอย่างหนึ่งทางพระเรียกอย่างหนึ่งทางเจ้านายเรียกอย่างหนึ่งทางราชการเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ประพันธ์ก็พยายามหาคำที่สละสวยที่สุดมาใช้นะครับก็อย่างนี้นะครับอย่างที่เราฟังไปหลายๆเพลงเนี่ยกว่าจะผ่านบทเพลงต่างๆเหล่านี้กว่าจะจบการประพันธ์มาได้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นมันสมองอันเป็นอัจฉริยะของนักประพันธ์ทุกท่านนะครับและทำนองเพลงนั้นก็เหมือนกันนะครับทำนองเพลงนั้นจะมีผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อเพลงนะครับเรียกว่าไม่ใช่ว่าในเนื้อเพลงนั้นเขียนแต่ความโศกเศร้าทุกข์ระทมแหมแต่พอเป็นทำนองเพลงแสนสุขสมนั่งชมไม่หกไปกันไม่รอดแน่เพราะนั้นทั้งเนื้อร้องและทำนองนี้ต้องเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเพลงต่างๆเหล่านี้จึงเป็นอมตะนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับเพลงนี้กำเนิดเกิดมาเมื่อไม่นานนี่เองครับเกิดขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2495แต่พอเกิดมาแล้วก็เป็นอมตะมาจนทุกวันนี้เลยนะครับด้วยฝีมือของครูมนตรีตราโมทนั่นคือฟ้อนม่านมงคลหรือเพลงม่านมงคลนั่นเองได้ออกใช่ไหมครับเพลงนี้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงม่านมงคลของวงสังคีตสัมพันธ์ซึ่งคุณวินัยจุลุปสปะขับร้องและยังถูกนำไปใช้ในบทเพลงที่คุณธนงศักดิ์พฤกษ์ดีเทวาขับร้องอีกในไม่รักไม่รู้ไม่รักไม่ว่านั่นแหละครับที่คุณจงรักประพันธ์เกิดมาจากทำนองเพลงนี้ทั้งนั้นเพลงฟ้อนม่านมงคลนี้เป็นเพลงประกอบการฟ้อนประเภทหนึ่งซึ่งครูมนตรีตราโมทท่านแต่งทำนองเพลงและบทร้องเมื่อปีพ.ศ.2495โดยท่านได้เข้าทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนของหมู่นางระบำชาวพม่าในละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามาสากรมศิลปากรจัดแสดงที่โรงละครศิลปากรฟ้อนชุดนี้จัดแสดงตอนแต่งงานของสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงอังวะเห็นไหมครับตรงนี้ยืนยันในประวัติได้เลยนะครับเพราะนั้นมีหลายท่านที่เข้าใจผิดเหตุไปได้ยินผิดพลาดมอนเข้าบรรเลงตามวัดหาว่าเพลงนี้ทำไมนำมาเปิดเพลงนี้เขาใช้ในงานศพไม่ใช่เหรอมาเปิดได้ยังไงชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเพลงม่านมงคลเป็นฟ้อนเพื่อใช้ในงานมงคลนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยหาเพลงที่มีเนื้อร้องมาเพื่อจะได้ยืนยันว่าเป็นเพลงที่เป็นงานมงคลจริงๆนะครับต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังฟ้อนม่านมงคลจากการบรรเลงและขับร้องของนักร้องนักดนตรีจากกรมศิลปากรครับ

ว้านม่านมงคลจากการบรรเลงและขับร้องของกรมศิลปากรก็จบลงไปแล้วนะครับนักร้องนักดนตรีจากกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรเองเนี่ยคงจะบรรเลงหรือว่าขับร้องเองไม่ได้นะครับต้องใช้นักดนตรีและนักร้องนะครับถ้าผมพูดสั้นไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังเล่นงานมีครูภาษาไทยเยอะที่ฟังรายการของเรานะครับท่านก็คอยตักเตือนมาถ้าผมพูดผิดอันนี้ดีจริงๆนะครับต้องคอยติดคอยเตือนกันครับบางทีผมก็พูดเรื่อยเปื่อยไปก็ตามภาษานะครับอยากจะเจรจาให้มันไพเราะสนอสดบางทีก็มีไพเราะเกินไปบ้างหรือคำพูดผิดพลาดไปบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งคำพูดที่เกี่ยวข้องกับราชาศัพท์นี่ยากมากเพราะว่าราชาศัพท์ที่ใช้กับหม่อมเจ้าพระองค์เจ้านี่ก็อย่างนึงกับเจ้าฟ้าก็อีกอย่างนึงกับพระเจ้าแผ่นดินก็อีกอย่างนึงบางทีพลาดนิดพลาดหน่อยนี่ท่านเตือนมาทันทีท่านเตือนมาเมื่อไหร่ผมดีใจเมื่อนั้นทันทีได้รับความรู้เพิ่มขึ้นบางครั้งเนี่ยผมพูดไปแต่ที่คิดว่าเราพูดถูกไปซ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วพูดผิดนะครับถ้ามีอะไรติชมนี่โทรศัพท์มาหาผมได้เลยทันทีนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งไว้0867769206 0867769206นะครับต่อไปครับมาฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับคำว่ากลิ่นอีก2เพลงนะครับ2เพลงต่อไปนี้เป็นกลิ่นอมตะเพราะว่าเกิดมานานนะครับเกิดมาเกือบ60ปีแล้วแล้วก็ดังมาตลอดรู้จักกันมาดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นกล้าวและกลิ่นโคลนสาบควายทั้ง2เพลงนี้ประพันธ์ขึ้นมาโดยครูไพบูลย์บุตรขันแหมท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความงดงามอยู่ในสมองอยู่ในมุมมองอยู่ในการประพันธ์ภาษาของท่านฉลาดสลวยทำนองของท่านอ่อนหวานไพเราะท่านจริงๆแล้วถ้าเคยไปศึกษานะท่านเป็นคนที่มีความรู้ไม่มากเลยในการเรียนนะครับแต่ท่านพยายามศึกษาใฝ่หาวิชาในด้านต่างๆด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยการศึกษาด้วยตัวเองท่านประพันธ์ออกมาเราจะรู้จักกันดีทั้งฝั่งลูกกรุงและฝั่งลูกทุ่งในเพลงลูกทุ่งนี่ท่านประพันธ์ไว้โอ้โหหลายสิบหลายร้อยเพลงทุกเพลงนั้นมีภาษาที่สละสลวยงดงามทำนองไพเราะแล้วก็เป็นอมตะมาจนทุกวันนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับอย่างสองเพลงต่อไปนี้นะครับกลิ่นข้าวและกลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยเพลงแรกเนี่ยภาษาสละสลวยมากเนื้อร้องทำนองดีและเกินฟังและประทับใจส่วนเพลงที่สองกลิ่นโคลนสาบควายฟังแล้วมันได้กลิ่นไอของชนบทขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพลงแรกกลิ่นกล้าวครูไพบูลย์บุตรขันให้คุณนฤทธิ์อารีเป็นผู้ขับร้องนะครับภายหลังเพลงนี้มาโด่งดังด้วยการขับ

ร้องของนักร้องอีกหลายท่านรวมทั้งคุณกุ้งกิติคุณเชนสงด้วยส่วนเพลงที่2กลิ่นโคลนสาบควายเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกลิ่นกล้าวและกลิ่นโคลนสาบควายครับ

กลิ่นกล้าวและกลิ่นโคลนสาบควายก็จบลงไปแล้วนะครับจากคุณนฤทธิ์อารีและคุณชาญเย็นแขผลงานการประพันธ์เยี่ยมยอดของครูไพบูลย์บุตรขันนักประพันธ์อมตะจริงๆถ้าบอกนักประพันธ์อมตะมีอยู่เพลงหนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์นะครับบางคนบอกท่านเป็นนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งนี่แต่ขอโทษนะครับมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งร้องกันทั่วประเทศโดยเฉพาะยิ่งเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่เด็กเล็กๆยังร้องกันนะครับเด็กอนุบาลเด็กประถมตามโรงเรียนร้องกันเชื่อแจ้วเลยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่เพลงข้าน้ำนมนี่แหละครับผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับลำดับต่อไปครับมาฟังบทเพลงบรรเลงเพราะจากวงปีพาดแม่นวมเป็นมงคลนั่นหน่อยนะครับลำดับต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงขับไม้บันดอเพลงนี้ถ้าชื่ออาจจะไม่ทราบว่าเป็นมงคลยังไงแต่โดยบันดอที่เขาพราหมณ์เขาใช้กันในพิธีพราหมณ์แล้วก็เพลงนี้เขามักจะใช้ในการเฉลิมฉลองหรือว่าในพิธีของพราหมณ์ด้วยนะครับเพลงขับไม้บรรดอสองชั้นนี่เป็นทำนองเก่าสมัยโบราณนะครับใช้บรรเลงในวงขับไม้มี4ท่อนเพลงนี้รวมอยู่ในตับเพลงเรื่องกระแตไต่ไม้ซึ่งประกอบด้วยเพลงกระแตไต่ไม้ขับนกแล้วก็ขับไม้บรรดอนะครับเพลงนี้มีความหมายในเชิงโน้มน้าวจิตใจให้สงบมีปฏิทานแน่วแน่ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพนะครับขอเชิญรับฟังครับการบรรเลงวงปีพาทย์แม่นวมของกรมศิลปากรในเพลงขับไม้บรรดอครับ

บทเพลงขับไม้บรรดอกกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มักจะใช้ในงานมงคลหรือว่าเฉลิมฉลองหรือว่าเวลาเสร็จพิธีนี้ก็จะมีการเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งต่อไปน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับกลิ่นต่างๆซึ่งจะนำเสนอในคืนวันนี้นะครับกลิ่นต่อไปนี้เนี่ยแหมเป็นชื่อที่สวิงสวายเป็นชื่อที่ภาษาโบราณพอๆกับกลิ่นรักโรมใจเนี่ยนะครับถ้าดูชื่อแล้วผมว่าน่าจะเกิดในสมัยใกล้เคียงกันนะครับแต่รู้สึกว่ากลิ่นรักโรมใจจะเกิดที่หลังเพลงนี้เพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นเนื้อเจือจันนะครับโอ้โหกลิ่นเนื้อเจือจันฟังไม่ออกนะครับแปลไม่ออกกลิ่นเนื้อเจือจันโดยความหมายต้องฟังเพลงนะครับถ้ากลิ่นเนื้อหมายความถึงกลิ่นเนื้อนางนั่นเองนะครับเจือจันอาจจะเจือได้กลิ่นของจันหอมหรือความงามของพระจันนั่นเองนะครับเพลงกลิ่นเนื้อเจือจันนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพจน์จารุวณิชนะครับเจ้าของคณะจารุกนกแล้วก็เป็นผู้ที่มีวงดนตรีที่อยู่ในยุคแรกที่ร่วมกับกรมโฆษณาการมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับและท่านก็มีส่วนร่วมกับวงสุนทราภรณ์และวงดนตรีไทยกรมสัมพันธ์มาตลอดด้วยครูพจน์จารุวณิชท่านให้คุณประพลสุนทรจามรเป็นผู้ขับร้องคุณประพลสุนทรจามรนี่ก็ถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของครูเวสสุนทรจามรนะครับเป็นญาติกันและเป็นบุตรบุญธรรมด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพราะมากนะครับคุณประพลสุนทรจามรในยุคแรกๆนี่มีคนตู่กันไปตู่กันมาเถียงกันอยู่บ่อยๆว่านี่คุณวินัยจุลบุตรสปะคือมีแนวเสียงซึ่งคล้ายกันแล้วก็เพลงของคุณประพลเนี่ยในช่วงหลังที่คุณวินัยจุลบุตรสปะท่านนำมาบันทึกเสียงใหม่หมดคนเลยเข้าใจผิดกันมากขึ้นเพลงนี้คุณประพลสุนทรจามรขับร้องนะครับกลิ่นเนื้อเจือจันและน่าจะเป็นกลิ่นที่เพราะที่สุดแล้วเป็นกลิ่นสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้างมือคดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้จะพบกันด้วยเพลงรักครับทุกเพลงมีคำว่ารักสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะดูแล้วก็เหมือนกับลูกโซ่ดูเหมือนลูกโซ่มีความต่อเนื่องกันมีความผูกพันกันพระธรรมทำให้เกิดขึ้นคือศาสดาของโลกพระสงฆ์คือผู้สืบทอดเจตนาของพระพุทธเจ้าทั้งส่วนที่เป็นพระอริยสงฆ์และสมุติสงฆ์เป็นผู้ฟังและปฏิบัติตามจนเห็นธรรมรู้ธรรมเกิดขึ้นในองค์พระสงฆ์ทั้งสามเหล่านี้ทั้งสามท่านเหล่านี้จึงประมาเหมือนรัตนะคำว่าแก้วเจ้าพระรัตนะคือว่าแก้วการที่เรามีความเชื่อมันและมั่นใจในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนบุคคลอื่นตั้งแต่ต้นจนจบทุกระดับทุกฐานะเมื่อพระองค์ได้ตรวจในข่ายโดยพยานของพระองค์แล้วว่าบุคคลใดควรสอนธรรมเช่นไรบุคคลใดควรจะฟังธรรมเรื่องใดเมื่อพระองค์ได้ทรงสั่งทรงสอนในเรื่องนั้นอย่างนั้นตามที่พระองค์ได้ตรวจตราที่ปรากฏในข่ายคือพยานของพระองค์แล้วผลจึงปรากฏว่าผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามและเข้าใจปฏิบัติตามและเข้าใจจนหมดสงสัยคลายสงสัยหายข้อข้องใจจึงได้ชื่อว่าธรรมนุศาสนีการฟังแล้วเกิดความมหัศจรรย์ใจได้พระพุทธเจ้าทรงเมื่อแน่ใจมั่นใจและคอยแสดงธรรมและโปรดเวไนยสัตว์ผลจึงปรากฏมีผู้รู้ตามเห็นตามเกิดพุทธสาวกผู้ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจจึงปรากฏมาได้เท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สอนตั้งแต่โนนจนบัดนี้นี่คือประสงค์ที่เราทั้งหลายผู้มาฟังและปฏิบัติและเข้าใจพิจารณาตามที่นำธรรมะมาอบรมมาสั่งสอนมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่านี้คือลักษณะของประสงค์ความจริงที่นำมาเผยแผ่มาประกาศนั่นคือพระธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนอนเป็นสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมได้ชั่วนำความสุขมาให้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เย็นเป็นสุขในทุกยุคทุกสมัยที่กล่าวเช่นนี้เป็นการรองรับจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าธัมโมหเวรคติธัมมาจารีธัมโมหเวรคติธัมมาจาริงทำแลย่อมรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมธัมมาจารีสุขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขที่แสดงถึงการถือข้อปฏิบัติคือพระธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะยังความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นกับเราได้ทุกยุคทุกสมัยธรรมเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนเปิดเผยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีข้อแม้ธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ยกเว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดเมื่อธรรมไม่ยกเว้นซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดพึงรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงพึงรู้จริงเห็นจริงว่าพระธรรมเท่านั้นจะคุ้มครองดูแลรักษาเราได้ยกตัวอย่างคำจริงคำสัตย์เป็นสิ่งที่เปิดเผยกับทุกคนใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับทุกคนก็ต้องได้ต้องทุกคนก็ต้องเป็นเช่นการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่รักต้องจากทุกทรมานเพราะธาตุขันธ์ของตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอต้องพบต้องเห็นด้วยตนเองไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อปิดบังไม่มีอำพรางใดๆเพราะวิบากกรรมของแต่ละคนย่อมให้ผลแตกต่างกันจะมากน้อยช้าเร็วก็เป็นส่วนของวิบากกรรมให้ผลหากเราทุกคนเข้าใจในหลักธรรมความจริงแล้วการที่จะระวังรักษาการที่จะสำรวมให้เกิดทางปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมกับใจจึงเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติพึงจะดูแลพึงจะรับผิดชอบก็โดยความจริงที่เป็นศีลเป็นธรรมจริงรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่เปิดเผยไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งไม่มีที่ลับไม่มีที่แจ้งเราจะไปทำที่ไหนเราจะหลบตรงไหนเราจะรอดตรงไหนเราจะหลุดตรงไหนเราจะพ้นตรงไหนเราจะแอบตรงไหนเราจะทำยังไงที่ไหนความจริงย่อมเปิดเผยอยู่ที่ใจเราอยู่ตลอดเวลาใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราก็รู้ตัวเองใครจะเข้าใจไม่เข้าใจตัวเราก็รู้ตัวเราเองเป็นสิ่งที่บอกว่าเรานั่นแหละเป็นคนทำคนก่อเรานั่นเป็นคนสร้างเรานั่นเป็นคนทำคนก่อเรานั่นเป็นคนสร้างเมื่อเราเป็นคนทำคนก่อเราก็รู้อยู่แก่ใจของตนเองดีว่านี่คือลักษณะอะไรนี่เป็นอย่างไรนี่เพราะอะไรความหมายที่รู้ที่เข้าใจได้ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในทางปฏิบัติความหมายที่รู้ได้เข้าใจชัดย่อมมีเหตุผลเพียงพอในทางปฏิบัติถึงบอกว่าจะทำในที่แจ้งจะทำในที่มืดท่านจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็อยู่ที่ท่านเองหากท่านจริงใจและบริสุทธิ์ใจท่านก็ได้ความจริงใจและบริสุทธิ์ใจถ้าท่านไม่จริงใจไม่บริสุทธิ์ใจท่านก็ได้ความไม่จริงใจและความไม่บริสุทธิ์ใจท่านมีความมั่นใจและแน่ใจท่านก็ได้ความมั่นใจและแน่ใจถ้าท่านไม่มีความมั่นใจไม่มีความแน่ใจท่านก็ได้ความไม่มั่นใจไม่แน่ใจสิ่งที่ท่านทำคำที่ท่านพูดนั้นเป็นความจริงแต่ละคนที่ทำการน้อมนำความจริงเหล่านี้มาพิจารณามาทำความเข้าใจในสิ่งที่รับผิดชอบจะรู้ว่าธรรมคืออะไรความจริงเป็นอย่างไร

ความหมายของศีลของธรรมคืออะไรข้อปฏิบัติของศีลของธรรมเป็นอย่างไรหาความจริงเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนความมีเหตุมีผลความจริงภายในใจก็ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีธาตุแท้มีของจริงเมื่อมีธาตุแท้มีของจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมเห็นความเป็นมรรคเป็นผลในทางปฏิบัติของแต่ละคนว่ามีความจริงคำสัตย์เป็นอย่างนี้ถ้าเปิดเผยตั้งใจพูดก็ดีตั้งใจทำก็ดีไม่ตั้งใจพูดไม่ตั้งใจทำก็ดีย่อมมีผลเกิดขึ้นทางจิตใจเราทั้งนั้นย่อมมีผลเกิดขึ้นทางจิตใจเราทั้งนั้นคำจริงคำสัตย์ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ควรจะพูดคำจริงคำสัตย์ถ้าผิดการผิดเวลาผิดบุคคลก็ไม่ควรจะพูดคำจริงคำสัตย์แต่ไม่เป็นไปเพื่อรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันก็ควรจะไม่พูดคำจริงคำสัตย์แต่ไม่เป็นสุภาษิตวาจาวาจาที่ไพเราะที่นำมาซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่พูดแม้เหตุอื่นใดที่แสดงออกโดยกายโดยวาจาโดยใจที่บอกลักษณะทั่วๆไปพึงรู้ว่าธรรมนั้นจะคุ้มครองเราได้แต่เป็นศีลเป็นธรรมถ้าขาดเหตุขาดผลแล้วจะคุ้มครองเราไม่ได้บ้านมันไม่ได้มีวิญญาณที่ดินมันก็ไม่ได้มีวิญญาณรถเองมันก็ไม่ได้มีวิญญาณบ้านที่ดินรถและที่ทำงานมันก็ไม่ได้มีวิญญาณ สิ่งเหล่านี้ไม่มีวิญญาณเราอย่าไปต่อรองกับมันถ้าเราไปต่อรองกับมันแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักธรรมแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจหลักในความจริงแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในหลักของความจริงบ้านมันไม่มีวิญญาณที่ดินมันก็ไม่มีวิญญาณที่ทำงานมันก็ไม่มีวิญญาณและรถมันก็ไม่มีวิญญาณสิ่งเหล่านี้มันไม่มีวิญญาณมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟอากาศผสมประสานกันทำให้เกิดให้มีขึ้นโดยมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาบ้างสัตว์ปรุงแต่งบ้างธรรมชาติพายเป็นบ้างกิเลสมนุษย์และธรรมชาติสัตว์โดยทั่วไปพากันปรุงกันแต่งบ้างจะมากน้อยเล็กใหญ่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรเช่นบ้านจะลื้อก็ได้จะสร้างหลังเล็กหลังใหญ่ก็ได้ดินก็เหมือนกันจะสร้างบ้านเล็กบ้านใหญ่จะสร้างห้องน้ำกี่ห้องจะทำอะไรต่อมีอะไรดินก็ไม่ได้บ่นเลยว่าที่ทำงานก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันจะขับไม่ขับมันก็ไม่ว่ามันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่อยู่ที่เราจะเข้าใจผิดว่ามันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่เราคนต่างหากเป็นคนเสกคนสร้างคนทำคนก่อสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่นั่นเคยพูดอยู่ว่าถ้ามีปัญหาพวกเรื่องบ้านลองไปเผาบ้านทิ้งนี่มันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องแม่บ้านพ่อบ้านก็ลองยาที่มันจะมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินก็ไปขายขายแพงไม่ได้ก็ขายถูกๆแม้ถ้ามีปัญหาพวกเรื่องอื่นใดก็ลองแก้ปัญหาโดยการขายทิ้งเผาทิ้งแล้วที่มันจะจบไหมแต่แล้วมันก็ไม่ได้จบเพราะแท้จริงมันอยู่ที่ใจคนอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อื่นหากมันอยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยกโทษให้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันไม่มีภาษาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรกับเราความที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเราก็กลับไปทุกข์โทษเวรภัยกับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรทั้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรทั้งที่มันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเมื่อมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไร

เมื่อมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็พึงรู้แก่ใจของตนเองว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ที่ความจริงเป็นอย่างนี้ที่ความเข้าใจเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เดือดร้อนนานาทอนทั้งหมดมันอยู่ที่เราต่างหากจะไปก็เราจะไม่ไปก็เราจะอยู่ก็เราจะไม่อยู่ก็เราความจริงของธรรมเป็นลักษณะที่เกิดจากใจของเราทั้งนั้นเมื่อจิตใจของเราเย็นสงบสงัดลงบ้างความลึกละเอียดลึกซึ้งภายในความคิดอ่านของใจเราก็เกิดขึ้นภาคปฏิบัติก็จะเห็นความเปิดเผยกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราจะมองลักษณะอย่างไรจะเราจะดูในลักษณะอย่างไรเราจะคิดค้นในลักษณะอย่างไรแม้ว่าเราจะกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรความมีเหตุมีผลกับใจเราก็เกิดขึ้นความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเราก็เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติก็เห็นจริงแจ้งกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติเห็นจริงจังกับจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของการฝึกการปฏิบัติมีเห็นเหตุเห็นผลเห็นทางปฏิบัติที่แท้จริงว่ามีลักษณะอย่างไรมีความจริงอย่างไรมีความหมายอย่างไรในโลกของความจริงทั้งหมดตัวเราจะได้ทุกข์ไม่ทุกข์โทษอย่างนั้นทุกข์โทษอย่างนี้ไม่วุ่นวายเพราะอย่างนั้นไม่วุ่นวายเพราะอย่างนี้เข้าใจและก็รู้ได้ในความจริงนั้นเข้าใจและรู้ได้ในความมีเหตุมีผลเหล่านั้นเข้าใจและรู้ได้ในความจริงเหล่านั้นว่าคืออะไรยังไงมีความหมายมีความเป็นธรรมมีความจริงใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างพอปฏิบัติจึงรู้ได้ว่าตื่นลึกหนาบางน่ะคืออะไรมันเปิดเผยกับตัวเราทุกอย่างธรรมจะคุ้มครองเราต่อเมื่อเราเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่มีอยู่ทำไมงั้นเราจะไปโทษอย่างโน้นโทษอย่างนี้บางทีไม่ได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างโทษไปหมดนี่คือขาดความเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์นี่คือขาดความมั่นใจในคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ก็พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้พระธรรมท่านมีความจริงเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ผู้ซึ่งนำความจริงมาเผยแผ่ก็เข้าใจและแน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นจะมีอะไรมันอยู่ที่เราความที่เรานั้นไปกังวลเองนั่นคือปล่อยตามความคิดนึกของตนเองไปปรุงไปแต่งไปขยายไปสร้างเหตุปัจจัยมากขึ้นมากขึ้นจึงเป็นอย่างนั้นจึงอยู่อย่างนั้นจึงเดือดร้อนอย่างนั้นถ้าโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีอะไรล่ะดังที่กล่าวแล้วบ้านก็ดีพื้นแผ่นดินก็ดีที่ทำงานก็ดีรถราม้าเรือก็ดีไม่ได้มีพิษสงอะไรทั้งนั้นความที่เราไม่เข้าใจเรียกว่าซื้อหลังเก่าไปขายหลังเก่าไปซื้อหลังใหม่พอซื้อหลังใหม่ก็ต้องขายหลังใหม่ไปซื้อหลังใหม่เลยกลายเป็นหลังเก่าซื้อหลังใหม่หลังเก่าซื้อหลังใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ใจเรานั่นแหละเป็นคนสร้างคิดนึกปรุงแต่งไปเองว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนั้นก็ตัวเราไม่มีศีลไม่มีธรรมตัวเราไม่ได้ประกอบเหตุไว้ดีพอเราก็จะไปหลบโดยเหตุอื่นอย่างไรมันก็หลบไม่ได้ถึงบอกช้างตายทั้งตัวนะเอาใบตองกล้วยไปปกปิดมันก็คงไม่อยู่นั่นแหละความผิดถูกชั่วดีที่เราสั่งสมไว้ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยแม้แต่มาภพนี้เราก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองเลยบางครั้งบางอย่างบางเรื่องเรายังวิ่งหาที่พึ่งนอกจากพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทั้งที่พระพุทธธรรมประสงค์ในพึ่งได้สุดชีวิตจิตใจแน่ใจและตายใจแต่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่มีอะไรที่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้อย่างไรท่านสอนไว้อย่างไรเราก็ลองปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นจังดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลจริงจังปฏิบัติให้เกิดบุญกุศลจริงจังปฏิบัติให้เกิดมีเหตุมีผลจริงจังความเข้าใจของเราก็จะดีขึ้นความเข้าใจของเราก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นความเข้าใจของเราก็จะเยือกเย็นพอจากข้อปฏิบัติจะเห็นจริงจังเป็นอย่างนี้ที่เราวิ่งหาที่เราเสาะหาที่เราแสวงหานั่นคือลักษณะที่ยังไม่พบของจริงของจริงนะ

เป็นสิ่งที่ไม่ต้องหาเพราะมันอยู่ที่ตัวเรามีสภาพเป็นอย่างเราเกิดอย่างเราอยู่อย่างเราทั้งนั้นแม้เราจะไม่ไปหาตรงไหนอย่างไรแต่ความจริงนั้นก็เปิดเผยอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นเปิดเผยอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับใครจะเห็นตามใครจะไม่เห็นตามความจริงก็เปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นเปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่สงสัยข้อปฏิบัตินั้นจึงไม่มีข้อแม้ใดๆว่าความจริงนั้นเปิดเผยที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเราสงบสงัดลงเมื่อจิตใจของเราเย็นลงความอัศจรรย์ใจของเราก็เกิดขึ้นว่าความจริงมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่นะมันอยู่ที่เรานะเราเองนั่นน่ะเป็นคนบกพร่องเราเองน่ะเป็นคนผิดพลาดเราเองน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรอบคอบละเอียดและสุขุมดีไม่จริงจึงเดือดร้อนดีไม่จริงถึงเศร้าหมองดีไม่จริงจึงมีความไม่สบายใจเป็นที่สุดนี่ก็เรียกว่าดีไม่จริงต้องหลบต้องหลีกต้องกลายเป็นเรื่องปิดบังกลายเป็นเรื่องอำพรางกลายเป็นเรื่องซ่อนเร้นทั้งที่ความจริงน่ะมันเปิดเผยในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเชื่อมั่นว่าทำชั่วทำดีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ที่ใจเราทำอย่างไรนั้นตัวเราจอมรู้ตัวเราดีเราพิจารณาว่าโจทย์กับเราจำเลยก็ตัวเรานั่นแหละโจทย์ก็คือเราจำเลยก็ตัวเรานั่นแหละมันอยู่ตรงนี้พระเอกก็ตัวเรานางเอกก็ตัวเราละครทั้งโรงก็อยู่ที่เราทั้งหมดซึ่งเป็นกลมายาของตนเองที่แสดงออกพึงกำหนดรู้ที่ตัวเรานั่นแหละเป็นต้นตอของศาสนาจึงจะเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เปิดเผยภายในจิตใจของตัวเราการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นการเข้าถึงความสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นจากตัวเราตัวเรานั่นน่ะจะเป็นตัวหล่อหลอมทุกสิ่งทุกอย่างตัวเรานั่นแหละจะเป็นตัวหล่อหลอมชีวิตจิตใจวิญญาณของเราให้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลจากการหมั่นทบทวนกันกรองอยู่หิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้าเรามีความรู้สึกละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปกรรมอยู่มีความเกรงกลัวรู้ตัวอยู่ในความชั่วความดีอยู่เราย่อมเป็นบุคคลที่หลบหลีกและหลีกเว้นจากชั่วทั้งหลายทั้งปวงหนักเป็นเบาเบาหมดไปจากวันเล็กวันน้อยวันนิดวันหน่อยตัวเราก็ดีได้จากสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดข้อปฏิบัติของเราก็หนักแน่นสุขุมเยือกเย็นความมีเหตุผลของใจเราก็มีหลักมีฐานข้อปฏิบัติของเราก็เห็นหลักศาสนาว่ามีความจริงที่เปิดเผยเป็นอย่างนี้เราจึงบอกว่าเน้นที่ตัวเรานะที่เราไม่สบายใจที่เราทุกข์ใจที่เราเดือดร้อนตัวเองที่เราอะไรต่อกิปัฏฐะก็เราทั้งนั้นแหละเป็นทั้งโจทย์และจำเลยอย่าเห็นว่าเป็นจากที่อื่นอย่ารู้ว่าเป็นจากที่อื่นถ้าเมื่อไรเราไปเอาผิดเอาถูกจากที่อื่นเมื่อนั้นเราจะเป็นทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดตัวเรานั่นแหละเป็นคนผิดตัวเรานั่นแหละเป็นคนบกพร่องตัวเรานั่นแหละเป็นคนเกินคนขาดถามตัวเราเห็นตัวเราถ้าเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ไม่มีอะไรถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็คงไม่เป็นอะไรอุปมาเหมือนกับเราไม่มีโรคเบียดเบียนเราก็คงไม่เป็นอะไรถ้าเราไม่มีแผลเป็นอะไรเราก็คงไม่เป็นอะไรความหมายของการเห็นความจริงในตัวเราก็จะเกิดขึ้นการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเนื้อแท้ก็จะปรากฏในหลักศาสนาที่มีความเชื่อในคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าความจริงของธรรมมีลักษณะเปิดเผยกับทุกคนตัวเรานั้นเป็นต้นตอตัวเรานั้นเป็นต้นเหตุถ้าเราเข้าถึงความจริงของตัวเราได้การกังวานอยู่ในหัวใจของแต่ละคนก็มีศาสนาที่ปรากฏได้โดยเหตุผลที่ทำคำที่พูดและแสดงออกสิ่งที่บอกเหตุก็มาจากตัวเราทั้งนั้นถ้าไม่มาจากตัวเราอย่างอื่นก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วด้วยเหตุนี้โดยความไม่รู้จริงของใจจึงทำให้เรานั้นตกที่นั่งลำบากความไม่รู้จริงของใจจำต้องฝึกจำต้องปฏิบัติจำต้องฝึกให้เกิดความสงบสงัดจำต้องอ่านคิดค้นทบทวนต่อสิ่งที่มีอยู่เหตุผลใดๆที่ครองใจเราก็จะมีหลักมีฐานการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลจากการฝึกฝนอบรมในภาคปฏิบัติที่แท้จริงก็จะดีได้ถ้าเมื่อไรที่ไหนเรายังโทษคนอื่นอยู่เมื่อนั้นที่นั้นเรายังไม่เห็นความจริงคือใจของทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราจะละเลิกวางอะไรนั้นยอมยากลำบากเป็นที่สุดถ้าเราเตือนเจ้าของไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้

รายังเห็นความบกพร่องผิดพลาดในตัวเราไม่ได้เราก็มีทางที่จะสูงขึ้นยิ่งคำว่าขอขมาไม่เป็นยกโทษไม่เป็นให้อภัยไม่เป็นอย่าหวังที่จะพบความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงจากการฝึกการปฏิบัติมากเวลาน้อยก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่ตั้งใจจะฝึกตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะขัดเกลาตั้งใจจะเคี่ยวเข็นตั้งใจจะขุดคุยตั้งใจจะถากถางต่างก็ดูมีเหตุมีผลต่างก็ดูเป็นศีลเป็นธรรมกับใจที่ต้องฝึกที่จำต้องปฏิบัติที่จำต้องขัดต้องเกลาให้จิตใจของเรานั้นเย็นลงเพื่อได้มาซึ่งความหมดสงสัยในข้อปฏิบัติของตนว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะอะไรขุ่นมัวเพราะอะไรหากไม่เกิดจากใจของเราแล้วก็คงไม่ต้องมีอย่างอื่นใจเราเป็นต้นต่อของการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างให้พึงกำหนดรู้ด้วยอาการแห่งใจเจ้าของเป็นหลักเมื่อความสงบสงัดมีกำลังเพียงพอแล้วก็จะทบทวนสิ่งที่เรารู้ตัวเองว่าบกพร่องหรือไม่อย่างไรความผิดพลาดตรงไหนอย่างไรตัวเราก็ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งมีความลำเบียงเป็นหลักเป็นฐานเรายิ่งมีความเศร้าหมองขุ่นมัวเป็นหลักเป็นฐานทุกโทษเวรภัยย่อมเกิดขึ้นกับใจที่มีความลำเบียงที่สิงอยู่ในใจของตนเองข้อปฏิบัติจึงเน้นให้เห็นจริงจังกับสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดของใจจึงเห็นว่ามันเป็นเดินการเดินส่วนทางต่อความรู้สึกโดยทั่วไปเมื่อเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีเวลาจะมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวจะน้อยหรือมากก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวพึงกำหนดได้ในเหตุในผลพึงกำหนดได้ในความจริงคำสัตย์ของแต่ละคนที่มีอยู่ความตั้งมั่นความมั่นใจในภาคปฏิบัติจึงเฝ้าดูความจริงของใจได้จึงเฝ้าดูความเป็นศีลเป็นธรรมของใจได้ในการเข้าถึงหลักความจริงที่มีอยู่พยายามกำหนดให้เด่นชัดให้เห็นชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของตนเองตัวไหนทำให้เศร้าหมองตัวไหนทำให้ขุ่นมัวตัวไหนทำให้เรานั้นขาดสติเพราะสติถ้าความลำเอียงของใจไม่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดก็ไม่มีเพิ่งรู้ว่าความลำเอียงของใจน่ะคือต้นตอของความเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่งกำหนดรู้ด้วยอาการเป็นอย่างนี้จะนั่งในลักษณะกิริยาบทใดก็พึงนั่งนั่งพับเพียบนั่งขัดธรรมาสน์นั่งขัดสมาธินั่งขัดธรรมาสน์เพชรหรือว่าสมาธิเพชรหรือนั่งยองยองนั่งทับส้นนั่งกระโยงเคยฝึกเคยปฏิบัติเคยถนัดอย่างไรก็จงนั่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์โดยส่วนมากบุคคลอาจารย์โดยส่วนมากท่านจะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงประมวลความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกประมวลความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะสั้นหรือยาวก็ไม่เป็นไรสำคัญว่าให้รู้ชัดหายใจเข้าให้รู้ชัดหายใจออกหรือจะสอดแทรกในบทบริกรรมว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็พึงกำหนดประมวลความรู้สึกในคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีทุกประการขอจงมาดลบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิกำหนดได้ในลักษณะอย่างไรก็ให้กำหนดจะทำได้ในลักษณะอย่างไรก็ขอให้ทำที่จุดของเราก็คือการเฝ้าจิตใจของเราให้เห็นให้ชัด

ท่านจะเกิดความสงบสงัดของใจท่านจะเกิดความสงบสงัดของใจพึงกำหนดพึงรู้พึงดูพึงสังเกตอย่างนั้นเรียกว่าสงบสงัดรู้ตื่นเบิกบานได้ชื่อว่าสิ่งนั้นบอกเหตุคือความจริงภายในจิตใจของแต่ละคนทานมากก็ง่วงทานน้อยไปก็ง่วงความพอดีมันอยู่ตรงไหนตรงที่เรารู้สึกว่ามันจะอิ่มแล้วเราก็หยุดพอเกือบจะอิ่มหรือรู้สึกว่ามันเกือบจะอิ่มเราก็รีบหยุดถ้าปล่อยมันอิ่มนะมันก็เลยพอดีความง่วงเหงาห้าวนอนนั้นเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นถูกกั้นถูกปิดไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งความตั้งใจได้ก็เพราะความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งเป็นตัวนิวรธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นลำบากยากลำบากที่จะยังข้อปฏิบัตินั้นๆให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ยากลำบากที่จะยังข้อปฏิบัตินั้นให้สมบูรณ์ได้เมื่อเป็นอย่างนี้พึงรู้ซึ่งความตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดสุขุมความเยือกเย็นของใจที่มีอยู่ความสุขุมของใจที่มีอยู่พึงเฝ้าดูเฝ้าสังเกตพอกำหนดได้ในเหตุผลนั้นๆที่มีอยู่โดยทั่วๆไปพึงรู้หยาบละเอียดสุขุมของใจของแต่ละคนจะได้เหตุผลของการฝึกการปฏิบัติอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาซึ่งว่าได้ความละเอียดของปัญญาความละเอียดของจิตความละเอียดของศีลของแต่ละคนที่จะเฝ้าฝึกและปฏิบัติฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องเมื่อฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องได้อย่างอื่นใดก็ง่ายไปหมดสะดวกไปหมดเพราะเคยไปเคยมาเคยฝึกเคยอยู่เคยปฏิบัติจึงดูเป็นเรื่องที่ง่ายและถนัดสะดวกไปหมดคำว่าเคยอยู่เคยไปเคยมาเคยฝึกเคยปฏิบัติมันง่ายมันสะดวกไปหมดสำคัญว่าพยายามตรวจตาข้อบกพร่องของการฝึกการปฏิบัติของตนเองว่าศีลของเราในละเอียดไหมศีลของเราในสำคัญมากศีลขาดศีลด่างพร้อยศีลหลุดลุ่ยศีลกระจุยภาวนาก็ลงลำบากจิตใจเราก็รวบรวมลงได้ยากลำบากเหมือนกับเรามีแผลเป็นที่จุดใดจุดหนึ่งนั่งก็ไม่ค่อยสะดวกศีลขาดคือศีลของใจก็เหมือนกันทำให้เรานั่งจิตรวมลงลำบากจิตจะรวมเป็นหนึ่งได้นั้นต้องอาศัยว่าศีลนั้นสะอาดบริสุทธิ์จริงๆจึงจะลงเร็วได้แต่ไม่งั้นต้องใช้เวลามากกว่าเขาธรรมดาเขาใช้3ชั่วโมงเราต้องใช้10ชั่วโมงจิตถึงจะรวมลงได้เพราะศีลขาดศีลด่างพร้อยศีลกระจุยเรียกว่าศีลมัวหมองเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องดูศีลของตัวเองต้องรู้ลักษณะศีลของตัวเองต้องเข้าใจลักษณะศีลของตัวเองดูรู้ลักษณะของศีลตัวเองดูให้ละเอียดสังเกตให้ละเอียดดูให้ละเอียดสังเกตให้ละเอียดว่าศีลของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรดูสภาพศีลของตัวเราที่มีอยู่จะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ต่างก็เป็นความดี

ต่างก็เป็นความดีความงามของใจต่างก็เป็นความดีความงามของใจหากเป็นความดีความงามของใจแล้วต้องศึกษา

จะอย่างไรก็ตรวจตาศีลของตัวเองได้ใครจะเห็นดีไม่เห็นดีด้วยก็ดูความหยาบความละเอียดของศีลตัวเองมันดูว่าศีลนั้นมีส่วนที่ทำให้เจริญรุ่งเรืองกับเสื่อมลงถ้าขาดศีลก็เสื่อมลงถ้ามีศีลสมบูรณ์ก็เจริญขึ้นศีลนั้นจึงเป็นหลักเป็นฐานของผู้อยู่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความมีศีลความละเอียดของศีลนั้นดูแม้แต่ห้องน้ำยังทนนอนได้ก็ไม่ผิดอย่าว่าแต่ห้องนอนความละเอียดของศีลนั้นแม้แต่ห้องน้ำก็ยังนอนได้นะเขาเรียกว่าศีลละเอียดไม่มีอะไรคือรับผิดชอบสูง

ศีลจึงเป็นหลักสำคัญของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติถ้าศีลเห็นว่าไม่สำคัญก็ยากลำบากสำหรับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติศีลนั้นเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิจะรวมได้เร็วสมาธิจะมีพลังมากสมาธิจะเป็นประโยชน์มากก็ต้องมีศีลเป็นหลัก

อาการของศีลโดยทั่วไปก็ทวนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นการกระทำคำพูดทวนว่าสิ่งนั้นบกพร่องหรือไม่อย่างไรทบทวนดูว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรดูอาการดูลักษณะของศีลมันทบทวนมันกันกรองดูจะรู้ได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอาการของศีล

สมาธิความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกกิริยาบทหยาบรู้ละเอียดรู้นุ่มนวลรู้แม้จะหายไปก็รู้ชัดดูอาการของสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวหลักหัวต่อ

ถึงบอกความตั้งมั่นของสมาธิคือความตั้งมั่นของใจที่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะดูรู้อาการที่กำหนดดูรู้อาการที่เพ่งอยู่ดูรู้ชัดสิ่งที่กำหนดในสิ่งที่เพ่งอยู่ความเป็นหนึ่งของสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะมีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัด

การกำหนดได้ในสมาธิทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แม้จะไม่มีเสียงอื่นใดเข้ามารบกวนก่อพยาไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นสงบสว่างอย่างนั้นนานเท่าที่จะนานได้ไม่ต้องกลัวการติดสมาธิไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีสมาธิไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดสติไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดหายใจหมดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกลัวหากมีสติกำกับคอยประคับประคองอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าความละเอียดของจิตความละเอียดของใจคือสมาธิถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์มีลักษณะถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์รู้เห็นเด่นชัดอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดรู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งที่เรากำหนด

การทรงตัวรู้เด่นเห็นชัดอยู่อย่างนี้ไม่ขาดสายไม่ขาดตอนจะมีเสียงก็ตามไม่มีเสียงก็ตามจะมีอื่นใดเข้ามาก็ตามไม่มีอื่นใดเข้ามาหากเป็นการทรงตัวรู้เด่นชัดอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดนานเข้านานเข้าเดวะฌานนานเข้านานเข้าเดวะญาณจึงกลายเป็นอภิญญาอำนาจของจิตใจที่มีกำลังแห่งความสงบสงัดย่อมมีอำนาจเหนือเหตุอื่นใดที่ฝึกและปฏิบัติกันความละเอียดก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นอำนาจของตัวปัญญาเรียกอธิปัญญาสิกขาซึ่งเป็นความละเอียดความสุขุมของใจกำหนดสิ่งหนึ่งใดก็ปรากฏเด่นชัดในสิ่งนั้นกำหนดสิ่งหนึ่งใดก็รู้ชัดเห็นชัดในสิ่งหนึ่งนั้นเมื่อกำหนดอยู่รู้อยู่ด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดคำว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดก็ปรากฏอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นคิดอ่านใดๆก็ชัดเจนน้อมนึกใดๆก็ชัดเจนแม้จะแยกความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นต้นปลายที่สุดของความเป็นธรรมแม้กิจกรรมอื่นใดที่มากไปกว่านี้หากเรามีความสงบสงัดเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการเดินปัญญาก็ง่ายจะดูว่าเดินปัญญาได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างไปจะดูว่าเดินปัญญาได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งแตกต่างกับการไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติความเหลี่ยมแหลมคมของปัญญาน่ะแตกต่างกันมากความละเอียดความสุขของตัวปัญญาน่ะแตกต่างกันมากเรียกว่าปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้รอบรู้ในความจริงเมื่อรู้รอบรู้ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอยู่ตรงไหนก็มีความสุขท่านที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นใดด้วยปัญญาไม่มีจากที่เราเฝ้าฝึกและสงบสงัดอยู่นี้การคิดอ่านการน้อมนึกการน้อมนำสิ่งหนึ่งใดก็จะดูง่ายไปหมดสะดวกไปหมดความละเอียดของใจก็ปรากฏด้วยอาการเป็นอย่างนี้ความสุขุมของใจก็ปรากฏด้วยเหตุผลเป็นอย่างนี้

ทั้งการคิดอ่านการทบทวนใดๆก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุลักษณะของความละเอียดของปัญญาสัมผัสรับรู้ใดๆก็คิดอ่านทบทวนได้ทุกอย่างสัมผัสรับรู้ใดๆก็คิดอ่านทบทวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าความละเอียดของตัวปัญญาที่ต้องฝึกที่ต้องเฝ้าที่ต้องปฏิบัติที่ต้องเพ่งเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ก็เรียกตัวปัญญาอันที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้ดีได้และได้ดีจากตัวปัญญาตัวนั้น

ท่านทรงตัวรู้ที่เด่นชัดอยู่นั้นเป็นลักษณะของความละเอียดของจิตความละเอียดของปัญญาความละเอียดของศีลที่เกิดอยู่กับใจของตนเองอำนาจคำว่าทรงตัวรู้เด่นชัดอยู่ทุกขณะรู้เด่นเห็นชัดรู้อยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกนี่เป็นลักษณะของการทรงตัวรู้ที่เป็นไปเพื่อการน้อมนำน้อมนึกมาคิดมาค้นมาอ่านมาทบทวนสิ่งหนึ่งใดที่เกิดอยู่กับใจของก็จะรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรก็บอกสำคัญว่าใจขาดสติพยายามที่จะเพ่งอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นที่เรากำหนดได้การคิดนึกใดๆก็จะเห็นความจริงอัศจรรย์ใจกับเจ้าของแม้จะน้อมเรื่องหนึ่งใดเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุอัศจรรย์ใจทั้งหมดเพราะความแหลมคมของตัวปัญญาเพราะความองอาจของตัวปัญญาเพราะความเฉียบขาดของตัวปัญญา

อ่านเรื่องใดๆมันก็จะบอกว่าลักษณะของความจริงปัญญาระดับโจรปัญญาระดับอันธพาลปัญญาระดับเป็นนักปราชญ์บัณฑิตปัญญาย่อมมีความแตกต่างกันไปชาวไร่ชาวนาแตกต่างกันไปพ่อค้าก็แตกต่างกันไปแม่ข้าราชการก็มีความจริงคือแตกต่างกันไปปัญญาก็จะแยกได้ว่าความจริงนั้นมีความแตกต่างกันอยู่

หากต้องฟื้นต้องฟื้นหากต้องคมต้องคมหากต้องยืดต้องยืดนะเพื่อเห็นองค์ความจริงคือสมาธิสงบสงัดเด่นชัดอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดความแตกต่างของตัวปัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นปัญญาระดับจอมปราชญ์บัณฑิตลดหลั่นลงมาจะเห็นความแตกต่างของภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละหมู่แต่ละเหล่าความเข้าใจของเราก็จะเฉยได้กับสิ่งเหล่านั้นต้องบอกพยายามประคองตัวสติสัมปชัญญะให้อยู่ให้รู้ให้เห็นให้เด่นให้ชัดรู้เด่นเห็นชัดรู้อยู่เข้าใจชัดความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะถึงจะปรากฏขึ้นเฝ้าพิจารณาเฝ้าทำความเข้าใจเฝ้ายังความจริงให้เกิดขึ้นกับใจของแต่ละคน

แล้วมาการเฝ้าดูการเฝ้าสังเกตการกำหนดอยู่ด้วยอาการของการทรงตัวรู้ที่ตั้งอยู่เด่นอยู่ชัดอยู่อย่างนี้จะเห็นความจริงที่เกิดดับเห็นความจริงที่หมุนไปเวียนมาเห็นความจริงแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นพึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนั้นดูรู้ได้ในลักษณะอย่างนั้น

การเฝ้าฝึกปฏิบัติการเฝ้ากำหนดอยู่แต่อาการของตัวปัญญาที่เห็นอันที่จิตอันที่ปัญญาที่ศีลความละเอียดของจิตของศีลของปัญญาก็จะละเอียดขึ้นด้วยอาการเป็นอย่างนี้โดยสภาวะความจริงเป็นอย่างนี้โดยเหตุผลของใจเป็นอย่างนี้ที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่ที่เพียรอยู่ที่พยายามอยู่ที่ตั้งใจอยู่

สำคัญว่าใจขาดสติพยายามเฝ้าสังเกตความคิดเฝ้าสังเกตการปรุงแต่งของจิตเจ้าของมันก็เพิ่มทุกขณะมันก็เพิ่มในทุกขณะมันกำเริบในทุกขณะวิสัยไม่เคยนิ่งวิสัยไม่เคยหยุดมีแฉลบมีแวบใดทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกเฝ้าดูอาการหนึ่งความคิดที่เกิดดับอยู่อย่างนั้นแม้เหตุอื่นใดก็พยายามรู้ได้เข้าใจชัดในรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจชัด

ลักษณะของการกำหนดได้ลักษณะของการกำหนดอยู่ลักษณะของคำว่ารู้ได้กำหนดได้รู้อยู่ ก็จะเห็นความละเอียดของจิตความละเอียดของปัญญาความละเอียดของศีลที่เด่นอยู่กับใจของ

แต่ละคนที่ชัดเจนอยู่กับใจของแต่ละคนเพราะความละเอียดของใจที่ฝึกและปฏิบัติอยู่อย่างนั้นใจที่เฝ้ากำหนดอยู่ใจที่เฝ้ากำหนดอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้ก็เห็นลักษณะของความละเอียดของตนเองสิ้นหยาบสมาธิหยาบปัญญาหยาบเห็นความแตกต่างกันมากความหยาบความละเอียดของใจเห็นความแตกต่างกันมาก

คยทุกข์มามากเคยลำบากมามากเคยสุขเคยสะดวกเคยสบายมามากต่างก็เห็นความจริงของชีวิตตนเองต่างก็เห็นชีวิตจริงของตนเองก็จะรอดปากเหี่ยวปากกามาถึงเวลานี้

เห็นมามากอยู่มามากสัมผัสมามากรู้มามากศึกษามามากเข้าใจมามาก

การรับรู้การสัมผัสการบ่งบอกชี้ชัดความจริงใดๆที่มีอยู่พึงยังความจริงนั้นๆให้เห็นจริงแจ้งกับใจของตนเองให้รู้ได้ชัดเข้าใจได้ชัดด้วยตนของตนเองอันจะบ่งบอกความจริงให้กับใจของแต่ละคนอันจะบ่งบอกความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนจากความสงบสงัดของใจจากความละเอียดของใจซึ่งเป็นความจริงที่ประสบด้วยตนเองซึ่งเป็นคำจริงคำสัตย์ที่ปรากฏได้ด้วยตนเองที่เราจะทบทวนที่เราจะกันกรองที่เราจะใคร่ครวญว่าพอหรือยังหยุดได้หรือยังเลิกได้หรือยังวางได้หรือยังปล่อยได้หรือยังหยุดเลิกเพิกถอนปล่อยวางได้หรือยังเพิ่งกำหนดถามในใจเจ้าของถามในความจริงคือใจเจ้าของ

0: ข้อปฏิบัติจึงเน้นในเรื่องของความจริงนำมาตีแผ่เอาความจริงมาอธิบายที่ได้จากความหมายของความทุกข์ทุกข์จำเจทุกข์ซ้ำๆซากๆทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเอาสิ่งนั้นมาทบทวนจากประสบการณ์ชีวิตจริงมาทบทวนมากันกรองมาใคร่ครวญดูจะได้ความละเอียดของจิตความละเอียดของปัญญาความละเอียดของศีลอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาความละเอียดความสุขุมของใจก็จะเกิดขึ้น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

รายการเจริญธรรมรายการปกิณกาสาระธรรมเพื่อส่งเสริมศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาเสนอโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยกุฏิสุวรรณเนตรวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพมหานครโทรศัพท์2538822 2530898

ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงศาสนธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม

0: ต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมนำปฏิบัติจิตภาวนาโดยพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรวัดปทุมวนาราม
1: จนมาถึงเรื่องของสมถะและวิปัสสนาซึ่งความหมายก็ค่อนข้างจะเข้าใจและแน่ใจว่าสมถะคือการหยุดอยู่ณที่หนึ่งที่ใดวิปัสสนาก็คือการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคบมาคิดเรียกว่าตีบทแตกแยกบทได้จากใจที่นิ่งจากใจที่สงบเป็นพื้นฐานจึงพาให้การปฏิบัติตนของตนนั้นให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมพอย้ำว่าใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานก็สุดแท้แต่ใจถ้าหากใจเป็นหนึ่งเจนใจเป็นประธานแล้วก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายทำได้ง่ายใจที่ลดละทิฏฐิมานะใจที่เลิกละมานะทิฏฐิใจก็จะมีความอ่อนโยนใจก็จะมีความอ่อนน้อมใจก็จะมีความเป็นกันเองเรียกว่าวางใจเรียกว่าตายใจเพราะการทำใจของตนได้สมถะทำให้เย็นลงวิปัสสนาทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่จากสิ่งที่เราประสบการณ์จริงทำให้เรายอมรับว่าคืออะไรทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เรานั้นทำแล้วเป็นอย่างไรหากใจมีสมถะหากใจมีวิปัสสนาก็จะพาให้ใจของแต่ละคนนั้นง่ายขึ้นจึงเรียกว่าวิปัสสนาปฏิบัติธรรมนั่นหมายถึงทำอะไรด้วยความเข้าใจทำอะไรด้วยการรับผิดชอบไม่ส่งเดชทำไม่ส่งเดชพูดรับผิดชอบการกระทำรับผิดชอบคำพูดของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของความมีสัจจะจริงใจมีน้ำใจซื่อสัตย์จริงใจมีน้ำใจซื่อสัตย์เป็นเรื่องสมบัติของทุกคนที่ต่างกับสัตว์โดยทั่วไปเพราะมีคุณธรรมที่ออกมาจากใจเชื่อและแน่ใจว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้ผู้ทำผู้พูดตายไปความจริงยังปรากฏอยู่เชื่อว่าสิ่งที่เราทำไว้แล้วคงไม่ไปไหนคงอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละว่าเราทำดีก็อยู่ที่ใจทำชั่วก็อยู่ที่ใจเชื่อว่าความจริงนั้นใครจะรู้ไม่รู้ตัวเราก็รู้ดีกว่าคนอื่นเพราะเราทำแล้วเราจะบอกว่าเราไม่ทำไม่รู้ไม่ได้ที่มาของเหตุผลคือใจเป็นตัวที่เคยทำเคยรับรู้เคยสัมผัสและเคยได้แสดงออกจริงจังจนมีผลทำให้เราได้อยู่และอยู่ได้มาถึงวันนี้ในเรื่องของความจริงนั้นไม่ว่าจะจริงโดยสมมุติไม่ว่าจะจริงด้วยอริยสัจไม่ว่าจะจริงโดยปรมัตถสัจจะสิ่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นทุกคน

ต้องพบต้องเจอแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพบต้องเจอแน่ดังที่เรามีชื่อดังที่เรามีความแก่หรือความเปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดมาจากของเดิมก็จะกลับไปสู่ท่าเดิมความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแล้วขั้นเมื่อเรามีความจริงใจต่อหน้าที่จริงใจต่อสิ่งที่เราถูกให้รับผิดชอบเรียกว่านึกอยู่เสมอว่าเรื่องความว่าปิดบังหรือคำว่าลึกลับหรือว่าเป็นที่ลับนั่นคงไม่มีพอเราทำที่ไหนเมื่อไรเราก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของเมื่อไรที่ไหนเราทำเราก็จะรู้ดีแก่ใจตัวเองดีว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างดังที่เรารับประทานอาหารหวานข่าววันนี้เราทานอะไรไปบ้างเราคงรู้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่พ่อครัวแม่ครัวจัดมาวางไว้ให้ยังไม่อาจสามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านทานอะไรมากน้อยถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิเสธแล้วคงรู้ว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองดีทานน้อยทานมากถูกใจไม่ถูกใจถูกปากไม่ถูกปากพ่อครัวแม่ครัวก็ยากที่จะรู้ได้มากกว่าเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้ความจริงเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ใครจะบอกไม่รู้ใครจะบอกไม่รับรู้เราเองก็รู้อยู่แก่ใจของเรานั่นแหละที่มีปัญหาเพราะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดมีผลนี่มีปัญหาเพราะไม่ยอมรับความจริงสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดว่ามีผลต่อเนื่องมาแต่มีปัญหาเยอะแยะไปหมดไม่สมที่ได้ถูกเป็นมนุษย์ไม่สมที่ถูกในมีหน้าที่โดยตำแหน่งหน้าที่ภาระธุระถ้าเราไม่ทำไม่สมจริงสมจังแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลอยากจะเจริญจะไม่เจริญอยากจะไปข้างหน้าจะไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องจริงจังจริงใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลพอกลายเป็นงานอดิเรกซ้ำไปด้วยเลยไม่เป็นคนที่ถึงที่สุดในความตั้งใจศาสนาเป็นของจริงถ้าศาสนาเป็นของจริงก็คงจะต้องทำจริงพูดจริงถ้าไม่ทำจริงพูดจริงแล้วไม่รู้ว่าศาสนานั้นคืออะไรแน่ใจแล้วว่าของจริงคือศาสนาถ้าเราไม่ทำจริงพูดจริงไม่ปฏิบัติจริงสมที่เราถูกรับผิดชอบโดยหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนมิตรสหายถ้าเราไม่สมจริงแล้วเราก็คงไม่ได้มักได้ผลอะไรที่จะเป็นหลักเป็นฐานด้วยเหตุนี้การกระทำคำพูดใดๆอย่าเห็นเป็นเรื่องนึกว่าพูดแล้วก็แล้วไปความจริงมันก็ติดอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละมันก็ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นแหละจะทำผิดทำถูกทำชั่วทำดีก็เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในใจของเรานั่นแหละยิ่งกับคอมพิวเตอร์ซ้ำไปด้วยเรียกว่าไม่มีวันลบต้องชดใช้ต้องใช้คำใช้เวรในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเราทำไว้อย่างไรกรรมสกากรรมทายาดาเราทำไว้อย่างไรเมื่อไรที่ไหนใจเรานั้นย่อมรู้ตัวเองดีเมื่อเป็นเช่นนี้เราคงต้องชดใช้เวรกรรมที่ทำไว้กรรมยาดากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสลโนซึ่งก็มีความโยงใยมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดและโยงใยไปด้วยเพื่อนมิตรสหายโยงใยไปถึงสิ่งที่ต่อเนื่องกับเราทั้งนั้นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบาปฝ่ายบุญก็เป็นเรื่องที่โยงใยกันอยู่อย่างนั้นจะหลบก็คงไม่มีอาจจะช้าจะเร็วก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำไม่ได้ช้าได้เร็วบางคนทำดีนึกว่าผลไม่มีเพราะมันยังไม่ให้ผลบางคนทำชั่วนึกว่าผลไม่มีเพราะมันยังไม่ให้ผลเมื่อไรกรรมตามทันแล้วเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามันบาปมันเจ็บมันเข็ดจริงๆมันหนักสาหัสสากรรมเราจริงๆในผลบาปผลบุญที่เราทำไว้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าเราทำด้วยความไม่รู้รู้อยู่คืนทำทำเพราะไม่มียังอายทำเพราะทนต่อความต้องการของตัวเองไม่ได้สุดท้ายที่ดีก็เราบอก

ว่าไม่ดีที่ควรก็บอกไม่ควรที่ไม่ควรก็กลับจะบอกว่าควรเพราะใจนั้นไม่มีความจริงใจต่อตัวเองเลยกลายเป็นเรื่องเอาดีไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดีเอาดีก็ไม่ได้เอาได้ก็ไม่ดังไม่เป็นที่ดูดดื่มหัวใจคนอื่นเพราะใจเราไม่ได้มีความดีเพียงพอถึงบอกว่าเกือบจะมีดีแต่ดีไม่มีเกือบจะมีดีแต่ดีไม่ได้เกือบจะได้ดีแต่ดีก็ไม่ได้แม้จะบอกว่ามีดีก็เอาดีอวดไม่ได้ใจอวดดีบ้างก็ไม่มีซ้ำอีกเพราะความไม่ดีจริงเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่วัดมาวัดมาอบรมบ่งใจของเราทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของความจริงใจและมีความเข้าใจตั้งใจจริงแล้วย่อมมีผลแห่งการปฏิบัติในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ยิ่งต่างที่ต่างที่นั่งที่เดินที่อยู่ก็รู้อยู่ว่ามันต้องฝืนต้องข่มใจก็รู้ว่ามันต้องมีความอดทนไหนจะทนต่อความร้อนไหนจะทนต่อสิ่งที่เราไม่สมหวังไหนที่จะทนต่อสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจของเราองค์ต้องอาศัยความอดทนมากๆก็รู้ว่าความอดทนอดกลั้นเป็นที่มาของความสำเร็จความอดทนอดกลั้นเป็นที่มาของมรรคผลนิพพานความอดทนอดกลั้นเป็นที่ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความที่ไม่ได้ฝึกมาดีก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ฝึกในเรื่องทนแดดทนลมทนฝนไม่ค่อยสู้จะมีเพราะไม่เคยที่จะต่อสู้อย่างนี้แม้ที่สุดได้นั่งอย่างนี้ถ้าไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความอดทนข่มใจพอก็ยากที่จะนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ชัดเจนทุกเรื่องทุกอย่างถ้าขาดความอดทนอดกลั้นสักอย่างเดียวนั่นแหละอย่าได้หวังที่จะได้เลื่อนตำแหน่งอย่าได้หวังที่จะเป็นการยกฐานะของตนให้ดีขึ้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งที่ทนได้ทนไหวนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะรู้อยู่ว่าโดยทั่วไปนั้นทนไม่ได้ทนไม่ไหวต่อการถูกใจไม่ถูกใจทนไม่ไหวต่อได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจทนไม่ไหวเหมือนกันใจนั้นมันกำเริบใจนั้นมันหวั่นไหวง่ายถึงบอกว่าแผ่นดินจะไหวโลกนี้จะไหวแต่ถ้าหัวใจไม่ไหวไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างได้ยินได้ฟังเขาทำนายอย่างนั้นทำนายอย่างนี้ว่าอีก2ปีข้างหน้าจะอย่างนั้นอย่างนี้เห็นจะมีอะไรเลยโลกนี้มีความจริงมีมืดแต่แจ้งมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายจะทำนายไม่ทำนายไม่เห็นจะมีอะไรถ้าถามว่าจะเป็นดังที่เขาทำนายไหมคำตอบก็บอกว่ามันเป็นอนิจจังไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่แน่นอนขนาดว่าจะตกแน่ๆมันยังไม่ตกขนาดว่าฝนจะตกแน่ๆยังไม่ตกก็มีอยู่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่แม้ที่สุดการทำนายทายทักไม่ใช่เรื่องเหตุผลของผู้ปฏิบัตินั่นหมายถึงคนที่รับผิดชอบตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของการทำนายทายทักของผู้หนึ่งผู้ใดถือว่ามีปากก็มีสิทธิ์พูดไปเรามีสิทธิ์มีหูเราก็มีสิทธิ์ฟังเขาจะพูดอะไรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราไม่สนใจมันก็ไม่มีอะไรแต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรามีสัจจะมีความอดทนในหัวใจแล้วรู้ได้อยู่เราก็ดีจากไปเราก็ไม่มีอะไรเพราะเรามีคุณธรรมประจําใจแล้วแม้จะมีเหตุภัยอะไรเกิดขึ้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเราก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาโลกวิสัยพุทธิวิสัยวิบากกรรมวิสัยฌานวิสัยเป็นเรื่องที่มีอยู่ที่จะเป็นไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างความที่เราไม่ติดใจอะไรจะมีอะไรจะเป็นอะไรจะเกิดขั้นเมื่อเราทำเหตุคือปัจจุบันให้สมบูรณ์ในหน้าที่ที่ถูกรับผิดชอบแล้วไม่เห็นจะมีเรื่องจำเป็นที่ต้องไปนั่งบทวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องอดีตอนาคตพอรู้อยู่แก่ใจว่าแต่วันนี้มันไม่เย็นวันนี้มันไม่อยู่วันนี้มันไม่สู้วันอื่นก็ไม่มีประโยชน์อันใดก็บอกแล้วว่าต่อให้ไปถึงดวงดาวพระอาคารก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระซ้ำไปด้วยกลายจะเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองโดยไม่ใช่เหตุซ้ำไปด้วยกลายจะเป็นทำให้บ้านเมืองล่มจมซ้ำไปด้วยไม่ได้ทำให้มีอะไรวิเศษวิโสมากไปกว่าความจริงว่าไม่ว่าบนบกในน้ำอากาศก็มีสิ่งที่มีอยู่อย่างเก่านั่นแหละมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองในที่นั้นๆ
ย่อมมีอยู่โดยป

ปกติเท่าที่อยู่ได้ที่อยู่ไม่ได้ก็คือมีความไม่มีวิญญาณครองเท่านั้นเองความที่เข้าใจในหลักศาสนาแล้วไม่ค่อยจะมีความรู้สึกกับดวงดาวเลิกยามสามตาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่ามีมืดกับแจ้งกลางวันกับกลางคืนมีความรู้สึกว่าชั่วกับดีเป็นตัวที่จะจัดการให้เรานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในบทว่ากัมมังกัมมังสัตเตวิภัสสติการกระทำของแต่ละคนจะจัดการแต่ละคนให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆเราไม่มีความรู้สึกเชื่อมั่นอะไรมากไปกับความดีชั่วของใจแต่ละคนได้ฝึกได้อบรมแล้วย่อมเข้าใจดีว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อยู่ที่ใครจะพูดใครจะทำนายทายทักไม่อยู่ที่ใครจะไปอุปโลกยกหรือไม่ยกก็รู้อยู่แก่ใจถ้าเราไม่มีแผลเป็นเรานั่งตรงไหนก็ได้ถ้าเราไม่มีโรคผิวหนังใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ถ้ารองเท้าเราไม่มีแผลเป็นเราใส่รองเท้าคู่ไหนก็ได้ถ้าหัวใจเราไม่มีปัญหาแล้วเราจะมีอะไรมันอยู่ที่เรานั่นแหละเป็นผู้กำหนดที่มีอุปสรรคมีปัญหามากมายทุกวันนี้เพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปล่อยไปรับเรื่องคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นเขาเรียกว่าเดือดร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านไม่สบายใจเพราะเรื่องคนอื่นล้มเหลวเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะอะไรเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีคุณธรรมในใจแล้วจะมีอะไรเป็นสาระของชีวิตปล่อยให้ชีวิตนั้นผ่านไปมืดกระแจ้งชั่วโมงเท่ากันเดือนเท่ากันปีเท่ากันวันเท่ากันแต่ความที่ใจนั้นไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เลยไม่มีสาระอะไรมากมายใครพูดอะไรหูผึ่งใครพูดอะไรดูจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเหมือนกับคนใกล้จะตายยาอะไรก็ดูจะดีหมดยาอะไรก็ดูจะดีหมดไม่ได้เชื่อเหตุผลของตัวเองสักนิดหนึ่งว่าโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ไม่หายจะไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างก็รู้อยู่รักษาถึงจะหายคือไม่ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลายเป็นคนว่ายาดีไปหมดทุกชนิดยาอะไรดีไปหมดทุกชนิดเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นหนูตะเภากลายเป็นตัวรองยาอย่างดีไปหมดสุดท้ายก็สารพัดตามมาด้วยเหตุนี้คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วกลายเป็นหูเบาใจง่ายเขาว่ามาอย่างนั้นข่าวลือมาอย่างนี้ยิ่งรู้ว่าโจกมข่าวลือในบ้านเมืองนี้มีเยอะถ้าจิตใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วค่อนข้างจะเอียงง่ายได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ใครพูดอะไรวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่โน่นไปปีนเขาสะดอกข้อบนยอดเขากลับลงมารถชนตายอีกแน่ไปโน่นไปนี่วิ่งไปสะดอกข้อต่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มนึกว่าจะแก้ได้หมอให้กินยาไม่กินไปสะดอกข้อเอาแล้วมันจะแก้ได้อย่างไรไปกี่วัดก็แก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์นั่นก็ได้แต่ปลอบใจให้กำลังใจแต่หารู้ไม่ตัวเองไม่กินยาเมื่อไม่กินยาก็รู้อยู่แล้วมันไม่หายโรคแห่งความกลัวตายนะมันมีอยู่ในใจของทุกรูปทุกนามคันเมื่อมีโอกาสได้ฝึกได้อบรมได้บ่มใจอย่างนี้ใจก็จะรู้ว่าดีก็เราชั่วก็เราบาปก็เราบุญก็เราอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียงไม่มีไม่ดีก็ไม่ดังพื้นดีก้นไม่ดีนั่งก็ไม่ได้ไม่ค่อยเชื่อกันแต่ก็ไปช่วยเรื่องอื่นว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ได้มันช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เหตุใช่ผลมันกลายเป็นเรื่องประเดี๋ยวประดาอาจจะซ้ำเติมหนักเข้าไปกว่าเก่าโลกแห่งความสับสนเพราะอำนาจตัณหาอวิชชาความยึดติดอยู่กับสิ่งผิดถูกชั่วดีไม่มีที่สิ้นสุดเลยกลายเป็นถูกครอบงำเพราะความคิดของคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายก็ตกที่นั่งลำบากเพราะเรื่องความไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้มีเมตตาตัวเองให้มากๆบางทีนะไม่เมตตาเจ้าของไปเมตตาแต่คนอื่นไม่ได้ดูที่ภาชนะของเจ้าของไปดูแต่ภาชนะของคนอื่นปลายเท้าตัวเองไม่ดูไปดูแต่ที่อื่นเสร็จแล้วก็หัวร่างข้างแตกเพราะความที่ไม่ดูตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วไม่สนใจตัวเองแล้วสุดท้ายคำว่าเมตตากรุณาไม่เกิดขึ้นกับใจของปล่อยจะไปกรุณาเมตตาคนอื่นจน

ไปรู้จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตนึกว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้นึกว่าเพื่อนคงคิดดังที่เราคิดไว้เชื่อเถอะถึงเวลามาก็ตัวใครตัวมันทั้งนั้นไอ้ที่บอกว่ารักมากรักมากเห็นที่ไหนพอเพื่อนมีโอกาสหรือพลาดโอกาสแล้วก็รู้ทั้งรู้นั่นแหละจนได้ยินอยู่เสมอว่าเพื่อนกินน่ะหาง่ายเพื่อนตายน่ะหายากอย่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะถ้าไม่เชื่อความจริงของตัวเองแล้วก็จะปล่อยเอาใจไปไว้กับตรงนั้นเอาใจไปไว้กับตรงนี้เอาใจไปฝากไว้ที่โน่นที่นี่พอเราฝากเงินยังพอมีโอกาสได้ดอกได้ผลฝากใจไว้กับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจเหลือเกินบางทีก็นึกว่าเขาจะช่วยเราก็นึกว่าเขาจะดูเราและเข้าใจเราจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจเราอะไรหรอกบางทีนอนคิดถึงคนอื่นอยู่คนเดียวไอ้คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักหน่อยเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปตามความรู้สึกของตัวเองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับตรงกันข้ามไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เรานอนก็ละเมอฝันไปอีกเพื่อนด้วยกันไม่รู้เรื่องว่าเราเป็นอะไรซ้ำไปด้วยความที่ไม่เมตตาตัวเองแล้วไปเมตคนอื่นอยู่เรื่อยปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดข้อนี้ถ้าเราไม่มีแผลเป็นถ้าเราไม่มีความบกพร่องถ้าเราไม่มีความผิดพลาดในส่วนที่เป็นมนุษย์อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาถ้าเราไม่มีอะไรไอ้ความที่เราไม่เมตตาตัวเองเราไปเมตตาคนอื่นจนไม่รู้ว่าตัวเองน่ะเป็นใครเอ็นเขามากเอ็นเราก็ขาดสุดท้ายก็หาว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่นึกว่าทำดีใจเขาช่วยตัวเองเขาไม่ช่วยก็นึกว่าช่วยเขาเขาก็ยังไม่ช่วยเราอยู่นั่นแหละความจริงก็รู้อยู่เขามาช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เพราะภูมิธรรมภูมิปัญญาไม่ถึงเรียกว่าให้กินก็กินไม่ได้เพราะฟันไม่ดีให้กินก็กินไม่ได้ท้องไม่ดีแม้จะให้อะไรกับเราเราก็ใช้ไม่ได้เพราะเราเองนั่นไม่เป็นตัวของตัวเองสารพัดปัญหาด้วยเหตุนี้การที่เราจะหวังพึ่งอะไรก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นเองถ้าเราไม่คิดจะหวังพึ่งตัวเองแล้วเราก็คงไปไม่รอดอยู่ดีๆนั่นแหละไปพึ่งตรงไหนพึ่งพ่อพึ่งแม่ก็ประเดี๋ยวประดาวพึ่งครูพึ่งอาจารย์ก็ประเดี๋ยวประดาวแต่ถ้าไม่พึ่งตัวเองแล้วจะไปพึ่งอะไรบางทีฟังแล้วมันขัดต่อความรู้สึกเหลือเกินยาดีปานไหนขนาดไหนถ้าเราไม่กินก็ไม่มีประโยชน์หรือยาดีขนาดไหนถ้าเราไม่กินหรือกินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เชื่อตรงนี้เลยกลับกลายเป็นเรื่องไปพึ่งข้างนอกทั้งที่เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะความที่ไม่เมตตาตัวเองกลายไปเรื่องเมตตาคนอื่นเมตไปนานๆเข้าตัวเราก็เมตแตกนะทีนี้แผ่มากจนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองเรียกแบกเกินฐานะที่ควรจะแบกหอบหิ้วเกินที่จะหอบหิ้วได้ทั้งที่รู้ว่าศาสนานี้เป็นเรื่องไม่ต้องหอบต้องหิ้วศาสนานี้เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราทำความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วให้รู้ว่าเราใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นใช้ไม่เป็นแล้วประโยชน์มันถึงจะเกิดขึ้นศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องหอบหิ้วหรือถือไว้ศาสนานี้เป็นเรื่องของความเข้าใจตัวเองถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกจะไปเรียกร้องความยุติธรรมศาลไหนก็ไปเถอะความยุติธรรมตัวเองยังไม่มีแล้วจะให้ใครยุติธรรมกับตัวเองบางทียกโทษให้แล้วยังเดือดร้อนอยู่บางทีปล่อยไปแล้วยังเดือดร้อนอยู่เพราะไม่เห็นความยุติธรรมในเจ้าของความที่ตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่เคยที่จะเพ่งโทษตัวเองและจับผิดตัวเองมีแต่เรื่องคนอื่นผิดมีแต่เรื่องคนอื่นไม่ดีมีแต่เรื่องคนอื่นเลวแหลกมีแต่เรื่องของคนอื่นแย่ไม่ได้รู้หรือว่าถมน้ำลายบนฟ้าถมน้ำลายขึ้นฟ้ามันก็ลดหน้าเจ้าของนั่นแหละแม้ที่สุดจะบอกว่าชี้ไปที่เขาหนึ่งนิ้วไอ้สามนิ้วน่ะมันชี้มาที่ตัวเราเองมันกลับมาที่ตัวเราทั้งนั้นแหละที่เราไม่เข้าใจตัวเองมันเลยแก้ตัวเองไม่ได้สัจจะความจริงใจในตัวเราไม่มีไม่กล้าที่จะรับผิดชอบกลัวจะเปลืองตัวบางทีขันติความอดทนไม่เพียงพอเมตตาก็กลายเป็นเมตตาที่ไม่รู้จักฐานะของตัวเองใจดีเหลือเกินนึกว่าเขาจะชมเชยเปล่าไอ้ที่ได้เขาชมเชยที่เสียเขาด่าที่ถูกใจเขาว่ายกย่องสรรเสริญรอไม่ถูกใจหรือสนองความต้องการเขาไม่ได้เลิกจะบอกรักสุดรักจะบอกหวงแหนอย่างไรถ้าเป็นเอดเป็นมะเร็งก็ทิ้งกันทันทีไม่เห็นจะมีอะไรโดยเฉพาะ
รู้

0: ที่แล้วว่าถ้าคิดว่ารักษาไม่หายน้อยมากที่จะดูแลกันสามีก็ต้องมีบ้านใหม่ภรรยาก็ต้องหาเศษหาเลยเขาพี่ไหนว่ารักจริงคืออะไรความที่ไม่เอ็นดูเจ้าของนั่นแหละมันเลยคนอื่นก็เลยไม่เอ็นดูถึงบอกว่าอยากจะเข้าใจคนอื่นแต่ไม่เข้าใจตัวเองเพราะไม่มีเวลาอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่เคยรู้เรื่องคนอื่นความที่ตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วจะไปเป็นตัวของคนอื่นได้อย่างไรคนอื่นนั้นจะไม่ถามว่าจงเข้าใจเราไม่ต้องถามยากที่จะเข้าใจตัวเราคนอื่นน่ะยากจริงๆที่จะรู้เรื่องของเราต่อให้ร้องไห้จนน้ำตามันหมดไปทั้งกระบุงกระบุงมันก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเราก็รู้อยู่แก่ใจก็รู้อยู่อาจจะได้ยินคำง่ายๆว่ารวยเขาบอกว่าพี่ว่าน้องแต่ได้จนเมื่อไรก็เหมือนกันนั่นแหละโทษแต่สุนัขตัวหนึ่งนั่นแหละรวยถึงว่าพี่ว่าน้องถ้าหมดเมื่อไรก็คือหมดเนื้อหมดตัวเมื่อนั้นความที่เราไม่รับผิดชอบตัวเองก็นึกว่าเขาจะช่วยเราเราไม่ได้ช่วยเราที่ช่วยเพราะคิดว่ามันจะได้ที่ช่วยในคิดว่าจะช่วยได้นึกว่าช่วยเจ้าของได้ซ้ำไปด้วยมีหรือลงทุนแล้วไม่อยากได้กำไรมีหรือลงทุนก็ต้องการได้กำไรเหตุนี้ถ้าใจไม่แน่จริงแล้วก็เสียหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความเมตตานั้นพึงทำความเข้าใจในตัวเองให้มากทำตนให้น่ารักมากกว่านี้ถ้าเราไม่ทำตนให้น่ารักมากกว่านี้อย่าได้ไปเรียกร้องความยุติธรรมอย่าได้ไปเรียกร้องความเมตตาจากคนอื่นไม่รู้เลยว่าเหตุแห่งความเสื่อมมันคืออะไรไม่รู้ว่าผลที่ได้ที่ดีนั้นมันคืออะไรแถมยังไม่รู้ฐานะอย่างเราที่เป็นอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องนอกเขตนอกผลเสียคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเวลาประมาณการมีอยู่ความที่เราไม่ทนไม่อดเราก็เลยอย่างว่านั่นนะดีแต่การอยู่ในหมู่ในคณะถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแล้วไม่ตั้งใจที่จะรับผิดชอบแล้วก็กลายเป็นเรื่องขอไปทีมาตรงเวลาแต่กลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลามาตรงเวลากลับไม่จำเป็นต้องตรงเวลาก็ได้สุดท้ายเลยไม่รู้จักว่าฐานะอย่างเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนกลายเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวเองสุดท้ายของสุดท้ายนะมันความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลากลับตลปัดมีอยู่ตลอดเวลาเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเราเพิ่งนึกไว้อยู่เสมอเขารักมากก็เกลียดมากนั่นแหละวันไหนเขาบอกว่ารักมากนั่นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดจำไว้เลยวันไหนเขาบอกว่ารักพี่มากที่สุดรักน้องมากที่สุดวันนั้นคือเขาเกลียดเรามากที่สุดแล้วเขาแสดงออกแล้วว่าถ้ามีรักมันต้องมีเกลียดมีชังถ้าเมื่อมีราเมื่อไรไม่มีรักไม่เกลียดมีชังกันนะมัน
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: คือวัน14ค่ำวัน15ค่ำและอุโบสถสามัคคีเมื่อมีการรวมคณะสงฆ์จากจุดต่างๆมารวมกันพร้อมเพียงกันวันใดวันหนึ่งไม่ได้อยู่ในวันโกนไม่ได้อยู่ในวัน14หรือ18หรือ15เอาวันใดวันหนึ่งที่นัดกันได้มารวมลงอุโบสถสามัคคีกันเกี่ยววันอุโบสถสามัคคีเนื่องจากหมู่คณะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันหรือหมู่คณะมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกันจึงมารวมกันเรียกอุโบสถสามัคคีนั้นอุโบสถจึงลงได้อยู่3วันวัน14ค่ำวัน15ค่ำและวันที่สงฆ์ต้องการนัดพบกันวันใดวันหนึ่งวันใดก็ได้ให้มีโอกาสประชุมกันเรียกว่าสงฆ์สามัคคีเพื่อจะรวมหมู่รวมคณะปรึกษาลือกันนี่คือลักษณะอุโบสถ ถ้ารูปเดียวอัจจะเมโปสัทโธวันนี้เป็นวันอุโบสถอธิษฐานเอาหลังจากทำวัด

สวดมนต์ส่วนตัวเสร็จแล้วก็อธิษฐานอุโบสถถ้าสองรูปหรือสามรูปหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็บอกบริสุทธิ์เพราะเป็นคณะบุคคลอยู่ถ้าสี่รูปถึงจะลงปฏิโมกข์ได้หนึ่งรูปอธิษฐานอุโบสถสามรูปบอกบริสุทธิ์สี่รูปขึ้นไปถึงจะมีการสวดพระปฏิโมกข์เรียกว่าเป็นการพรณนาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้เรียบร้อยแล้วจึงประกอบไปด้วยสามลักษณะสามประเภทวันอุโบสถจึงให้ถือว่าพร้อมกันบ่ายสามโมงวันซึ่งไม่ใช่วันอุโบสถหลวงพ่ออยู่ด้วยให้ถือเอาบ่ายสี่โมงถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ถือตามวันที่กำหนดกันปกติทางหลวงตาสมชายกำหนดกันอย่างไรก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นการทำวัดสวดมนต์โดยปกติแล้วจะถือปฏิบัติกันสม่ำเสมอพอทำวัดเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์ซะก่อนสูตร2สูตร3สูตรวันละสูตร2สูตร3สูตรแล้วก็ค่อยจะมาลงอัชฌมยาค่อยจะจบลงได้ให้ทำสม่ำเสมออย่าขาดตอนน้อยสูตรก็สวดสวดวันละสูตรตั้งนโมสามจบพุทธังธัมมังสังฆังเสร็จแล้วก็อาจจะเวลามากแล้วอาจจะสวดบทใดบทหนึ่งในวันที่ถือว่าจะต้องสวดแต่ต้องสวดทุกวันแล้วค่อยมีอัจฉมยาแล้วค่อยมีการสวดอภินหาปัจเวคณะลงท้ายก็สมควรได้สวดถวายพระพรในหลวงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นที่นี้ระบบหมู่คณะเพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์และได้มีความเป็นผู้นำจึงให้ถือปฏิบัติตามลำดับอย่างวันนี้ท่านอาจารย์แสงยอดองค์นี้ก็หลวงตาสมชายจนไล่ไปจบไม่ว่าอาจารย์พระวินัยไม่ว่าอาจารย์ธรรมานุศาสตร์ซึ่งในขณะเดียวกันก็เหมือนกันการบอกเปล่าสักเคเราก็คงต้องไปตามอายุพรรษากันแล้วบอกให้อาหารญาติโยมก็ให้ไปตามอายุพรรษาวกไปเวียนมาแม้แต่การให้ศีลก็จะให้ไปตั้งแต่ผู้มีพรรษามากลงไปถึงผู้ใหม่สุดจนถึงสุดเลยตามลำดับทุกครั้งไปพยายามวนวกเวียนอย่างนี้เพื่อให้ทุกรูปได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสและถ้ามีโอกาสข้างหน้าจะได้เป็นผู้นำหมู่คณะตามที่ได้สั่งไว้แล้วให้ปฏิบัติสม่ำเสมอในแง่ของการท่องบทสาธยายเท่าที่ฟังแล้วผู้ที่เสียงสูงเกินไปอย่างท่านสรลักษณ์นี้ต้องไม่ขึ้นต้องให้ผู้ที่เสียงเป็นกลางขึ้นคือเหยาเจ้าของเป็นมาตรฐานในการนำหมู่คณะเราอาจจะยังหนุ่มเสียงห้าวแต่มีโน่นรุ่น90
รุ่น80

0: 60-70อยู่ข้างหลังก็จะทำให้สวดไปไม่ได้กันเราก็เอาผู้ที่เสียงหมู่คณะว่ากันไปได้จะทำให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมสมัยอายุยังน้อยเสียงก็ออกไปโดดโดดโดดโดดแต่พออายุมากเข้าเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะปรับตัวเองให้มันเข้ากับหมู่เวลาไปเจริญพุทธมนต์ที่ไหนเมื่อไหร่เราก็จะปรับเสียงตัวเองให้ลงกับหมู่กับพวกไม่งั้นมันก็จะอยู่คนเดียวโดดโดดโดดไปสุดท้ายแล้วหมู่พวกก็ตามไม่ได้ก็เลยเมื่อยอยู่คนเดียวแถมให้หมู่พวกคอยเมื่อยใจไปด้วยแหละอันนี้คือลักษณะของการสวดการสาธยายในวัดที่มีระเบียบดีแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดบวรก็ดีวัดราชบพิตรก็ดีวัดที่เขานำหมู่คณะเขาจะไม่สวดดังเหมือนพวกเราเขาจะค่อยๆสวดประคองกันไปเพื่อทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยสวดกันไปเหมือนกับเวลาฉันเนื่องจากฟันของเด็กนั้นยังเคี้ยวได้ดีรีบเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็รีบลุกออกไปแต่ไม่ได้นึกถึงว่าผู้สูงอายุกับเราก็มีอยู่เราจึงมีลักษณะชะลอกันอย่าให้มันห่างกันมากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสนามหาเถระ97ปีท่านยังแข็งแรงท่านยังเสวยอาหารได้ปกติเจ้าพระคุณสมเด็จอุปชาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาระมหาเถระท่านก็อายุมากท่านก็ฉันช้าถ้าอายุท่านก็ยืนท่านไม่เร่งไม่รัดพัฒนามากนักทั้งนี้ทั้งนั้นหมู่คณะอยู่รวมกันมันจะได้สร้างความกลมกลืนให้เกิดขึ้นในแง่ของการทำร่วมกันบางทีเสียงเรามันแหลมปัดพอเราใช้มากเราก็หยุดให้คนอื่นเขาฟังฟังเขาฟังเขาเข้าฟังเราแล้วเสียงมันก็จะเกิดความกลมกลืนกันไปได้นี่คือลักษณะของการที่หมู่เราจะต้องปรับตัวเองถ้าถามว่าถ้ามีสองรูปแหละจะทำยังไงมีแค่ท่านต้อยท่านปริญญาสองรูปถ้าสองรูปเท่านี้แล้วแต่จะตกลงกันแต่อย่างไรเสียก็ควรจะต้องทำวัดทุกวันโกนวันพระหรือจะทำทุกวันก็ย่อมได้ไม่ขัดข้องเพราะมีน้อยรูปคือสามรูปเราอนุญาตให้อยู่ถ้ามีรูปเดียวสองรูปแต่โดยประเพณีของพวกเราก็ทำทุกวันนั่นแหละทำกันทุกวันแต่ถ้าจำเป็นถ้ารูปสองรูปก็อนุญาตอนุโลมอยู่ที่มีรูปเดียวก็15วันก็สวดทนหนึ่งในส่วนกลางแต่ยังไงก็ตามปฏิปทาครูบาอาจารย์ของเรานั้นค่อนข้างจะมีทุกวันไม่ขาดเวลาเป็นหนุ่มนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมช้าเหลือเกินพอแก่เข้ามาแล้วชักรู้ว่าผู้ใหญ่ช้าเพราะอะไรเอ๊ะผู้ใหญ่ทำไมสวดช้าเหลือเกินเวลาแก่เข้ามาชักจะรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องสวดช้าพยายามรู้สึกเช่นนี้ให้มันกลมกลืนกันไปตอนเป็นเนนน้อยก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระใหม่ก็มีความคิดอย่างหนึ่งพอมาเป็นพระเก่าก็มีความคิดอย่างหนึ่งความคิดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตนแต่เมื่อเราทุกคนมารวมกันแล้วเราก็ฟังเขาบ้างฟังเราบ้างเวลาสวดเราก็ฟังเขาบ้าง
1: ราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงคกรรม

ารอีกถ้ามีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์

เมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เต็งรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านลูกศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหังเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้และทำเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเสงปุษโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาธานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนแล้วเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาภิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสระปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาภิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธฐานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ

0: ที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: จะกำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วในเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตจากนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนชำนิชำนาญเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิตทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผลอๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็

ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังเพราะลัทธิการสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเพื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระเย็นพระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการกระทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังในอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นการภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิถีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอา

0: ความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกบังเกิดขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติกำหนดดูทุกที่เกิดขึ้นกำหนดดูทุกที่ดับไปเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดรู้ทุกที่เกิดดับอยู่นั้นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมจากกัปปวัตรณสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
1: ด้วยความเคารพในพระบุพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลายานวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองกลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองเล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐาบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวันบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวันหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างมาปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมและทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปส่องทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2: เมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดังดินบินบนร่องฝนหาย

0: ตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วสีเลนะสุขติมยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงสีเลระโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์สีเลระนิพพุติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเหียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้ขอให้อุบาทเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
1: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรจิตถาวโรวงมาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์252-5465
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อย

0: ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร 02-201-6370

ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสามนาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณภูเบศคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะติดตามเรา2คนผ่านเพจ Mpod News FM 100.5 กันได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันมาได้ทั้ง2ช่องทางผ่านเพจ Mpod News FM 100.5 และ LINE @Mpod News ก็ได้ค่ะเราทั้ง2คนรวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะ
2: ครับผมไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยนะครับทรงบำเพ็ญราชกุศลปันรัศมวานในหลวงราชินีเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารัฐบาลจัดพิธีทำบุญถวายทั่วไทยร่วมน้อมรำลึกเปิดกราบพระศพ27มิถุนายนในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวานหรือ15วันเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับมีพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้นะครับบอกว่าเจอโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นฟันทีหลังสถ.ไม่ชะลอบรรจุเปิดให้รายงานตัว1กรกฎาคมมหาไทยจ่อชงปปช.ขอตรวจสอบข้อสอบใหม่แจ้งตำรวจเชือดแก๊งกวนทุจริตผอ.เพชรบูรณ์ไขก๊อกวรสิทธิ์ประชุมกรรมการกลางถกปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นย้ำต้องปกป้องคนสุจริตครับก็ประเด็นรองลงมานะครับสภาฉลุยพ.ร.บ.โอนงบ69ฝ่ายค้านซัดการคลังเป็ดง่อยพาวุลั่นไม่เอี่ยวฟอเร็กซ์นะครับและมีเรื่องของหมอจเดชครับชูลองชีวิตี้คึกคักเฮลท์แคร์2026แนะดูแลสุขภาพก่อนป่วยนะครับกกต.เพิ่มแอปทางรัฐตรวจสอบรายชื่อแสดงตนเลือกตั้งพัทยากทม.กกต.เปิดให้ผู้มีสิทธิ์28มิถุนายนนี้ครับเปิดแอปทางรัฐเตือนงดขายเหล้าหลัง6โมงเย็น27มิถุนายนเจมส์เปิดเวทีศูนย์เศรษฐกิจชัดชาติจัดทริปไฟไหม้หาเสียง24ชั่วโมงมลิกาฟื้นตลาดเก่าชูวิถีวัฒนธรรมครับพาณิชย์ส่งออกโต 10% นะครับเดือนพฤษภาคมคาดทั้งปีพรวด 8% ทุบสถิติยางราคาดีลุ้นพุ่งแตะ100บาทพาณิชย์เผยส่งออกพฤษภาคมโต 10.6% ขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่23ลุ้นโตทั้งปีที่ 8% ครับอันนี้ก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับของมติชนไปดูที่ Daily News กันบ้างนะครับ Daily News ก็ประเด็นเดียวกันครับ2ล้นเกล้าเสด็จพิธีปันรัศมวาน15วัน

0: ทอดผ้าไตรถวายบำเพ็ญพระกุศลอุทิศองค์พระองค์พานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานครับมีพาดหัวใหญ่เป็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นเช่นเดียวกันกับมติชนครับสำหรับเดลี่นิวส์เส้นทุจริตสอบท้องถิ่นผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำสถ.เบรกคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไฟเขียวรายงานตัวสอยทีหลังย่องเงียบลาออกจากราชการ10จ่า10ตรีพิชิตส่งตัวแทนย่องเงียบยื่นหนังสือขณะที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเซ็นคำสั่งพักราชการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพ่อเมืองครับมีเรื่องเป็นสะเทือนจิตใจของคนทั่วโลกครับคาดดับหมื่นถึงแสนเวเนซุเอลาวิปโยคสั่นสะเทือน 7.2 ถึง 7.5 รุนแรงที่สุดในรอบ90ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ระลอกขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีครับก็มีเป็นภาพเหตุการณ์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อาคารพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดกลางกรุงการากัสของเวเนซุเอลาครับมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยที่สำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตสูงสุดประมาณ 10,000 ถึง 100,000 รายครับโอนงบหมื่นล้านสู้ภัยแล้งเอลนินโยพักประชาธิปัตย์จอดถลกดีอีได้เพิ่ม 30% ประชุมพรบโอนงบเดือดวรงพยายามพาดพิง THAI Passport ล็อกสเปคจนโสพลสั่งหยุดอภิปรายเจ้าตัวลงมาแถลงอัดยับเพิ่งเคยเจอเผด็จการรัฐสภาตัวจริงครับพาวุฒิเปิดใจสื่อครั้งแรก Forex ยันไม่เคยชวนใครรัฐพลแย้ม2กรกฎาคมป้อมแจง DSI มาแล้วครับเปิดใจสื่อครั้งแรกพาวุฒิยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับ Forex และแชร์ลูกโซ่หรือว่าธุรกิจแก๊งข้ามชาติชวนคนเล่นก็เป็นแค่คนเทรดซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้นส่วนที่ออกมาแจ้งล่าช้าก็เพราะว่ากำลังรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากธนาคารหลายแห่งนำไปยื่นให้กับ DSI ไม่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดการันตีไม่ลาออกจากพักย้ำจะเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพข่าวครับบริการแข่งทีมชาติสเปนฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อทำศึกหนักจอมกับจอมโหดทีมชาติอุรุกวัยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดสุดท้ายกลุ่ม H เช้าวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่สำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดาวันแรก27มิถุนายนนี้นะคะโดยแจ้งเวลาและเส้นทางเข้ากราบพระศพดังนี้ค่ะสำนักพระราชวังกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่1ก็คือช่วง 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงเวลาที่2 11:30 ถึง 16:00 น.ค่ะและช่วงเวลาที่3 20:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพต้องผ่านจุดคัดกรองและจุดรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานและจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.สำหรับเส้นทางที่เข้าประตูมณีนพรัตน์นะคะก็จะเดินไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยการแต่งกายเป็นการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่มาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยจะงดให้เข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินออกทางถนนจักรีจรัญผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายเข้าหอรัตนากรพิพัฒน์เพื่อเข้าช

0: ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะอันนี้ก็วันเสาร์นี้นะคะที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้สักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีค่ะกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับผมมาต่อกันที่ประเด็นสะเทือนแผ่นดินนะครับก็เรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาไล่เรียงกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงคาราคัสของเวเนซุเอลาบอกว่าสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกด้วยกันครับขนาด 7.2 และ 7.5 มิกนิจูดห่างกันในเวลาแค่1นาทีใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็มีแผ่นดินไหวเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ13กิโลเมตรทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะครับสามารถรับรู้ได้ถึงกรุงคาราคัสซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกราว160กิโลเมตรขณะที่ศูนย์กลางเตือนสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐครับก็เตือนภัยสึนามิในรัศมี300กิโลเมตรจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครอบคลุมไกลถึงดินแดนเปอร์เตอริโกของสหรัฐและก่อนที่จะมีการยกเลิกในราวๆ1ชั่วโมงต่อมาในขณะเดียวกันครับ USGS ก็ชวนก็มีการใช้จำลองคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลารอบนี้บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้างคาดการว่ามีโอกาสถึง 44% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 และมีโอกาสถึง 30% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนทางด้านของนางเจลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย169รายและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า900คนเรดิเกสโรดิเกสก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่และเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติตอนนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งพยายามหยุดอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะค้นหาผู้สูญหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับก็บอกว่ารัฐบาลวอชิงตันพร้อมมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เวเนซุเอลาโดยทรัมป์กำชับให้หน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านคริสโตเฟอร์แลนดาวส์นะครับรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศของสหรัฐก็เสริมนะครับว่ารัฐบาลวอชิงตันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจและเตรียมช่วยเหลือด้านภัยพิบัติเพื่อประสานงานและก็ส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลานะครับที่จำเป็นและก็ตั้งอยู่ในเขตที่มีความเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาสูงเนื่องจากว่าเป็นจุดบรรจบระหว่างแผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนและแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้โดยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดเมื่อปี2355และตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตราวๆ 30,000 รายอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JMA ก็รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 เมกนิจูดใกล้กับชายฝั่งจังหวัดอิวาเตในภูมิภาคโทโฮคุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นครับเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นโดยมีแผ่นดินไหวระดับความลึกประมาณ50กิโลเมตรแม้ว่า JMA ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากสึนามิยกเว้นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบริษัท S Japan Railway ก็ประกาศระงับการเดินรถไฟบางส่วนในพื้นที่รวมถึงรถไฟความเร็วสูงโทโฮคุชินคันเซ็นเพื่อความปลอดภัยนะครับและการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 แมกนิจูดในระดับความลึกราว8กิโลเมตรบริเวณมณฑลเมนโดซูโนทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับก็ทางทิศตะวันตกของสหรัฐเมื่อช่วงเช้าของวันที่24ตามเวลาท้องถิ่นแผ่นดินไหวดังกล่าวก็ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีของเทศมณฑลเมนโดซิโนนะครับก็เป็นแนวรอยเลื่อนอาคาม่านะครับส่งผลให้ระบบแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนมากกว่า1ล้านคนนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าความเสียหายรุนแรงจากครั้งนี้นะครับคุณมีความคืบหน้าล่าสุดในเวเนซุเอลาไหมครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าล่าสุดค่ะแต่ว่าคุณภูเบศถ้ามีเสริมไปเลยเพราะว่าดิฉันมีเรื่องของที่ทางการไทยหรือว่าปภ.เนี่ยเตรียมพร้อมชุดความช่วยเหลือค่ะ
1: ครับก็มีรายงาน

0: นะครับจากกรุงกาลากัสนะครับบอกว่ารักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับและก็พร้อมสั่งระงับการเดินทางรถไฟทุกเส้นทางทั่วประเทศงดกิจกรรมไม่จำเป็นทั้งหมดหลังจากเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งห่างกันแค่1นาทีรุนแรง 7.2 แล้วก็ 7.5 แมกนิจูดนะครับคือมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ร้อยกว่าคนนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตและอย่างที่รายงานไปก็คือคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 คนเลยก็ว่าได้ครับ
1: ค่ะสำหรับที่เวเนซุเอลาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะก็แจ้งว่ามีข้อมูลคนไทยที่พำนักในเวเนซุเอลาเนี่ย1คนแต่ว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศในเวเนซุเอลานะคะจึงไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยพิจารณาการเดินทางไปในพื้นที่หรือว่าเหตุที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลานะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุความเสียหายมากมายในบริเวณบ้านอาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมานะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยค่ะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งทีมค้นหาทีมกู้ภัยเข้าไปในประเทศเวเนซุเอลาทีมนี้เขาเรียกว่าทีม USAR นะ Thailand นะคะUSAR Thailand ค่ะที่จะเข้าสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศหากว่าได้รับการร้องขอค่ะสำหรับทีม USAR Thailand เนี่ยเป็นทีมที่มีเจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วย46คนนะคะสุนัข K9 เนี่ย3ตัวแล้วก็มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการค้นหากู้ภัยครบชุดค่ะทีม USAR Thailand เป็นทีมที่ผ่านการรับรองด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติค่ะแล้วก็เป็นทีมที่ได้รับการรับรองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศสำหรับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตามมาตรฐานสากลค่ะคุณภูเบศคะ
0: ครับ
1: สำหรับเรื่องที่ในประเทศไทยนะก็เป็นที่ติดตามต่อเนื่องกันมาก็คือเรื่องความคืบหน้าการสอบทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีมติใน2เรื่องนะคะมติเรื่องแรกก็คือให้ตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อความกระจ่างแล้วก็มีการยกเลิกประกาศชะลอการบรรจุข้าราชการในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะโดยคณะกรรมการกลางก็เห็นว่าไม่สมควรที่จะชะลอนะคะควรให้ไปรายงานตัวตามปกติในวันที่1กรกฎาคมเพราะมองว่าต้องมีการตรวจสอบแยกแยะระหว่างคนทุจริตกับคนที่สอบมาโดยสุจริตสอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองค่ะแต่ว่าการสอบสืบสวนสอบสวนก็ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อที่จะค้นแล้วก็แยกนะคะว่าใครเนี่ยทุจริตบ้างขณะที่นายพนนพรรัตีพาสค่ะรองปลัดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็มีการชี้แจงว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการยกเลิกประกาศการชะลอการบรรจุส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้ที่สุจริตสอบมาอย่างสุจริตค่ะแต่หากว่าพบว่าใครเนี่ยทุจริตหรือเพิกเฉยต่อการหรือว่าใครทุจริตก็จะมีการเพิกถอนเฉพาะรายต่อไปนะคะส่วนการตรวจสอบข้อสอบใหม่นายพนนก็บอกว่าขณะนี้ข้อสอบเนี่ยถูกปปช.อายัดไว้กรมก็จะมีการไปทำหนังสือนะคะขอความร่วมมือไปยังปปช.ที่จะตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดโดยจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะในการตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องเป็นการตรวจข้อสอบและกระดาษคำตอบนะคะประมาณ 480,000 คนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าพบข้อสอบทุจริตก็จะมีการแยกแล้วก็มีการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยต้องขออนุญาตปปช.ก่อนแล้วก็ติดต่อผู้สัญญาก็คือมสว.นะคะในการจัดเครื่องไปตรวจข้อสอบแล้วก็ยืนยันนะคะถ้าหากว่าได้รับอนุญาตให้นำกระดาษค คำตอบออกมาเนี่ยก็จะตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็สาธารณชนด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงค่ำที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ยกเลิกการชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ผ่านการคัด

0: เลือกนะคะก็ทุกคนก็สามารถมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้มารายงานตัวตามปกติค่ะคุณภูเบศคะ
1: ครับช่วงค่ำเมื่อวานที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายสุบินแสงสุริยาผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยก็เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นในปี2568ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับตำรวจบก.ปปป.ตรวจค้นบริษัทในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีพบหลักฐานเข้าข่ายการทุจริตปลอมแปลงผลการลงคะแนนครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อมาครับทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการเรียกประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินคดีครับก่อนจะเปิดเผยว่าเป็นคดีหลักที่สำนักงานปปช.ดำเนินการอยู่และประสานให้กับบช.ก.สนับสนุนการทำงานนะครับหลังจากที่ปปช.มีการตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับจากนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายจะส่งผู้แทนเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนซึ่งชุดสอบสวนจะเร่งดำเนินคดีตามขั้นตอนขณะนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่ามีใครที่มีส่วนร่วมกับการกระทำผิดและเข้าข่ายความผิดข้อหาใดบ้างโดยคำให้การทั้งหมดเบื้องต้นนะครับจะต้องนำไปขยายผลต่อเพื่อสืบสวนให้เห็นถึงโครงข่ายขบวนการทั้งหมดและก็ตรวจสอบตามพฤติการเป็นหลักนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับเพียงแค่พูดว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนคาดว่าภายใน 7-10 วันจะมีความชัดเจนโดยในส่วนของตำรวจบกป.นะครับจะดูเรื่องของที่กระทรวงมหาดไทยร้องทุกข์มาขณะที่การตรวจสอบตัวข้อสอบนะครับเป็นหน้าที่ของปปช.แล้วก็มหาดไทยที่จะไปตรวจข้อสอบคู่ขนานกับประเด็นที่มีการทุจริตหรือไม่หากผลของการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะดำเนินการออกหมายเรียกมาสอบสวนหากพบความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าหากพยานหลักฐานโยงไปถึงข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็จะมีการรวบรวมสำนวนส่งต่อไปให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิชิตข้าราชการท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของสถานที่ที่ถูกตรวจค้นแล้วก็พบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตข้อสอบนั้นนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นก็ติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของเซฟทับลานก็ร้อนแรงพอสมควรนะคะคุณเบศ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณสุชาติก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณณวัฒน์แล้วก็อิงฟ้าค่ะยืนยันไม่ได้ฟ้องรับเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาโพสต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของทับลานนะคะเพียงแค่ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้เสนอแล้วก็ตัวเองก็ได้สั่งเบรกไว้แล้วค่ะก็นายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่โลกโซเชียลนะคะก็ร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าคุณสุชาติเนี่ยมอบหมายทนายความส่วนตัวนะคะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวอิงฟ้าวราหะนางงามและนักแสดงชื่อดังนะคะรวมถึงนายมักจันเหลืองนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนกีฬาสกีสโนว์บอร์ดนะคะและก็มีผู้ใช้บัญชี TikTok รายหนึ่งด้วยนะคะบอกว่าในกรณีที่กล่าวหาว่ากินปลาจากประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะโดยนายสุชาติก็บอกว่าตนเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะรีบมาประชุมกรรมาธิการที่ดินเรื่องอุทยานทับลานซึ่งฝ่ายกฎหมายก็ได้ส่งไลน์มาหาแล้วก็แจ้งตัวเองในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจะดำเนินคดีนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อ่านเพิ่งมาเปิดไลน์ตอนที่จะไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกอบพิธีทำบุญตักบาตรจึงรีบโทรกลับไปบอกแต่ว่าโทรไม่ติดนะคะซึ่งนายกุชาติก็บอกว่าตนเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนว่าเรื่องของทับลานเนี่ยยอมที่จะโดนด่าในโซเชียลจะด่าว่าอะไรทำไปเลยค่ะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องที่ใครจะด่าบนโซเชียลนะคะก็แต่ว่าเรื่องที่ทนไม่ได้เนี่ยก็คือทนเห็นน้ำตา

0: ชาวบ้านไม่ได้เรื่องนี้ต้องแก้ไขค่ะแต่ว่าถ้าวิจารณ์เรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยตนเองเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้นะคะที่จะถูกวิจารณ์ในลักษณะของทุจริตหรือว่าขี้โกงค่ะแต่แบบที่เรื่องของการวิจารณ์การทำงานเกี่ยวกับการทับเรื่องของการเซฟทับลานเนี่ยก็ยอมรับได้นะคะด้านหนึ่งของข้อมูลของฝ่ายอนุรักษ์ที่ทำมาก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องรับฟังค่ะแล้วก็อีกด้านนึงเป็นข้อมูลที่ฝ่ายข้าราชการทำมาก็ต้องรับฟังเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้จะจบในการหารือในห้องของกรรมาธิการนะคะพร้อมระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดกระแสข่าวกับคุณอิงฟ้านะคะต้องขอโทษคุณอิงฟ้าขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดนะคะที่ตนเองทำให้ตกใจแล้วก็ทำให้ขอให้ทนายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไปติดตามเรื่องของฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็คือไม่ได้ไปดำเนินการจริงๆแล้วก็ไม่ได้ฟ้องใครนะคะเมื่อวานก็ได้สัมภาษณ์ไปชัดเจนแล้วคือคุณสุชาติก็บอกว่าเราลูกผู้ชายพอการทำงานเนี่ยสามารถวิจารณ์ได้จะด่าจะว่าในโซเชียลไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะส่วนในกรณีที่มีกระแสข่าวว่าทนายความเนี่ยไปมีการฟ้องร้องเนี่ยคุณสุชาติบอกว่าไม่ได้ไปฟ้องร้องนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีการเซ็นมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเพียงแค่เสนอมาตนก็ขอโทษคุณวัฒน์อิสระไกรสินนะคะแล้วก็ขอโทษทุกๆคนที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ค่ะยืนยันว่าการทำงานของตัวเองเนี่ยตรวจสอบได้อภิปรายไม่ไว้วางใจตนเองก็ได้แต่สิ่งที่ตนเองทำไปทั้งหมดก็ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะคะแล้วก็ทนไม่ได้ที่ชาวบ้านจะต้องถูกยึดที่ทำกินนะคะในฝ้าของคุณวัฒน์อิสระไกรสินค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการฟ้องอิงฟ้าวราหะก็คือเป็นบุคคลที่อยู่ในความดูแลของคุณวัฒน์นะคะคุณวัฒน์ก็โพสต์ IG story เป็นพื้นสีส้มค่ะก็บอกว่าถ้าสุชาติชมกลิ่นจะฟ้องอิงฟ้าวราหะจริงผมพร้อมสู้จนหมดตัวให้รู้กันไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปโพสต์ต่อมาก็บอกว่าคนอย่างคุณล่ะสงสัยต้องเจอคนจริงสักครั้งห้ามเปลี่ยนใจรีบๆไปฟ้องจะได้มีการลากกันไปกลางทับลานโพสต์ต่อมาเขาบอกว่าไปให้สุดนะห้ามหยุดระหว่างทางบอกเลยงานนี้สนุกแน่ทับลานโมเดลและโพสต์สุดท้ายของคุณวัฒน์นะคะบอกว่าว่างมากสมองไปทำงานกันบ้างเพื่อประเทศชาติค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ
1: คือขอย้อนคดีนี้ไปหน่อยนะครับบางท่านที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับในการต่อสู้ทางนโยบายของอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นป่ามรดกโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมนครราชสีมาปราจีนบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นมหากาพย์ข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินกับพื้นป่าที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษนะครับจุดเริ่มต้นของกระแสเซฟทับลานเนี่ยนะครับเกิดจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานราวๆกว่า 260,000 ไร่นะครับเพื่อนำไปส่งมอบให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมปี66ที่เขาเห็นชอบแนวเขตใหม่ตามเส้นปรับปรุงการสำรวจปี43นะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ประชาชนทั่วไปก็เลยเกิดแฮชแท็กเซฟทับลานนะครับเนื่องจากกังวลว่า 1. พื้นป่าอุดมสมบูรณ์และเป็นทางเชื่อมต่อสัตว์ป่าจะถูกทำลาย 2. จะเป็นการล้างผิดเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่รุกป่าที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่กว่า400คดีและหลังจากที่มีการทำประชาพิจารณ์มีผู้ร่วมโหวตคัดค้านถล่มทลายหลายล้านคนล่าสุดทิศทางของหน่วยงานภาครัฐมีข้อสรุปที่ขยับไปในทางแยกแยะและก็กันกรองไม่ใช่การตัดเสื้อโหลยกให้หมดนะครับก็คือมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีมติชัดว่าไม่เห็นด้วยนะกับการเพิกถอนพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และก็ให้ยึดหลักเกณฑ์การพิจารณา3กลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนได้ประโยชน์นะครับคือ1กลุ่มชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้ทำไร้ที่ทำกินนะครับจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ตามพรบ.อุทยานแห่งชาติซึ่งได้สิทธิ์ทำกินแต่ว่าที่ดินยังเป็นของรัฐไม่ต้องเพิกถอนป่า 2. ครับกลุ่มรีสอร์ทและผู้ถูกดำเนินคดีรุกป่าให้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปจนถึงที่สุดไม่มีการนิรโทษกรรมหรือว่ายกที่ดินให้ 3. กลุ่มที่ดินสปก.เดิมที่ทับซ้อนก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์อย่างรัดกุมตามข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าครม.จะเคยมีมติเห็นชอบเส้นในปี ี43นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางคทช.แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในขั้นตอนของการรีวิว

0: การจำแนกรายละเอียดที่ดินรายแปลงนะครับโดยเน้นย้ำว่าเส้นวันแมปนะครับของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่ากทช.เนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการเขตแนวไม่ใช่คำสั่งที่ต้องการยกที่ดินป่าให้สปก.ทั้งหมดในทันทีหากพบว่าแปลงไหนยังมีสภาพป่าสมบูรณ์จะไม่มีการเพิกถอนโดยเด็ดขาดนะครับมันก็มีจุดยืนแล้วก็มุมมองของแต่ละฝ่ายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มอนุรักษ์นะครับมูลนิธิสืบนักเสถียรก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับยืนยันว่าต้องไม่ใช้เส้นปี43แบบเหมารวมเพราะว่าป่าทับลานเป็นมรดกโลกถ้าหากถูกเฉือนไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เป็นมรดกโลกของไทยนะครับส่วนทางฝากฝั่งของชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาก็ออกมาเรียกร้องให้เห็นใจโดยระบุว่าพวกตัวเองเนี่ยก็อยู่เนี่ยมาตั้งแต่ปี24ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่รุกป่าทำให้การใช้ชีวิตลำบากขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทางกรมอุทยานเองก็ยืนยันหลักการว่ารักษาพื้นป่าและให้ความเป็นธรรมกับผู้ยากไร้ปัจจุบันก็เน้นการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมและลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์เป็นรายบุคคลเพื่อคัดแยกชาวบ้านตัวจริงออกจากกลุ่มทุนเปลี่ยนมือนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของทับลานนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่มีประเด็นอื่นๆให้ติดตามช่วงหน้าครับ
1: ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ับเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง M-Cord News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้หุงข้าวหรือยัง ใครจะหุงแต่เช้าเน
4: า
3: ะนะฮะอาจจะมีนะ
4: อาจจะหุงใส่บาตรไง
3: อาจจะมีคนหุงใส่บาตรเนาะนะครับถ้ายังไม่ได้มีหม้อหุงข้าวแบบที่เป็นสายสุขภาพนะอันนี้สำคัญมากเลยนะเคยนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เหมือนกันนะครับว่าท่านก็ฉันอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็คัดกรองนิดนึงนะครับสำหรับอาหารที่จะเอาไปถวายพระสงฆ์นะครับอย่างข้าวที่เราจะหุงจากหม้อหุงข้าวคาชิวะเนี่ยนะครับก็เป็นข้าวที่มันทำให้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยมันลดลงนะเพราะว่ามันมีการหุงแบบแยกน้ำด้วยนะครับหม้อเนี่ยมันมีซึ่งสเตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะครับและตัวเครื่องเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับหม้อหุงข้าวคาชิวะรุ่น RC1804มันมีขนาดความจุ 1.8 ลิตรนะครับสามารถหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ทำได้ในหม้อเดียวเลยนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้นแถมฟรีนะฮะของแถม2รายการนะครับที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4

0: คู่มูลค่าเกือบ300นะครับก็โทรได้เลยที่021143390ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: ค่ะนอกจากหม้อหุงข้าว

0: แล้วก็มีการดูแลสุขภาพกันแบบเข้าใจง่ายๆวิเคราะห์ร่างกายกันผ่านโปรแกรม Body Composition นะคะที่จะทำให้คุณน่ะมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วย Sound Healing ค่ะแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารที่ฟินๆกันเป็นอาหารซีฟู้ดนะคะระดับพรีเมียมไปสายสะเอวสะบัดสะโพกกันที่ริมชายหาดเต้นแอโรบิกเพื่อออกกำลังกายกันนะคะไปครั้งนี้นำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมมีในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพด้วยเพียงท่านละ 5,550 บาทค่ะจองกันได้ที่ LINE แอดนะคะ @smoothfm ค่ะหรือโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-245-7184 02-245-7184ค่ะรับจำนวน30ท่านค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาดูประเด็นการเมืองกันหน่อยนะครับมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้นายกเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์กันทุกท่านสำหรับท่านที่มีสิทธิ์นะครับมีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาครับใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลซึ่งสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ 1. ใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับถ้าลืมบัตรประชาชนก็ใช้แอปนี้ได้นะครับ 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแอปนี้เหมือนกันนะครับ 3. แจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่าง21ถึง27มิถุนายนหรือว่าแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ช่วงหลังเลือกตั้งก็คือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมครับกกต.ก็ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับตั้งแต่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับโดยในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองพัทยาห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดพื้นที่เขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้ง1วันนะครับก็คือตั้งแต่ 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้คุณฟังครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทางพัทยาคือห้ามนะครับดื่มสุราห้ามมีการจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับสำนักงานกกต.ก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ได้วันที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
0: ค่ะสำหรับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ที่พัทยาได้ผ่าน FM 100.5 ของเราด้วยนะคะจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่28นี้ค่ะมาที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างนะคะสภาเห็นชอบโอนงบประมาณปี2569เรียบร้อยแล้วนะคะในวาระแรกค่ะโดยนายเอกนิติก็ยืนยันว่าจะเป็นกระเป๋าสำรองสำหรับการรับมือวิกฤตค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอค่ะโดยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักการนะคะโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าเป็นการโอนงบประมาณบางรายการวงเงิน 13,328 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายนะคะสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงปลายปีงบประมาณ2569นะคะยืนยันว่าเป็นไปตามกรอบและวินัยการเงินการคลังค่ะสำหรับงบที่นำมาโอนนะคะมาจากที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและสามารถชะลอได้เช่นงบของการสัมมนาการฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และงบการลงทุนบางส่วนที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างค่ะโดยรัฐบาลบอกว่าจะนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็โปร่งใสเกิดผลสำเร็จ

0: ต่อประเทศนะคะในขณะที่ฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะคุณสิริจัญญาตันสกุลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อก็อภิปรายว่างบส่วนใหญ่ที่ถูกตัดมาเป็นงบลงทุนถึงร้อยละ93ค่ะมองว่าการที่ตัดงบลงทุนมาเนี่ยอาจจะกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลที่ไม่น่าจะดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะในขณะที่คุณกรจติกวณิชนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ากระบวนการโอนงบประมาณครั้งนี้เนี่ยมีความล่าช้าทำให้เหลือวงเงินเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการไว้มากนะคะโดยระหว่างการประชุมเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายช่วงหนึ่งค่ะโดยที่มีการอภิปรายพาดพิงถึงโครงการ THAI Passport นะคะก็ทำให้มีการประท้วงจากส.ส.หลายฝ่ายจนทำให้ประธานสภาเนี่ยต้องมีการตักเตือนการอภิปรายบอกว่าต้องอยู่ในประเด็นนะต้องจึงมีการยุติการอภิปรายในส่วนของ THAI Passport นะคะขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการชี้แจงค่ะว่าการโอนงบมาบริหารภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะบริหารวิกฤตในหลายๆด้านนะคะก็ทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของภัยแล้งความมั่นคงยืนยันว่าเงินที่เหลือในการใช้เนี่ยจะใช้เป็นงบกลางสำหรับภาวะฉุกเฉินอย่างเหมาะสมค่ะต่อมานะคะในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ประชุมก็มีการลงมติรับหลักการพระร่างพระราชบัญญัติเรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ด้วยคะแนน462เสียงค่ะที่เห็นชอบนะคะไม่มีผู้ไม่เห็นชอบค่ะและงดออกเสียง1คนนะคะ1เสียงพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25คนเพื่อพิจารณาในวาระที่2ต่อไปค่ะโดยมีการกำหนดนัดประชุมนัดแรกในวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระ2และวาระ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับเพิ่มเติมประเด็นบรรยากาศการประชุมสภานะครับในวาระการพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยช่วงที่มีการปะทะคารมเดือดแล้วก็มีการประท้วงกันเป็นระยะนะครับเมื่อนายแพทย์ประรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคไทยพักดีลุกขึ้นอภิปรายก็มีการพูดถึงความไม่โปร่งใสของโครงการ TSAI Passport ของกระทรวง DE วงเงินสูงถึง 1,600 ล้านบาทนะครับโดยบอกว่าพฤติการสอดล็อกสเปคแล้วก็เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายแพทย์ประโรงเนี่ยก็บอกว่ามีการดึงบริษัทเอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมสืบราคากลางก่อนที่กลุ่มกิจการร่วมค้า TH เนี่ยจะชนะการประมูลไปด้วยราคา 1,621 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกก็พบความผิดปกติเนื่องจากว่าหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมชิงเค้กพันล้านเนี่ยกลับมีที่ตั้งเป็นเพียงบ้านพักอาศัยที่มีที่จอดรถแค่คันเดียวและยิ่งไปกว่านั้นตัวแทนและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Human Intelligence จำกัดซึ่งเป็นแกนนำในการจัดกิจการร่วมค้าที่ชนะงานมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดทั้งการถือหุ้นและการใช้ที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Plan B Media จำกัดมหาชนนายแพทย์วรงจึงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการกำหนด TOR หรือว่าขอบเขตของงานครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าในระหว่างที่นายแพทย์วรงกำลังไล่เลียงข้อกฎหมาย TOR ข้อ4และข้อ8อยู่นั้นก็ได้สร้างความไม่พอใจกับส.ส.ภูมิใจไทยเป็นอย่างมากครับมีการลุกขึ้นอภิปรายสลับหน้าการประท้วงกันอย่างต่อเนื่องนำโดยนางสาวนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับนายธนยศทิมสุวรรณส.ส.เลยที่มองว่าการอภิปรายของหัวหน้าพรรคไทยพักดีเป็นการพูดจานอกเรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของพรบ.โอนงบประมาณแม้แต่น้อยวาระวันนี้คือการสนับสนุนการคัดค้านเรื่องหมุนเวียนงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่พื้นที่มาพูดคุยเรื่องของการทุจริตปลายโครงการสิ่งที่ผู้อภิปรายพูดไม่ได้อยู่ในกรอบเลยก็ขอให้ท่านประธานควบคุมให้อยู่ด้วยในการประชุมด้วยนะครับทางด้านของท่านประธานครับคุณโสพลสารัมรองประธานสภาก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครับก็พยายามไกล่เกลี่ยและวินิจฉัยให้นายแพทย์วรงตัดเข้าสู่เนื้อหาหลักของการโอนงบประมาณก็ชี้ว่าประเด็นเรื่องของการล็อกสเปคหรือว่าการทุจริตเนี่ยเก็บเอาไว้ไปพูดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ว่านายแพทย์วรงสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเนี่ยกำลังช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศและภาษีของประชาชนพร้อมกับตั้งคำถามเสียงดังกลางห้องประชุมเลยนะครับว่าสภาจะอยู่ได้ยังไงกลัวอะไรกันนักกันหนาเรื่องนี้ประชาชนสนใจทั้งประเทศคำพูดดังกล่าวก็ทำให้บรรยากาศยิ่งทวีความตึงเครียดครับนายโสพลก็ติติงนายแพทย์วรงว่าพูดจาผิดข้อบังคับการประชุมที่ไปกล่าวหาคนอื่นกลัวนะพร้อมกับระบุว่าสิ่งที่ป้ายสีที่พูดมาเนี่ยยังไม่มี

0: การพิสูจน์หลักฐานก็ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ฉายเพราะว่าผิดวาระนะครับแต่ว่านายแพทย์วรงค์ก็พยายามที่จะโต้เถียงอยู่นะครับบอกว่าผมมีหลักฐานแต่ประธานไม่ให้ฉายนะครับทำให้คุณโสภณเนี่ยก็ใช้อำนาจประธานสั่งปิดไมโครโฟนไปเลยนะครับคุณหมอวรงค์ก็ยื่นคำขาดนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการไปแถลงนอกรอบอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะก็ร้อนแรงนะคะสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้และอีกเรื่องนึงที่สำหรับเกิดขึ้นที่สภาเมื่อวานนี้ค่ะก็คือคุณภาวุฒิวงศ์วิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่หลายๆคนก็ตามโจมก่อนหน้านี้ว่าหายไปไหนมาหลังจากเกิดคดีว่ามีชื่อต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงลงทุนหรือว่าฟอเร็กซ์นะคะคุณพานุก็มาที่สภาเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าไม่หนีไม่ลาออกเมื่อไหร่มีข้อมูลครบจะเข้าพบ DSI แบบเร็วที่สุดเลยค่ะคุณพานุค่ะคุณพานุวงวิทยาพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เข้าที่ประชุมของคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐสภาค่ะถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากรอบ1สัปดาห์หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเครือข่ายหลอกลงทุนหรือว่า Forex นะคะคุณภาวุฒินะคะก็บอกว่าไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือว่าแชร์ลูกโซ่หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติค่ะไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนค่ะแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนักเทรดทองคำล่วงหน้าเท่านั้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยคุณภาวุฒินะคะก็บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็ปรากฏชื่อของตัวเองในข่าวเนี่ยก็ต้องย้อนไปในช่วงที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับธนาคารต่างๆแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยขอข้อมูลธนาคารย้อนหลังไปเกือบ5ปีทำให้บางธนาคารเนี่ยต้องส่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่จึงใช้เวลาหลายวันนะคะจึงไม่ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เพราะต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนซึ่งคุณภาวุฒิก็บอกว่าเมื่อข้อมูลครบถ้วนเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็จะเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่ได้มีการกระทำตัวเองไม่ได้กระทำผิดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการเทรดทองคำตามปกติค่ะส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการโอนเงินเข้ากว่า28ล้านบาทโดยมีการโอนจำนวน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทเนี่ยนะคะคุณภาวุฒิก็บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตอนนี้ยังได้ข้อมูลไม่ครบจากทุกธนาคารค่ะจึงขอมีการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไปชี้แจงกับ DSI นะคะสำหรับคดีคลิปวิดีโอโปรโมท QRS Global นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ของ Forex เนี่ยคุณภาวุฒิก็บอกว่ามีการชี้แจงเป็นเรื่องของการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้าร่วมการเรียนเทรดทองคำนะคะก็ตัวเองก็ไม่ได้มีการเชิญชวนให้มีการลงทุนส่วนที่ได้รับรางวัลจากการเทรดการลงทุนก็เป็นการรับรางวัลแบบลักษณะสะสมแต้มแลกทริปไปเที่ยวต่างประเทศตัวเองก็มีการเทรดแล้วก็สะสมแต้มทำปกติของเกณฑ์ที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มผู้สร้างแพลตฟอร์มเขากำหนดมาแล้วก็ได้มีการแลกแต้มสะสมไปเที่ยวต่างประเทศตามที่แพลตฟอร์มเขากำหนดนะคะไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรคุณภาวุฒิยังย้ำนะคะบอกว่าตนเองอยู่ในฐานะของผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะคะในตอนนี้ยืนยันนะคะว่าจะไม่หลบหนีและไม่ลาออกจากพรรคประชาชนโดยจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ส.ส.ต่อไปนะคะก็ยังไม่ลาออกจากพรรคประชาชนไม่ลาออกจากส.ส.ตอนนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณภาวุฒิเนี่ยจะเข้าไปพิสูจน์ตัวเองกับ DSI เมื่อไหร่แล้วก็ชี้แจงเส้นทางการเงินอย่างไรค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความ

0: จริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับคุณโกสินครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับก็ยังมองว่ายังมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะดูว่าฝนเบาบางลงไปบ้างนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีลักษณะของฝนเข้ามาเพิ่มเติมได้แล้วก็มีฝนตกหนักอยู่นะครับในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้เนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่เนี่ยในเรื่องของปริมาณฝนก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ฮะเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่ต้องระวังพิเศษครับ
2: ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางเองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับทั้งในส่วนของทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอยุธยานะครับสระบุรีรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันนะครับแถบทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับรวมถึงในพื้นที่ที่ติดกับทะเลแถบทางด้านจังหวัดระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะเน้นในโซนทางด้านจังหวัดระนองและพังงานะครับรวมถึงภูเก็ตที่มีโอกาสมีฝนตกหนักได้ในวันนี้ครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
2: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็ยังลักษณะคล้ายๆกับเมื่อวานอยู่นะครับก็เริ่มมีสัญญาณในเรื่องของฝนเข้ามาตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานซืนแล้วนะครับแล้วเมื่อวานก็ยังตกต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนได้อยู่แต่ว่าก็คงจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นและช่วงค่ำนะครับช่วงกลางวันลักษณะอากาศส่วนใหญ่ก็ยังปกตินะครับมีแสงแดดได้อากาศค่อนข้างร้อนในช่วงระหว่างวันครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ส่วนทางใต้ล่ะครับ
2: ในพื้นที่ภาคใต้จะเน้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในเรื่องของฝนตกหนักก็จะเน้นแถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ค
3: ่ะลักษณะอากาศแบบนี้จะต่อเนื่องไปหลายวันไหมคะจะมีฝนอีกทีเมื่อไหร่คะ
2: ฝนในระยะนี้เนี่ยอาจจะกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาคมากกว่านะครับก็จะเน้นในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยก็ในเรื่องของลักษณะของฝนในช่วงวันสองวันเนี้ยยังดูว่ายังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็จะประมาณช่วงวันที่28 29ไปนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะเริ่มได้รับในเรื่องของฝนมากขึ้นนะครับในช่วงนั้นมรสุมน่าจะแรงขึ้นกว่าช่วงนี้ครับ
1: ครับผมเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับช่วงนี้ก็ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับบางพื้นที่ก็มีในเรื่องของลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มีคุณฟังเพิ่มเติมมานะบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยฝนตกแรงเลยนะครับแต่ว่าไม่นานที่ไซงามกำแพงเพชรนะครับรวมถึงที่เนินมะปรางเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ก็ชุ่มฉ่ำในหลายๆพื้นที่เนาะแต่ว่ามาช่วงค่ำๆดึกๆนะครับหลายๆคนกลับถึงบ้านแล้วนะครับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศกันบ้างเมื่อวานนี้ไปพานักข่าวไปร้านชาบูผมเห็นภาพแล้วไปอยากไปด้วยจังเลยนะครับ ไปร้านชาบ
3: ูไม่ใช่หรอ
1: ไปตรวจร้านชาบูนะฮะ ก็น่าไปมากเป็นร้านแบบบุฟเฟ่นะครับก็ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็นำเลขาธิการสคบแล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพนะครับโดยมีผู้แทนจากอย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในสำนักงานเขตปทุมวันส่วนที่กำลังลงไปพื้นที่ด้วยนะครับคุณสุภมาศบอกว่าการลงพื้นที่นี้ก็ตามข้อสั่งการท่านนายกที่เน้นย้ำเรื่องของการดูแลค่าครองชีพและสิทธิอันพึงมีของผู้บริโภคนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่มีการแข่งขันจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้ารุนแรงนะครับรั

0: รัฐบาลก็เลยต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจหน้าร้านว่าป้ายโฆษณาราคาเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันตรงกับข้อเท็จจริงหรือเปล่าหากร้านไหนทำดีมีมาตรฐานก็พร้อมสนับสนุนแต่ว่าถ้าร้านไหนเจตนาเอาเปรียบสคบก็จะเฉียบขาดดำเนินคดีขั้นสูงสุดนะครับก็มีการปูพรมตรวจครั้งนี้นะครับวางกฎเกณฑ์คุมเข้มไว้3ประเด็นหลักๆนะครับที่มักจะมีคนมาร้องเรียนนะมากที่สุดก็คือเรื่องของเงื่อนไขโปรโมชั่นเนี่ยคือกำชับเลยว่าต้องชัดเจนป้ายโฆษณาต้องระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนก่อนลูกค้าตัดสินใจคือห้ามใช้เทคนิคเขียนตัวอักษรโปรโมชั่นขนาดใหญ่แต่ซ่อนเงื่อนไขเล็กๆเอาไว้เป็นสิทธิด้วยตัวอักษรนะฮะจนแบบแทบมองไม่เห็นนะครับหรือว่าถ้าของหมดก็ต้องแจ้งก่อนภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับที่เสิร์ฟจริงหากมีรายการอาหารหลักรายการใดหมดนะครับเอาออฟสต็อกเนี่ยร้านค้าจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนเข้ามาใช้บริการด้วยและ3ครับราคาสุทธิห้ามหมกเม็ดการแสดงราคาก็ต้องโปร่งใสถ้าหากมีการคิดค่าบริการเซอร์วิสชาร์จหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเติมอีกเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบให้ครบถ้วนก่อนชำระเงินรวมถึงการขายคูปองล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็น e-voucher เนี่ยนะครับต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนของการขายนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีบอกว่าผู้ประกอบการนะครับถ้าหากตรวจพบการโฆษณาที่เกินจริงเจตนาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญจะมีโทษด้วยนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าหากร้านค้าใดมีพฤติการเปิดขายคูปองบุฟเฟ่ล่วงหน้าทางออนไลน์แล้วเจตนาปิดกิจการหลบหนีภายหลังจะถือว่ามีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยืนยันสคบจะเดินหน้าตรวจตาอย่างต่อเนื่องเพื่อเช็คมาตรฐานใหม่ให้กับผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะขออัปเดตสั้นๆนะคะกับผลฟุตบอลโลกค่ะเมื่อ3นาฬิกาที่ผ่านมาคือราเซานะคะพ่ายไอวอรี่โค้ชไป0ประตูต่อ2ค่ะเอกวาดอร์นะคะชนะเยอรมนีไป2ประตูต่อ1สำหรับคู่6โมงที่จะถึงนี้นะคะก็มีตูนิเซียเจอกับเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเจอกับสวีเดนค่ะส่วน9นาฬิกานะคะปารากวัยเจอกับออสเตรเลียและตุรกีเจอกับสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอัน

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Epcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Epcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Epcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Epcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเสียงมีความหมายทุกคะแนนกำหนดอนาคตของเมืองวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมติดตามการรายงานข่าวเลือกตั้งเข้มข้นตั้งแต่ตี5ถึง2ทุ่มทาง Mcot News FM 100.5 เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะในเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสารทองค่ะอยู่กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวๆไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันก่อนค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในไทยในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ6:40 นาทีค่ะไปพูดคุยกับคุณชัวกวนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียซึ่งจะนำ2ข่าวมาฝากจากมาเลเซียให้กันในวันนี้ด้วยนะคะและเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะใครเป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะได้ติดตามและเจอแน่นอนนะคะช่วง7:00 ตรงค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะลองมาดูกันสินะไทยค่ะเขาบอกว่าเสี่ยงโดนม301นะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วมีข่าวสารมากมายแล้วก็มีหลากหลายช่องทางที่สามารถติดตามกันได้นะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจMCOT News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะ TikTok Live นะคะก็สามารถติดตามได้เช่นกันค่ะทางเพจคลื่นข่าว MCOT News หรือจะทักทายพูดคุยกันทาง LINE Official ก็ได้นะคะ @ MCOT News และเบอร์ SMS ของเราค่ะเบอร์4689399อ่ะก็มีหลากหลายช่องทางในการพูดคุยทักทายติดตามกันได้ในเช้านี้นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังฝนกันอีกรอบนึงเนาะเมื่อวานนี้อย่างกรุงเทพเองเนี่ยค่ะเห็นช่วงค่ำๆนะคะก็ฝนตกนะคะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยค่ะก็ต้องคงยังดูเรื่องของฝนในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์เจตก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็น breaking news ในหลายพื้นที่นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเวเนซุเอลามาดูความคืบหน้าค่ะค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางด้านของเดลซีโรดริเกสนะคะซึ่งเป็นรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้มีการแถลงผ่านโทรทัศน์แห่งชาติประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะคะที่ต้องมี

0: การประกาศทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2แล้วก็ 7.5 แมกนิจูดนะคะบริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว2รอบนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยตามมาด้วย after shock มากกว่า20ครั้งแล้วนะคะโดยทางด้านของDios Dao นะคะ Gabello ซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ทางด้านของ Jorge Rodriguez นะคะประธานสภาแห่งชาติเขาก็ได้มีการร่วมแถลงการในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแต่งตั้งนายทหารระดับสูงนะคะเข้าควบคุมการปฏิบัติการรับมือภาวะฉุกเฉินในขณะเดียวกันเนี้ยค่ะก็ได้มีการกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการพร้อมเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมมือแล้วก็สามัคคีกันเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ได้นะคะทางนี้เองรายงานจากสำนักงานประธานาธิบดีเวเนซุเอลาค่ะเขาระบุว่านับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะมี after shock เกิดขึ้นแล้วมากกว่า20ครั้งโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็จะอยู่ตามแนวชายฝั่งตอนเหนือนะคะได้แก่รัฐลาเกเรานะคะลากรากัวนะคะแล้วก็อาราโบโบแล้วก็พาวกอนอีกด้วยนะคะโดยรัฐบาลเขาก็ยังประกาศระงับการให้บริการรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศก็จะปิดการเรียนการสอนตลอดช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่สนามบินไมเคียต้าอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะก็ยังเป็นประตูการบินหลักของกรุงการากัสนะคะก็ต้องปิดการบริการชั่วคราวหลังจากส่วนหนึ่งของเพดานอาคารผู้โดยสารถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนนะคะด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเวเนซุเอลานะคะเจอกับแผ่นดินไหว 7.2 แมกนิจูดนะคะตามด้วยแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดอย่างที่บอกไปกันเพียง40วินาทีเท่านั้นนะคะโดยมีศูนย์กลางใกล้กับเมืองซานเฟลิเป้นะคะส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายประเทศแถบแคริบเบียนแล้วก็มีการประกาศเตือนสึนามิในระยะแรกก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อไปนะคะทางนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามดูต่อไปในประเด็นนี้ต่อไปแล้วก็คือบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเสียหายค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเวเนซุเอลาหนึ่งในพื้นที่ที่รับผลกระทบแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่ได้ที่มีแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้นะคะจาก Reuters ค่ะ Venezuela's Rodriguez declares state of emergency after earthquake does not give figure of dead นะคะก็ยังคงมีความคืบหน้าเรื่องของจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบอยู่ค่ะ
1: ภาพที่ออกมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางเวเนซุเอลาเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะฮะมีนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยของแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยความเสียหายจะไม่รุนแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขามีการเตรียมความพร้อมนะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างแต่ว่าพอมาเกิดขึ้นในฝั่งของเวเนซุเอลาที่ตัวอาคารน่ะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมนะเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยความเสียหายจึงเกิดขึ้นค่อนข้างมากเราเห็นนะครับซากปรักหักพังนะครับเราเห็นตึกอาคารที่ถล่มลงมาเห็นคนที่ตระหนกตกใจเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางเวเนซุเอลาเขาไม่ได้มีความพร้อมตรงนี้จริงๆทำให้ยอดผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะทีนี้ในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือแน่นอนว่าในเชิงของความรุนแรงนั้นคือรุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษเลยนะครับของเวเนซุเอลานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ใช้งานบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X นะครับหลายรายเนี่ยก็แชร์ภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวจากสมาร์ทโฟนระบบ Android ล่วงหน้าหลายวินาทีนะครับก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนคือได้รับเตือนก่อนโดยการเตือนเนี่ยผ่านในระบบของ Google สามารถตรวจจับแล้วก็แจ้งเตือนได้ว่ามีแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในระยะห่างออกไปเนี่ย341กิโลเมตรคือมันเกิดขึ้นแล้วเราแจ้งเตือนคือตัวของสัญญาณเตือนเนี่ยมันมาถึงก่อนที่ตัวความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยจะมาถึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับรู้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่น่าสนใจมาจากทาง Teen Entech นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ Google ไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้อนาคตแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาที่มันแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการปล่อยคลื่นออกมา2ชนิดนะค

0: ก็คือ P wave หรือว่า primary wave นะเป็นคลื่นประถมภูมินะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดประมาณ6กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งคลื่นนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักกับอีกคลื่นนึงเนี่ย secondary waves นะฮะหรือว่าทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นคลื่นพื้นผิวนะเดินทางช้ากว่าคลื่นชนิดแรกเนี่ยประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่ว่าคลื่นนี่แหละที่จะเป็นตัวกลางสำคัญเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้อาคารพังทลายแล้วก็สายไฟขาดในขณะที่คลื่นที่เป็น S wave นะครับกำลังเดินทางผ่านพื้นดินเนี่ยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงนะที่เร็วกว่านะครับเอาง่ายๆคือว่ามันจะสามารถจับคลื่นอ่ะที่เป็น P wave เนี่ยได้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนได้นะครับซึ่งการเตือนเนี่ยนะครับในโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เนี่ยนะครับ 2,000 เครื่องทั่วโลกเนี่ยจะมี2รูปแบบการเตือนไม่รู้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมีลักษณะนี้หรือเปล่าก็คือ be aware คือทำให้ระวังตัวอันนี้ก็จะแจ้งล่วงหน้าสำหรับการสั่นสะเทือนในระดับเบานะอีกแบบนึงก็เรียกว่า take action นะก็คือเป็นการเตือนที่ถ้าเกิดว่าเกิดแรงระดับกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็จะเตือนให้เราหาที่กำบังซึ่งรูปแบบนี้แหละที่เป็นคลื่นเป็นการเตือนนะจากคลื่นของแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลานะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากรายงานฉบับนี้นะครับก็บอกว่าสำหรับประเทศไทยระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Android เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022ครับโดยระบบจะแจ้งเตือนคนไทยล่วงหน้าไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือน S wave นะฮะหรือว่า secondary wave เนี่ยจะมาถึงนะครับก็เขาบอกว่าลองดูนะครับคุณฟังลองดูนะครับลองเข้าไปดูที่ถ้าใครมี Android นะครับก็เข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็หาเมนู location นะหรือ safety and emergency นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ earthquake alert นะหรือว่าการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวหรือ Google หรือว่า search หาในเครื่องเลยก็ได้นะครับใน setting earthquake alert หรือว่าแจ้งเตือนแผ่นดินไหวแล้วก็เปิด switch on เอาไว้นะครับก็จะสามารถทำให้โหมดนี้ active ได้อ่ะลองดูนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันจาก TNN Tech ครับ
1: นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังเจอกับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะมาดูเรื่องของหมอกควันนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีการวิจัยออกมาแล้วก็มีรายงานออกมาจาก Singapore Institute of International Affairs นะคะตัวย่อคือ SIIA เป็นสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์นะคะเขาออกมาพร้อมกับคำเตือนว่า4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้แก่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเจอกับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงในปี69นี้นะคะจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งผิดปกตินะคะอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็แรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอีกด้วยนะคะตัวรายงานนี้นะคะได้มีการประเมินความเสี่ยงหมอกควันประจำปีของสถาบันแล้วก็ระบุว่าปีนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงานในปี2562นะคะที่มีการยกระดับการแจ้งเตือนความเสี่ยงหมอกควันสู่ระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการประกาศเตือนในระดับเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2566ค่ะสถาบันคาดว่านะคะช่วงสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดหมอกควันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากอิทธิพลร่วมนะคะของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าไดโพตรงมหาสมุทรอินเดียนะคะอาจจะส่งผลให้ฤดูแล้งเนี่ยยาวนานแล้วก็รุนแรงกว่าปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแล้วก็ไฟในพื้นที่พลุด้วยนะคะโดยเฉพาะในอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควันข้ามพรมแดนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยรายงานเขาก็ยังชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะบั่นทอนความสามารถในการป้องกันแล้วก็จัดการไฟป่าของภาคธุรกิจแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยนะคะด้วยราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์ในอิหร่านเนี่ยอาจจะทำให้บางภาคส่วนหันกลับไปใช้วิธีเผาพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมการเกษตรหรือกำจัดของเสียทางการเกษตรนะคะแทนที่จะใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดมลพิษ

0: และไม่ยั่งยืนนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่น่ากังวลก็คือความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นจากความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานของหลายประเทศนะคะก็อาจจะส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นมากขึ้นทั้งการขยายพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าแล้วก็ปัญหาหมอกควันในภูมิภาคอีกด้วยนะคะทางนี้เองเนี่ยตัวสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์หรือ SIIA เนี่ยค่ะก็ได้มีการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในปีนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันนะคะรวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็การลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อที่จะพยายามป้องกันไม่ให้สถานการณ์หมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเจออย่างปกติอยู่นะเรื่องหมอกควันในอาเซียนของเรานะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเห็นมีการเตือนแบบนี้เนี่ยน่าจะแปลว่าจะหนักพอสมควรเลยนะคะนี่คือผลกระทบของสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียอินโดนีเซียแต่ว่ายังไม่รวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแถบ CLMV และประเทศไทยด้วยนะคะข่าวนี้มาจาก Bangkok Post ค่ะ Singapore Indonesia Malaysia Brunei face high risk of severe haze ค่ะ
1: ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยทางยุโรปกำลังวิกฤตเลยนะครับในเรื่องของช่วงความร้อนนะครับในอังกฤษในฝรั่งเศสนะครับหลายประเทศเนี่ยคนแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องออกมาว่ายน้ำต้องออกมาอยู่ตามพื้นที่สาธารณะนะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยเขาติดแอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ร้อนของเขาเนี่ยก็จะร้อนกว่ามากๆนะครับก็ทำให้เราเห็นนะเขารางของซูเปอร์เอลนีโญนะครับที่รุนแรงมากนะฮะในปีนี้อย่างของเว็บไซต์นะครับ Last Bible นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้นะเขาบอกว่าเอลนีโญ will make 2027 even hotter than this year ก็คือบอกเลยนะฮะว่าปีนี้นะครับว่าร้อนนะฮะปีหน้าเนี่ยนะครับจะร้อนนะฮะมากขึ้นไปอีกนะครับก็คือมันจะเพิ่มนะความร้อนเนี่ยมากนะฮะมากสะสมขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เรื่องของความร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากทางด้านของสื่อรายนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะครับก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยเห็นได้แล้วนะว่ามันเป็นจริงนะมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เขายังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับมีงานวิจัยที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษเนี่ยก็มีการจัดอันดับนะครับเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดนะฮะที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งจะทำให้มีความแล้งนะครับทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกนะครับเขาบอกว่าอย่างของประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งที่ต้องระวังนะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มช่วงต้นของเอลนีโญเท่านั้นเองช่วงที่แล้งจริงๆแล้วมันจะอยู่ยาวนานก็คือช่วงของหน้าหนาวของปีนี้ลากยาวไปจนถึงต้นฤดูร้อนนะของปีหน้ามันจะเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกและมันจะร้อนและแรงมากนะครับมาดูกันว่าการศึกษาของออกซฟอร์ดนะครับบอกว่า20เมืองที่ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของซูเปอร์เอลนีโญที่จะได้รับผลกระทบมากเนี่ยมีที่ไหนกันบ้างอันที่1 นะครับเมืองบาสรานะของอิรักนะครับ2นะครับอเมดาบัดของอินเดีย3ครับบาโมโกของมาลี4นากาปุระนะครับของอินเดีย5นะครับเกซอนซิตี้ของฟิลิปปินส์นะฮะอาเซียนเรานะครับมาแล้วนะครับ1 6แบกแดดของอิรัก7นะครับมัทุไรนะครับของอินเดีย8ครับไฟซาลาบาดนะครับของปากีสถาน9นะลากอสไนจีเรีย11ไฮเดอราบาดปากีสถาน11นะครับบารังกียาของโคลอมเบียนะฮะ12อิบาดันไนจีเรีย13พอร์ตฮาคอร์ดนะครับของไนจีเรีย14ครับโคนาครีกินี15โพปาวของอินเดีย16ครับโฮจิมินห์ซิตี้ครับของเวียดนามมา2แล้วนะครับ17นะครับคาดูนาของไนจีเรีย18บันดุงครับอินโดนีเซีย3แล้วนะครับ19ปตแปลงนะฮะของเฮติแล้วก็20ครับคานปุระนะครับของอินเดียเจนได้ว่านะครับใน20เมืองเนี่ยเป็นอาเซียนนะครับมาถึง3นะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วผมว่าก็จะมีอาเซียนอื่นๆด้วยนะครับเมืองอื่นด้วยเนี่ยที่มีสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าก็จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศในแอฟริกาอินเดียเสียเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะยิ่งได้รับผลกระทบนะครับเป็นอย่างมากนะเพราะว่า

0: โดยเศรษฐกิจโดยโครงสร้างพื้นฐานเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนักหน่วงมากกว่าประเทศอื่นๆด้วยสำหรับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับที่เตรียมได้เลยครับว่ามาแน่นอนตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงต้นแล้วครับ
1: นะคะเห็นบอกว่านะปีหน้าจะร้อนกว่านี้อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปแต่แค่ปีนี้เนี่ยยุโรปเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศเกือบ40องศาแต่ว่าใต้ดินในลอนดอนอันเดอร์กราวด์เนี่ยค่ะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนาะแล้วก็คือลมข้างใต้ตรงนั้นเนี่ยปกติก็จะอุ่นกว่าข้างบนอยู่ละเขาบอกว่าไปถึง40องศาเซลเซียสนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องปรับตัวรับมือยังไงนะคะกับซูเปอร์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นปีนี้และปีหน้าที่จะร้อนขึ้นกว่านั้นอีกนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของยุโรปแล้วนะคะอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้ทางฝรั่งเศสเองต้องเตรียมรับมือนะคะคือฝรั่งเศสนะคะมีการยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศเป็นรายแรกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกนะคะซึ่งกำลังเจอกับการระบาดครั้งใหญ่เหมือนกันเนี่ยที่ DR คองโกนี่คือเป็นแหล่งที่อีโบลากำลังแพร่กระจายอยู่นะคะคราวนี้เนี่ยทางการฝรั่งเศสได้มีการยืนยันนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นรายแรกของประเทศโดยผู้ป่วยเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมใน DR คองโกนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสแถลงว่าแพทย์คนดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางในทันทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะนี้ก็มีอาการที่คงที่นะคะทางกระทรวงเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะคะแล้วก็เสริมว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ที่อาจจะเคยสัมผัสใกล้ชิดกับนายแพทย์ท่านนี้นะคะเราก็จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเฉพาะกิจนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่บรรเทาทุกข์ที่เดินทางกลับมาจาก DR คองโกเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีนี้นะคะถือเป็นผู้ป่วยอีโบลารายแรกที่ได้รับการยืนยันในทวีปยุโรปนะคะถึงแม้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนจะมีแพทย์ชาวอเมริกันรายหนึ่งซึ่งมีผลตรวจเชื้อเป็นบวกใน DR คองโกได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ประเทศเยอรมนีก็ตามนะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ย DR คองโกก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อเดือนพฤษภาคมและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเชื่อว่าไวรัสชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเพราะไวรัสอีโบลามากกว่า260รายขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วอีกกว่า 1,000 รายนะคะขณะเดียวกันค่ะอีกหนึ่งประเทศนะคะยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของ DR คองโกนะคะก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วเช่นเดียวกันโดยทางองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อที่ทราบแน่ชัดเจนแล้ว20รายแล้วก็ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเลยต่อโรคอีโบลานะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสนี้เนี่ยแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่งของร่างกายเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็มีระบุว่ามีบุคลากรทางการแพทย์จำนวน75รายติดเชื้ออีโบลาใน DR คองโกแล้วก็17รายในจำนวนนี้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวไวรัสอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนะคะคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบูดีบูเกียวค่ะในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีวัคซีนป้องกันตัวไวรัสอีโบลานะคะแล้วก็ทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือ Africa CDC และหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐเองระบุตรงกันว่าการแพร่ระบาดของอีโบลาในครั้งนี้เนี่ยมีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในแอฟริกาและ DR คองโกค่ะ
0: นะฮะก็ยังคงคือเหมือนข่าวอาจจะเงียบๆไปสักนิดนึงช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็น่าจับตามองกันอยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยเจอทั้งภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็เจอของเรื่องของโรคระบาดนะที่ต้องเรียกว่าให้ความสนใจนะติดตามกันอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะพอคุณลิซ่าเนี่ยพูดถึงดีอาร์คองโกเนาะผมก็เลยนึกถึงฟุตบอลโลกขึ้นมาก็เลยอยากจะอัปเดตนิดนึงคือดีอาร์คองโกเขาก็ร่วมชิงชัยด้วยนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐนะครับเม็กซิโก

0: แล้วก็แคนาดานะมาดูผลกันสักนิดนึงเมื่อวานนี้ผมบอกไว้ใช่ไหมบอกว่าลุ้นเกาหลีใต้กันดีกว่านะในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทวีปของเรานะปรากฏว่านะไม่สามารถเอาชนะแอฟริกาใต้ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยแพ้แอฟริกาใต้ไปนะ 1-0 นะครับส่วนคู่อื่นนะครับของเมื่อวานนี้ก็จะมีเม็กซิโกที่เอาชนะสาธารณรัฐเช็กไปด้วยนะครับทีนี้นะมาดูวันนี้กันนะครับก็ที่เตะไปแล้วแล้วก็รู้ผลไปแล้วนะครับก็จะมีโกดิวัวนะครับที่ชนะกัวราซาวไป2-0นะครับเนเธอร์แลนด์ครับชนะตูนิเซียไป2-0นะครับแล้วก็อีกคู่นึงที่ต้องมาถามอาจารย์อัดนะเยอรมนีครับพ่ายต่อเอกวาดอร์ไปนะฮะเอกวาดอร์เอาชนะไปได้2-1ครับและต้องมาลุ้นกันนะญี่ปุ่นนะฮะตัวแทนจากเอเชียของเรากำลังเตะอยู่ตอนนี้เลยนะครับญี่ปุ่นกับสวีเดนตอนนี้สกอร์ยัง0-0อยู่นะครับแล้วก็จะมีของกลุ่มดีนะครับตุรกีกับสหรัฐนะครับ9 โมงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็ปารากวัยกับออสเตรเลีย9 โมงเช้าเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะสำหรับญี่ปุ่นนะว่าจะสามารถเอาชนะสวีเดนแล้วก็ผ่านเข้าไปในรอบลึกๆได้แค่ไหนครับ
1: นะคะน่าเสียดายที่เกาหลีใต้ไม่ชนะนะคะแต่ยังมีลุ้นสำหรับญี่ปุ่นต่อไปนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็ไฮไลท์เกี่ยวกับบอลโลกในช่วงนี้นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องของญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตสถานการณ์เรื่องของหมีค่ะ
0: เป็น
1: เรื่องราวที่ยังคงเป็นปัญหาของญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ปวดหัวในหลายพื้นที่เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในการพบเจอหมีในปีนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะ1มาตรการในการที่จะขับไล่น้องหมีนะคะกลับเข้าสู่ป่าเนี่ยค่ะคือจะมีสเปรย์ตัวหนึ่งนี่แหละค่ะและตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการประกาศออกมาจากทางการเมืองที่ชื่อว่าฮาชิโอจินะคะชานเมืองกรุงโตเกียวเนี่ยค่ะก็มีการประกาศอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพื่อที่จะจัดซื้อสเปรย์ป้องกันหมีจำนวน700 ชุดแจกจ่ายให้กับโรงเรียนแล้วก็องค์กรชุมชนนะคะหลังจากวิกฤตหมีป่าบุกรุกพื้นที่ในชุมชนเมืองในญี่ปุ่นเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หมีทำร้ายสูงเป็นประวัติการถึง13 รายด้วยกันนะคะโดยโฆษกของเมืองฮาชิโอจิเนี่ยค่ะเขาก็เปิดเผยว่าทางเมืองได้อนุมัติแผนงบประมาณฉุกเฉินจำนวน15 ล้านเยนหรือประมาณ3 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วก็อุปกรณ์ผลักดันหมีป่าคือไม่ได้จะทำร้ายหมีนะแต่ว่าจะเป็นไล่ให้กลับเข้าป่
0: า
1: ใช่นะคะรวมถึงสเปรย์จะเป็นสเปรย์พริกไทยป้องกันหมีนะคะจำนวน700 กระบอกรั้วไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วก็อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเสียงความถี่สูงเพื่อที่จะกระจายส่งมอบไปให้โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็องค์กรชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะทางนี้เองเนี่ยเมืองฮาชิโอจิเนี่ยค่ะตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันตกของกรุงโตเกียวนะคะแล้วก็ล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าไม้ทำให้นิยมในหมู่ชาวเมืองที่จะเดินทางมาปีนเขาแล้วก็เดินป่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะมีรายงานการพบหมีหรือร่องรอยของหมีในพื้นที่แล้วถึง11 ครั้งอย่างสถานีโทรทัศน์ NHK นะคะก็เผยภาพการจากกล้องวงจรปิดที่มีการตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถบันทึกภาพน้องหมีได้นะคะก็คือมีหมีดำขนาดใหญ่กำลังเข้ามาใกล้กับบ้านที่พักอาศัยของประชาชนเมื่อวันที่20 เมษายนด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นก็ระบุว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายสูงถึง13 รายสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้นะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงนะคะโดยนับตั้งแต่วันที่1 เมษายนจนถึง30 พฤษภาคมของปีนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกแล้วถึง5 รายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20 คนนะคะนอกจากนี้เนี่ยสถิติทั่วประเทศก็ระบุว่ายอดการแจ้งเหตุพบหมีป่าทะลุ 50,000 ครั้งแล้วนะคะซึ่งมากกว่าสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อ2 ปีก่อนหน้านี้กว่าเท่าตัวเลย
0: ครับ
1: เพราะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนกับว่าหมีป่าเนี่ยเพิ่งที่จะตื่นจากการจำศีลนะคะแล้วก็เริ่มออกจากป่ามาหาอาหารในเขตเมืองเนื่องจากสภาวะขาดแคลนอาหารในป่าธรรมชาตินะคะแล้วหากจำได้นั้นอาจารย์เจน่าจะได้มีการรายงานเหตุการณ์นี้เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสถานหมีป่าบุกเมืองได้ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทุกแห่งในเมืองอุซึโนมิยะนะคะทางตอนเหนือของโตเกียวต้องมีการประกาศการปิดการเรียนการสอนอย่างกระทันหันนะคะ

0: ราะว่าหมีเนี่ยค่ะหลุดเข้ามาเดินเล่นในเมืองแล้วก็สามารถหลบหนีการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นเวลานานถึง4วันนะคะก่อนที่จะถูกจับตัวได้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่หมีเนี่ยโอ้ฉลาดมากเลยสามารถที่จะเปิดหน้าต่างหมุนประตูลูกบิดประตูได้แล้วก็บุกเข้าไปสามารถทำร้ายคนงาน4รายในโรงงาน2แห่งที่จังหวัดฟุกุชิมะด้วยนะคะ
1: คืออันนี้ขนาดปิดประตูแล้วนะ
0: ใช่ปิดประตูแล้วแต่ก็คือสามารถที่จะบิดลูกบิดได้แล้วก็เข้าไปแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปนะคะแต่ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองเนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะหามาตรการเชิงรุกมากขึ้นนะคะที่จะป้องกันไม่ให้หมีเข้ามาในตัวเมืองชนเหลือชุมชนนะคะก
1: ็
0: มีการสั่งตัดพุ่มไม้ตามริมตลิ่งแม่น้ำ
1: ไม่ให้เขาซ่อนตัวได
0: ้ไม่ให้ซ่อนตัวตรงนั้นได้นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ถือว่ารุนแรงนะในญี่ปุ่นถึงจะฟังดูแล้วเออเป็นหมีแต่ว่าหมีเนี่ยสามารถทำร้ายคนได้นะคะ Channel News Asia ค่ะ Schools in Tokyo suburb to get bear sprays
1: ครับก็ต้องมาดูกันนะครับสถานการณ์อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของญี่ปุ่นนะในช่วงปีที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารและพูดคุยกับคุณชัวก้วนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกุ้งมือหนึ่งอาเซียนในช่วงที่2นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณชัวกวนเฉิงผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันก่อนนะเดี๋ยวเราผมจะขอเริ่มดูจากทางไลน์นะเดี๋ยวคุณลิซ่าดูจากทาง Facebook นะครับ
3: ได้เลยค่ะ
2: ทางไลน์นะคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยนะครับทักทายเข้ามาคุณในหัวนะครับคมวิเลิศนะครับคุณมีคุณพี่บุญชัยกับคุณวิบูลชัยนะครับชื่อใกล้เคียงกันก็คุณสุภชัยนะฮะทักทายเข้ามาทางไลน์สวัสดีครับ
3: ค่ะนะคะทาง Facebook Live ค่ะเพจ Mcord News FM 100.5 นะคะทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณยุทธพงศ์ค่ะคุณยุทธพงศ์บอกว่าที่พะเยานะคะ25องศาคุณชยุทธนะคะบอกสุราษฎร์ธานี24องศาค่ะคุณลาวราจินทักทายขึ้นมาคุณวีรวัฒน์กู๊ดมอร์นิ่งค่ะนริน23องศานะคะคุณกนัทพักภูเก็ต27องศาค่ะคุณใส่น้ำส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีวันศุกร์ด้วย

ไว้นะคะคุณประสิทธิ์นะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะคุณสมบัติคุณหมูนะคะบอกว่าที่อุดรธานี26องศาPM 2.5 เป็นสีเขียวนะมีฝนมามันก็ดีตรงนี้นิดนึงแหละตรงที่ว่าอาจจะเคลียร์เรื่องของหมอกควันได้อยู่บ้างนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะคะบอกฟังทุกวันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณอมรีแล้วก็

0: เป็นเรื่องของหมี่ว่าเออญี่ปุ่นเนี่ยเยอะจริงๆเลยสัตว
1: ์ครับอันนี้มันไม่ใช่หมี่โคอาล่าไงอันนี้มันหมี่แบบน่ากลัวตัวเบลอเลย
0: แพนด้าแล้วถ้าหมี่แพนด้าคือเราคงวิ่งใส่หมี่คงกลัวเราถ้าเป็นหมี่แพนด้าน
1: ะอันนี้แบบโหน่ากลัวนะครับผมขอไปดูภารกิจของสมเด็จฮุนเซนนะครับเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับจาก Global Times นะสื่อของจีนบอกว่า Cambodian Senior President Hun Sen begins goodwill visit to China นะแล้วก็มีการเรียกความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนะ China Cambodia Ties นะว่าเป็น Ironclad Friendship นะคำนี้ก็คือว่าเหมือนเป็นแบบโอ้โหแน่นปึกอ่ะเหมือนเป็นเหล็กกล้านะครับที่มีให้กันมาอย่างยาวนานนะครับเอาไปดูรายละเอียดกันนะครับสมเด็จฮุนเซนครับประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชานะครับเดินทางจากกรุงพนมเปญไปเยือนปักกิ่งอย่างเป็นทางการนะระหว่างวันที่25ถึง27มิถุนายนตามคำเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งระหว่างการเยือนเนี่ยก็จะมีการพบปะกันนะมีการประชุมกับนายหลี่เฉียงนายกของจีนนะครับแล้วก็เจ้าเล่อจี้นะครับประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหามุนีนะครับกษัตริย์ของกัมพูชาซึ่งกำลังประทับอยู่ที่ประเทศจีนเพื่อพักฟื้นหลังจากผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งด้วยนะครับก่อนหน้านี้วุฒิสภากัมพูชาออกแถลงการระบุว่าการเยือนจีนของฮุนเซนในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาและจีนที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกระชับความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างกันนะซึ่งทางฝั่งของนักวิเคราะห์กัมพูชาเองก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้ของฮุนเซนนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในภาวะที่โลกกำลังมีหลายขั้วนะครับก็ทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นปึกนะระหว่างจีนกับกัมพูชาอันนี้จีนกับกัมพูชานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะโลกกำลังมีหลายขั้วใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งนะจีนก็ต้อนรับกัมพูชาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มมาตรการแซงชั่นนะฮะต่อกัมพูชาและโดยเฉพาะในเรื่องของสแกมเมอร์นะครับจากรอยเตอร์สครับ US add sanctions against accused Cambodian scammers Prince Group นะฮะถ้าจำกันได้นะชื่อนี้นะครับ Prince Group นะครับทางด้านของผู้นำของเขาของ Prince Group เนี่ยก็คือเฉินจื้อนะครับก็ถูกเรียกว่าเป็นที่ต้องการตัวนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับสแกมเมอร์ธุรกิจสแกมเมอร์นะครับปรากฏว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนะพอทางจีนมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ปุ๊บนะฮะก็จัดการในระยะเวลาที่แทบจะทันทีเลยเนี่ยนะครับขึ้นบัญชีดำ26หน่วยงานของกัมพูชาขึ้นบัญชีดำธนาคารระดับมหาชนในกัมพูชายึดข้อมูลในคลาวนะของกลุ่มฮุยวันของฮุนเซนนะแล้วก็จะมีการตรวจหาหลักฐานกระทำความผิดนะครับแล้วก็รัฐบาลของทรัมป์ครับประกาศจะทำสงครามที่หนักหน่วงขึ้นกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศแถบอาเซียนนะครับซึ่งนั่นก็พุ่งเป้าไปที่กัมพูชานั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีเลยนะครับหลังจากที่ทางฮุนเซนเนี่ยไปเยือนจีนปุ๊บนะสหรัฐก็จัดการขึ้นบัญชีดำนะแบน26บริษัทในกัมพูชาแล้วก็เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทันทีเลยครับ
0: นะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารจากมาเลเซียนะคะก็มีข่าวเกี่ยวกับจีนเช่นเดียวกันแต่เป็นข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะเรื่องของคลิปไวรัลนะคะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้กับคุณชัวกวนเฉิงค่ะผู้สื่อข่าวจากมาเลเซียซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
2: Good morning world
3: Good morning Chua
4: Good morning can you hear me
1: Yeah yes. very clear
4: Fantastic because you know what my microphone is not working so I'm using another thing so I'm actually worried about the sound is it okay
1: fine yeah. fine okay
4: so fantastic
1: yeah so how's the weather
4: oh it was raining heavily just now but well, it's getting better
1: mm-hmm. okay that's good because in Bangkok last night it was heavy rain too but without rain it's super hot
4: Yeah, same here. I mean, well, we are always the same anyway.
1: Yeah, right. Okay, so let's go to the two stories that you've prepared for us.
4: The very first story, I'm not sure if it has been reported in Thailand before, but, well,

0: Myanmar.
1: Well, I the reason why I included this news is because I just wanted to remind listeners, remind our Thai listeners that even though Malaysia has been engaging with the Burmese authorities, okay, but Malaysia does not recognize the Myanmar administration officially. We have never recognized their legality at all. So even though I think it's not just Malaysia, but the entire ASEAN countries, when it comes to Myanmar, ASEAN has never recognized Myanmar, the current Burmese administration, the current Myanmar administration, as a legal entity.
0: Mm-hmm.
1: But we need to engage with them because we're trying to help with the situation. And I think rightly pointed out by the Malaysian foreign minister, the Malaysian foreign minister, Mohamed Hassan, he has said one very important statement that we need to engage with them because if we do not, there will be a bigger void being left, mm-hmm. in a political void that could become something that can be capitalized by external powers.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So what we are saying here is ASEAN is an internal matter, right? And if we do not care, or if since we do not recognize Myanmar and we refuse to engage with the current administration, it could create a political void that foreign administrations can take advantage of, which I think is actually quite insightful that we must understand that for Myanmar, I think most of ASEAN countries, most of our ASEAN political analysts would also agree that we are actually quite tired about Myanmar,
0: mm-hmm.
1: in the sense that they are always so unstable, they are always in trouble. But we cannot just leave them alone.
0: Mm-hmm.
1: We cannot just ignore them and let them be, because they are ultimately part of our family. And if we do not care about them, there will be other people who want to take advantage and make use of them as well. So I think this is an international politics point of view that we need to take into consideration,
0: right,
1: when dealing with the Myanmar situation. Yeah.
0: Right. Okay. Right. Okay. Thank you so much for your updates and news that you report this morning. Okay. Have a nice day.
1: Thank you for having me.
0: Bye.
2: Okay, bye. Bye. นะคะก็เป็นข่าวสารค่ะจากมาเลเซียนะคะก็ข่าวแรกเนี่ยก็เป็นไวรัลคลิป
0: ผมเห็นคุณลิซ่าได้เห็นไหม
2: ยังไม่เห็นเลยค่ะเป็นไงคะตัวคลิป
0: ก็จะเป็นภาพผู้หญิงนะครับมาเลเซียคนหนึ่งเนี่ยเขาทำท่าแบบเหม็นแบบเอามือปิดจมูกแล้วก็เหม็นมากคือเขาถ้าผมจำไม่ผิดนะว่าเหมือนเขาเดินทางไปจีนนะแล้วก็บอกว่าโอ้ทำไมคนจีนเขาไม่อาบน้ำกันหรอหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอ้เป็นไวรัลไปทั่วเลยนะครับคือทั้งฝั่งมาเลเซียเองก็มีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างมากในฝั่งจีนเองก็มีคนแชร์เยอะแล้วก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าเออทำไมถึงแสดงกิริยาแบบนี้ทำไมถึงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่คนจีนทั้งหมดจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ทำให้เป็นประเด็นของสองประเทศเช่นเดียวกันทีนี้มันลามมาที่เจ้าตัวของผู้ที่เป็นคนโพสต์ภาพนี้นะเพราะว่าเธอเนี่ยนะครับอยู่น่าจะอยู่ในกรมตำรวจนะฮะของทางมาเลเซียแล้วก็ตำรวจเองเนี่ยออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศครับ
2: โอ้นะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นไวรัลจาก TikTok จากสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็กลายมาลามที่อาจจะมีผลกระทบในระดับประเทศเลยนะคะและความสัมพันธ์พูดถึงความสัมพันธ์ของ2ประเทศนะคะข่าวที่2ชวนมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียกับเมียนมานะคะโดยมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีการยืนยันแล้วก็ประกาศออกมาแล้วว่ายังไม่ได้มีการรองรับรัฐบาลเมียนมาที่มีการจัดตั้งการเลือกตั้งล่าสุดนี้มานะคะถึงแม้ว่าจริงๆมาเลเซียเนี่ยได้มีการส่งนะคะเจ้าหน้าที่ไปที่เนปิดอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเขาบอกว่านี่ไม่ได้ถือว่าเป็นการรองรับรัฐบาลดังกล่าวนะแต่ว่าที่ไปเนี่ยค่ะคือเขาเนี่ยต้องการที่จะมีการอย่างน้อยมีช่องทางในการพูดคุยกัน นะคะเพื่อที่จะผลักดันการดำเนินงานตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะคะ

0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่เดินทางไปเนี่ยคือเขาเดินทางไปเมื่อวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศโมฮัมเหม็ดฮัสซันนะคะเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการหารือครอบคลุมหลายประเด็นกับเมียนมาอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของฉันทามติ5ข้อการส่งเสริมการเจรจาที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมนะคะความปรองดองแห่งชาติสถานการณ์ผู้ต้องขังทางการเมืองนะคะวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาแล้วก็ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ไปเมียนมามาไม่ได้แปลว่ารับรองรัฐบาลนะคือเนี่ยไม่ได้รับรองนะคะ
1: ครับอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณชัวก็ผู้ได้เห็นนะคะถึงจุดยืนของมาเลเซียนะทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ข่าวของไวรัลนะครับที่เป็นวิดีโอของคนมาเลเซียเนี่ยที่เขาเดินทางไปจีนกับกลุ่มเพื่อนนะแล้วก็บอกว่าตะโกนว่าเหม็นๆไม่ได้อาบน้ำหรออะไรเงี้ยนะก็เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใช่ไหมครับผมก็เลยเสริมนิดนึงว่าตอนที่คุยกับคุณชวนเนี่ยก็เลยยกเคสของประเทศไทยขึ้นมาเหมือนกันก็บอกว่าชั้นเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเองก็ร้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยนะบอกว่าพยายามนะฮะก็ไม่อยากจะให้ใช้คำว่าจีนเทานะเพราะมันจะเป็นการแสดงออกถึงความมีอคติแล้วก็เหมารวมก็จะคล้ายๆกันว่าไม่อยากจะให้วิดีโอคลิปนะฮะหรือว่าการเรียกนะฮะมันมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยกับคุณชัวนะครับอ่ะผมขอไปที่ข่าวการจัดอันดับนิดนึงคุณลิซ่ามีการจัดอันดับที่น่าสนใจนะครับสองแรงกิ้งนะครับมาฝากกันนะครับอันที่หนึ่งนะฮะเป็นการจัดอันดับนะครับที่ชื่อว่า impactratings นะครับหรือว่า impact rankings นะฮะเป็นการจัดอันดับของ THE นะครับ Times Higher Education นะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจะเป็นการจัดอันดับนะครับประเทศมหาวิทยาลัยนะครับในแต่ละประเทศที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals หรือว่า SDG นะครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยอ่ะเรามาดูกันว่า Top 5นะครับของโลกเนี่ยมีใครบ้างอันดับที่1ครับเป็น University of Manchester อังกฤษนะครับอันดับที่2 Griffith University Australia 3ครับ Western Sydney University Australia 4ครับ Queen's University Canada 5ของโลกนะครับ University Science Malaysia มาเลเซียครับติดอันดับ5ของโลกเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหสูงสุดในเอเชียด้วยนะครับมาเป็นอันดับ5เลยทีนี้มาดูของไทยกันบ้างของไทยเองก็น่าสนใจนะครับอันดับก็ดีขึ้นนะครับอย่างมากๆเลยที่ติดท็อป100ของโลกนะครับอันดับ1ของประเทศครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ19ของโลกนะครับโอ้ก็ติดท็อป20เลยนะครับธรรมศาสตร์ครับ46ของโลกวลัยลักษณ์นะครับ47ของโลกนะครับมอชอเชียงใหม่49มหิดล56นะมออสงขลานครินทร์นะครับ81แล้วก็ขอนแก่น91ของโลกนะนี่คือผมขอหยิบมาที่ท็อป100ทีนี้ขอไปเจาะกันที่ธรรมศาสตร์ครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องเล่าให้คุณฟังก่อนนะว่าการจัดอันดับของImpact Ranking เนี่ยคือเขาจะให้แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแสดงนะฮะหลักฐานว่าใน SDG เนี่ยนะครับ17เป้าเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่รวมเป้าสุดท้ายนะ16จาก17เนี่ยคุณทำด้านไหนได้ดีที่สุดแล้วก็ส่งผลงานมาส่งหลักฐานมานะครับซึ่งปรากฏว่านะครับธรรมศาสตร์ครองอันดับ1ของโลกนะครับในฐานะมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนเป้าหมายข้อที่16ครับ Peace Justice and Strong Institutions นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดหลักสันติภาพยุติธรรมและความเป็นสถาบันที่เข้มแข็งครับโอ้อันดับ1ของโลกเลยนะสำหรับธรรมศาสตร์ทำได้ดีที่สุดในเป้านี้นะครับในเป้าที่16 SDG ข้อ16ครับนี่อันนี้ก็เป็นการจัดอันดับเรื่อง Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยไทยครับ
0: นะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกมหาวิทยาลัยนะคะที่ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะพูดถึงผลงานมาดูผลงานความร่ำรวยของอีลอนมัสก์กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนกับว่าจะหลุดจากตำแหน่งแล้วนะคะ
1: หุ้นเขาตก
0: ชายเศรษฐีล้านนะคะภาษาอังกฤษคือ trillionaire นะคะก็ตกจากอันดับตรงนี้เรียบร้อยเสียตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาจากอย่างที่อาจารย์เจนบอกไปนะคะราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทเลยค่ะ Tesla แล้วก็ SpaceX ทั้งคู่เนี่ยค่ะร่วงลงอย่างรุนแรงในการปิดตลาดนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมของเขาเนี่ยค่ะกลับมาอยู่ในระดับพันล้านดอลลาร์นะคะตามเดิมซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะคะ

0: เอกสาร Forbes นะคะได้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินนะคะสุทธิของ Musk นะคะลดลงมาอยู่ที่ 9,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลา 16 นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยเพิ่งที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีล้านคนแรกของโลกนะคะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัท SpaceX นะคะซึ่งเป็นธุรกิจด้านจรวดดาวเทียมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะประสบความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกนะคะก็คือตัว IPO ของเขาเนี่ยความสำเร็จในครั้งนั้นเนี่ยทำให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยพุ่งทะยานทะลุหลัก1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับนั้นแต่ไม่นานไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะคะก่อนที่จะมาเจอกับมรสุมตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้ความมั่งคั่งของมาร์กเนี่ยลดอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เกิดจากการเทขายหุ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือมันมีข่าวมาเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะคะ Fed นั่นเองนะคะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราเบี้ยรวมถึงความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะฟองสบู่แตกนะคะของกลุ่มธุรกิจปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Bubble นี่แหละค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทที่พึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะคะบริษัทแม่ของ Google รวมถึงบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung ด้วยนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเทขายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่มีการทำ IPO ของ SpaceX ในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะสามารถระดมทุนไปได้สูงถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยราคาก็พุ่งสูงขึ้นถึง 19% เริ่มต้นที่135ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วภายใน24ชั่วโมงเนี่ยก็มีการเพิ่มราคาปึ้มตัวอยู่มาอยู่ที่ 154.3 ดอลลาร์ต่อหุ้น
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็กลับลงมาละนะคะแต่ก็ยังคงรวยกว่าอันดับ2อย่างมากเลย
1: ก็ยังรวยอยู่แต่ตกมานิดนึงตกมานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับไปคุยกับหน่วยหัวอัดครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งเป็นประจำแน่นอนนะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: ครับไทยเสี่ยงโดนมาตรา301คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนายหัวอัดนะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเรื่องที่นายหัวอัดจะมาคุยกับเรานะครับผมขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงคือเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงผลฟุตบอลโลกนะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียยังไม่จบนะฮะคือแข่งเขาอยู่กลุ่ม F นะฮะเหมือนกับญี่ปุ่นกับสวีเดนนะครับก็แข่งพร้อมกันอยู่นะครับจะได้แบบไม่มีการแบบหัวกันอะไรอย่างงี้นะฮะก็ที่บอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย 2-0 นะยังไม่ชนะนะคือหมดครึ่งแรกนะหมดครึ่งเวลานะครึ่งแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำตูนิเซียอยู่ 2-0 ส่วนสวีเดนกับญี่ปุ่นนะผมก็ส่งใจเชียร์ญี่ปุ่นนะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดกันครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอา